0: ที่8ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่น้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์พระเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

ีชื่อว่าสะหลวงมีแม่น้ำทั้งหมด3สายด้วยกันคือแม่น้ำน่านแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรรวมไปถึงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของไทยอย่างบึงสีไฟทำให้การแข่งขันเรือยาวเกิดขึ้นทั่วทุกตำบลทุกอำเภอกระจายไปตามแต่ละหมู่บ้านการแข่งขันเรือยาวประเพณีณวัดท่าหลวงชุมชนเมืองพิจิตรมีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีเดี๋ยวเริ่มจัดมาตั้งแต่ราวพุทธศักราช2450ลิเริ่มโดยพระธรรมทัตสีมุนีวงศ์เอี่ยมเจ้าวาดวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและได้จัดติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยของพระธีกทัตสีมุนีวงศ์ไปนาควิจิตรซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวตามวันทางจันทรคติในวันขึ้น6ค่ำเดือน11และเปลี่ยนมาเป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน10เนื่องจากน้ำในแม่น้ำน่านแห้งเร็วไม่เหมาะต่อการแข่งเรือเป็นการเปลี่ยนวันแข่งขันจากวันทางจันทรคติมาเป็นทางสุริยคติโดยกำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนของทุกปี

ประเพณีไทยในแต่ละท้องที่นั้นมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลทางลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมไปถึงประเพณีที่เกิดขึ้นตามฤดูที่เปลี่ยนผันไปในรอบปีเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในหน้าฝนคือจุดกำเนิดของประเพณีซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณนั่นก็คือประเพณีการแข่งขันเรือยาวการแข่งขันเรือยาวนั้นแม้จะยังไม่ปรากฏแน่ชัดเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่มีหลักฐานพบว่าสมัยกรุงสุโขทัยมีการแข่งขันเรือหลวงพระที่นั่งในห้วงเดือน11ของทุกปีเรียกว่าพระราชพิธีอัศยุทธที่แปลว่าเดือน11เพื่อเป็นการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปลายยุคกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินพระเอกาทศรสทรงโปรดให้มีการแข่งขันเรือของทหารและขยายสู่การแข่งขันในระดับชาวบ้านจนแพร่หลายสืบเนื่องต่อกันมาการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับปัจจุบันมีการแข่งขันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคแต่ที่โดดเด่นและเป็นสนามแข่งเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คืองานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิจิตรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: งานบุญออกพรรษาซึ่งชาวพุทธนิยมไปทำบุญตักบาตรเทโวกันเรือนนำองค์กฐินและผ้าป่าไปทอดถวายวัดเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วหนุ่มสาวก็จะมีเพื่อพบปะเกี้ยวพาราสีและจบท้ายด้วยการพายเรือแข่งดีการแข่งขันเรือยาวในปัจจุบันการแข่งขันในระยะแรกการแข่งขันเรือยาวจะแข่งขันสนานมีรางวัลเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งต่อมาการแข่งกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยการฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมให้เป็นประเพณีท้องถิ่นรางวัลก็พัฒนามาเป็นถ้วยรางวัลเงิน
1: รู้จักจังหวัดพิจิตรนอกจากว่าเป็นจังหวัดเมืองฉลองหลวงพ่อเพชรเมืองตีไฟหนึ่งในนั้นก็คือรู้จักพิจิตรในนามมีประเพณีแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศการแข่งขันเรือยาวตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเงินรางวัลก็ไม่มีคือองค์หลวงพ่อเพชรเรือลำใดก็ตามที่ได้ชนะเลิศเนี่ยก็จะได้พระห่มหลวงพ่อเรือเราก็ถือมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้นไม้นั้นเราต้องยอมรับแท้จริงไม่มีฝีก็คือหมายความว่าเป็นฝีพายในแต่ละหมู่บ้านอย่างแท้ร่วมด้วยคือทางส่วนราชการรัฐวิสาหกิจชุมชนปี2524ก็คือตั้งแต่มีถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็คืองานก็ยิ่งใหญ่มาเรือทุกลำสนามเมืองขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรนั้นเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่เป็นสนามที่มีความยุติธรรม
2: ความแตกต่างของการแข่งขันเรือยาวตั้งแต่ในอดีตนะครับกับปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนล่ะครับ
1: ผลการแข่งขันมากกว่าประเพณีนั่นหมายความว่าทุกลำก็ว่าได้บางครั้งไม่ใช่คนในหมู่บ้านเอาฝีพายเรือที่เขาเรียกว่ามืออาชีพอาชีพรับจ้างการพายเรือพายเรือในลำต่างๆแต่ว่าคนที่พายเรือไม่ใช่ฝีพายจากชุมชนนี่คือการพายแบบมืออาชีพนั้นก็ทำการแข่งขันนั้นมีความเร็วมากขึ้น
2: ทำไมวัดถึงกลายเป็นศูนย์รวมในการที่มีการแข่งขัน
1: ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าวัดประมาณ99% จะเก็บไว้ที่วัดที่วัดหมดนะแม้กระทั่งเป็นเรือชาวบ้านก็เก็บไว้ที่วัดถ้าเป็นเรือแข่งขันนะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวัดเป็นศูนย์กลางมาช้างนานประเด็นที่สองประเด็นที่สามอาจจะให้มีความรู้สึกว่าเป็นเรือของชุมชนฉะนั้นวัดที่จัดงานแข่งขันเรือยาวเนี่ยคนใหญ่น่านแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรแม่น้ำทั้งสามสายก็จะมีประเพณีระดับหมู่บ้านระดับอำเภอในระดับใหญ่และมีเรือปลายประเภทในการแข่งขันจะเป็นสองฟีดพายแต่สถานที่และแต่ศักยภาพของแต่ละสถานที่ฉะนั้นคนที่ขับสายน้ำและนาวาลำเรือจึงทำให้เมืองพิจิตรจวบจนปัจจุบันนี
0: ้สำหรับเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันนั้นในอดีตนิยมขุดจากไม้ตะเคียนทองทั้งง่ายลอยน้ำและพุ่งน้ำได้ดีมีความเชื่อกันว่าต้นตะเคียนมีนางไม้สถิตอยู่แต่เมื่อนำต้นตะเคียนทองมาขุดเป็นเรือยาวก็จะเชิญนางไม้ขึ้นเรือยาวส่วนใหญ่จึงนิยมตั้งชื่อเรือนำหน้าว่าเจ้าแม่หรือเทพของแม่ย่านางเรือซึ่งจะผูกด้วยผ้าสีต่างๆเพื่อความสวยงาม

0: เป็นการแต่งตัวให้แก่แม่ย่านางเรือโขนเรือจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ชาวเรือให้ความเคารพเป็นสิริมงคลในการแข่งขันสำหรับเรือยาวที่ขุดจากไม้ตะเคียนทองรักษาดีๆก็จะมีอายุการใช้งานนับร้อยปีเลยทีเดียว
1: ในการขุดหรือโกรนเป็นลำเรือนะครับใน3เดือนในอดีตนะในอดีตซึ่งสาเหตุที่ใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่า1จะต้องถากไม้ทั้งต้นคนโอบอย่างเงี้ยจะต้องถากให้เป็นรูปเรือแล้วก็จะถ้าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์ใช่ไหมแต่ในอดีตเนี่ยจะใช้มือขวานค่อยๆซ้อแล้วก็ต้องเราเคยเห็นเขาย่างปลาไหมลักษณะเดียวกันก็คือต้องลมควันลมไฟเพื่อให้ร้อนแล้วค่อยๆถากถางให้เรือมันไม่ใช่ว่าถางทีเดียวแล้วจะได้เลยต้องสุมไฟกันทั้งวันทั้งคืน3เดือนอย่างต่ำต่อเรือหนึ่งลำ
2: นั่นคือในอดีตที่มีการใช้ต้นและอย่างปัจจุบันนะครับยังคงใช้ไม้ตะเคียนไหมและยังคงเป็นท่อนเดีย
1: วน้ำหนักเบามากซึ่งไม้ตะเคียนเนี่ยไม่นิยมแล้วนะครับสาเหตุที่ไม่นิยมเพราะว่า1มีน้ำหนักมาก2ไม่ละเอียดนะครับมันยากแก่การที่จะอุดรอยรั่วได้นะครับทีนี้เขาที่นิยมใช้กันก็คือ1แล้วใช้ขนาดที่บางมากเรือปัจจุบันกับเรือในอดีตเนี่ยน้ำหนักเรือในอดีตเนี่ยขนาด55ฝีพายเนี่ยใช้แต่เรือในปัจจุบันเนี่ย55ฝีพายเนี่ย40คนยกสบายแล้วการแข่งขันสูงขึ้นเรือปัจจุบันเนี่ยเป็นหรือเรือประกอบเพราะนำไม้แต่ละแผ่นมาประกอบให้เป็นรูปเรือในอดีตเนี่ยความผูกพันจะมากกว่าเรือในปัจจุบันซึ่งในอดีตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรือของวัดซึ่งมือความร่วมใจบางคนเนี่ยเด็กเนี่ยเติบโตมาจากวัดเห็นเรือมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นเป็นเรือภายในจังหวัดเรือภายในจังหวัดก็คืออนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมให้คนพิจิตรพายเรือชุมชนของตัวเองนั่นคือเราสร้างให้เขาได้รักเรือของเขาให้รักชุมชนของเขา
0: แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรจะมีเรือยาวจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมการแข่งขันเพราะเป็นสนามใหญ่ที่สุดของไทยแต่เรือยาวของจังหวัดพิจิตรโดยแท้ก็ยังเป็นความภาคภูมิใจก็จะใช้ฝีพายที่เป็นชาวบ้านในชุมชนโดยการแข่งขันเรือยาวนั้นทุกตำแหน่งของฝีพายต้องมีความสามัคคีกันในทีมด้วย
3: ร่วมมือกันนะครับสำคัญทุกระดับทุกตำแหน่งนะครับก็จะมีอยู่หัวกับท้ายนะครับส่วนหัวเนี่ยความว่าช่วงออกจะครอบปุ๊บจะมีจังหวะเลยเขาเรียก1 2 3 4 5อะไรเงี้ยฮะก็คือเร็วเลยครับเพื่อจะให้นำก่อนเพราะว่าการสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยต้องสมึกเต็มที่นะครับเพราะ100เมตรก็จะผ่อนละเป็นการจ้ำปกติทุกระดับการจ้ำเนี่ยจะมาจากหัวเรือเป็นคนให้จังหวะดั้มพายเนี่ยเคาะที่กาบเรือเราส่วนท้ายเรือหรือหางเรือเรานะครับตำแหน่งของเขาหน้าที่ของเขาจริงๆก็คือให้แนวทางไปในทิศทางที่อยากให้เรือไปนะครับมันจะต้องดูจากกระแสน้ำเป็นหลักด้วยนะครับก่อนจะลงจ้ำเนี่ยเราจะต้องมาฮะว่าล่องน้ำไหนเนี่ยที่จะทำให้เรือไปได้เร็วกว่านะครับล่องน้ำไหนที่น้ำมันจะดูดเรือเอาไว้ทำให้เรือไปช้านะครับให้เรือเรานะครับเพราะว่าถ้าเรามีเฉนิดนึงเนี่ยจะทำให้เสียหลักและมีโอกาสพ่ายแพ้เลยนะครับการฝึกซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูนะเราก่อนแข่งขันเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมไม่ต่ำกว่าประมาณสัก3เดือนมาในการจ้ำเนี่ยมัน

วันหนึ่งเนี่ยต้องประมาณสัก8ซ้อมเนี่ยต้องอยู่ตัวนะครับผมต้องมีความแข็งแกร่งพอประมาณครับผมเป็นการนำชัยเลยก็ว่าได้นะครับใครออกตัวได้เร็วกว่าเหมือนการสตาร์ทวิ่งเลยครับออกตัวเร็วกว่าเนี่ยคู่ต่อสู้ก็เหมือนตามหลังแล้วก็จะท้อไอ้คนออกหน้านี่คือวิสัยทัศน์ของนักจ้ำทั้งหมดนะครับแล้วก็กากหัวเรืออย่างเดียวฮะคนที่เคาะมีจังหวะของเขาสามทั้งหมด3จังหวะที่จะลงใบพายลงไปนะครับแล้วความพร้อมเพรียงนี่ต้องเป็นหนึ่งจริงๆครับถ้าใบพายสับกันเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบเกมนั้นก็คือจบเลยครับประเพณีการแข่งเรือยาวเนี่ยวัฒนธรรมของเราเป็นกีฬาพื้นบ้านของเราตลอดไปนะครับเพราะว่าให้ลูกหลานหรือประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกีฬาประเภทนี้ยากหลายๆครอบครัวเนี่ยมาเจอกันแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าประชาชนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยมาช่วยกันเชียร์นะครับก็เกิดการมีส่วนร่วม

ขันแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงก็ส่องประกายด้วยขบวนเรือพระราทางชลมารคให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้ชื่นชมความงดงามชัยเจ้าแห่งสายน้ำระหว่างทีมแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศจะเริ่มขึ้น

0: การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรนั้นจะทำการแข่งขันทั้งหมด2วันและแบ่งการแข่งขันแต่ละประเภทตามจำนวนฝีพายคือเรือยาวใหญ่ฝีพายไม่เกิน50พายไม่เกิน40ฝีพายและเรือยาวเล็กฝีพายไม่เกิน 3,500 เมตรเรือยาวจะเริ่มแข่งเป็นคู่โดยจะอยู่ร่องน้ำสีแดงและสีน้ำเงินจังหวะการพายเรือของฝีพายแต่ละทีมที่พร้อมเพรียงคือความงดงามที่อยู่เหนือจะเป็นตัวชี้วัดการแพ้ชนะโดยฝีพายจะจ้วงลงในน้ำลึกเพื่อให้ไปก็จะเร่งจังหวะการพายให้กระชั้นขึ้นเพื่อให้ถึงเส้นชัยเป็นลำแรกล่องน้ำกันเรือที่เข้าเส้นชัยเป็นลำแรกทั้ง2รอบจะเป็นฝ่ายก็จะทำการแข่งเป็นครั้งที่3เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้าชัยเจ้าแห่งสายน้ำหน้าในวันต่อไป
1: วันนี้รักไอ้บอลลูกพ่อไอ้บอลลูกพ่อพายแรงแสงนี่ด้วยแกวันนี้รักตามพายไม่พ้น
2: พ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นครับเรือโบราณพายผ่านไปคู่นี้คู่นี้ดูเรือพายนั้นกันต่อดูซิว่าเรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำแดงไก่ทองวันหัวดองอยู่เรื่องน้ำแดงมันนี่นั่นเรือนี้ไม่ธรรมดาจากวัดบางพายทีมงานเดือบบอลเดือบบอลเราแล้วฉีกต่างคนก็ต่างพายต่างคนต่างซัดเรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำแดงไก่ทองไก่ทองไก่ทองจะตัดทุ่งจะไหลคง
0: การแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับเต็มไปด้วยกองเชียร์ที่แต่งกายสดใสสนุกสนานแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับที่สร้างความสนุกสุดคือเสียงภาคของพิธีกรประจำสนามซึ่งสร้างความตื่นเต้นเร้าใจนะครับให้กับการแข่งขันทำให้คนดูนะครับต้องลุ้นกันแทบไม่กระพริบตาว่าเป็นศิลปะการภาคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
1: นี่ดูสิฝ่ายไหนสิฝ่ายนอกยังอยู่ฝ่ายไหนเขียวกันจบก่อนครับไก่ทองไก่ทองสองอัตรสาวาร้องน้ำกระพ้าไม่ค่อยจะหนีเลยว่าแก้วมันดีนักแก้วมันดีนักได้แข่งมาได้แข่งมาแข่งมาแข่งมา

เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีนักภาคเรือมากที่สุดของการภาคเรือในส่วนของการภาคเรือนะครับเริ่มต้นจากการบรรยายหลังจากนั้นมาวิวัฒนาการของการเรือยาวก็มีการพัฒนาขึ้นก็เปลี่ยนจากการบรรยายช้าๆมาให้สร้างอรรถรสในการรับชมแล้วก็รับฟังให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางสนามแล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านในส่วนของการใช้นักพากย์นะครับก็จะไม่เล็กก็จะใช้นักพากย์3คนขึ้นไปก็ดูอัตราส่วนของเรือยาวท่ารามหลวงนะครับเป็นสนามอันดับ1ของประเทศสนามวัดท่าหลวงมีนักพากย์ถึงเอาถะมีเทคนิคการพากย์แต่ละท่านแต่ละคนจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางคนช้าชัดชัวบางคนเร็วทันใจแล้วก็มูลแตกต่างกันไปครับแต่สำคัญที่สุดเลยเราก็จะเอาเหตุการณ์จริงสถานการณ์ณปัจจุบันครับว่าเรือพายมาแบบไหนเราจะใช้เหตุการณ์จริงในการฟังและคุณผู้ชมได้รับฟังครับต้องมีใจรักแล้วก็ผูกพันเกี่ยวกับเรือยาวนะครับมันจะมีความซึมซับมีความรักความผูกพันใจการเป็นนักพากย์เรือยาวนักพากย์เรือยาวบางท่านเริ่มต้นจากการเป็นฝีพายการเรือเป็นเจ้าของเรือก็มีครับการแข่งขันเรือยาวที่ไหนนะครับฉบับสากลอย่างทุกวันนี้นะครับก็ไม่สนุกสนามก็อาจจะเงียบเหงาหาวนอนนะครับเพราะว่าอรรถรสในการรับชมมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะการพากเรือเนี่ยนับได้ว่าอีกหนึ่งอย่างเป็นแรงจูงใจนะครับเป็นมีคำหนึ่งที่เขาพูดว่าถ้านักพากพิจิตรบรรยายการแข่งขันเรือยาวเนี่ยบางท่านทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยต้องทิ้งครับอยากจะให้สืบทอดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็มีการได้ปลูกฝังรุ่นหลังหลายคนหลายท่านนะแล้วก็รักษานะครับเอกลักษณ์เฉพาะทางเฉพาะตัวของนี้จะได้มีการสืบทอดต่อไปอีกยาวนานครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะสนามเมืองหลวงของเรือยาวไทยเพราะมีสนามการจัดการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนพันลำเรือยาวเนี่ยอยู่ในสายเลือดของคนพิจิตรนะครับไม่ได้อยู่ในคำขวัญอยู่ในสายเลือดอยู่ในชีวิตอยู่ในจิตวิญญาณตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่เราได้รักทนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเรือยาวของจังหวัดพิจิตรไว้นั่นคือการไม่ดูถูกรากเหง้าบรรพบุรุษของตัวเองและเป็นการได้เชิดชูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเรือยาวของจังหวัดพิจิตรไปอีกนานแสนนานครับ

างวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุซึ่งสะท้อนถึงวิญญาณที่สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนในชุมชนโดยมีวัดริมน้ำเป็นจุดศูนย์รวมซึ่งคนในชุมชนพร้อมส่งต่อสืบทอดให้ประเพณีสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนในชุมชนและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มาประเพณีที่คนพิจิตรภาคภูมิใจไม่มีที่สิ้นสุดณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดการอนุรักษ์สานต่อและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

0: เผาไ
1: ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด
2: มันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
3: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
4: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
5: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมาก
6: ตายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
7: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินไปที่กระจายตัวทั่วประเทศ
8: หอมนุ่ม
9: แซ่บอร่อย
10: เดือนกันยายุ่นระดับน้ำ
11: โครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้ผมดีใจมากครับ
7: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยชีวิตคนนับพันนับรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: ดรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาเวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนวาจากระทู้ถามทั่วไปการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฝาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาดุลตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าชะการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนิยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD หรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการไทย
0: นิยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD หรือ Subtitle ระบบโค้ดเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle Pop Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
2: หวานมันเข้มจะมีรสชาติครบถ้วนสร้าง

0: ความประทับใจและประหลาดใจให้ผู้ที่ได้รับประทานในทุกคำข้าว
1: แต่เนื้อไก่นี่สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นรสเค็มจะตัดกับรสหมูหวานซึ่งยังไม่พูดถึงสมุนไพรอีกมากมายที่อยู่ในเมนูนี้
0: ใช้สมุนไพรหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและยังให้รสผู้ที่ได้รับประทานจดจำไม่ลืมจนถึงปัจจุบันข้าวคลุกรัชกาลที่6
2: ต้นสะระแหน่โดนน้ำควันสีขาวพุ่งขึ้นเตาไฟมีไฟพุ่งขึ้นมาในกระทะมีไฟลุกควันสีขาวพุ่งขึ้นข้าวสาลงพริกสีแดงเขียวเหลืองควันสีขาวพุ่งขึ้นโต๊ะวัตถุดิบภาพสมุนไพรและเครื่องโลโก้รายการตำรับยาตำระต่อผักชี
0: ข้าวไทยทุกชนชั้นบริโภคเป็นหลักจึงเกิดมีเมนูแต่อดีตเช่นข้าวคลุกชนิดต่าง
3: ๆเมนูข้าวคลุกนี่มีเยอะมากเหมือนกันนะครับข้าวคลุกน้ำพริกต่างๆข้าวคลุกน้ำพริกกะปิข้าวคลุกปลาทูนะข้าวคลุกน้ำพริกลงใส่ส่วนประกอบส่วนแหนมในตามชอบอะผมว่า
0: เมื่อคนอักษรมัดหรือคุณแอร์หารเกี่ยวกับข้าวที่สามารถสื่อความหมายของคำว่าคุณแอร์ที่สนใจศึกษาและเชี่ยวชาญการทำอาหารทัดจะนึกถึงเมนูอะไร
3: พอได้โจทย์จากทางรายการมานะครับผมก็นึกถึงเมนูนี้เพราะว่าเป็นพ่อหลวงรัชกาลที่6และเป็นเมนูที่ผมตั้งใจจะทำไว้ส่วนประกอบส่วนผสมของวัตถุดิบของเมนูนี้เนี่ยข้าวและเครื่องเคียงครับครบรส
0: อาหารไทยมีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านในงดงามในจังหวะที่การปรุงอาหารให้ครบรสทั้งเปรี้ยวหวานมันและทำให้ผู้ที่ได้รับประทานนั้นเกิดความประทับใจข้าวคลุกรัชกาลที่6ที่คุณแอร์จะสาธิตนี้น้อมหลวงปองมาลากุลซึ่งตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2503
3: จริงๆแล้วถ้าดูถอดสูตรแล้วเนี่ยจะมีความคล้ายกับข้าวคลุกน้ำพริกประกอบด้วยปลาฟูหมูหวานแล้วก็ตัวไส้ก็มีความใกล้เคียงนะฮะจากปลาฟูนะครับปลาดุกย่างมาบีบเป็นชิ้นและทอดนะครับแล้วก็หมูหวานใช้เป็นน้ำพริกเผาคลุกกับข้าวแล้วก็คลุกด้วยไข่
0: รัชกาลที่6เป็นเมนูที่มีเครื่องทานเคียงมากมายหลายอย่างแต่ผู้ปรุงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนผักผลไม้เครื่องเคียงได้และฤดูกาลในส่วนของข้าวคลุกรัชกาลที่6ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้เนื้อหมู3ชั้นกระเพาะปลากระเทียมพริกไทยพริกแห้งรากผักชีหอมแดงอ้าวไข่เค็มน้ำพริกเผามะปรางดิบหรือใช้มะม่วงดิบแทนได้ฟักเขียวและแครอทเพื่อใช้ต้มซุปผักเคียงเช่นแตงกวาขมิ้นขาวและอื่นๆตามชอบ
4: เมนูรัชกาลที่6
3: ครับ
4: ซึ่งจริงๆมีต้องเรียกว่ามีประวัติความเป็นมาแต่ว่าการทำเนี่ยมีเครื่องเคียงมีหมู
0: แรกนั้นจะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดโดยเหยาะเกลือลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้น้ำเดือดเร็วขึ้น
2: คุณแอร์ใส่เกลือลงในหม้อ
0: จึงใส่เนื้อหมูและเนื้อไก่ลง
2: คุณแอร์กำลังหยิบเนื้อในหม้อน้ำเดือดทีละชิ้น
0: สามเกลือคือรากผักชีกระเทียมและพริก

0: ไทยเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมอีกทั้งยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: คุณเอกำลังหยิบสมุนไพร3เกลือใส่ลงในหม้อ
0: เมื่อหมูและไก่สุกดีแล้วจึงช้อนขึ้นและใส่ฟักเขียวและผักที่หั่นไว้แล้วลงต้มเป็นข้าวว
2: ันนี้เราทำซุปอะไรคะคุณแอ
3: เป็นน้ำซุปฟักครับ
1: คุณแอกำลังหยิบแครอทใส่ลงในหม้อ
0: จึงนำหมูมาหั่นเป็นชิ้นกะขนาดเผื่อเวลาเนื้อหมูหด
2: มันที่เยอะเกินไปออกหน่อย
4: ใช่ครับ
2: ค่ะก็ให้เหลือมันติดไว้บ้าง
4: แล้วคราวนี้เราก็จะเอาขนาดที่เราต้องการ
0: คุณแอจะไม่ใช้ส่วนหนังเพื่อจะได้หมูหวานที่มีเนื้อยหลังจากที่หั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วของมันหมู3ชั้นที่หั่นเอาไว้ลงคั่วในกระทะก่อนหอมแดงลงผัดซึ่งจะต้องระวังและใช้ไฟอ่อน
1: คะ
5: จังหวะนี้คือใช้ไฟกลางไฟอ่อนหรือไฟแรงครับ
3: อันนี้เราใช้ไฟอ่อนๆผัดก่อนครับเพราะว่าตัวหอมแดงเนี่ยมีน้ำตาลสูง
5: ครับ
3: ถ้าเราใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ก่อนพอเขามีน้ำตาลจะไหม
1: ้
5: เพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟอ่อนๆ
2: ใ
5: ช่
2: ไหมเพิ่มรสหวานกลมกล่อมให้หมูหวานด้วย
3: เพิ่มกลิ่นฮะรสหวานและกลิ่น
0: เมื่อผัดจนหอมแดงสุกโดยสังเกตนะขึ้นและได้กลิ่นหอมที่จะฟุ้งขึ้นมาจึงใส่หมูส่วนที่เหลือที่หั่นไว้แล้ว
3: อันนี้คือหอมสุกแล้วนะครับหอมสุกแล้วแต่เราไม่ได้เอาจนกรอบนะฮะ
5: คือเราสังเกตจากสาย
3: หอมที่มันใสขึ้นใสแล้วมีกลิ่นแบบเราคิดว่ากลิ่นเนี้ยหอมละ
0: จากนั้นจึงเริ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาเร่งไฟ
1: คุณแอร์ผัดหมูอยู่ในกระทะ
5: การปรุงรสก็เช่นกันที่คุณแอร์แนะนำว่าให้ใส่แต่น้อยก่อน
3: ใช่ครับ
5: นอกจากที่เราจะเคย
3: ใช่ครับ
5: ถ้าในการทำครั้งแรกๆเราคุณใส่น้อยก่อน
3: ใช่ครับเพราะถ้ามัน
5: จะแก้ลำบาก
3: แก้ยากเลย
0: เคล็ดลับสำคัญในการทำตาลมะพร้าวแท้เคี่ยวกับไฟกลางจนน้ำตาลละลายซึ่งเทคนิคคือการใส่น้ำตาลลงในกระทะและห้ามกวน
4: อันนี้เราก็จะรอให้น้ำตาลละลายแล้วเป็นคาราเมลเราจะดูดำ
5: ครับ
4: เพราะนั้นมีกลิ่นฮะ
5: อ๋อ
4: ความอันนั้นง่ายนะทำง่ายบางทีแบบใส่เข้าไปนิดเดียวก็ได้สิ
0: รอจนน้ำตาลร้อนและละลายเมื่อน้ำตาลเริ่มไหม้จะได้กลิ่นหอมและกลายเป็นคาราเมลจึงเริ่มผัดหมูและคาราเมล
4: น้ำตาลเริ่มไหม้มันก็จะเริ่มมีหอม
5: ถ้าจะเริ่มเป็นคาราเมลนะฮะ
4: ครับเนี่ยเริ่ม
2: แล้ว
4: ครับถ้าคนเขาก็จะไม่เป็นได้กลิ่นนะฮะได้กลิ่นคาราเมล
2: ใช่
4: ไหม
2: ใช่
4: คร
2: ับ แล้วก็ซุกเลยนี่คือเทคนิค
5: ก็คือใส่น้ำตาล
4: ใช่ครับจนกว่าเราจะได้น้ำตาลที่ได้ที
2: ่เคี่ยวนานแค่ไหนครับ
4: ไปชิม
0: เมื่อหมูหวานได้ที่จึงตักออกพักในจาน
1: กำลังตักหมูหวานขึ้นจากกระทะใส่พักไว้ในจาน
0: จากนั้นจึงเริ่มทำไก่ฉีกรวนเค็มโดยเริ่มจากการนำ
4: คือไก่ที่เราต้มนะครับแล้วก็ฉีกตามยาวเป็นเส้นฮะ
2: ฉีกเล็กๆใช่ไหมคะ
4: เนี่ยครับชิ้นประมาณนี้ครับ
5: อ๋อที่เลือกเนื้ออกไก่เพราะว่าสามารถฉีกได้สะดวกแบบ
4: ใช่ครับ
0: แล้วจึงใส่น้ำปลาเล็กน้อยเผากับเนื้อไก่ฉีกพักไว
1: ้คุณแอร์กำลังใช้มือคลุกเคล้าเนื้อไก่ฉีกกับน้ำปลา
0: เอากระเทียมลงเจียวกับน้ำมันในกระทะด้วยไฟกลาง
1: คุณแอร์กำลังผัดกระเทียม
0: จึงใส่ไก่ฉีกที่เคล้าน้ำปลาลงผัดจน
1: คุณแอร์กำลังผัดเนื้อไก่ฉีกกับกระ

0: สังเกตดูหากเนื้อไก่แห้งเกินจึงค่อยเติมขั่วตลอดเวลาจนเนื้อไก่แห้งได้ที่จึงนำลงพักเมื่อได้เครื่องเคียงครบแล้วจึงเริ่มขั้นตอนการคลุกด้วยการปรุงรสน้ำพริกเผาด้วยน้ำมะนาวและน้ำปลา
1: คุณแอร์เติมน้ำมะนาวกับน้ำปลาลงในน้ำพริกเผาและใช้ช้อนคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
2: พริกเผากับข้าวที่เราจะคลุกนี่กะยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: เอาสีสวยไว้ก่อน
4: ครับ
3: บางขึ้นอยู่กับน้ำพริกเผาแล้วด้วยรสจัดแค่ไหนด้วยครับพี
4: ่
3: แล้วเราก็ชิมดูว่ารสชาติที่เราทานเนี่ยชอบหรือยังนะครับแต่เอาจริงๆผมว่ารสกลางๆเนี่ยนะดีที่สุดเพราะว่าเราต้องกินกับเครื่องเคียงอีกครับ
0: ข้าวที่จะใช้คลุกควรหุงให้เป็นเม็ดและตั้งทิ้งให้เย็นจึงค่อยนำมาคลุกได
2: ้จะให้ใช้ข้าวหอมมะลิข้าวขาวใช่ไหม
5: ละมุนละไมก็คือหุงให้นุ่มนวลแต
4: ่
5: ว
4: ่
5: าพี่เนี่ยเราจะเอามาตั้งให้เขาเย็นก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราทำแต่ร้อนๆในข้าวมันจะเละมันจะหัก
1: คุณแอร์ตักน้ำพริกเผาปรุงรสใส่ลงในชามข้าวและคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2: เห็นว่าการคลุกเคล้าเนี่ยใช้มือจะเข้ากันมากกว่าใช้
3: จะสม่ำเสมอมากกว่าครับใช่ครับ
2: แต่เวลาเคล้าก็ต้องเบามือหน่อยใช่ไหม
3: ใช่ครับเห็นบางทีข้าวเป็นก้อนใช่ครับใช่ครับข้าวคลุก
0: คุณแอร์ใช้มือในการคลุกเคล้าเพราะจะทำให้สามารถคลุกข้าวได้ทั่วและทำให้ข้าวสม่ำเสมอกันทุกคำเมื่อคลุกเคล้าให้เขาจึงใส่ไข่แดงของไข่เค็มสุกเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
6: หลังจากที่เราคลุกข้าวเสร็จแล้วเนี้ยเราก็จะใส่ไข่แดงของไข่เค็ม
7: นะคะช่วยบำรุงสมอง
6: แล้วก็บีบเป็นชิ้นเล็กๆที่เราไม่ได้เคล้าแต่แรกเนี่ยเพราะเราต้องการให้กลิ่นของน้ำพริกเผาเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ไอ้ตัวแล้วก็ตัวไข่เค็มเนี่ยเป็นกลิ่นเสริม
3: ให้คลุกข้าวเสร็จแล้วแล้วก็จึงเอาไข่เค็มมาคลุกต
4: ่อ
3: เข้าไปในเนื้อข้าวนะครับพี
7: ่
3: ถ้าเรายีไปกับน้ำพริกเผาเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นข้าวคลุกไข่เค
0: ็
3: ม
0: ไข่แดงของไข่เค็มนี้นอกจากจะทำให้ข้าวคลุกมีรสชาติที่อร่อยขึ้นแล้วยังจากสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A วิตามินด้วย
1: ไข่เค็มอยู่ในจาน
7: โดยเฉพาะไข่แดงของไข่เค็มเนี่ยมีเลสตินสูงแล้วก็น้ำมันของไข่แดงไข่เค็มเนี่ยก็เรียกว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยทานดีแต่ว่าการรับประทานก็อย่างที่บอกค่ะต้องพอเหมาะพอดีนะคะไม่เยอะเกินไป
1: กำลังตกแต่งข้าวคลุกด้วย
0: รัชกาลที่6ที่มีทั้งคุณค่าในทางโภชนาการของเนื้อสัตว์และสมุนไพรต่างๆที่นอกจากจะช่วยเสริมรสชาติและรักษาร่างกายด้วยซึ่งสมุนไพรที่ทำให้ข้าวคลุกรัชกาลที่6นี้มีรสชาติโดดเด่นและยังมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมากมายในเมนูนี้เราจึงขอยกให้พริกไทยอ่อนเพราะเวลาที่กัดถูกเมล็ดพริกไทยอ่อนที่คลุกในข้าวนั้นจะเกิดรสเผ็ดร้อนในปากทันทีทำให้เป็นการเพิ่มรสชาติให้อาหารคำนั้นนอกจากจะทำให้ประสาทรับรสบนลิ้นตื่นตัวแล้วพริกไทยอ่อนยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเพราะพริกไทยอ่อนมีวิตามิน C เค วิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 เจียมแคลเซียมฟอสพริกไทยอ่อนถือเป็นยาอายุวัฒนะสามารถแก้ลมจุกเสียดช่วยขับลมในท้องแก้ท้องอืดแก้ท้องร่วงช่วยขับพยาธิมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงตับช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยบำรุงประสาทช่วยบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารช่วยให้นอนหลับช่วยรักษาความดันโลหิตสูงแก้ไอแก้หอบหืดช่วยขับเสมหะแก้หวัดช่วยรักษาโรคกระเพาะช่วยบำรุงลำไส้

0: ช่วยย่อยอาหารแก้อาการอักเสบช่วยขับไขมันช่วยลดอาการปวดหัวช่วยลดอาการปวดข้อช่วยขับเหงื่อช่วยแก้อาการปวดท้องความประทับใจของข้าวคลุกรัชกาลที่6นั้นอยู่ที่ความหลากหลายของเครื่องเคียงและผักแหนมเพราะในแต่ละคำที่รับประทานก็จะให้รสชาติที่ไม่ซ้ำเดิมยิ่งเมื่อได้ทานผักแหนมไม่ว่าจะเป็นมะม่วงดิบขมิ้นขาวหรือแตงกวาซอยก็รสชาติที่โดดเด่นเป็นเมนูที่จะทำให้ผู้ที่ได้ทานและประทับใจ
1: ข้าวคลุกรัชกาลที่6อยู่ในสำรับ
0: นอกจากข้าวคลุกรัชกาลที่6แล้วคุณแอร์ยังได้แนะนำน้ำพริกสูตรต้นตำรับของคุณทวดที่สามารถใช้ทานกับเนื้อสัตว์ต่างๆได้คุณแอร์บอกว่าคนไทยในสมัยก่อนนิยมทำไว้ทานกับอาหารทะเลมีชื่อว่าน้ำพริกผักแอร์จะสาธิตนั้นเป็นสูตรเฉพาะของคุณทวดของคุณแอร์เองซึ่งมีเคล็ดลับที่จะทำให้น้ำพริกอร่อยและมีสีสันน่าทานอีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้นาน
1: อยู่ในถ้วย
2: ตำรับนี้เป็นของคุณทวดเครื่องศรีบุญเรืองครับก็เป็นคุณแม่ของคุณย่าผมนะครับเห็นคุณย่าเล่าว่าสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะพวกกุ้งเผาเนี่ยเราก็จะทานกับน้ำพริกกันนะน้ำพริกที่บ้านผมทำจะเป็นน้ำพริกผักชีฮะที่บ้านเนี่ยจะใช้รากผักชีโขลกนะครับแล้วก็พอปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วถึงเอาก้านผักชีกับใบผักชีใส่ทีหลังโขลกทั้งต้นและใบลงไปด้วยพอทำให้ทิ้งไว้เนี่ยตัวน้ำพริกจะมีสีคล้ำฮะท่านก็ใช้แต่รากผักชีเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็สีไม่เปลี่ยนครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็รสมีความใกล้เคียงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปัจจุบันแต่ว่าเพิ่มกะปิเข้าไปครับ
0: ครับตอนนี้เราก็มาเตรียมทำน้ำพริกผักชี
2: ครับ
0: น้ำพริกผักชีมีจุดเด่นมีขั้นตอนการทำยังไงอ่ะคุณแอร
2: ์น้ำพริกกะปิแต่ว่าเราจะเพิ่มจะเปลี่ยนจากเนื้อกุ้งแห้งเป็นเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งสดนะฮะแล้วก็เราจะมีรากผักชีใส่เข้าไปด้วยแล้วตอนท้ายเราจะมีก้านผักชีเนี่ยซอยใส่เข้าไปในตัวน้ำพริกอีกทีนึงครับ
0: อันนั้นถือว่า
2: จะมีกลิ่นใช่จะมีกลิ่นคล้ายๆเวลาทานเนี่ยนอกจากมีจุบันแต่ว่าจะหอมกะปิด้วยและมีเนื้อกุ้งอยู่ใน
0: ถ้างั้นก็ถ้าไปจิ้มกับซีฟู้ดนี่ก็เหมาะเลย
2: ใช่ครับกินกับกุ้งเผาเนี่ยสุดยอดเลย
0: วิธีทำน้ำพริกผักชีนั้นเริ่มด้วยการตำพริกชี
1: ซอยพริกชีฟ้า
0: เพื่อทำให้น้ำพริกนี้มีสี
3: ควรจะเป็นสีแดงเพราะเราต้องการสีแดง
2: ใช่ครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้พริกที่ขี้หนูสวนเนี่ย
3: ก็ได้
2: เลือกสีแดงๆหน่อยครับ
1: คุณแอร์โขลกพริกชี้ฟ้าใส่รากผักชีลงในครก
0: กระเทียมและพริกขี้หนูของน้ำพริกเนียนและมีรสชาติที่เข้ากันจากนั้นจึงใส่กะปิที่เผาให้สุกซึ่งคุณแอร์ใช้ใบตองห่อกะปิและเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสประมาณ5นาที
2: กะปินะถ้ากะปิดีเวลาเขาสุกเขาจะเปลี่ยนสีเคยคราวนี้กะปิก็ต้องเลือกด้วยกะปิเนี่ยมันจะมีกะปิเก่ากะปิใหม
3: ่ครับ
2: ถ้ากะปิเก่าก็จะดำกะปิใหม่เกินไปก็แฉะแล้วไม่หอมเราเอาว่าแห้งแล้วก็สีสวย
0: เมื่อโขลกกะปิจนเนื้อเข้ากันกับเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วจึงเริ่มมะนาวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนั้นปรุงรสให้เข้มข้นตามใจชอบจากนั้นจึงฉีกเนื้อกุ้งใส
1: ่คุณกัญจนาฉีกเนื้อกุ้งใส่ครก
0: คุณแอร์มีเคล็ดลับในการแยกก้านและใบผักชีโดยจะซอยก้านผักชีใส่ในนั้นก็จะใช้จัดจานและสามารถใช้ทานสดได
4: ้คือคุณแอร์เนี่ยจะแยกก้านผักชีกับใบผักชีออกนะคะเพื่อที่จะใบเนี่ยเอาไว้แล้ว
2: ซอยหยาบๆ
4: ค
2: ่
4: ะอ๋อก้านนี้ก็นำมาซอยหยาบแล้วก็ใส่เข้าไป
2: ในน้ำพริกแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำต้มกุ้งเข้าไปหน่อยนึง
4: น้ำต้ม

0: ชื่อแพ้ใช่ไหมตอนนั้นนี่กัน
1: หลังจากนั้นจึงเติมน้ำต้มกุ้งและกลมกล่อมเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟสามารถทานคู่กันจริง
2: ๆน้ำพริกผักชีอยู่ในถ้วย
1: นอกจากจะอร่อยช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารเมนูอื่นๆประโยชน์ต่อสุขภาพมากมนุษย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อบำรุงสุขภาพมานานนับพันปีเพราะทุกส่วนของผักชีไม่ว่าจะเป็นส่วนใบผลหรือรากใบผักชีช่วยบำรุงธาตุในร่างกายแก้อาการกระหายน้ำแก้อาการไอแก้หวัดแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะและที่สำคัญแก้อาการอาหารเป็นตันในเลือดรากผักชียังฉันไทยช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวไข้อีดำอีแดงในการนำมาปรุงอาหารนั้นผักชียังทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยทำให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน
0: มีสรรพคุณทางยาด้วยคุณแอร์นะคะแล้วก็ในตำรับยาไทยเนี่ยรากผักชีเนี่ยใช้เป็นน้ำกระสายยาช่วยกระทุ้งพิษไข้นะคะคนเป็นหัดอิสุอิสายหรือคนเป็นไข้เนี่ยข้างในเนี่ยใช้น้ำผักชีต้มรากผักชีต้มเนี่ยจะช่วยกระทุ้งพิษไข
3: ้อ๋อเหมือนที่เขาไปให้คนอิสุอิสายอาบใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาบได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรากผักชีเนี่ยนอกจากวิตามินซีสูงวิตามินเคสูงแล้วเนี่ยของการลดอาการแพ้อาหารทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเหมาะเลยสำหรับเวลาเป็นน้ำจิ้มเป็นเครื่องเคียงของอาหารครับใช่ค่ะ
3: คุณย่าเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ครับ
1: เมนูอาหารไทยโบราณไม่ว่าจะเป็นข้าวคลุกรัชกาลล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีตที่มีรสชาติอร่อยมีความเพียมจนถึงการจัดแต่งจาน
4: ทำเป็นอาหารกับอาจารย์เพ็ญพันธ์ศรีทิไตครับอาจารย์ก็จะบอกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไทยอันไม่มีชาติใดเสมอเหมืออาหารปากยังเป็นอาหารตาและอาหารใจด้วยคือคนกินเนี่ยพอเห็นของสวยใช่ไหมอาหารก็ทานแล้วก็จะมีความสุขใครได้รับก็รู้สึกว่าเราตั้งใจทำให้เขาก็จะแฮปปี้มีความสุข
1: และน้ำพริกผักชีนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่สามารถแสดงถึงความพิถีพิถันและความลึกซึ้งของภูมิปัญญาไทยในการปรุงและแปรรูปอาหารได้อย่างน่าประทับใจเป็นเมนูไทยมีรสชาติอร่อยจนเป็นที่ประทับใจของคนไทยในอดีตที่แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงโปรดจนได้ชื่อว่าข้าวคลุกรัชกาลที่6
2: การตำรับยาตำราอาหารขึ้นโลโก้โทรทัศน์รัฐ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: ทุกเรื่องราวความจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
11: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
10: ไปสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
12: เดิมทีเพื่อกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจ

0: ถวายเป็นพุทธบูชา
1: สภาลัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
4: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎบทช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10บรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา18รัฐสภาช่อง10
2: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
4: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
5: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
7: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์อีกทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระผู้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการท้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้านะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับพบกับผมสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ค่ะดิฉันค่ะสุจิตเมืองสุขค่ะ
0: และล่ามภาษามือของเรานะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติกับวันนี้ครับวันนี้เรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภา
1: ค่ะ
0: มีเยอะนะครับเราจะเข้าประเด็นกันเลยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมครับกำชับให้ทางปภ.และก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีการเร่งสำรวจข้อมูลในการที่จะเตรียมการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยนวลกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: รณภัยเขตดุสิตกรุงเทพโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลในยุคนี้สถานการณ์ถือว่าปรับระดับขึ้นมาอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นที่ในบางจังหวัดที่ยังถือว่ามีสถานการณ์ที่ไม่สามารถระบายน้ำหรือยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ซึ่งในพื้นที่เหล่านั้นทางคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษและก็ได้มีการบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือแก่ประชาชนมากที่สุดเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับที่ถือว่าได้รับผลกระทบหนักมากรวมถึงที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับและก็ยังมีเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลทั้งหมดนั้นนายรัฐมนตรีบอกว่าได้รับการหารือและแลกเปลี่ยนกันทำให้การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ก็สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนขณะเดียวกันก็ทราบมาว่าช่วงนี้ยังมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ตามที่ได้มีการหารือกันไว้ก่อนหน้านี้ทั้งในเรื่องของทรัพยากรซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมและการขนส่งนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับไปทางผู้ราชการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงว่าช่วงแรกนะครับก็อาจจะเกิดเหตุจะต้องมีการลำเลียงอาหารวัตถุดิบโดยเฉพาะน้ำดื่มให้พร้อมเนื่องจากเส้นทางสัญจรนั้นจะถูกตัดขาดทำให้ประชาชนไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสร้างเครือข่ายทั้งระดับตลาดการขนส่งอาหารและระดับห้างในการสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนในเรื่องของการแจกถุงยังชีพนะครับก็ขอให้เป็นอาหารสำเร็จรูปให้มากที่สุดและก็ได้ย้ำว่างบประมาณมีจำกัดเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือต้องกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆอีกมากดังนั้นก็ขอให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยกาชาดได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีจิตศรัทธาให้ดำเนินการไปตามนี้เพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในส่วนของพื้นที่ที่เราได้ไปสำรวจก็ขอให้เร่งส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินเยียวยามายังทางปภ.นะคะเพื่อความรวดเร็วที่สุดซึ่งจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะทางปภ.ได้มีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายได้รับเงิน 9,000 บาทแล้วประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น94ล้านบาทส่วนเกณฑ์อื่นที่ยังไม่ได้ใช้ก็เพราะว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิน7วันและมีความเสียหายต่อบ้านเรือนจึงจะเข้าเกณฑ์ดังกล่าวค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินด้วยแต่ถึงแม้จะใช้เวลาแค่2วันในการโอนเงินแต่ดังนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องแข่งกันเร่งสำรวจและเร่งส่งงานเข้ามาเพราะเงินกันไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2569และไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยกับเงินปีงบประมาณ2570ซึ่งต้องรีบใช้และให้ไปถึงชาวบ้านให้เร็วที่สุดจึงขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการด้วยความรวดเร็วตามข้อสั่งการนี้ค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างนี้นะครับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับก็ช่วยประการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการจับมือกับทางคุณครูนะครับครูสกรทั่วประเทศกับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการที่จะยื่นคำร้องเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทแล้วก็ได้ย้ำนะครับว่าคนเดือดร้อนต้องเข้าถึงสิทธิ์แม้จะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ตามนะครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการหรือสพส.นะครับก็ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและจำเป็นต้องเร่งเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาจากภาครัฐโดยเฉพาะการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจำนวนก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่การใช้คอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ซึ่งก็อาจจะทำให้การเข้าถึงสิทธินั้น อย่างที่ควรจะได้ก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรนะครับและครูสกรซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศลงไปทำงานเชิงรุกในชุมชนโดยประสานและอำนวยความสะดวกให้กับจับน้ำท่วมในการกรอกข้อมูล

0: และยื่นแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยาตามขั้นตอนของภาครัฐ
1: ค่ะในเรื่องนี้นะคะดร.เกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะได้มีข้อสั่งการศึกษาในสังกัดโดยให้ครูกศร.นะคะในพื้นที่ที่ได้รับพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้อย่างทั่วถึงนายอัครนันท์กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนหรือให้ความรู้เท่านั้นแต่ครูคือคนที่สุดคนหนึ่งเมื่อเกิดวิกฤตครูจึงสามารถเป็นกำลังสำคัญในการช่วยประสานงานและพาประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สำหรับการดำเนินการคนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการใช้เทคโนโลยีและครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึง
0: กรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรก็มีการติดตามโครงการประกันภัยพิบัติประชาชนนะครับกำชับให้ท้องถิ่นและปภ.นั้นสำรวจพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายธนยศทิมสุวรรณเป็นประธานก็ได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนะครับกรรมการได้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมในส่วนใดบ้างนะครับรวมถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆตัวแทนของคปภ.นั้นก็ได้มีการอธิบดีเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนที่1ก็คือกรมธรรม์ประกันภัยที่อาศัยกลุ่มเพื่อความเสียหายของทรัพย์สินและผลประโยชน์ค่าชดเชยภัยน้ำล้อมนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการยื่นหลักฐานต่างๆในการขอค่าสินไหมทดแทนก็จะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะครับผ่านแพลตฟอร์มไทยเน็ตแคทและแพลตฟอร์มกลางนะครับของทางภาครัฐและสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อเปิดขึ้นที่เปิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยนั้นยื่นแจ้งเหตุและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากชาติซึ่งจะต้องมีการแสดงภาพถ่ายให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีหลักฐานครบถ้วนก็จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีรับแจ้งเคลมให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะครับสำหรับกรณีบ้านเช่านะครับเจ้าของก็จะต้องถือกรรมสิทธิ์โดยมอบอำนาจให้ผู้เช่านั้นมายื่นเรื่องโดยต้องมีหลักฐานการรับมอบบ้านหลายหลังก็จะยืนยันตามเลขที่บ้านนะครับโดยไม่ได้มีการจำกัดสิทธิ์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่น้ำไม่ได้เข้าท่วมในตัวบ้านที่อาศัยอยู่โดยท่วมบริเวณหน้าบ้านและรั้วประตูบ้านนั้นล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปเช่นเดียวกับกรณีน้ำล้อมโดยต้องท่วมขังเกินกว่า7วันซึ่งก็จะได้เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะนายกฤตแก้วทองหลางนะคะผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยการที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจะต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติส่วนขั้นตอนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติของทางปภ.จะมีการระบุวันที่ชัดเจนแต่บางหมู่บ้านเหตุเกิดหมู่บ้านนะคะที่มีเหตุเกิดขึ้นหลัง1ตุลาคมตามมาอีกซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางหน่วยงานรัฐก็จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติมได้นะคะขณะที่ที่ประชุมกรรมธิการค่ะได้มีการตั้งข้อสังเกตและมีความกังวลถึงความที่ประสบภัยพิบัติซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่ตกหล่นไม่สามารถเบิกเงินเยียวยาได้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าแต่ละพื้นที่ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมหรือไม่เพื่อให้การช่วยทั่วถึงตรงตามนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้นะคะยังอยากให้ออกหนังสือไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนหลักฐานเพราะประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีบางคนที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าถึงช่องทางออนไลน์จึงอยากกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยพร้อมกับท้องถิ่นและคปภ.ค่ะ

0: ที่ทำความเข้าใจซักซ้อมถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเช่นกรณีภาพถ่ายที่จะต้องมีความชัดเจนว่าเป็นภาพถ่ายแบบใดจึงจะสามารถนำมายื่นเป็นหลักฐานประกอบได้มาภายหลังค่ะ
1: ประธานอนุกรรมาธิการอุทกภัยสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเตรียมเสนอปรับเกณฑ์ชดเชยผู้ประสบภัยนะครับระบุว่าน้ำท่วมฉับพลันกับพื้นที่รับน้ำควรจะนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณายติเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำรายงานนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาอนุกรรมการได้มีการประชุมแล้วหลายครั้งและอยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษาเพื่อจัดทำเป็นรายงานโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมบัญชีกลางจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพระนครศรีอยุธยาครับได้กล่าวอีกนะครับว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงพบปัญหาเรื่องของการชดโดยบางครัวเรือนนั้นก็ได้รับเงินหลักแสนบาทขณะที่บางครัวเรือนก็ได้รับเงินหลักหมื่นหรือหลักร้อยบาทนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจในการสำรวจและพิจารณาความเสียหายนั้นอาจจะยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่สำรวจทุกครัวเรือนที่ประชุมคณะอนุกรรมการก็ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเช่นเข้ามาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะและก็เห็นว่าการเยียวยาควรลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรวมถึงการนำระบบประกันภัยนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังคงต้องมีการติดตามรายละเอียดของกรมธรรม์และขั้นตอนการเคลมนะครับว่าในทางปฏิบัตินั้นจะมีความยุ่งยากต่อประชาชนหรือท้องถิ่นหรือไม่ทั้งนี้จากการลงพื้นที่นั้นก็ยังพบนะครับว่าลักษณะอุทกภัยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันใหญ่ก็จะเป็นลักษณะน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงและเกิดขึ้นในระยะพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการเผชิญน้ำท่วมซ้ำซากนะครับเป็นเวลานานมีทั้งพื้นที่ทุ่งรับน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำซึ่งต้องเสียสละพื้นที่เพื่อรองรับมวลน้ำจึงเห็นว่าการเยียวยานั้นควรจะพิจารณาตามลักษณะและรายเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดสำหรับพื้นที่ที่ต้องรองรับในส่วนของน้ำที่เป็นระยะเวลานานนะครับอาจจะต้องมีการพิจารณาการเยียวยาเป็นรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับขณะเดียวกันผู้ที่ต้องเสียสละพื้นที่เพื่อเป็นทุ่งรับน้ำก็ควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางคณะอนุกรรมการก็ได้มีและฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประกอบการพิจารณาความเสียหายโดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างซึ่งก็สามารถยืนยันได้ว่าพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพื่อลดขั้นตอนการส่งเจ้าหน้าที่เหลือเพียงการตรวจสอบว่าบ้านมีผู้อยู่อาศัยจริงหรือเป็นบ้านร้างและลดภาระการยื่นเอกสารของประชาชนด้วยครับ
0: ค่ะนางปัญญารัตน์นะคะยังได้บอกถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าทางหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในบางประเด็นโดยเห็นว่าเกณฑ์การจ่ายเงินบางรายขึ้นและที่ผ่านมารัฐบาลมักใช้มติคณะรัฐมนตรีกำหนดวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงต้องการปรับหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในระเบียบเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอมติคณะรัฐมนตรีหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งค่ะทั้งนี้นะคะคณะอนุกรรมการได้เชิญกรมบัญชีการและกรมภัยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินทดรองราชการโดยได้รับคำชี้แจงถึงข้อจำกัดและแนวทางที่สามารถประกอบการจัดทำข้อเสนอในรายงานก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการทางประธานคณะอนุกรรมการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลค่ะที่นำแนวคิดเรื่องของการประกันภัยมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้รายงานของอนุกรรมการจะยังจัดทำไม่แล้วเสร็จพร้อมกับย้ำว่าก็เพื่อให้ระบบเยียวยาประชาชนมีความชัดเจนรวดเร็วลดความเหลื่อมล้ำและยั่งยืนในอนาคตค่ะ
1: มาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ

0: ประเด็นต่อเนื่องจากที่ประชุมรัฐสภาประชุมในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นที่กรณีสสคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ไปชี้แจงกรรมาธิการการกฎหมายเพราะนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงสาเหตุที่กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการหลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปในเวลาเดียวกันนั้นตนมีประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งที่ตนเป็นประธานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีการกำหนดการไว้ล่วงหน้าแล้วแต่อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดกล่าวหาทุกข้อเลยนะครับผู้แสดงสาวสุชาดาก็กล่าวย้ำว่าอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดจากการให้สัมภาษณ์นะครับทีนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการกรรมาธิการการกฎหมายสภาก็ได้มีการเดินหน้าติดตามคดีเว็บพนันติดสินบนมาตรการป้องกันการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันโรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการมีวาระการพิจารณาศึกษานโยบายกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินการตามการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงทั้งนี้รวมถึงนางสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิไทยหยางสางสามีของนางสุชาดาแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อเข้ามานะครับก่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวนั้นนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยได้มีการทักท้วงนายรังสิมันนะครับที่ได้มีการสั่งบรรจุวาระการพิจารณาบางเรื่องเข้าสู่กรรมาธิการแบบพารการซึ่งไม่ควรพึงกระทำอย่างยิ่งพร้อมกันออนไลน์ติดสินบนรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ40ล้านบาทเพราะประธานก็ยังไม่ได้ขอมติจากที่ประชุมกรรมาธิการว่ารับหรือไม่รับเรื่องจึงอยากให้ทางประธานกรรมาธิการกลับมาทำงานในจุดที่เหมาะสมและสง่างามอันเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุมกรรมาธิการซึ่งกรรมาธิการแถลงข่าวไม่ชัดเจนว่าในนามส่วนตัวหรือเป็นมติที่ประชุมกับหลายกรรมาธิการนอกจากนี้นายณัฐวุฒิก็ได้ย้ำถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการนะครับว่าเป็นการสอบหาข้อเท็จจริงไม่ใช่การไต่สวนหรือสอบสวนพฤติกรรมก้าวล่วงจากนั้นที่ประชุมก็ได้เข้าสู่วาระการพิจารณานะครับก็ได้สอบถามถึงความคืบหน้าหลายกรณีในส่วนของการบล็อกเว็บพนันนะครับเจ้าของเว็บดังกล่าวในที่ประชุมก็ได้มีการทดลองเข้าเว็บดังกล่าวผ่านโทรศัพท์ส่วนบุคคลพบว่ายังมีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางเครือข่ายเข้าเว็บพนันดังกล่าวได้ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมได้มีการรับเรื่องและขอนำไปตรวจสอบเกี่ยวกับการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับคดีติดสินบน40ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวกลางหรือทาง CIB ก็ได้เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อความตำรวจจากสอบสวนกลางค่ะก็พบว่านายภูวสิทธิ์ชัยอรุณโรจน์หรือนายคิวมีพฤติการเกี่ยวข้องและน่าจะมีอีก 4,000 เว็บไซต์เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้ก็ได้ส่งเรื่องต่อไปให้ทางกองบัญชาการทางเทคโนโลยีหรือว่าทางตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินการต่อไปขณะที่ตัวแทนตำรวจไซเบอร์นะคะได้บอกว่าจากการสอบสวนได้ร้องทุกข์ตามกฎหมายไปแล้ว1เว็บและได้เรียกนายภูวสิทธิ์มาสอบก็ได้รับการยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการอีกหลายเรื่องทั้งการติดตามเส้นทางเงินรวมถึงนายฉัตรมงคลด้วยในช่วงท้ายของการประชุมกรรมาธิการนะคะได้มีการสอบถามถึงมาตรการป้องกันการฟอกเงินของทางคริปโตเคอเรนซีค่ะโดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ระบุว่าขณะนี้ได้ออกหลักเกณฑ์ Travel Rule นะคะสำหรับสินทรัพย์

0: ผู้ประกอบการได้มีการโอนเงินและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากของปปง.นะคะได้กล่าวเสริมค่ะบอกว่าปัจจุบันวิธีการมีหลายวิธีจากทั้งผ่านบัญชีธนาคารทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลบัญชีม้าและมีการตั้งนอมินีเพื่อเก็บทรัพย์สินและมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆซึ่งทางปปง.เองก็ได้มีการพัฒนาระบบและมีการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายคริปโตเคอเรนซีเช่นกันค่ะ
1: นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกรรมาธิการนะครับโดยได้มีการเรียกร้องให้ยึดข้อบังคับและมติของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดพร้อมกับจี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเร่งพิจารณาปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างกรรมาธิการด้วยนะครับนายสุภชัยก็ระบุนะครับว่าได้มีการทำหนังสือถึงประธานกรรมาธิการเพื่อทักท้วงหลายกรณีโดยเฉพาะการบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระโดยไม่มีมติของคณะกรรมการซึ่งเห็นว่าไม่ควรเป็นอำนาจที่ประธานจะดำเนินการได้โดยลำพังกรณีการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสารนายสุภชัยก็ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่พร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากไม่มีอำนาจตามข้อบังคับก็ไม่ควรนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณานายสุภชัยได้มีการทักท้วงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุมจากข้อตกลงเดิมที่กำหนดประชุมวันพฤหัสบดีนะครับโดยระบุว่าการนัดประชุมในช่วงเวลาอื่นก็อาจจะกระทบต่อกรรมาธิการที่มีภารกิจก็จะทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที
0: ่ค่ะขณะเดียวกันก็ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงการนำเรื่องที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไปแถลงต่อสื่อมวลชนซึ่งอาจจะทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นมติของคณะกรรมาธิการทั้งที่ยังไม่ได้มีการพิสำคัญค่ะคือการปัญหาการซ้ำซ้อนนะคะระหว่างคณะกรรมาธิการนายสุภชัยระบุนะคะว่ากรรมาธิการแต่ละชุดไว้อยู่แล้วแต่หลายเรื่องกลับถูกนำมาตีความให้เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและดึงเข้าสู่กรรมาธิการการกฎหมายส่งผลให้บางเรื่องถูกนายสุภชัยได้ย้ำด้วยค่ะว่าได้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อขอให้พิจารณาขอบเขตอำนาจและปัญหาการทำงานการตรวจสอบครั้งนี้มีเป้าหมายให้การทำงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมีความชัดเจนและไม่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้กับหน่วยนายสุภชัยค่ะได้กล่าวด้วยนะคะว่าแม้หนังสือทักท้วงดังกล่าวจะดำเนินการในนามของตนเองแต่ก็พร้อมที่จะนำประเด็นเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้กรรมการทุกคนร่วมกันพิจารณายืนยันนะคะว่าตอนเพื่อให้การใช้อำนาจของคณะกรรมการอยู่ภายใต้ข้อบังคับและตรวจสอบได้ค่ะ
1: ครับช่วงหน้าจะมีรายละเอียดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ประชุมวันนี้ก็มีการรับหลักการร่างพรบ.การขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวง
3: ทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่า
0: เกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชน

0: โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีและ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีมติรับร่างหลักการร่างพรบการขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับนะครับพร้อมกับมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา25คนครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและร่างที่มีหลักการทำนองเดียวกันรวม3ฉบับนะครับโดยสั่งการกระจายอำนาจด้านการขนส่งสู่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนในจักรภพเพ็ญแขส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการสนับสนุนร่างกฎหมายพร้อมเสนอให้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากที่ผ่านมานั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงควรพัฒนาระบบในจังหวัดต่างๆให้ทั่วถึงและไม่ควรยึดแนวคิดเพียงแค่ว่ากรุงเทพคือประเทศไทยนายจักรภพได้เสนอให้การวางแผนระบบการขนส่งนั้นคำนึงถึงต้นทุนการเดินทางของประชาชนต้นทุนของชุมชนรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวโดยยกตัวอย่างระบบรถโดยสารไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งให้บริการประมาณ 50-60 เที่ยวต่อวันค่าโดยสาร20บาทตลอดสายและลดเหลือ10บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้พิการและผู้สูงอายุรวมถึงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเรียบร้อมให้มีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั้งการเดินทางของประชาชนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวโดยย้ำว่ากรุงเทพต้องพัฒนาแต่กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยในนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็บอกอีกนะครับว่าเป้าหมายสำคัญของระบบขนส่งคือประชาชนนั้นเป็นผู้รับบริการโดยเฉพาะความปลอดภัยและความสะดวกจึงไม่ควรออกแบบระบบจากแนวคิดการกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยข้อมูลและประสบการณ์จริงพร้อมกันนั้นก็ได้มีการยกตัวอย่างปัญหาระบบการขนส่งในกรุงลิมาประเทศเปรูและกรณีรถตู้โดยสารในประเทศไทยที่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับก่อนที่จะปรับมาใช้รถมินิบัส20ที่นั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในนี้ก่อนนั้นได้กล่าวถึงการกระจายอำนาจบริหารสถานีขนส่งในท้องถิ่นโดยเห็นว่าหากท้องถิ่นนั้นขาดงบประมาณหรือไม่รัฐและกรมการขนส่งทางบกก็ควรที่จะมีบทบาทกำกับดูแลและสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือรับคืนการบริหารได้นะครับพร้อมกับเสนอให้สภานั้นรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับและใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณา
1: ค่ะขณะที่นะคะทางศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่ควรแบ่งภารกิจตามขนาดและศักยภาพของพื้นที่เนื่องจากระบบคนบุคลากรระบบข้อมูลระบบตั๋วและการซ่อมบำรุงจึงไม่ควรให้ท้องถิ่นขนาดเล็กต้องรับภาระทั้งหมดโดยเสนอให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักขณะที่ท้องถิ่นดูแลเส้นทางย่อยและระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชนศาสตราจารย์ดร.สุชังส่วนกลางได้กำหนดมาตรฐานร่วมกันทั้งด้านความปลอดภัยรถผู้ขับขี่ระบบข้อมูลและการเชื่อมต่อระบบขนส่งพร้อมเรียกร้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่ง

0: ถ้าได้มีการแก้ปัญหาการฝ่าฝืนวินัยจราจรโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนและเตือนเรื่องของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะเพิ่มภาระของหนี้สาธารณะนะคะทางด้านนายสิริพงษ์ค่ะอังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวสรุปร่างของคณะรัฐมนตรีว่าเกิดจากการหารือร่วมกันนะคะระหว่างวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจด้านการขนส่งสู่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยร่างของคณะรัฐมนตรีจะปลดล็อกให้จังหวัดสามารถที่จะกำหนดเส้นทางการเดินรถค่าโดยสารและบริหารจัดการสถานีขนส่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะยังได้ย้ำด้วยค่ะว่าการกระจายอำนาจจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่ไม่ควรกำหนดภารกิจเกินศักยภาพของท้องถิ่นและเห็นว่ากลไกคณะกรรมการขนส่งระดับจังหวัดในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนท้องถิ่นอยู่แล้วจึงไม่ควรเพิ่มโครงสร้างเกินความจำเป็นทั้งนี้นะคะพร้อมกับที่จะก็มีความพร้อมนะคะที่จะเปิดให้ปรับปรุงรายละเอียดในชั้นกรรมธิการเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจมากที่สุดโดยไม่กระทบประสิทธิภาพจากนั้นค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับโดยให้ร่างของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่2พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายจำนวน25คนและกำหนดระยะเวลาแปรยติใน15วันค่ะ
1: ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นดราม่านึงนะครับคุณสุจิตอาจจะต้องระวังตัวหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่า
0: เป็นเรื่อง
1: ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุในพื้นที่สถานดูแลที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็กรรมาธิการการพัฒนาสังคมวุฒิสภาก็ได้มีการแสดงความห่วงใยต่อเรื่องนี้ก็ย้ำนะครับว่าจะต้องมีการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงอย่างโปร่งใสนะครับศาสตราจารย์ดร.ชานรงค์พรรุ่งโรจน์รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาได้มีการแถลงถึงกรณีการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุที่เข้ารับการดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีตามภาพที่มีการปรากฏออกมาแล้วก็ระบุว่าค่อนข้างสะเทือนใจกับเรื่องนี้คณะกรรมการเห็นว่าประเด็นสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อที่จริงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนโดยจะไม่มีการตัดสินผู้ใดล่วงหน้าแต่จะติดตามให้หน่วยงานที่มีอำนาจนั้นดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยครับ
0: ค่ะศาสตราจารย์ดร.ชานรงค์พรรุ่งโรจน์นะคะได้บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรรอให้กรณีใดกรณีหนึ่งยุติลงก่อนจึงจะทบทวนระบบนะคะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสะท้อนคำถามสำคัญว่าระบบการอนุญาตระบบการกักและติดตามตรวจสอบมาตรฐานตลอดจนการระบบในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนและระบบคุ้มครองผู้สูงอายุของประเทศมีช่องว่างหรือไม่และจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นกับผู้สูงอายุรายอื่นอีกพร้อมกับย้ำนะคะว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบการดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ประกอบการหรือครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องมีระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้มีการทบทวนและยกระดับระบบในประเด็นสำคัญอันได้แก่การยกระดับมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุการกำหนดมาตรฐานด้านบุคลากรและผู้ดูแลการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อผู้สูงอายุการสร้างความรู้และความเข้าใจก่อต่อครอบครัวนะคะและการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุพร้อมกันนี้นะคะสิ่งที่สังคมควรจะต้องคาดหวังก็คือการทำให้ทุกแห่งมีสามารถที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างมีข้อมูลค่ะ
1: วุฒิสภานะครับก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารที่อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
0: ค
1: ่ะวันนี้นะครับทางประธานอนุกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพบอาคารสูงเข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับนายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์นะครับประธานคณะอนุกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาพร้อมคณะก็ได้มีการแถลงข่าวติดตามมาตรฐานการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงโดยระบุนะครับว่าอนุกรรมธิการนั้นได้มีการร่วมกับสภาผู้บริโภคติดตามปัญหาด้านความปลอดภัยของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารที่อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนายสุนทรกล่าวอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณ30วันอนุกรรมธิการได้หารือกับกรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลนะครับว่ามีอาคารที่

0: ูกร้องเรียนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวน50อาคารโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการจัดให้มีพื้นที่โดยรอบอาคารตามข้อกำหนดเพื่อให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยนั้นสามารถเข้าถึงอาคารได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้รายงานความคืบหน้าว่าจากจำนวน50โครงการมีแล้วขณะที่อีก24โครงการนั้นทางกทม.ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขส่วนโครงการอื่นนั้นก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการครับ
1: ค่ะประธานอนุกรรมธิการนะคะได้บอกด้วยว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงค่ะกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในอาคารชุดและอาคารสูงจึงไม่ควรรอให้เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินก่อนแล้วจึงนำปัญหามาถอดบทเรียนแก้ไขนายสุนทรระบุด้วยว่าจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าจำนวนอาคารที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิมจึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งนี้อนุกรรมธิการจะประสานกับสภาผู้บริโภคนะคะเพื่อการที่อยู่ในข่ายตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในอาคารสูงได้รับทราบข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
0: ทางด้านอินโดนีเซียครับมีการร้องเรียนกันนะครับเร
1: ีย
0: กว่าการเมืองก็เดือดไม่แพ้กันที่บ้านเรานะครับมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเรื่องของวุฒิการศึกษากันด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดทูถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์เปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
0: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
0: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วรายการต่างๆ

0: มีการยกคำร้องคัดค้านคุณสมบัติทางการศึกษาของนายกลีบันรากาบูมิงราก้านะครับรองประธานาธิบดีนะครับแม้จะพบเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนและก็ระบุอำนาจพิจารณาคุณสมบัตินั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับว่านายซูฮาโตโยประธานศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียได้กล่าวแถลงตุลาการทั้ง9คนนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเอกสารหลักฐานการศึกษาของนายกลีบันราคาบูมิงราก้ารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งใช้ในการประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2567นั้นมีข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามนะครับกรณีดังกล่าวนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกร้องต้องพ้นจากตำแหน่งจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องและให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติทางการศึกษาของรองผู้นำอินโดนีเซียแทนขณะที่นายอาดิสคาดีหนึ่งในตุลาการก็ได้กล่าวว่าศาลนั้นไม่สามารถเพิกถอนหรือถอดถอนกลีบันออกจากตำแหน่งได้เนื่องจากคดีนั้นไม่อาจถือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งได้อีกเนื่องจากกลีบันนั้นเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567ทั้งนี้กฎหมายเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้กำหนดให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนั้นต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อยสำหรับประวัติการศึกษาของกลีบันซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจโควิโดโดระบุว่าเคยศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออร์คิดพาร์คของสิงคโปร์และวิทยาลัย UTS ในออสเตรเลียนะครับก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการพัฒนาการจัดการแห่งสิงคโปร์ด้านนายบัมบังวิจโจยันโตทนายความของผู้ร้องนั้นก็กล่าวนะครับว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจจะใช้เป็นเหตุผลในการถอดถอนกลีบันและขัดขวางการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปหากเขาไม่ผ่านโครงการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลหากจะย้อนกลับไปเมื่อปี2566ศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียนั้นเคยสร้างกระแสไม่พอใจอย่างหนักนะครับหลังจากที่มีคำวินิจฉัยเปิดทางให้กลีบันนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งแม้จะมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับผู้ที่จะสมัครประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคือจะต้องมีอายุอย่างน้อย40ปีแต่ดูเหมือนว่าปี2566กลีบันนั้นมีอายุ39ปีครับ
1: ค่ะอิสราเอลนะคะก็ได้มีการประณามพรรคกรีนของอังกฤษค่ะในพรรคกรีนของอังกฤษนะคะได้มีการลงมตินิยามลัทธิไซออนิสให้เป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิเหยียดเชื้อชาติค่ะซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวยิวในสหราชอาณาจักรและจากรัฐบาลอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรบอกว่าพรรคกรีนได้กล่าวว่าพวกเขามองว่าลัทธิไซออนิสเป็นโครงการทางการเมืองที่เน้นชาติพันธุ์และย้ำข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแรงงานของอังกฤษยุติการในแถลงการของพรรคมติดังกล่าวยังย้ำการสนับสนุนของพรรคกรีนต่อสิทธิ์ในการกำหนดตนเองและเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐประชาธิปไตยเดียวทั่วดินแดนปาเลสไตน์ในอดีตยตินี้ได้ให้นิยามของลัทธิไซออนิสไว้อย่างชัดเจนนะคะโดยระบุว่าเป็นขบวนการชาตินิยมทางชาติพันธุ์ขณะที่การกวาดล้างทางชาติพันธุ์ได้ถูกนิยามว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะคะได้ออกมาตอบโต้ผ่าน X ค่ะว่ายติดังกล่าวอยู่อย่างชัดเจนตามนิยามของพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือ IHRA นะคะเนื่องจากปฏิเสธสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเองของชาวยิวยติของพรรคกรีนได้ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน13เสียงแม้จะมีการคัดค้านจากแกนนำพรรคหลายคนซึ่งก่อให้เกิดเสียงประณามจากกลุ่มชาวยิวในอังกฤษนอกจากนี้ทางอิสราเอลได้เรียกร้องให้พรรคอื่นๆของอังกฤษร่วมประณามการลงมติของพรรคกรีนโดยระบุว่าพรรคกรีนไม่ได้เพียงแค่รับเอาสีเขียวของกลุ่มฮามาสมาใช้เท่านั้นแต่ยังรับเอาอุดมการณ์ของกลุ่มมาด้วยซึ่งก็คือการทำลายรัฐอิสราเอลผ่านการต่อสู้ด้วยอาวุธค่ะ
0: มีสถานการณ์หนึ่งครับที่รัสเซียปรากฏว่ามีเรื่องประเด็นของการระลอกนะครับสำนักข่าวต่างประเทศแควนอิคุตกับประเทศรัสเซียรายงานนะครับว่าสำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียนั้นได้มีการออกประกาศระลอกในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการระลอกงานของรอสโปเทรปนาซอร์ก็ย้ำนะครับว่าอย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ในอ่อนก็ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกัน

0: รับการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลการตรวจนะครับก็พบผู้ติดเชื้อไวรัส2คนนะครับแต่ก็ไม่พบเชื้อโรคที่ติดต่อจากโรคเชื้อเพื่อเฝ้าระวังก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านนี้ก็มีผู้ที่ถูกกักตัวประมาณของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับที่พร้อมให้ความช่วยเหลือรัฐบาลรัสเซียจะรับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ส่วนนายรัฐบาลของมอสโกนั้นเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมทางกำวันแทบไม่ได้รับผลกระทบนะครับและโรงพยาบาลประจำเมืองก็กลับมาให้บริ
1: ทวนนะคะสำหรับข่าวต่างประเทศที่ได้รายงานให้กับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้นะสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะ
2: ครับสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรนี่ไง
5: อยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่า

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
0: ท่านี้อ่ะ
1: Alternate Heel Auto Tap
0: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่ง
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2กันนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาค่ะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปนะคะซึ่งก็จะได้ถามไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะและรวมถึงอีกห้องประชุมหนึ่งก็จะมีการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะซึ่งก็จะได้มีการบันทึกเทปเอาไว้และนำมาออกอากาศหลังจากที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์

0: รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มงานโสดทัศนูปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะติดตามกันค่ะทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 KHz ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ TP Channel ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะเป็นประจำทุกครั้งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประธานในที่ประชุมจะได้มีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะและเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปนะคะมีหลายกระทู้ถามที่ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วมีทั้งกระทู้ถามเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศโดยนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทู้ถามเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีตำบลท่าข้ามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกระทู้ถามเรื่องขอทราบความคืบหน้าและมาตรการเร่งด่วนตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินโดยนายวิทวัฒน์ติชะวานิชเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังจะได้มีการพิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมก็คือรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568รับทราบรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังก็จะได้ติดตามกันนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะซึ่งในขณะนี้ท่านประธานโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะคะนำทุกท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: ตามข้อบังคับที่24ใช้เวลาท่านละ2นาทีท่านแรกขอเชิญท่านอดิพงศ์ทิติพิทยาเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายอดิพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต3พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นเลย

0: 1.5 เมตรจุดที่2กว้าง176เมตรยากต่อการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผลทางการเกษตรประชาชนในพื้นที่อากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกแก้มลิงหนองตกจีนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่สองกับผมได้รับแจ้งจากท่านสุวรรณาวิสุทธการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชถึงความเดือดร้อนถนนสายบ้านสวายจีกน้อยหนองปือน้อยคุ้มจบกหมู่ที่9ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนกว้าง5เมตรยาว 3,300 เมตรมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางทั้ง2ตำบลเดินทางด้วยความยากลำบากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและยังเป็นเส้นทางสัญจรไปยังถนนพลังหลวงแผ่นดินหมายเลข226มีอุปสรรคต่อการเดินทางส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่จึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุพรกมลพันธิพย์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจตุพรกมลพันธิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3พรรคก้าวธรรมวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากอยู่แล้วพี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นรายได้ลดลงหนี้สินเพิ่มขึ้นหลายครอบครัวต้องประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ลูกเล้ากินและประคองชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นมาทั้งข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นที่ทำกินรวมถึงเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหายบางครอบครัวไม่มีเงินแม้กระทั่งจะสูดซ้ำว่าพรุ่งนี้จะหาเงินจากที่ไหนมาซื้อข้าวให้ครอบครัวกินท่านประธานครับแม่น้ำจะลดลงในอีกไม่กี่วันแต่ความเสียหายและความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่ได้ลดลงตามน้ำครับผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องขอให้และช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรวมถึงทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้การถึงโดยเฉพาะครอบครัวที่บ้านได้รับความเสียหายพื้นที่ทำกินเสียหายจากเหตุการณ์นี้ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนขอให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันและขอให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอหารือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านทางท่านประธานสภาค่ะเกี่ยวกับเรื่องโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีค่ะท่านประธานกรณีนี้ค่ะมีคนแก่นะคะโดนอุ้มค่ะโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวทรมานลักขังให้อยู่ในกรงเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์ค่ะท่านประธานเรื่องนี้ดิฉันมีข้อเสนอแนะนะคะอยากฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกหากไม่มีสื่อดังนะคะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาพูดถึงเนี่ยรัฐมีกลไกอะไรที่จะค้นพบปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเองไหมดิฉันว่ารัฐต้องกลับไปพิจารณาการทำงานตัวเองใหม่นะคะต้องมีการโปรแอคทีฟทำงานบูรณาการหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแล้วมีสหวิชาชีพเข้าไปตรวจเช็คพูดคุยกับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่พักลักษณะนี้เพื่อที่จะได้ทราบเหตุก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายค่ะเรื่องที่สองค่ะก่อนที่เรื่องนี้จะเป็นข่าวใครเป็นคนตรวจศูนย์แห่งนี้ครับทราบค่ะปล่อยผ่านไปได้ยังไงจะเชื่อข้ออ้างบอกว่าคนที่อาศัยอยู่เนี่ยมีสภาพทางจิตเลยต้องเอากรงมาครอบเตียงไว้ป้องกันเขาผวาจากภาพหลอนดิฉันถามหมอนะคะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกจริงๆคือแค่เอาเตียงวางบนพื้นก็แก้ปัญหาได้แล้วไม่เห็นต้องเอากรงมาครอบค่ะมันไม่สมเหตุสมผลจนทำให้ดิฉันต้องสงสัยว่างานเนี้ยมันมีคอร์รัปชันหรือเปล่ามันมีใครรับส่วยอยู่บนคราบน้ำตาของผู้สูงอายุหรือเปล่าคะท่านประธานเรื่องที่3ค่ะนี่คือหลักฐานที่มีลมหายใจของความรุนแรงในครอบครัวที่มี

0: มูลเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งเรากำลังจะพิจารณากฎหมายนี้ในบ่ายวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่อย่างที่เห็นค่ะกฎหมายที่เป็นร่างหลักเนี่ยคือกฎหมายที่ร่างมาโดยกระทรวงพม.แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สาธารณสุขตำรวจท้องถิ่นหายไปไหนนะเพราะฉะนั้นอยากฝากท่านรัฐมนตรีค่ะช่วยย้ำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้องค์ความรู้จากทุกหน่วยงานต้องเอามาบูรณาการกันเพื่อให้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวถูกนำมาใช้จริงค่ะลูกอาจจะได้รับการอภัยจากแม่แต่ต้องไม่ได้รับการอภัยจากกฎหมายไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนายยกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองจิกและอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนำโดยท่านคอชีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยจำนวน50ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเชิญท่านณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลานครินทร์อำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพายินดีต้อนรับพี่น้องจากอำเภอหนองจิกนะครับท่านประธานครับผมเองมีอยู่2 เรื่องนี้ล้วนเกี่ยวกับสำนักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่13ที่สงขลาครับเรื่องแรกนะครับก็ขอให้อนุญาตให้กับอบต.คูหานะครับอำเภอสะบ้าย้อยและอบต.สะท้อนที่อำเภอนาทวีทำไมถึงผมพูดแบบนี้ครับเพราะจะขออนุญาตก่อสร้างหรือถนนลาดยางครับระยะทางทั้งหมด 7,500 เมตรครับซึ่งผมเองได้ประสานกับหน่วยทหารพัฒนาที่4ที่จังหวัดพัทลุงในการที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นความหวังถนนสายใหม่ของพี่น้องของอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยสำหรับเรื่องที่2ครับท่านประธานผมเองได้อภิปราย2รอบนะครับตั้งแต่สมัยที่1สมัยที่2รอบนี้สมัยที่3นะครับแจ้งไปยังสำนักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่13หรือว่าป่าไม้เพื่ออะไรครับเพื่อขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะบ้าย้อยนะครับได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าไปยังบ้านตำบลบาหวยอำเภอสะบ้าย้อยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่านะครับปรากฏว่าไฟฟ้าสะบ้าย้อยเคยตั้งงบประมาณไว้3ล้านแต่ไม่ได้รับการอนุญาตวันนี้นะครับผู้จัดการท่านใหม่ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งนะครับก็ขอให้ป่าไม้สงขลาอนุญาตนะครับซึ่งเป็นความหวังของลุงแก่ๆคนนึงที่ฝากผมไว้ตลอดนะครับก็เรียกว่าลุงประธานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ภูมิบุญประมุขครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับพรรคภูมิบุญประมุขครับพรรคกล้าทำจังหวัดตราดวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานด่านร่วมคิดร่วมทำเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปออกอากาศนะครับร่วมกับพิธีกรนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ดีนะครับผมก็เสนอปัญหานี่แหละครับเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีบ้านไฟฟ้าใช้ปรากฏว่าหลังออกรายการ1วันนะครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเขตพิษโลกลงพื้นที่ทันทีนะครับไปดูในหมู่บ้าน 30,000 นะครับบ้านแพ่แห่แล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันคุยกันไปคุยกันมาแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับติดการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตอนนี้มันติดเรื่องแม้กระทั่งตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยท่านสุชาติชมกลิ่นออกเป็นนโยบายเลยเพื่อจะเร่งรัดท่านเคยบอกว่าเรื่องค้างอยู่ 300,000 กว่าเรื่องตอนนี้ยังไม่รู้จะงัดได้กี่เรื่องนะครับแล้วก็มีการยื่นให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆที่ขอใช้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์การยื่นมันเร็วจริงครับแต่การพิจารณามันก็ไปกองอยู่ที่กรมนะครับมันก็ติดอย่างนี้ครับฉะนั้นเนี่ยท่านจะยื่นเร็วยังไงช่างแต่เวลาการพิจารณามันช้าต้องผ่านอนุบ้างต้องผ่านครม.บ้างต้องผ่านนู่นผ่านนี่ซึ่งมันไม่จบครับหมู่บ้านผม 30,000 กว่าหมู่บ้านนะครับคน 30,000 กว่าครัวเรือนนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับในเขตผมรวมทั้งจังหวัดตากทั้งหมดนี่เกือบ 50,000 ครัวเรือนสงสารเขาครับเขาไม่มีไฟใช้ก็ติด

0: หรือเรื่องป่าไม้ครับผมทราบว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับหลังคาครัวเรือนละ 75,000 พร้อมนะครับผมเชื่อว่าการไฟฟ้าพร้อมที่จะใช้เงินแต่ติดการขออนุญาตด้วยนะครับฝากด้วยนะครับหลายๆหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านขุนห้วยเมตต้านนะครับบ้านห้วยมโนกคีบ้านพระกอยวาหรืออะไรบ้านต่างๆที่อยู่บนเขาเลยครับมันไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับทั้งที่เขาเป็นคนไทยแท้ๆนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านมณพรเจริญศรีเชิญครับ
2: ท่านมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกเรื่องของความเดือดร้อนของโรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาสังกัดสำนักงานมัธยมจังหวัดนครพนมค่ะจะเห็นว่าโรงเรียนพลสวรรค์นะคะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีนักเรียน 1,416 คนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนประมาณ 1,500 คนขอภาพขึ้นที่โรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาด้วยค่ะปัจจุบันนะคะท่านประธานคะหอประชุมแห่งนี้นะคะมีสามารถบรรจุนักเรียนบุคลากรได้ประมาณ500คนเวลาจะต้องจัดกิจกรรมประจำอำเภอหรือว่าจัดมีการประชุมใหญ่ๆนะคะทั้งอาคารนะคะหลังคานะคะสภาพไฟฟ้านะคะฝ้าเพดานชำรุดแล้วก็ขณะนี้นะคะความจำเป็นของโรงเรียนนั่นก็คือจะต้องทำผ้าป่าหรือว่าผ้าป่าทุกๆปีน่ะก็นำมาซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้นะคะก็จะขอฝากหน่วยงานก็คือกระทรวงศึกษาธิการค่ะโรงเรียนไม่ควรจะเป็นแค่สถานที่เด็กนักเรียนแต่จะยังมาซึ่งความปลอดภัยของนักเรียนด้วยเช่นกันค่ะโรงเรียนแห่งที่2ค่ะโรงเรียนสุนทรวิจิตรนะคะหรือว่าบำรุงวิทยาสังกัดนะคะสำนักงานสพป.เขตที่1นะคะจังหวัดนครพนมซึ่งโรงเรียนสุนทรวิจิตรแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมแต่ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ500คนนะคะท่านประธานดูสิคะว่าสภาพหลังคาโรงเรียนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะยังต้องจัดทำผ้าป่านะคะทุกๆปีในการที่จะซ่อมแซมหลังคาก็ขอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนฉันเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรงเรียนแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนนอกจากคุณภาพของการเรียนการสอนแล้วนั่นก็คือสถานที่ที่มีความปลอดภัยและมั่นใจโดยเฉพาะความมั่นใจของบุคลากรทางการศึกษาที่จะส่งผ่านการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านคอชีมามุครับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายคอชีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต2อำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีข้อหารือต่อท่านประธานครับเรื่องแรกครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ได้ผลักดันระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งถือเป็นเกราะคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญที่เปลี่ยนการรอรับความช่วยเหลือเยียวยาแบบตั้งรับสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระงบประมาณระยะยาวของประเทศทำให้กลไกการเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานครับประเด็นที่2ครับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในอีก1เดือนข้างหน้าคือช่วงพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงเกิดภัยพิบัติตามฤดูกาลจึงขอเสนอให้รัฐบาลยกระดับการจัดทำแผนการจัดทำภัยพิบัติในพื้นที่ล่วงหน้าดังนี้ครับ1ครับระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่แม่นยำเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงถึงมือประชาชนโดยตรง2ครับศูนย์อพยพมีการสำรวจและกำหนดพิกัดชัดเจนล่วงหน้ารองรับพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนพื้นที่จอดรถสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการเกษตรได้ทันที3ครับการบูรณาการและปลดล็อกส่วนราชการโดยออกคำสั่งเด็ดขาดให้ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่สามารถนำพื้นที่อาคารสถานที่เครื่องมือเจ้าหน้าที่รวมถึงงบประมาณในอำนาจมาช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยให้ถือว่าการช่วยชีวิตและทรัพย์สินเป็นวาระเร่งด่วน4ครับการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบมีแผนปฏิบัติการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กโดยการขึ้นทะเบียนจัดยานพาหนะยกสูงสำรองเวชภัณฑ์และอาหารล่วงหน้าครับ5ครับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีการวางแผนรถทั้งในส่วนไฟฟ้าจุดสำคัญเช่นโรงพยาบาลสถานีสูบน้ำศูนย์พักพิงรวมถึงการจัดเตรียมโครง

0: สื่อสารสำรองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะตัดขาดการติดต่อจนขอความช่วยเหลือประสานงานช่วยเหลือไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเองขอเรียนว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่อาจรอเวลาเราไม่ควรรอช้าการมีแผนล่วงหน้าปฏิบัติการเชิงรุกคือสิ่งสำคัญที่ลดการสูญเสียและผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ยินดีพร้อมทำงานกับรัฐบาลทำงานเคียงข้างรัฐบาลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสุดความสามารถครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านจิรพรสินธุไพเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิรพรสินธุไพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานนะคะผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะสถานีสูบน้ำนะคะบ้านคูฟ้าตำบลกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรจังหวัด101ค่ะซึ่งจะสูบน้ำจากแม่น้ำชีนะคะส่งไปยังคลองส่งน้ำที่ผ่าน5ตำบลได้แก่ตำบลกุดน้ำใสตำบลโพใหญ่ตำบลวารีสวัสดิ์ตำบลหนองทับไทยและตำบลหนองมื่นทานค่ะปัจจุบันคลองส่งน้ำไม่สามารถใช้งานมาได้หลายปีแล้วค่ะจึงขอให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมคลองตลอดแนวให้มีสภาพพร้อมใช้งานค่ะนอกจากนี้ค่ะสถานีสูบน้ำบ้านคูฟ้าดังกล่าวนะคะปัจจุบันใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะจึงขอเสนอให้กรมชลประทานนะคะได้พิจารณาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ค่ะที่สถานีสูบน้ำนะคะเพื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะประเด็นที่2ค่ะดิฉันได้เคยหารือต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะถึงปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีพังทลายบริเวณบ้านแจ้งหมู่ที่1ตำบลบ้านแจ้งอำเภออัสสัมชัญจังหวัด101ค่ะซึ่งได้พังเสียหายเป็นแนวยาวนะคะต้องขอขอบคุณทางกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะที่ได้จัดสรรงบประมาณปี2568ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวระยะทางประมาณ500เมตรค่ะอย่างไรก็ดีค่ะยังเหลืออีกประมาณ100เมตรนะคะที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานค่ะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อลดความเสียหายที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหน้าน้ำหลากค่ะประเด็นที่3ค่ะขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในบ้านดอนพระจันทร์หมู่ที่14นะคะแล้วก็บ้านรัตนวารีหมู่ที่16ตำบลพนมไพร
1: ครับต่อไปท่านนันทวรรณวิเชียรเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอหรือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาเรื่องเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3สายสายที่1ถนนวัดกัดศาลาสังกะสีตำบลกำแพงเซาประชาชนที่มีสภาพถนนแคบไม่มีไหลทางรถสวนทางกันลำบากขอขยายถนนพร้อมไหลทางเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนหนทางให้สะดวกและปลอดภัยถนนสายที่2ถนนบางพุทราบางจากตำบลบางจากซึ่งบริเวณหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่7มีถนนต่ำมากในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมสูงน้ำขังอยู่ไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้มีผลทำให้ทางการเกษตรที่พี่น้องจะใช้ขนในการผลิตการเกษตรเนี่ยค่ะลำบากมากจึงขอยกระดับถนนให้สูงพร้อมวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืนสายที่3ถนนโอเสาบางใหญ่ตำบลบางจากผิวถนนชำรุดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรให้แข็งแรงและปลอดภัยท่านประธานคะเรื่องป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของดิฉันได้นำปัญหาของพี่น้องมาหารือเรื่องการขุดลอกคลองประปาเพื่อที่จะให้การเดินทางของน้ำได้ไหลสะดวกเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดิฉันได้หารือไปได้เร่งรีบดำเนินการเพราะตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนน้ำจะท่วมของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะและขอให้พี่น้องนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อที่จะได้ทำงานกันค่ะค่ะก็ขอหารือไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในเรื่องถนนทางและกระทรวงชลประทานนะคะ

0: ในเรื่องเกษตรและสหกรณ์และถนนหนทางคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญศิลป์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปริติเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือท่านประธาน4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับปัญหาไฟส่องสว่างที่ใช้การไม่ได้บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีครับไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมย์สะพานลอยและไฟเกาะกึ่งกลางถนนติวานนท์ครับซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองมากครับเวลามากลางคืนครับยังจึงฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยมาแก้ไขดำเนินการโดยด่วนครับเรื่องที่2ครับได้รับการร้องเรียนว่าเส้นแบ่งถนนเรือรางนะครับบริเวณถนนกาญจนาภิเษกนะครับเพื่อเลี้ยวไปทางถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งการไม่มีเส้นแบ่งเลนนี้ครับก็ทำให้รถไม่สามารถเห็นเลนได้และอาจจะหลงแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับฝากท่านประธานแจ้งไปยังกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาแก้ไขโดยด่วนครับเรื่องที่3ครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลคลองพระอุดมครับเกี่ยวกับถนนครับทางหลวงชนบท2051หมู่3ตำบลคลองพระอุดมผุพังแล้วก็มีคลื่นครับอาจจะเนื่องจากมีรถบรรทุกวิ่งบ่อยครับทำให้รถเล็กนะครับเวลาสัญจรในตอนกลางคืนนี่มีเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งครับจึงอยากฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วยครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องในหมู่บ้านจัดสรรนะครับโนโววิวและสุภไลวิวครับว่าถนนใต้สะพานข้ามคลองลากค้อนนะครับที่ตัดกับถนนเส้น345ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองนะครับมีเป็นคลื่นครับแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากนะครับก็อยากฝากท่านประธานประสานงานไปยังกรมทางหลวงนะครับให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขครับเบื้องต้นได้ผมเองได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองลำโพนแล้วครับเขาจะมาช่วยทำให้พื้นเรียบในชั่วคราวครับแต่ระยะยาวต้องฝากให้กรมทางหลวงช่วยดำเนินการครับผมขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านภูนสุขโพสุขครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางภูนสุขโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขอหารือผ่านท่านประธานไปยังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเดือดร้อนของโรงพยาบาลที่กำลังประสบปัญหาภาวะต้นทุนในการบริการกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะค่าบริการและเงินที่ได้รับไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจึงส่งผลกระทบต่อการบริการกับพี่น้องประชาชนเพราะโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานและการบริการให้ทางการแพทย์น้อยมากทำให้บางที่ขาดทุนจำนวนมากแพทย์พยาบาลมีหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยทุกๆคนเมื่อโรงพยาบาลได้รับค่าชดเชยไม่เพียงพอจึงทำให้การบริการเกิดความล่าช้าจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านประธานคะโรงพยาบาลเป็นหนี้ก็เหมือนกับเราเป็นหนี้ฉะนั้นดิฉันจึงขอฝากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอยู่3เรื่องดังนี้ 1. ทบทวนอัตราค่าบริการและค่าชดเชยให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง 2. เร่งรัดบึกจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน 3.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและห่างไกลมีผู้ป่วยจำนวนมากดิฉันจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่เห็นผลอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสกลทีพัทยคุณครับเชิญครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสกลทีพัทยกุลจีหลายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ครับท่วมที่ผ่านมาท่วมกรุงเทพตั้งแต่คืนวันที่25นะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ทุเลาลงแต่ว่ายังมีปัญหาอีกมากมายที่รอให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครแก้ไขนะครับเรื่องแรกครับขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับสืบเนื่องจากรัฐบาลประกาศวันหยุดราชการวันที่28กับ29 2วันนะครับแต่ว่าวันหยุดนี้เนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะข้าราชการนะครับในส่วนของเอกชนเป็นเพียงการขอความร่วมมือนะครับแต่ว่าผู้ใช้แรงงานลูกจ้างแรงวันลูกจ้างรายวันนะครับแล้วก็แรงงานนอกระบบไม่ได้รับการคุ้มครองไปด้วยก็ขอฝากให้รัฐมนตรีแรงงานช่วยออกหนังสือกำชับลูกจ้างมาทำงานไม่ได้เพราะน้ำท่วมเป็นการขาดงานซึ่งในสภาพความเป็นจริงคนที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้เนี่ย

0: แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะขอลาหรือขอไม่ให้นับเป็นวันทำงานได้นะครับผม2ครับคือจ่ายเงินเยียวยาให้แรงงานนอกระบบนะครับรวมถึงไรเดอร์หรือลูกจ้างรายวันที่ขาดรายได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่3คือช่วยให้สินเชื่อเงินกู้ต่ำกับกลุ่มเหล่านี้นะครับทั้งลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ประสบภัยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าอยากให้การช่วยเหลือเนี่ยมันออกเกณฑ์ที่ชัดเจนออกมาแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับเข้าใจครับว่าในบางครั้งเนี่ยมันต้องตีตัวตีบทให้มันถูกต้องตามตัวอักษรแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยขอให้คำนึงถึงผู้ประสบภัยให้มากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องรถกับมอเตอร์ไซค์นี่เป็นพันคันผมว่าท่านประธานก็คงเห็นว่าที่แฟลตคลองจันทน์หรือว่าที่ร่มเกล้าเนี่ยก็ตามรถจมน้ำทั้งคันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรายการที่ควบคุมในเรื่องความเสียหายได้นะครับคืออยากให้ตีความค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยให้ครอบคลุมมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่เขาใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับรวมถึงอาจจะหามาตรการเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเพราะผมมั่นใจเลยครับว่าจำนวนรถและมอเตอร์ไซค์เป็นพันคันเหล่านั้นเนี่ยไม่น่าจะมีประกันชั้นหนึ่งกันทั้งหมดนะครับฝากท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภาพรสลับสีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุภาพรสลับสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้มีประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะโสธรมาหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นดังนี้ประเด็นแรกค่ะสืบเนื่องจากการสร้างเขื่อนยะโสธรพนมไพช่วงปี2534ถึงปีพ.ศ.2539มีการถมแนวคันดินเปลี่ยนทางเดินน้ำทำให้เกิดลำน้ำชีสายเก่าซึ่งปัจจุบันตื้นเขินละน้ำชีไม่ไหลเข้าส่งผลให้พี่น้องชาวบ้านหนองหอยและอีกหลายๆหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างหนักในฤดูแล้งมายาวนานเกือบ30ปีจึงขอฝากไปยังสำนักชลประทานที่7กรมชลประทานและโครงการส่งและบำรุงรักษาลำชีตอนล่างและลำเซบายเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณสร้างฝายน้ำรถเชื่อมต่อแม่น้ำชีสายเก่าและสายใหม่โดยเร่งด่วนประเด็นที่2ค่ะการพัฒนาพื้นที่เกาะกลางน้ำเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนท่านประธานคะผลจากการสร้างเขื่อนยะโสธรพนมไพนอกจากพื้นเกิดเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่หลายร้อยไร่และเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหากนำมาพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนป่าหรือหาดทรายสันทนาการจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและคืนความสมบูรณ์ในการใช้น้ำจากในพื้นที่ต่างๆให้พี่น้องในพื้นที่ได้ดิฉันจึงขอหารือไปยังกรมชลประทานนะคะช่วยสนับสนุนงบประมาณและผลักดันเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดยะโสธรอีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของพนังเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบริเวณบ้านดอนแก้วนะคะมีสภาพชำรุดและยังก่อสร้างเครื่องกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อป้องกันการกัดเซาะและตลิ่งพังทลายและสุดท้ายค่ะประธานนิดนึงค่ะขอเชิญชวนทุกท่านจุดไฟตุ่มกาหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดยะโสธรระหว่างวันที่23ถึง26ตุลาคมนี้ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ตะการตามากกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสมคิดกันทยาครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมสมชิดกันทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต5พรรคประชาชนพื้นที่อำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอเสมิงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาก่อนอื่นต้องขอผ่านท่านประธานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะครับและหมวดการทางแม่ริมนะครับที่ได้ซ่อมแซมถนนนะครับตลิ่งพังในพื้นที่ตำบลโป่งแยงหลักกิโลเมตรที่14ถึง15ต้องฝากขอบคุณไปยังทั้ง2หน่วยงานนะครับและนะครับผมเองนะครับได้เรียนในเรื่องนี้นะครับเรื่องถนนของสายแม่ริมเสมิงกัลยาณิวัฒนาต่อไปจนถึงจังหวัดแม่

0: สอนนะครับนี่ผมได้นำเรียนกับท่านประธานมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับถนนสายนี้นะครับเป็นถนนสายหลักนะครับที่คนใช้ถนนสายเนี้ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นนะครับรถประมาณหลายหมื่นคันนะครับขึ้นไปสายนี้ถ้าหากว่ามีรถนะครับที่ขึ้นไปรถบรรทุกหนักขึ้นไปโอกาสจะแซงยากนะครับแล้วรถก็จะติดกันยาวเป็นกิโลนะครับแล้วผมไปเห็นทางทิศเหนือนะครับถนนชนนาฝางนะครับเชียงใหม่ฝางก็มีการขยายถนนนะครับภาคฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่สันกำแพงนะครับและแม่อ่อนก็ขยายสายใต้นะครับก็มีการขยายนะครับไปจนถึงฮอดนะครับแต่สายตะวันตกของขยายเลยนะครับในผมหาลือมาหลายรอบนะครับนี่ผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับและแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะครับขอให้ช่วยสำรวจออกแบบการขยายถนนเส้นนี้โดยเร่งด่วนนะครับและผมก็ขออนุญาตใช้ภาษาบ้านผมฝากท่านประธานนะครับฝากไปถึงหน่วยงานช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันแปลงนะครับส่วนผมจะเป็นแฮงนะครับอภิปรายในสภาเป็นตัวแทนพี่น้องชาวบ้านนะครับจากผมนะครับส.ส.แดงนะครับที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนการใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านศักดาจันทรสุวรรณครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดาจันทรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3หนองคายพรรคภูมิใจไทยครับผมขอเริ่มจากเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ในวันนี้นะครับเป็นเสื้อของไทยพวนอำเภอโพตากจังหวัดปัญญาและเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนเป็นผ้าฝ้ายถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับไทยพวนจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผมขอแสดงความยินดีนะครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางเนื่องจากราคายางนะครับปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอสังคมมีรายได้ทั้งภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวโดยมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามติดกับสปป.ลาวและมีแม่น้ำโขงตลอดแนวครับมีพื้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังคมเช่นวัดผาตากเสื้อจะมีสกายวอล์กนะครับแล้วก็ภูห้วยอีสันถ้ำเพียงดินวัดหินหมักเป้งและน้ำตกทานทองวันนี้ผมขอสะท้อนปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสังคมนั่นก็คือน้ำตกทานทองแหล่งท่องเที่ยวคือ1ปีจะมีนักท่องเที่ยวเพียง4เดือนครับท่านประธานหรือในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและอีก8เดือนน้ำตกทานทองแทบจะไม่มีน้ำเลยครับท่านประธานลักษณะของน้ำตกทานทองจะไหลลงแม่น้ำโขงโดยตรงห่างจากแม่น้ำโขงเพียง2กิโลครับหากสามารถสูบแม่น้ำโขงขึ้นมาได้จะทำให้น้ำตกทานทองสามารถมีน้ำไหลได้ตลอดทั้งปีถือเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่านะครับเพราะลงทุนน้อยหากเปรียบเทียบกับการสร้างแลนด์มาร์คใหญ่ๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากครับท่านประธานโดยรอบๆจะมีร้านอาหารนะครับร้านขายของฝากจำนวนมากแต่มันมีลักษณะที่ทรุดโทรมครับหากได้รับการพัฒนาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวสังคมและพื้นที่ข้างเคียงครับจากสถิติข้อมูลนะครับกรกฎาคมเดือนเดียวมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 21,000 คนครับผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บูรณาการศึกษาแนวทางการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเพื่อให้น้ำตกทานทองมีน้ำตลอดทั้งปีโดยคำนึงถึงระบบนิเวศด้วยครับกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ
1: ครับต่อไปท่านกันตพลดวงอภรครับเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายกันตพลดวงอภรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคประชาชนดินแดงนะครับวันนี้มีเรื่องหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน5เรื่องครับเรื่องที่1ครับขอสไลด์ครับก็ขอให้ทางมหาดไทยนะครับถึงกรุงเทพนะครับติดตามการก่อสร้างคันชะลอนะครับบริเวณประชาสงเคราะห์27ถึง45นะครับตรงจุดนี้ครับประชาชนถามมาเยอะครับว่าถนนใหม่นะครับก็ฝากติดตามคันชะลอบริเวณนี้ด้วยครับเรื่องที่ถึงกระทรวงพม.นะครับแล้วก็การ

0: เคหะแห่งชาติครับติดตามตึกนะครับการสร้างตึกใหม่บริเวณแฟลต6ซึ่งตอนนี้ประชาชนก็ได้ย้ายออกไปแล้วนะครับแต่ว่าการก่อสร้างก็ยังไม่มาประชาชน2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือคุณภาพชีวิตในการที่เขาจะได้อยู่ตึกใหม่นี่ล่าช้าประเด็นที่2ครับจุดนี้กลายเป็นจุดทิ้งขยะไปแล้วครับก็ขอฝากสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานติดตามเรื่องนี้ด้วยครับประเด็นต่อมาครับเรื่องที่3ครับขอให้พิจารณานะครับจัดระเบียบบริเวณถนนหน้าสอสะอาดนะครับประชาชนที่มาไม่สะดวกนะครับตรงนี้ก็ขอฝากไปถึงกระทรวงพมนะครับเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ของการแข่งขันชาตินะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสน.ดินแดงครับเป็นต่อมาครับการจัดระเบียบนะครับการใช้สนามกีฬาห้วยขวางนะครับตรงนี้มีปัญหาก็คือมีกลุ่มบุคคลมามั่วสุมนะครับรวมทั้งบุคคลเร่ร่อนนะครับสร้างความไม่ทั้งไม่สะอาดและความไม่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับต่อเนื่องครับต่อมาครับข้อที่5ครับขอให้พิจารณาจัดการปัญหาแหล่งมั่วสุมบริเวณตลาดผ้าห้วยขวางนะครับมีการรวมกลุ่มกันมั่วสุมสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมได้แปะไว้ตรงด้านขวามือแล้วครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ครับเชิญครับ
2: กับนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต4พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ฉันขอหารือไปที่กรมปศุสัตว์ถึงคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะก่อนอื่นค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้เจรจาขอความร่วมมือกับโรงงานอาหารสัตว์ไม่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศค่ะในช่วงที่เกษตรกรไทยกำลังเก็บเกี่ยวอย่างไรก็ตามค่ะยังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เกิน 150,000 ตันที่ได้ทำสัญญาไปก่อนหน้าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาล็อตแรกประมาณ 68,000 ตันได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วและกลางเดือนนี้กำลังจะตามเข้ามาอีกประมาณ 70,000 ตันค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่ปริมาณการนำเข้าค่ะแต่คือผลกระทบต่อราคาที่พี่น้องเกษตรกรไทยจะได้รับเพราะขณะนี้ค่ะเป็นช่วงที่ผลผลิตของการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนมากนำเข้าในเวลาเดียวกันย่อมสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาทางตลาดค่ะและกดราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยซึ่งวันนี้เราเริ่มเห็นผลกระทบนั้นแล้วค่ะขณะเดียวกันค่ะจากตัวอย่างค่ะจากภาพนะคะข้าวโพดดังกล่าวค่ะมีข้อสังเกตทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณโปรตีนที่ต่ำกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศบริษัทค่ะให้ตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มงวดว่าเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ทางกรมไม่และดิฉันขอเสนอค่ะให้รัฐบาลพิจารณากำหนดมาตรการที่ชัดเจนว่าในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรธันวาคมของทุกปีไม่ควรมีการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนกดราคาของเกษตรกรไทยค่ะดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าประเทศไทยต้องรักษาสมดุลทั้งด้านแต่ผลผลิตของเกษตรกรไทยต้องเป็นตัวเลือกแรกค่ะขอให้ผลผลิตที่พวกเขาปลูกด้วยแรงกายและต้นทุนของพวกเขาได้รับโอกาสได้รับราคาอย่างเป็นธรรมค่ะในประเทศของเรานี่คือการรักษารายได้ของเกษตรกรและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านธนาธาร
3: เรียนประธานสภาผมธนาธารประมูลพงศ์ผู้แทนชาวสัตหีบและพี่น้องทหารเรือครับวันนี้ผมขออนุญาตมาปรึกษาหารือเพื่อสอบถามผ่านท่านประธานสภาไปถึงรัฐบาลครับกับปัญหานี้ครับท่านประธานครับพื้นที่ภาคตะวันออกครับปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีน้ำท่วมหนักเรื่องที่รู้หรือไม่ว่าน้ำจะมาครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่24สิงหาคมมีการประชุมเตรียมรับมืออุทกภัยภาคตะวันออกมีการระบุพื้นที่เสี่ยงครับและมีแผนเผชิญเหตุแล้ววันที่22กันยายนครับสอทเสี่ยงอุทกภัยวันที่23กันยายนกรมอุตุเตือนฝนจะตกหนักล่วงหน้าก่อน2ชั่วโมงไม่ได้รู้ล่วงหน้าก่อน2วันครับแต่รู้ความเสี่ยงเป็นเดือน

0: พราะฉะนั้นคำถามคือเวลาที่ผ่านมาครับรัฐเตรียมอะไรไว้บ้างแผนเผชิญเหตุอยู่ไหนจากที่ผมลงพื้นที่ครับสิ่งที่เห็นคือความล่าช้าและพื้นที่ที่ตกหล่นครับประชาชนบางพื้นที่ยังต้องถามว่าวันนี้ต้องโทรหาใครใครจะเข้ามาช่วยอาหารน้ำยาเรือจะมาเมื่อไหร่ท่านประธานครับบางพื้นที่อาสาสมัครเข้าไปช่วยกันซ้ำซ้อนแต่บางพื้นที่กลับไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับท่านประธานครับทั้งที่คนพร้อมช่วยมีกู้ภัยมีอาสาสมัครมีของบริจาคมีหน่วยงานรัฐมีทุกอย่างครับแต่ข้อมูลกลับไม่เชื่อมถึงกันไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนจุดไหนน้ำท่วมจุดไหนมีคนแก่ผู้ป่วยตรงไหนต้องการอาหารยาน้ำหรือเรือและตรงไหนที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึงข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ต้องรวดเร็วแบบตอบให้ได้ว่าชัดเจนทันเวลาครับต้องถามว่าวันนี้วอร์รูมเนี่ยมีการทำข้อมูลกลางในเรื่องนี้หรือไม่ทำไมยังปล่อยให้ประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือกันเองให้อาสาสมัครวิ่งหาข้อมูลแล้วหวังว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไปถึงคนที่ช่วยได้ข้อมูลที่ช้าความช่วยเหลือก็ถามจริงๆครับว่าเราถอดบทเรียนกันมาแล้วกี่ครั้งนะครับฝนตกหนักเราห้ามไม่ได้น้ำจะท่วมอาจป้องกันไม่ได้สุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับผมโกรธแทนประชาชนเพราะรัฐรู้ล่วงหน้านะครับว่ารัฐเตรียมคนได้เตรียมเรือได้เตรียมอาหารและยาได้รู้ได้ว่าคนเปราะบางอยู่ตรงไหนและต้องรู้ได้ว่าใครยังรอรับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต้องตอบไปได้ว่าวันนี้ยังมีประชาชนอีกกี่คนที่กำลังรอและทั้งที่รู้ล่วงหน้ารัฐทำไมยังไปไม่ถึงเขาครับสุดท้ายนี้ครับเลิกให้ประชาชนวิ่งเข้าหารัฐแต่ให้รัฐเดินเข้าไปหาประชาชนที่ประสบภัยทุกคนครับสุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาปัญหาทั้งหมดนี้สรุปได้นิยามสั้นๆว่ารัฐล้มเหลวครับและรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเรื่องนี้เพราะพี่น้องชาวภาคตะวันออกยังรอคอยความช่วยเหลืออีกมากครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับท่านปัญญาชนบุญครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายปัญญาชนบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4สมุทรสาครเขตที่มะพร้าวน้ำหอมอร่อยที่สุดครับพักภูมิใจไทยท่านประธานครับพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับท่วมขังทุกปีปีนี้ก็มากหน่อยนะครับมากเป็นพิษระบายน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำท่วมนี้ก็จะมีที่เรียกว่า D2 D3 และ D4 ตั้งอยู่ที่ตำบลลงเข้และตำบลยกบัตรโดยประตูน้ำระบายสูบน้ำที่ติดตั้งถาวรแล้วได้สูบน้ำปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำที่ติดอยู่ส่วนใหญ่นะครับจะละสังขารแล้วหรือไม่ก็ทุพพลภาพนะครับเป็นอัมพาตใช้งานได้ไม่เต็มที่ส่วนที่เหลือนะครับก็สูบบ้างพักบ้างนะครับทั้งที่เวลาน้ำลงก็ได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ได้พักไปในตัวแต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำที่พักแล้วนี่ก็ยังเสียอีกนะครับที่พักอยู่บ่อยๆก็คือท่านผอ.เฉลิมวัฒน์นะครับอินทชัยท่านผอ.ส่งน้ำและบำรุงบำรารักษาดำเนินสะดวกท่านก็เห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องก็ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำนะครับมาให้แต่ชาวบ้านดูสภาพแล้วเหลืองๆดำๆนะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับเพราะว่าสูบน้ำได้น้อยมากชาวบ้านที่อยู่อำเภอบ้านแพ้วส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาสลิดนะครับท่านบอกว่าเอาไปสูบบ่อปลาสลิดฝ่าจะน้ำแห้งปลาสลิดก็ผอมเสียชีวิตแล้วนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเขาฝากบอกมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้านะครับปีหน้าปีนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วสภาพเครื่องสูบน้ำที่ผมได้กล่าวอ้างมานี้ได้มีสภาพพร้อมใช้งาน 100% หรือ 90% ก็เป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอบ้านแพ้วขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชูศักดิ์คิริมาทองเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายชูศักดิ์คิริมาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต2พรรคเพื่อไทยขอหารือ3เรื่องดังนี้นะครับเรื่องที่1ได้รับหนังสือจากนายสนั่นเสงเข้มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกงขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรไอฟันติก

0: คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นสายสทท21-028ประดู่เท่าเนินว่าหมู่6และ7ตำบลกงอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยเรื่องที่2ได้รับหนังสือจากนายอนันต์ปิ่นตโนดนายกองค์การมหาส่วนตำบลศรีคิริมาศขอการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่2บ้านโนนประดู่ตำบลศรีคิริมาศเชื่อมต่อกับหมู่8บ้านน้ำลาดตำบลดาเชิงอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยจึงขอฝากโครงการทั้ง2โครงการนี้ถึงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้พิจารณาดำเนินการจัดสรรงบประมาณด้วยครับเรื่องที่3ได้รับหนังสือจากนางกฤษพรสายสินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมว่าประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6ที่7ที่8ตำบลบ้านป้อมอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านผลิตน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในฤดูแล้งจึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้กับพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับตำบลบ้านป้อมไม่มีงบประมาณที่จะขยายเขตจึงขอฝากถึงท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปรดพิจารณาขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยขออรือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่1ได้รับข้อร้องเรียนจากคุณพัทรสุดาจันทนาครับเป็นราษฎรที่อำเภอน้ำหนาวครับได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่าทำลายผลผลิตทางการเกษตรห้องสดขอภาพครับท่านครับนี่คือร่องรอยความเสียหายส่วนหนึ่งครับอันนี้นาครับมีนามีไร่มันสำปะหลังยังมีพืชผลอื่นๆของพี่น้องเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรครับเช่นไม้ผลต้นทุเรียนต้นเงาะต้นยางพาราท่านประธานครับนี่ช้างนะครับอันนี้ลอยตีนมันนะครับมีบางหน่วยงานเนี่ยบอกว่าให้อยู่กับช้างให้ได้ช้างป่านะครับไม่ใช่ช้างบ้านแถวสุรินทร์ท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ดีครับพี่น้องน้ำหนาวของผมก็อยู่กับมันครับแต่ว่าทางราชการนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการเยียวยาความเสียหายให้พี่น้องเนี่ยล่าช้าครับล่าช้าจริงๆวันนี้จึงต้องขอแรงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเร่งรัดในการชดเชยความเสียหายพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอน้ำหนาวอำเภอลมเก่าครับท่านประธานครับเรื่องที่2เรื่องข้าวโพดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาขอภาพด้วยครับท่านประธานดูนะครับอันนี้ข้าวโพดอเมริกานะครับถ้าเป็นบ้านเราไม่ใช่เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์15เบอร์16ยังไม่ได้ครับเข้ามาแล้วความชื้น30กว่า9บาทของไทยขวามือท่านประธานขวามือเนี่ยสวยยังไงก็แล้วแต่ครับ6บาท7บาทแค่นั้นเองท่านประธานครับผมฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีครับอย่าไปหลงกลครับไอ้พวกบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์โดยอ้างห่วงโซ่อุปทานแล้วทำร้ายพี่น้องเกษตรกรอย่าให้ใครมาเหยียบหัวพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดได้เรื่องสุดท้ายท่านประธานครับได้รับข้อร้องเรียนจากนายสุรสิทธิ์ครับสสงวนนามสกุลนะครับร้องเรียนเรื่องในเขตตำบลช้างตะลูดตำบลบ้านกลางตำบลปากช่องอำเภอลมสักเข้าใจว่าเจ้าที่ตำรวจทำงานเต็มที่แต่ขอให้มีผลงานหน่อยครับจับเลยครับทั้งรายย่อยรายใหญ่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวขอกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านคำพีชื่นบานเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคำพีชื่นบานสองจังหวัดจันทบุรีพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะต้นไม้ก็คือต้นทุเรียนนะครับซึ่งเป็นพืชหลักนะครับของจังหวัดจันทบุรีที่มีการส่งออกนับหมื่นๆล้านนะครับเป็นความหวังของพี่น้องชาวสวนจังหวัดจันทบุรีครับ9อำเภอนะครับ 20,000 ฝ่าไร่นะครับ 5,000 ฝ่าคนต้นทุเรียนยืนต้นตายแสนฝ่าต้นถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะประกาศ

0: พื้นที่ประสบภัยพิบัติและมีการขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาแล้วก็ตามแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นเข้าไม่ถึงก็มีมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งเป็นปัญหาหลักพี่น้องเกษตรกรเขาเสียหายจริงๆต้นทุเรียนเขาตายจริงๆเขาเป็นคนไทยจริงๆจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ที่เขาไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ขอร้องให้ภาครัฐนะครับได้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับโดยการใช้มติครม.นะครับเพื่อที่จะอนุโลมนะครับในเรื่องของการเยียวยาในครั้งนี้เฉพาะครั้งนะครับเพื่อให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนี้และเงินเยียวยานั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะครับที่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นยืนมาได้หนึ่งในนั้นก็คือผมด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหามากมายไปหมดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆน้ำท่วมบ้านหรือท่วมอะไรเนี่ยมันจะต้องไปถ่ายทั้งซ้ายทั้งขวาแค่ถ่ายตัวบ้านมาอย่างเดียวก็พอแล้วครับมันมีอีกหลายเรื่องนะครับขอให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปตรวจสอบกระชับงานเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาเดินได้อย่างสะดวกและได้รับการเยียวยาอย่างสะดวกก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังหลายๆกระทรวงนะครับซึ่งทางTDA หรือว่าทางสมาคมทุเรียนนั้นส่งเอกสารเข้ามาแต่ผมไม่ทราบว่ามันจะถึงหรือไม่นะครับก็ฝากท่านประธานนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอิทธิพลชนทราสิริเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนขอหารือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน4เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับผลกระทบจากขอนแก่นหนองคายครับบริเวณบ้านไก่นาตำบลสำลานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับการก่อสร้างครับทำให้น้ำในนาข้าวครับระบายลงลำห้วยใหญ่ตามทางน้ำเดิมไม่ได้ครับน้ำจึงขังอยู่ในแปลงนาครับฤดูการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงนี้พี่น้องชาวนากังวลมากครับว่ารถเกี่ยวข้าวจะลงนาข้าวไม่ได้ขอผ่านท่านประธานครับไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำโดยด่วนด้วยครับเรื่องที่สองครับท่อระบายน้ำลงลำห้วยครับห้วยใหญ่บ้านโคกหมู่สิงจังหวัดขอนแก่นครับชำรุดเสียหายฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักครับน้ำในลำห้วยก็จะสูงแล้วก็จะดันย้อนเข้าท่วมไร่นากว่าพันไร่ครับปีไหนที่ฝนมากท่วมทุกปีครับเป็นปัญหามายาวนานครับยังไม่ได้รับการแก้ไขขอผ่านท่านประธานไปยังกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สำรวจออกแบบและแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่3ครับอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลงบประมาณปี 679.9 ล้านครับทำสัญญาแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดแล้วก็มีการแก้ไขสัญญาหลายครั้งครับเบิกจ่ายงวดแรกไปแล้วแต่สุดท้ายก่อสร้างไม่ทันตามกรอบเวลาครับต้องคืนงบประมาณจนวันนี้ครับยังไม่มีการตั้งงบดำเนินการแคลนห้องเรียนครับจึงขอผ่านท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จครับเรื่องสุดท้ายครับโครงการบ้านสินสุขซึ่งคาบเกี่ยวกับ2ตำบลครับคือบ้านนนม่วงหมู่3ตำบลศิลาและบ้านนนแต้หมู่10ตำบลสำลานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ อยู่ใน2เขตปกครองครับจึงไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรครับถนนชำรุดหนักครับไม่มีไฟส่องสว่างขอผ่านท่านประธานครับไปยังเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลตำบลสำลานร่วมกันสำรวจและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพลตรีรัตน์โยสินครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพ ผมพลตำรวจโทสุรพลวิรัตน์โยสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจันทบุรีเขต1ผมได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติละหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกใช้บังคับเมื่อวันที่21สิงหาคมมีกำหนดในรายละเอียดไว้ว่าตามข้อบังคับข้อที่5ในหลักเกณฑ์จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเฉพาะขึ้นทะเบียนเกษตรกรเท่านั้น

0: ซึ่งจากการประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งผมได้สำรวจจากเกษตรจังหวัดข้อมูลณวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมามีเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นจำนวน 5,600 กว่าครัวเรือนซึ่งในความเป็นจริงผมว่ามีความเดือดร้อนมากกว่านั้นซึ่งหมายความว่าเกษตรกรทั้ง 5,600 กว่าครัวเรือนและเกษตรกรทั่วประเทศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนการเป็นเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลและกระทรวงเกษตรผมจึงเรียนมาผ่านท่านหารือผ่านท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้นำข้อหลักเกณฑ์ข้อที่5ออกเป็นมติครม.ยกเว้นว่าให้การช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนที่ประสบภัยนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดจันทบุรีได้รับการเยียวยาช่วยนำใบจดทะเบียนเกษตรกรมาใช้บังคับขอความกรุณาจากท่านประธานสภากราบเรียนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและรองนายกที่รับผิดชอบขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรุฟีฮายีดีแอครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรุฟีฮายีแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต1ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองและอำเภอยี่งออนุญาตหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่2เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลัวนายอัสมีเจเตขอให้ช่วยประสานงานและเร่งรัดการขุดลอกคลองกูแบยะแฮซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสายหลักของพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำบางนาราจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเมื่อคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรขณะที่ในช่วงฤดูแล้งประชาชนก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและการดำรงชีวิตส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลัว3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4บ้านกุแบซาลอหมู่ที่5บ้านจารอสโตหมู่ที่6บ้านโคกศิลาครับดังนั้นป่าไม้กรมชนประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลัวเพื่อเร่งพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดในส่วนของพื้นที่ป่าไม้และเร่งดำเนินการขุดลอกคลองกุแบยะแฮโดยเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมต่อไปครับเรื่องที่สองผมได้รับการร้องเรียนจากอสม.และประชาชนว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยี่งอยังไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองซึ่งมีภารกิจส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและสนับสนุนงานอสม.เพื่อดูแลประชาชนกว่า 40,000 คนใน6ตำบล40หมู่บ้านซึ่งในขณะนี้อาศัยพื้นที่ชั้น3ของรปสต.ยี่งอเป็นการชั่วคราวหลังถ่ายโอนไปยังสังกัดอบจ.นราธิวาสตั้งแต่ปีงบประมาณ2567จึงจำเป็นต้องมีสำนักงานถาวรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานการอบรมของอสม.และประชาชนที่มาติดต่อโดยปัจจุบันมีประชาชนบริจาคที่ดิน1ไร่ในหมู่ที่1ตำบลยี่งอแล้วมีการถมดินเสร็จเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติงบขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงเหลือเพียงงบก่อสร้างอาคารสำนักงานดังนั้นผมขอฝากผ่านท่านประธานสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สสส.ยี่งอมีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับ

0: นี่ในสถานการณ์น้ำท่วมค่ะท่านประธานลองนึกดูอีกครั้งหนึ่งเพราะนับจากนี้ค่ะไปอีก2เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ภาวะหน้าแล้งพื้นที่ของดิฉันหน้าน้อยเนื้อต่ำใจค่ะเพราะไม่ท่วมก็แล้งไม่แล้งก็ท่วมค่ะเราต้องยอมรับว่าณตอนนี้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของดิฉันไม่สมดุลและไม่เคยสมดุลไม่น้ำน้อยเกินก็น้ำมากเกินดิฉันจึงขอฝากท่านประธานไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของดิฉันให้มีความสมดุลทั้งการแก้ปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ได้มีการศึกษาและออกแบบอย่าให้โครงการเหล่านั้นต้องเป็นเพียงแค่ความหวังของพ่อแม่พี่น้องของดิฉันค่ะและดิฉันเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องของดิฉันไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาที่หยิบยิบย่อยย่อยทีละนิดทีละหน่อยกระจายเล็กกระจายน้อยแบบทุกวันนี้ผู้แทนชาวบ้านแบบดิฉันค่ะต่อให้จะต้องพูดเรื่องน้ำท่วมหรือดิฉันก็จะพูดค่ะจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำจะหันกลับมาเห็นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของดิฉันค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเพชรภูมิอาภรัตน์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านนายเพชรภูมิอาภรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต2พรรคกล้าธรรมครับวันนี้ผมจะมาหารือกับท่านประธานในเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะอำเภอโกสัมพีนครตำบลโกสัมพีนะครับเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับตำบลโกสัมพีเกิดเหตุการณ์น้ำป่าหลากทำให้หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงขอฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังรัฐบาลนะครับให้ช่วยลดขั้นตอนในเรื่องของเอกสารและเร่งเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัยด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับขอสไลด์ด้วยครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาครับทำให้ถนนและสะพานหลายจุดเกิดการชำรุดครับเช่นหมู่ที่22บ้านมอลังงามได้รับการร้องเรียนมาจากท่านอบต.น้ำนะครับถนนของทางหลวงชนบทเส้นกพ023ขาดและสะพานเองก็เกิดรอยร้าวอีกจุดหนึ่งนะครับสะพานหมู่ที่25บ้านเนินมะกอกน้อยเป็นสะพานของกรมทางหลวงชนบทกพที่012สะพานก็พังครับยังไม่สามารถใช้งานทานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับว่าให้ช่วยเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวก่อนและเร่งจัดสรรหางบประมาณเพื่อมาก่อสร้างให้เกิดการคงทนถาวรด้วยนะครับเรื่องที่3นะครับหมู่บ้านโลโคป่าคาและป่าหมากในจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าส่วนกลางใช้นะครับเนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานของวังเจ้าจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับว่าช่วยจัดสรรงบประมาณมาทํา EAA ครับเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องทั้ง3หมู่มีไฟฟ้าใช้และเพื่อเตรียมที่จะเสนอขอรับงบประมาณต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากท่านกำนันตู่แล้วก็ท่านนายกบัญญัตินะครับเรื่องของอ่างเก็บน้ำดงปู่ซึ่งวันนี้นะครับมีความพร้อมในทุกๆมิติขาดอย่างเดียวก็คือในเรื่องของงบประมาณจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทรัพย์น้ำนะครับให้ช่วยหางบประมาณมาแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลวังควงด้วยครับ
1: ครับต่อไปท่านบดีเทียนทองครับเชิญครับ
3: กราบสวัสดีท่านประธานที่เคารพครับกับผมบดีเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสระแก้วครับพรรคพลังประชารัฐวันนี้ผมขอหารือนะครับถึงผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้วันนี้นะครับน้ำได้ลดลงแล้วครับแต่ความเสียหายยังคงอยู่ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบ 16,197 ครัวเรือนด้วยกันครับพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายรวม 243,273 ไร่ครอบคลุม9อำเภอครับจากการลงพื้นที่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับผมพบว่าหลายครอบครัวนะครับยังต้องซ่อมบ้านบางพื้นที่นะครับยังมีน้ำขังอยู่พื้นที่เกษตรเสียหายและที่น่าเป็นห่วงเลยครับมีชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงแต่ติดเงื่อนไขนะครับจึงทำให้เขาไม่สามารถถึงระบบการเยียวยาได้ท่านประธานที่เคารพครับผมขอฝากและตั้งแรกเงินช่วยเหลือ

0: เรือนละ 9,000 บาทครับขอให้เร่งจ่ายอย่าให้เรื่องเอกสารนะครับทำให้คนที่เดือดร้อนต้องตกหล่นชาวบ้านนะครับบางครอบครัวมีบ้านอยู่จริงแต่ไม่มีเลขที่ทะเบียนบ้านครับจึงนิธิก็ขอให้จังหวัดนะครับปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมกันตรวจข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงคนที่ควรได้รับจริงครับเรื่องที่2ครับท่านประธานการเยียวยาเกษตรกรจากการลงพื้นที่นะครับผมได้พบทั้งเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แต่ปลูกพืชที่ไม่ตรงกับสิ่งที่แจ้งไว้ครับผมก็เมื่อเกิดความเสียหายก็จึงเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับก็ขอให้กระทรวงเกษตรนะครับเปิดช่องตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับเพื่อให้เกษตรกรไม่เสียสิทธิเพียงเพราะข้อมูลลงทะเบียนไม่ครบหรือไม่ตรงกับพืชที่ปลูกจริงครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานขอให้เร่งสูบน้ำนะครับในจุดที่ยังมีน้ำขังอยู่ดูแลสุขอนามัยหลังน้ำลดและเดินหน้าแก้ไขปัญหานะครับคลองพัสถึงแบบเต็มระบบครับเพราะน้ำลดแล้วแต่ความเดือดร้อนยังไม่จบครับรัฐต้องเยียวยาให้ทั่วถึงครับฟื้นฟูให้ท่วงทันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับขอบคุณครับ
1: ขอบเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2พักกล้าธรรมวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงปัญหาพี่น้องอสม.ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องอสม.โดยกำหนดให้พี่น้องอสม.ทุกคนต้องผ่านหลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพ.ศ. 2550เพื่อให้มีความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานกฎหมายต่างๆและข้อปฏิบัติอย่างถูกต้องของพี่น้องอสม.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่อสม.ทุกคนจะต้องมีความรู้ด้านสาธารณสุขเป็นพื้นฐานแต่คำถามคือว่าเมื่อท่านกำหนดให้มีหลักสูตรการอบรมแล้วใครหรือหน่วยงานใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมปัญหาของพี่น้องอสม.ในพื้นที่ของผมได้สะท้อนผ่านมายังผมซึ่งเป็นผู้แทนของเขาคือเมื่อมีข้อกำหนดให้ผ่านการอบรมและมีใบรับรองกับไม่มีงบประมาณรองรับอย่างชัดเจนทำให้พี่น้องอสม.บางพื้นที่บางตำบลต้องเสียเงินตัวเองประมาณ 1,000 บาทเพื่อที่จะจัดการอบรมทั้งค่าวิทยากรค่าสถานที่ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่างๆผมว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับท่านประธานครับอสม.คือคนที่รัฐบาลฝากให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพถึงหน้าบ้านแต่วันนี้ต้องกลับควักเงินของตัวเองเพื่อให้ได้ใบรับรองในการทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อเราบอกว่าอสม.คือด่านหน้าของระบบสาธารณสุขการพัฒนาความรู้ของอสม.จึงควรที่จะเป็นการลงทุนของภาครัฐบาลไม่ใช่ภาระของคนที่มีจิตอาสาผมจึงขอฝากเรื่องนี้ไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างโดยด่วนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องอสม.ทั่วประเทศครับอย่าให้คนที่เสียสละดูแลประชาชนด้านสุขภาพต้องควักเงินของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะทำงานให้รัฐบาลครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอุดมเดชรัตนเสถียรเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอุดมเดชรัตนเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดท่านประธานครับฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ถนนงามวงวานย่านประชาชื่นประชานิเวศติวานนท์รัตนธิเบศแจ้งวัฒนะรวมถึงชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนรถยนต์ทรัพย์สินความเป็นอยู่ยากลำบากทั้งการเดินทางและการประกอบอาชีพปัญหาฝนตกหนักในทุก

0: ปีเป็นปัญหาที่น้ำไม่มีทางระบายไปตั้งแต่ท่อระบายน้ำใต้ถนนคลองย่อยคลองหลักการขุดลอกคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานเช่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโทรทัศน์กรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทแม้กระทั่งกรมโยธาธิการและหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องจึงถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้เราต้องมีเจ้าภาพในระดับนโยบายเพียงหนึ่งเดียวเพื่อยุติปัญหาต่างคนต่างทำไร้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรมผมขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงมาแก้ปัญหาเป็นประธานเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันและไม่ใช่ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาเท่านั้นนะครับต้องลงเนื้องานแก้ปัญหาทำเป็นแผนงานแผนที่ระบบระบายน้ำเดียวกันตั้งแต่ย่านงามวงศ์วานประชาชื่นประชานิเวศติวานนท์รัตนธิเบศแจ้งวัฒนะถนนสามัคคีและถนนศรีฉมานทำจุดระบายน้ำให้เป็นรูปธรรมเพื่อส่งออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกำหนดให้ชัดเจนว่าจุดใดเป็นปัญหาจุดใดเป็นคอขวดหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรต้องใช้งบประมาณจากที่ไหนและต้องแล้วเสร็จเมื่อใดพร้อมทั้งกำหนดทั้งแผนเร่งด่วนก่อนฤดูฝนครั้งต่อไปและแผนแก้ไขถาวรโดยมีผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนผมขอให้รัฐบาลใช้วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะกระตุ้นในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกลับมารับความเสียหายจากปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกๆปีครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมพัฒนาสรรพโสผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุนครพรรคเพื่อไทยผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนครได้ร้องเรียนเรื่องความล่าช้านะครับแล้วก็เอกสารหนังสือทางราชการหายไป17วันในระบบราชการอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็อยากฝากท่านประธานไปยังปลัดมากระทรวงมหาดไทยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับได้ทำหนังสือข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับลงวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครในวันที่31สิงหาแต่ว่าทางจังหวัดนะครับได้ตอบกลับมาบอกว่าได้รับหนังสือวันที่18กันยายนมันเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธานเอกสารทางราชการนะครับของท้องถิ่นส่งไปยังสำนักงานท้องถิ่นแต่ว่าทางจังหวัดได้รับหลังจากนั้นอีก17วันเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านลงไปแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้ที่ผ่านมาสำนักงานอนุมัติหนังสือเนี่ยของท้องถิ่นในจังหวัดสุนครบางครั้งก็3เดือนบ้าง5เดือนบ้างนะครับถึงอนุมัติแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายบังคับในพระราชบัญญัติอบจมาตรา53ประธานสภาอบจต้องดำเนินการภายใน7วันจังหวัดต้องดำเนินการภายใน15วันนะครับอันนี้มันระบุชัดเจนเป็นกฎหมายบังคับด้วยนะครับในเรื่องระยะเวลาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่กระบวนการของหนังสือหายไป17วันมันต้องมีคนรับผิดชอบครับนั่นบ่งบอกถึงว่ามันต้องมีคนทำผิดกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายนะครับก็ฝากถึงปลัดมหาดไทยผมยังรออยู่นะครับเพราะว่าผมเคยเสนอตัวเองในการไปให้ข้อมูลเรื่องจัดสอบของท้องถิ่นปี64นะครับยังรอท่านปลัดไม่ต้องเชิญนะฮะเรียกผมได้เลยนะครับพร้อมตลอด24ชั่วโมงกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณฤพลเลิศปัญญาโรจน์ครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมณฤพลเลิศปัญญาโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอนพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีหลากหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาปรึกษาหารือกับท่านประธานครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของปัญหาผิวถนนจราจรนะครับเสียหายบริเวณสะพานข้ามคลองสนามชัยถนนแสมดำนะครับซึ่งจากภาพนะครับก็จะพบว่าตรงบริเวณสะพานเนี่ยนะครับผิวจราจรมันล่อนไปเยอะมากเลยนะครับทำให้เห็นเหล็กบริเวณถนนกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะเกิดอันตรายที่สัญจรไปมานะครับ

0: ไปกว่านั้นครับสะพานดังกล่าวนะครับยังมีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างที่ดับด้วยนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับก็คือบริเวณสะพานข้ามคลองชุมชนวันนักสีบาทนะครับก็มีสภาพตามรูปครับก็คือชำรุดนะครับโครงสร้างเนี่ยชำรุดแตกร้าวนะครับแล้วก็ผิวสะพานเนี่ยก็เป็นไม้ก็ผุพังนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายด้วยเช่นกันครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับอยากจะให้มีการลอกคลองนะครับเก็บขยะแล้วก็จำกับกำจัดนะครับผักตบชวาในคลองรางตะเคียนบริเวณพระราม2ซอย68ครับคลองริมทางรถไฟสถานีรางโพนะครับคลองเลนเบนบริเวณพระราม2ซอย73นะครับเพื่อช่วยในการระบายน้ำในฤดูฝนนี้ด้วยครับท่านประธานครับแล้วก็เกรงว่าขยะต่างๆจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าให้กับพี่น้องประชาชนครับและเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือปัญหาไฟส่องสว่างดับนะครับบริเวณชุมชนทรัพย์สินพัฒนานะครับซอยชุมชนแตงมณีนะครับเสาไฟฟ้าที่ท4ถึงท8นะครับจากการเข้าตรวจสอบนะครับก็พบว่าพี่น้องประชาชนแจ้งว่าบริเวณนี้นะครับไฟดับมาแล้วหลากหลายเดือนนะครับแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาครับก็เลยอยากจะฝากท่านถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวปัญหากับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจินตวรรณหวังสุภกิจโกศลครับเชิญครับ
2: ค่ะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจินตวรรณหวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังดิฉันมีเรื่องอยากจะหารือท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องที่1นะคะเนื่องจากลงพื้นที่นะคะในงานสังฆทานนะคะจะพบกับผู้สูงอายุเนี่ยมากเลยนะคะก็ได้บอกกล่าวนะคะว่าในเรื่องของรายได้ไม่มีเลยนะคะต้องอยู่ลำพังคนเดียวนะคะอันนี้ก็อยากจะให้นะคะรัฐบาลเนี่ยช่วยเพิ่มนะคะเบี้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600บาทนะคะเป็น 1,000 บาทนะคะถ้า600อ่ะหารนะคะ30วันก็จะตกเวลา20บาทนะคะก็ยังไม่เพียงพอต่อการซื้ออาหารอายุนะคะก็อยากจะได้นะคะ 1,000 ท่านประธานค่ะผู้สูงอายุขอลดเหลือ 1,000 นะคะก็อยากไปถึงฝากไปถึงรัฐบาลนะคะช่วยปรับแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะเลือดตนเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าบ่มีรายได้เลยลูกหลานก็บ่ได้เบิ่งแย้งนะคะพอบ่มีลูกหลานเลยอยู่ตัวคนเดียวนะคะขอรัฐบาลซอยเหลือแน่เด้อค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของนะคะรายได้ไม่พอรายจ่ายอีกนะคะเรื่องผลผลิตนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะบ่อยนะคะทำให้นะคะพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเสียหายภาวะสงครามนะคะก็เกิดปัญหาหนี้นะคะไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็ฝากนะคะทางรัฐบาลนะคะช่วยพักหนี้หยุดดอกนะคะฝากถึงนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนนะครับที่แสนสาหัสของพ่อแม่พี่น้องใน2อำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามมาปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีโดยด่วนครับท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามียติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและผมได้ร่วมอภิปรายพร้อมทั้งมีข้อเสนอต่างๆนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าร่วมรับฟังเหมือนปล่อยให้เราพูดในอากาศนะครับซึ่งถ้าวันนั้นมีการสั่งการและดำเนินการตามข้อเสนอของผมการจัดการเรื่องน้ำในอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีคงจะดีกว่านี้ครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีนพินทร นะครับได้ลงไปในพื้นที่ไปกำกับการระบายน้ำนะครับที่กาญจนบุรีทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำสองครับท่านประธานครับสมุทรสงครามเป็นเมืองปลายน้ำนะครับมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำการจัดการน้ำเนี่ยมีข้อจำกัดมากมายครับระดับน้ำนะครับที่ท่วมลดลงช้ามากการระบายน้ำที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเป็นการที่ยากถึง2เท่าครับถึงตอนนี้นะครับสวนผลไม้ของเกษตรกรถูกน้ำท่วมขังนานเกิน10กว่าวันแล้วนะครับเริ่มทยอยตายกันแล้วปล่อยไว้แบบนี้นะครับของดีของจังหวัดจะเหลือแต่ชื่อนะครับการท่วมนานแบบนี้นะครับต้องใช้เทคนิคพิเศษในการจัดการระบายน้ำเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐในตอนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับก็ต้องอาศัยอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสามาช่วยด้วยครับและเมื่อ3วันก่อนนะครับที่ท่านผู้ว่าขอเครื่องผลักดันน้ำจากท่านนายกอนุทินนะครับตอนนี้เครื่องทยอยมาแล้วแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยครับผมจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตร

0: ษตรกรประชาชนที่เดือดร้อนนะครับส่งเสียงไปยังนายกรัฐมนตรีให้ส่งเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่สามารถบล็อกน้ำทะเลที่มันหนุนขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเช่นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ท่อพญานาคท่อซิ่งนะครับรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้มาจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรหากปล่อยไว้อย่างนี้นะครับความเสียหายจะประเมินค่าไม่ได้เกษตรกรนะครับจะสิ้นเนื้อประดาตัวถึงครึ่งจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านทิพาปวีณาเสถียรเชิญครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิพาปวีณาเสถียรผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต1พรรคประชาชนค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ส.ส.ไก่ใส่ใจทุกเรื่องค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอหารือความเดือดร้อนจากการลงพื้นที่3เรื่องด้วยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะหลายท่านฝากดิฉันมาสะท้อนว่าเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทหรือวันละ20บาทไม่เพียงพอต่อค่าอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะบางท่านอยู่ลำพังบ้านหลังคารั่วโครงสร้างเอียงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือขอให้รัฐบาลทบทวนเบี้ยยังชีพให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและให้กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยและท้องถิ่นร่วมสำรวจเชิงรุกเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้สูงอายุเดินทางมาร้องขอด้วยตัวเองค่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องค่ะดิฉันพบว่าตลาดหลายแห่งมีแผงว่างจำนวนมากผู้ค้าสะท้อนว่ากำลังซื้อหดขายไม่คุ้มทุนจนบางรายเลิกกิจการนะคะขณะที่ผู้ประกอบการเซรามิกและโรงไม้ร้องเรียนเรื่องต้นทุนสูงและการแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่ราคาถูกกระทบการแจ้งงานนะคะขอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเพิ่มช่องทางขายลดต้นทุนสนับสนุนทุนหมุนเวียนที่เข้าถึงได้และตรวจสอบการแข่งขันให้เป็นธรรมพร้อมทั้งให้กระทรวงแรงงานดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเรื่องที่3นะคะเรื่องราคาพืชผลตกต่ำชาวนาและชาวสวนสะท้อนว่ารายได้ไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยเมล็ดพันธุ์และค่าแรงค่ะกระทรวงพาณิชย์วางแผนการตลาดก่อนผลิตการกระจายผลผลิตและลดต้นทุนอย่างตรงจุดรวมทั้งชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายพันธุ์พืชโดยคุ้มครองสิทธิ์การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและไม่เพิ่มภาระให้กับเกษตรกรค่ะขอฝากรัฐบาลกำหนดมาตรการและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลความช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านรัชนกสุขประเสริฐเชิญครับ
3: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องมาปรึกษาหารือกับท่านประธานเพียง1เรื่องค่ะท่านประธานเราทราบกันดีค่ะว่าในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ค่ะบ้านพี่น้องประชาชนท่วมกันแทบทั้งจังหวัดค่ะท่านประธานแล้วก็ปัจจุบันค่ะมีการเปิดในเรื่องของขั้นตอนการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ประชาชนกำลังเผชิญค่ะเขากำลังสับสนค่ะว่ากระบวนการและวิธีการในการยื่นเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ค่ะท่านประธานเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยประกาศว่ายื่นได้ผ่านแอปทางรัฐกับยื่นได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ค่ะแต่ทางท้องถิ่นท้องที่ก็ประกาศว่าต้องยื่นทั้งสองช่องทางค่ะต่อให้ยื่นในแอปพลิเคชันแล้วก็ต้องนำเอกสารไปยื่นต่อกับทางท้องถิ่นท้องที่อีกค่ะท่านประธานเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะว่าสรุปแล้วเราจะต้องยื่นกันกี่ช่องทางกันแน่คะท่านประธานดิฉันจึงอยากขอผ่านสภาแห่งนี้นะคะว่าประสานไปยังหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าให้ท่านออกประกาศให้ชัดเจนไปยังหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่เลยค่ะว่าจะต้องแจ้งประชาชนอย่างไรในเรื่องของการขั้นตอนการเยียวยาค่ะข้อที่1เลยค่ะออกหนังสือเสร็จแล้วต้องให้ท้องถิ่นท้องที่ดำเนินการตามหนังสือที่ท่านออกด้วยค่ะข้อที่2ค่ะขอให้ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างท่านทั้ง2หน่วยงานร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐและหน่วยงานจังหวัดให้สื่อสารตรงกันค่ะให้ข้อมูลเดียวกันให้ตอบประชาชนได้เหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้ข้อมูลสับสนท่านประธานข้อที่3ค่ะดิฉันขอให้มีช่องทางในการที่สามารถตรวจคำร้องของพี่น้องประชาชนได้ให้ประชาชนเขาเช็คเองได้ค่ะว่าสถานะของเขาเนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนแล้วได้เข้าสู่ระบบแล้วหรือยังเพื่อป้องกันการตกหล่นให้กับพี่น้องประชาชนดิ

0: ฉันเข้าใจท้องถิ่นดีค่ะว่าเขาก็กังวลค่ะเพราะเขาเป็นหน้าด่านที่ต้องชิดกับพี่น้องประชาชนหากเกิดการตกหล่นขึ้นไปเนี่ยท้องถิ่นจะเป็นคนที่รับหน้าด่านจากคําด่าทอจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลควรออกกฎหมายออกประกาศให้ชัดเจนให้กับท้องถิ่นท้องที่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนพพลผลอํานวยเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนพพลผลอํานวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต3พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกครับท่านประธานผลสืบเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ของผมเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องเกษตรกรไร่นาเสียหายบ้านเรือนเสียหายนะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณกระทรวงเกษตรฮะที่ได้เปลี่ยนเกณฑ์อัตราเงินช่วยเหลือจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นข้าวเนี่ยไร่ละ1,000 กว่าบาทตอนนี้ก็เป็น 2,240 สุดแท้แล้วแต่พืชแต่ว่าผมก็ยังมีข้อสังเกตอย่างนี้นิดนึงครับว่าอยากปรึกษาหารือว่าเราเพิ่มขยับอีกหน่อยได้มั้ยฮะเช่นใครที่ปลูกข้าว0ถึง40วันแรกก็ได้รับตามนี้แต่ถ้าเกิน40วันเข้าไปเนี่ยขอขยับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใส่ปุ๋ยใส่ยาลงทุนลงแรงไปมากอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นการกับเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมและเรื่องการจ่ายเงินเฉยๆฮะเราสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสานในไร่นึงปลูกพืชหลายชนิดแต่ว่าถ้าถ่ายภาพถ่ายออกมาแล้วมันไม่ใช่พืชหลักในแปลงนั้นน่ะพืชชนิดนั้นเนี่ย ก็จะไม่ได้รับการชดเชยเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้คิดพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทและก็สภาพความเป็นจริงของพี่น้องเกษตรกรที่เกิดขึ้นจริงครับเรื่องที่2ครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปเลยฮะน้ำท่วมครับก็อยากจะฝากกรมทางหลวงชนบทฮะช่วยซ่อมแซมสะพานบ้านดอนคลองไผ่ฮะอยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข4049ครับมันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างตำบลนาบอกคำกับตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับถ้าไม่รีบซ่อมสะพานจะพังขอสไลด์ต่อไปเลยครับเพราะถ้าไม่ซ่อมจะเป็นเหมือนสะพานใกล้ๆเคียงกันนี้นะครับก็คือสะพานหนองปือท่ากระบากฮะที่ตำบลศักงามเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างตำบลศักงามกับโป่งน้ำร้อนครับซุดตัวมาสักระยะหนึ่งแต่พอน้ำมาก็พังทันทีทำให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนได้รับความลำบากมากก็ฝากกรมทางหลวงชนบทนะครับเดียวกันก็ได้แจ้งแล้วช่วยติดตามอย่างใกล้ชิดขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านกิตัญญาวาจาดีเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกิตัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอวารินชำราบอำเภอสำโรงพรรคเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณรัฐบาลและครม.ที่อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ให้แก่กลุ่มตกค้างปี68และปี69ในวันที่29กันยาที่ผ่านมาถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังการขอติดตามสอบถามเงินช่วยเหลือเยียวยาชาวนาในปี69และ70ดิฉันขอปรึกษาหารือเรื่องนี้นะคะผ่านไปยังรัฐบาลและคณะนโยบายและการบริหารข้าวนปนบขค่ะให้พี่น้องชาวนาในพื้นที่อำเภอวารินและอำเภอสำโรงเนี่ยมีความกังวลและเป็นและห่วงเป็นอย่างยิ่งว่าอยากได้รับความชัดเจนว่ารัฐบาลเองอะค่ะจะอนุมัติเงินดูแลชาวนาเนี่ยปี69และ70เนี่ยหรือไม่อย่างไรนะคะเขาอยากถามถึงความชัดเจนและมาตรการในการช่วยเหลือค่ะว่าชาวนาที่เผชิญกับภาวะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ค่ะทำพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะคะเกิดความเสียหายในนาตัวเองค่ะใจต่อพี่น้องชาวนาของเรานะคะทั้งต้นทุนที่แพงไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันและหนักกว่านั้นค่ะหนี้สินที่ชาวนาต้องแบกรับเพราะฉะนั้นเงินช่วยเหลือชาวนาเนี่ยถือว่าเป็นเงินที่ทำให้ชาวนาเนี่ยพอได้ต่อลมหายใจไปได้อีกค่ะถ้าหากว่าตอนนี้เกิดภาวะวิกฤตในเรื่องของอุทกภัยทั่วประเทศอย่างนี้และทำให้ชาวนาเสียหายหาก

0: างรัฐบาลเองให้ความเมตตาปี6970ขึ้นจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทจะถือว่าให้กำลังใจแล้วก็ต่อลมหายใจชาวนาไปได้อีกดิฉันหวังเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่ดิฉันได้นำปรึกษาหารือต่อท่านประธานจะเกิดความเป็นจริงในเร็วๆนี้กับขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกุลวลีนพอมรบดีครับเชิญครับ
2: ครบดิฉันกุลวลีนพอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีณขณะนี้คือเรื่องน้ำท่วมที่เกิดตั้งแต่ช่วง28กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้พี่น้องยังคงขวัญผวาคอยเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาพื้นที่การดูแลของดิฉัน18ตำบลได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่า16ตำบลทั้ง2ฝั่งลำน้ำแม่กลองขอคลิปด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพบริเวณบ้านเรือนริมแม่น้ำโดนรับแรงกระแทกก่อนเลยค่ะมีทั้งพื้นที่ทำการเกษตรทำนาทำสวนมะพร้าวประมงเลี้ยงสัตว์บางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่รับน้ำพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่มีพี่น้องอาศัยอยู่ก็ประสบปัญหาน้ำดันเข้าตามท่อระบายน้ำดังนั้นปัญหาของแต่ละพื้นที่จึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่เสียหายและเจ็บปวดไม่แพ้กันล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาที่ผ่านมาตำบลหินกองประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในหมู่บ้านเนื่องจากเกิดภาวะเรนบอมบริเวณพื้นที่สูงสรุปคืออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีของดิฉันเจอครบทุกรูปแบบทั้งน้ำจากเขื่อนและน้ำจากป่าเขาท่านประธานคะเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทำให้ดิฉันตระหนักว่าการบริหารจัดการน้ำมี3ขั้นตอนที่ต้องเชื่อมโยงกันการคาดการณ์การตัดสินใจการระบายน้ำและการเตือนภัยในขั้นของการเตือนภัยดิฉันขอชื่นชมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่านผู้นำท้องถิ่นทุกฝ่ายที่แจ้งเตือนและช่วยพี่น้องอพยพออกมาได้ทันท่วงทีแต่คำถามที่พี่น้องยังคงรอคำตอบคือน้ำมากขนาดนี้มาได้อย่างไรและใครตัดสินใจปล่อยลงมาดิฉันจึงขอหารือท่านประธานให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ส่งข้อมูลค่ะ1ในขั้นตอนของการคาดการณ์นะคะขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำส่งผลคาดการณ์ฝนและน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนแม่กลองเทียบกับค่าจริงตั้งแต่วันที่1สิงหา69จนถึงวันนี้2ในขั้นตอนการระบายน้ำค่ะขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ดูแลเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์และกรมชลประทานที่ดูแลเขื่อนแม่กลองส่งข้อมูลระดับน้ำในอ่างเทียบเกณฑ์ควบคุมและปริมาณระบายรายวันในช่วงเวลาเดียวกันและขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่งบันทึกการประชุมที่อนุมัติแผนการระบายว่าตัดสินใจเมื่อใดและที่สำคัญจากข้อมูลชุดใดเมื่อนำข้อมูลทั้ง3ขั้นตอนมาเรียงกันจะเห็นได้ชัดค่ะว่าความบกพร่องเกิดจากที่ไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้กับพี่น้องลุ่มน้ำแม่กลองอีกต่อไปและอีกประเด็นค่ะท่านประธานขอนิดเดียวค่ะฉันขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและหาแนวทางข้อยกเว้นกรณีพิเศษในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านปิตุเตชะครับเชิญครับ
3: กับท่านประธานครับกับผมปิติปิตุเตชะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจครับบัญชีรายชื่อครับวันนี้ขอหารือท่านประธานครับเกี่ยวกับภาพรวมเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านท่านประธานครับจังหวัดระยองเป็นจังหวัดชั้นนำในอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับมี GDP per capita สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยครับมีเรื่องการท่องเที่ยวมีเรื่องการเกษตรครับปีนี้เละหมดเลยครับท่านตรงนี้ผมได้มีการลงพื้นที่และได้สอบถามชาวบ้านนะครับท่านก็อายุเยอะแล้วท่านก็บอกว่าไม่เคยเลยครับ60ปีที่ท่านอยู่มานี่ไม่เคยน้ำท่วมหนักขนาดนี้เลยครับน้ำสูงกว่าระดับน้ำนะครับแม่น้ำเนี่ย 1.5 เมตรนะครับท่านตรงนี้ชี้อะไรครับท่านประธานตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าแผนการดำเนินการในการก่อสร้างบางทีเราต้องคิดไหมครับว่าจุดนี้เราต้องเผื่อในอนาคตปัจจุบันนี้ปัญหานี้น้ำลดลงแล้วนะครับเหลือแค่บางพื้นที่เท่านั้นก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เก็บไปดูแลในช่วงต้นนะครับเงินเยียวยาของชาวบ้านอยากให้เร่งนะครับโครงการหลายโครงการครับมีการอนุมัติไปแล้วผ่านมติครม.ไปแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆนะครับเร่งดำเนินการเริ่มวันนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าปีหน้า

0: เนี่ยโครงการจะเสร็จทันแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ชาวบ้านได้หรือเปล่าโครงการวางแผนการวางแผนในระยะยาวครับท่านประธานเราอาจจะวันนี้กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติกระทบเกษตรกรแผนที่เราวางไว้เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าครับก็จะฝากท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงานที่มีการวางแผนเหล่านี้ครับให้ประสานไปที่อบต.ครับอบจ.เขามีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ครับน่าจะช่วยให้ท่านออกแบบแล้วก็วางแผนในอนาคตป้องกันน้ำท่วมให้กับชาวบ้านที่ระยองอย่าให้เหตุการณ์นี้มันซ้ำถ้าเกิดซ้ำก็อย่าให้แก้ปัญหาโดยเร็วนะครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับจบการหารือด้วยวาจานะครับส่วนการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่15วันพุธที่7ตุลาคม2569ได้มีสมาชิกปรึกษาหารือจำนวน5ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏหน้าจอนะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมจำนวน294ท่านครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดดำเนินการการประชุม ตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบตามที่ห้องแยกตอบกระทู้ควบคู่กับการพิจารณากระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับที่172ต่อระเบียบวาระต่อไป 1.1 กระทู้ที่ 1.1.1 เป็นกระทู้สดด้วยวาจาของท่านธงธรรมเวชยชัยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายธงธรรมเวชยชลอนบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับที่หลังจากที่ประสานไปล่วงหน้าไม่กี่วันท่านก็ให้ความสำคัญครับแล้วก็มาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเข้าใจว่าท่านก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนจริงๆนะครับและเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่จริงครับเรื่องที่ผมอยากจะเรียนถามในวันนี้ครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ประชาชนจะได้รับฟังจากท่านรัฐมนตรีโดยตรงครับว่าวันนี้รัฐบาลกำลังช่วยเหลืออะไรและหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยจะมีแนวทางเยียวยาและฟื้นฟูยังไงต่อครับท่านประธานครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องมาตรการนะครับผมอยากจะเริ่มจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อให้เราเห็นก่อนว่าน้ำท่วมครั้งนี้กระทบกับใครบ้างแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะไหนผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่น้ำท่วมครับแล้วก็ได้ลงไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพครับแล้วก็ได้ลงไปพื้นที่เขตลาดกระบังครับเป็นพื้นที่บริเวณเคหะล่มเกล้าครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดตามข่าวสารครับและเห็นว่าสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบกว้างไปถึง43จังหวัดครับในภาคผู้ประกอบการครับมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ 1,315 รายครับใน40จังหวัดครับประกอบไปด้วยทั้งกลุ่มโรงงานครับกลุ่ม SME ครับเหมืองแร่ครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับและนอกจากความเสียหายโดยตรงแล้วนะครับยังเกิดผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานครับกลุ่มลูกจ้างครับมีเรื่องของการกระทบไปถึงการขนส่งวัตถุดิบครับการขนส่งสินค้าซัพพลายเชนของภาคการผลิตครับและผมก็ได้มีโอกาสรับฟังปัญหาจากพื้นที่ครับว่าเมื่อสภาพของน้ำที่เริ่มลดลงแล้วนะครับโรงงานเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดให้ดำเนินการได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังครับบริเวณถนนที่มุ่งหน้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ทำให้กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างรายวันครับไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่นิคมได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เนี่ยก็คือไม่สามารถไปทำงานได้ครับในภาคอุตสาหกรรมครับเฉพาะจังหวัดที่ชลบุรีนะครับผลกระทบเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมถ้าเอาเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีครับมีโรงงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยกว่า150โรงงานครับแล้วก็มีโรงงานที่หยุดการผลิตครับมากกว่า34โรงงานครับถ้าเป็นภาคการเกษตรครับมีเกษตรกร 146,137 รายครับและพื้นที่ประสบภัยประมาณ 1.9 ล้านไร่ครับในจำนวนนี้ครับมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 1.66 ล้านไร่ครับ

ถ้านอกไปนอกเหนือจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับมีรายงานว่ามีน้ำท่วมเข้าฟาร์มหมูครับในอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับทำให้มีหมูตายประมาณ 2,000 ตัวครับและกรมปศุสัตว์ก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่า50นายครับเพื่อเข้าไปเคลื่อนย้ายและจัดการกับซากครับรวมถึงเคลื่อนย้ายหมูที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่ครับและถ้าดูเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับจากพื้นที่น้ำท่วม22จังหวัดครับระบุว่ามีประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้วประมาณ 5,512 รายครับประกอบด้วยผู้สูงอายุครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กมีหลายกลุ่มครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางครับแล้วก็นี่คือจำนวนตัวเลขของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ครับท่านประธานครับถ้าเราดูจากตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับประชาชนแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในลักษณะที่แตกต่างกันครับกลุ่มแรกครับคือกลุ่มพี่น้องแรงงานและลูกจ้างครับเมื่อโรงงานหรือสถานประกอบการได้รับผลกระทบครับบางแห่งต้องหยุดการผลิตครับบางแห่งมีปัญหาเรื่องการเดินทางของแรงงานครับการขนส่งวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากลูกจ้างครับจึงมีตั้งแต่การไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้การขาดรายได้ครับไปจนถึงความเสี่ยงต่อการจ้างงานหากสถานประกอบการไม่สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติครับดังนั้นครับสำหรับพี่น้องแรงงานครับจุดสำคัญเลยก็คือการดูแลรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ครับและการรักษาการจ้างงานหลังสถานการณ์คลี่คลายครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพครับสำหรับเกษตรกรปศุสัตว์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายนะครับผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่น้ำท่วมครับแต่กระทบต่อรอบการผลิตและก็รายได้ในระยะยาวด้วยนะครับหลังน้ำลดแล้วเกษตรกรยังต้องฟื้นฟูพื้นที่ครับจัดหาปัจจัยการผลิตซ่อมเครื่องจักรครับและเริ่มต้นการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใหม่ครับในลักษณะที่คล้ายกันนะครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและแรงงานอิสระครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่างคนขับรถรับจ้างครับไรเดอร์ครับหรือคนรับงานรายวันครับประชาชนจำนวนมากครับจริงๆใช้รถจักรยานยนต์นะครับเครื่องมือช่างเครื่องมือใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพครับหากเครื่องมือเหล่านี้ได้รับความเสียหายนะครับแม้ว่าน้ำจะลดแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ได้ทันทีครับดังนั้นสำหรับคนกลุ่มนี้ครับโจทย์สำคัญจึงเป็นเรื่องของการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นครับและต้นทุนในการกลับไปประกอบอาชีพอีกครั้งครับกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนผู้เปราะบางครับผู้ป่วยติดเตียงหรือครอบครัวรายได้น้อยครับสำหรับประชาชนกลุ่มนี้ทำงานหรือรายได้อย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงการเข้าถึงอาหารยาการรักษาพยาบาลการเดินทางและการดำรงชีวิตประจำวันครับและหลังจากน้ำลดแล้วก็จะยังมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ครับมีสิ่งที่อยากจะชี้ให้รัฐต้องคำนึงก็คือความสามารถในการฟื้นตัวของประชาชนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันครับท่านประธานครับจากสถานการณ์ทั้งหมดครับผมคิดว่าเราต้องมองการช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อย2ระยะครับระยะแรกครับคือการเยียวยาครับเราจะทำยังไงให้ประชาชนสามารถผ่านช่วงที่ได้รับผลกระทบไปได้ครับทั้งเรื่องรายได้ค่าครองชีพสุขภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแต่หลังจากนั้นครับยังมีระยะที่ทำยังไงให้ลูกจ้างกลับไปทำงานให้สถานประกอบการกลับมาเปิดให้เกษตรกรกลับไปผลิตครับทำให้ผู้ประกอบอาชีพกลับมามีเครื่องมือทำกินแล้วก็ทำให้ได้ตามปกติครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจึงมีคำถามถึงรัฐมนตรี3ข้อครับจริงๆต้องบอกว่าจากตัวอย่างที่ได้เรียนไปครับเราจะเห็นว่าผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับบ้านเรือนครับแต่กระทบถึงสถานประกอบการด้วยนะครับเมื่อสถานประกอบการได้รับผลกระทบผมคิดว่ามีคน2กลุ่มที่ต้องดูแลไปพร้อมกันครับด้านหนึ่งก็คือกลุ่มลูกจ้างสถานประกอบการอาจต้องหยุดการผลิตและในบางกรณีอาจทำให้ลูกจ้างขาดรายได้ครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือนายจ้างครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME ครับซึ่งอาจจะต้องเผชิญทั้งความเสียหายต่อสถานประกอบการเครื่องจักรวัตถุดิบแล้วก็การขนส่งครับรวมถึงปัญหาสภาพคล่องครับขณะที่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายและการจ้างงานที่ต้องดูแลครับเพราะฉะนั้นในระยะเร่งด่วนครับผมคิดว่าโจทย์ของเราไม่ใช่เลือกว่าจะช่วยลูกจ้างหรือช่วยนายจ้างครับแต่ต้องประคองทั้ง2ด้านของการจ้างงานไปพร้อมกันครับผมจึงอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าในระยะสั้นนะครับกระทรวงแรงงานมีมาตรการอย่างไรในการดูแลแรงงานที่ไม่สามารถทำงานหรือขาดรายได้จากสถานการณ์น้ำท่วมครับและในขณะเดียวกันเอง

0: มีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือนายจ้างและสถานประกอบการครับเพื่อให้สามารถประคองกิจการและรักษาการจ้างงานเอาไว้ได้ครับรวมถึงกระทรวงมีแนวทางอย่างไรที่ทำให้และนายจ้างได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับคำถามต่อมาครับจริงๆต้องบอกว่าผมอยากจะพูดไปถึงช่วงของหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเมื่อระดับน้ำลดลงครับโจทย์ของรัฐบาลจะเปลี่ยนไปครับจากช่วงแรกที่เราต้องประคองประชาชนและสถานประกอบการไม่ให้ได้รับผลกระทบมากขึ้นครับไปสู่คำถามว่าเราจะทำอย่างไรให้ระบบการจ้างงานกลับมาทำงานได้เร็วที่สุดครับสำหรับนายจ้างนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยครับอาจจะต้องซ่อมแซมสถานประกอบการซ่อมเครื่องจักรจัดหาวัตถุดิบใหม่ครับแก้ปัญหาสภาพคล่องและทำให้การผลิตกลับมาครับขณะที่สำหรับลูกจ้างครับเป้าหมายสำคัญก็คือต้องมีสถานประกอบการให้กลับไปทำงานครับมีงานให้ทำและมีรายได้ให้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูลูกจ้างกับการฟื้นฟูนายจ้างครับมันคือเรื่องเดียวกันครับถ้าสถานประกอบการกลับมาไม่ได้ครับลูกจ้างก็ไม่มีงานให้กลับไปครับผมจึงอยากเรียนถามรัฐมนตรีว่าหลังจากน้ำลดแล้วครับกระทรวงแรงงานและรัฐบาลมีแผนฟื้นฟูอย่างไรครับเพื่อช่วยให้สถานประกอบการกลับมาดำเนินกิจการได้เร็วที่สุดครับควบคู่กับการทำงานให้แรงงานกลับไปและมีงานมีรายได้ครับและนอกจากมาตรการที่มีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยซ่อมแซมการพัฒนาทักษะการจัดหางานหรือการสนับสนุนสถานประกอบการครับท่านรัฐมนตรีมีเป้าหมายหรือแนวทางอย่างไรครับที่จะทำให้ระยะเวลาน้ำลดไปถึงกิจการกลับมาเปิดและให้คนกลับไปทำงานเนี่ยสั้นที่สุดครับคำถามสุดท้ายครับผมอยากจะขออนุญาตขยายภาพเพิ่มอีกนิดนึงครับผมเพราะจากสถานการณ์ที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นครับมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับไม่ได้มีเฉพาะลูกจ้างหรือสถานประกอบการครับเรามีพี่น้องเกษตรกรครับมีพื้นที่เพาะปลูกปศุสัตว์เครื่องจักรและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายครับหรือคล้ายๆกันครับเรามีกลุ่มแรงงานอิสระครับและเราก็มีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางครับซึ่งมีข้อจำกัดและความสามารถในการฟื้นตัวที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไปผมคิดว่ามีเรื่องนึงที่สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เราเห็นค่อนข้างชัดครับว่าในชีวิตจริงประชาชนไม่ได้แยกออกจากกันตามกระทรวงครับในครอบครัวนึงคนนึงอาจเป็นลูกจ้างโรงงานครับอีกคนอาจเป็นเกษตรกรหรือค้าขายครับและในบ้านเดียวกันก็อาจมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลครับและเมื่อน้ำท่วมหนึ่งครั้งครับจึงสามารถกระทบพร้อมกันทั้งภาพและก็ค่าใช้จ่ายของครอบครัวผมจึงอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่มีบทบาทสำคัญที่สุดครับในการดูแลเรื่องคนแรงงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศนี้ครับนอกเหนือจากการดูแลแรงงานและนายจ้างแล้วท่านมองว่าทางรัฐบาลจะเชื่อมการช่วยเหลือไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเปราะบางยังไงครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตครับกลับมามีเครื่องมือทำมาหากินนะครับกลับมามีรายได้อีกครั้งรวมถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วก็ครอบครัวเปราะบางที่อาจต้องการความช่วยเหลือแตกต่างจากมาตรการทั่วไปครับและในฐานะรัฐมนตรีท่านอาจจะมีบทบาทอย่างไรครับในการเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แยกออกจากกันตามหน่วยงานครับแต่สามารถมองประชาชนในฐานะคนหนึ่งคนครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่ต้องกลับมาดำเนินชีวิตและจะทำเรื่องนี้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและกรรมการสโมสรนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษอิงลิชโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาปีที่2ถึง6โรงเรียนระยองพิทยาคมอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองจำนวน60คนเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเชิญตอบ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับในเบื้องต้นก็ต้องขอบพระคุณผ่านไปยังท่านธงธรรมเวชชัยนะครับที่ได้ให้ความเป็นห่วงกับพี่น้องแรงงานแล้วก็พี่น้องประชาชนในยามวิกฤตนะครับเรื่องของน้ำท่วมเราก็รู้สึกยินดีนะครับที่ท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ลงพื้นที่ไปดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆนะครับไปเห็นด้วยตาเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับแต่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันเนี่ยเราเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญแล้วท่านก็ได้เดินทางไปถึงฉะเชิงเทรานะครับและก็พื้นที่ในเขตของเคหะร่มเกล้าซึ่ง

ผมเข้าใจว่าเป็น2จุดซึ่งมีความสถานการณ์เนี่ยหนักหนาสาหัสค่อนข้างมากที่สุดนะครับแล้วเราก็ได้ไปเห็นถึงสถานการณ์จริงและกลับมาวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนในเบื้องต้นก่อนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่การสัญจรยังไม่สะดวกนะครับแล้วผมก็ได้รับทราบข้อมูลมาเช่นเดียวกันกับท่านตรงกันก็คือในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานเนี่ยวันนี้ถึงแม้น้ำจะลดลงแต่ยังไม่สามารถเข้าไปสู่สถานที่ประกอบกิจการได้เนื่องจากการเดินทางก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ภาระในพื้นที่บ้านตัวเองก็ตามเนี่ยนะครับทำให้ขาดรายได้ครับซึ่งการขาดรายได้เนี่ยในระยะสั้นก็ยังพอประทับประทังแต่ถ้ามันเป็นระยะที่มันยาวนานเนิ่นนานก็เกินไปกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับสุดท้ายจะกระทบกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สถานการณ์ของครัวเรือนนะครับวันนี้เนี่ยทางเราเองก็ได้มีการประสานงานครับโดยยกตัวอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยนะครับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือท่านธีรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยได้มีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเพื่อที่จะหาหนทางในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของการเดินทางเรื่องของรถยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยนะครับเมื่อลงไปดูในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับถนนปิด1ฝั่งครับเพราะว่าน้ำท่วมขังอีก1ฝั่งยังพอสัญจรได้เนี่ยก็หารือกันว่าจะสามารถดำเนินการทำการปรับเปลี่ยนเรื่องของการคมนาคมให้มันเป็นเลนสวนนะครับเพื่อที่จะสามารถเดินทางได้ทั้งเท่าปกติแต่ก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนได้ก็จะทำให้พี่น้องแรงงานเนี่ยสามารถกลับเข้าไปสู่การทำงานได้เพราะพื้นที่ในนิคมเองเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถส่งคนกลับไปยังงานของตนนะครับก็จะมีรายได้กลับมาเพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้นะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะครับคำถามแรกของท่านก็คือมีกลไกอะไรนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เป็นเข้าสู่กระบวนเข้าสู่ระบบของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเรามีกลไกตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเงินทดแทนรายได้กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งสามารถจ่ายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานโดยไม่เกิน180วันนะครับครอบคลุมถึงลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้และกรณีนายจ้างเนี่ยที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งกลไกของทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยสามารถเดินและสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีสองก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลอันนี้แน่นอนครับเป็นไปตามสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโรคอื่นๆนะครับและในกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับมาตรา33เนี่ยสามารถมีค่าทำศพได้ถึง 50,000 บาทนะครับผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ย 25,000 บาทถึง 50,000 บาทในกรณีต่างๆนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของบำเหน็จชราภาพซึ่งจะได้รับต่อไปนะครับ2ก็คือในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราใช้จังหวะช่องว่างของเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนต้องขาดจากงานหรือภาวะน้ำท่วมจากภาวะน้ำท่วมเนี่ยนะครับเข้าไปดำเนินการก็คือเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้จังหวะนี้เนี่ยในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อที่จะเตรียมการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเราก็ต้องพัฒนาคนพัฒนาเรื่องของทุนมนุษย์ให้มีความทันต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับในส่วนของสถานประกอบการเองครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการที่จะช่วยเหลือสถานประกอบการก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความจำเป็นและสำคัญนะครับเพื่อให้สถานประกอบการเนี่ยสามารถที่จะยังคงประกอบกิจการได้และยังคงจ้างงานต่อไปได้นะครับกลไกนี้เนี่ยเรียกว่าการโครงการจ้างงานนะครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีการเตรียมวงเงินเอาไว้ครับในขณะนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับสำหรับสถานประกอบการซึ่งจะสามารถเข้ามาแสวงหาสินเชื่อนะครับผ่านทางสำนักงานกองทุนประกันสังคมได้นะครับโดยดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน 2.35 ต่อปีนะครับโดยมีข้อจำกัดเดียวก็คือต้องคงการจ้างงานไม่ต่ำกว่า100/80เนี่ยตลอดระยะเวลาที่มีการกู้เงินนี้นะครับไอ้กลไกเนี้ยเป็นกลไกในการที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันว่าสถานประกอบการในกรณีที่เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ
แคชโฟลว์ในเรื่องของวงเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการของทางสถาบันการประกันสังคมเพื่อที่จะมีเม็ดเงินเติมเข้าไปในระบบในบริษัทเพื่อที่จะเดินธุรกิจต่อโดยแลกกับการที่จะคงการจ้างงานก็คือไม่ให้มีการเลย์ออฟไม่ให้มีการที่แรงงานเนี่ยจะต้องหลุดไปจากงานเพิ่มเติมนะครับสองก็คือในช่วงของการหยุดกิจการในกรณีที่น้ำท่วมและไม่สามารถประกอบกิจการได้เนี่ยนะครับนายจ้างที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ก็สามารถยื่นหนังสือรับรองเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยรับเงินทดแทนร้อยละ50จากสำนักงานประกันสังคมนะครับเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยยังคงมีรายได้อยู่ต่อไปในช่วงที่มีการหยุดกิจการนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถประสานงานผ่านได้ทางช่องทางออนไลน์ก็คือระบบ e-service ของทางสำนักงานประกันสังคมได้24ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกลไกที่ทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปตั้งบูธไปทำงานเชิงรุกนำเอาเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของแรงงานและของบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนและก็สถานประกอบการเนี่ยในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเองเราก็ทำงานเชิงรุกเพื่อลงไปหาพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับในส่วนที่สองครับท่านก็ได้สอบถามถึงเรื่องของการที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราใช้การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหลายส่วนงานหลายกระทรวงนะครับโดยการนำของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะครับเราก็มีกระบวนการในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในแต่ละพื้นที่อย่างหนักนะครับในขณะนี้เวลานี้เองเนี่ยงานของพวกเราที่ดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยก็ลงไปในพื้นที่อยู่ในทุกจุดนะครับกระทรวงพม.เองกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ลงไปดูในกลุ่มเปราะกลุ่มผู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการนะครับและเด็กนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรเองก็ลงไปดูสำรวจในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่มีความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรนะครับกระทรวงแรงงานเองก็ดูในเรื่องของพี่น้องที่เป็นผู้ใช้แรงงานต่างๆกระทรวงศึกษาเองก็ส่งกำลังคนของตนลงไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในกลุ่มของอาชีวะนะครับในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราไปสำรวจในพื้นที่มาเนี่ยความต้องการเร่งด่วนที่สุดก็คือการกลับคืนสู่ชีวิตปกตินะครับแน่นอนครับว่าหน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงมหาดไทยเช่นในเรื่องของพื้นที่เองอย่างเช่นกทม.เนี่ยก็ลงไปดูในเรื่องของการเก็บกวาดในเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติแต่อย่างนึงที่เสียหายค่อนข้างมากถ้าท่านลงไปดูในพื้นที่ท่านจะเห็นว่ามีทั้งรถจมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายบ้านเรือนที่เสียหายจากเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับวันนี้เนี่ยหน่วยงานของกระทรวงแรงงานเองก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราดึงเอานายช่างซึ่งเป็นผู้สอนในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างด้านไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจากทั่วประเทศมารวมกันที่กรุงเทพมหานครมารวมกันที่ฉะเชิงเทรามารวมกันที่พื้นที่นนทบุรีและปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะเอานายช่างเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และบริการในการซ่อมบำรุงต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการดำเนินภารกิจให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งต้องเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยเราดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับกว่า30จังหวัดนะครับลงพื้นที่แต่ละวันเนี่ยประมาณ 80-90 จุดนะครับซึ่งมีการเคลื่อนย้ายขยับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความจำเป็นและการร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของศูนย์Fix It Center ซึ่งเป็นศูนย์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยทางอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับก็ส่งเอาน้องๆซึ่งเป็นนักเรียนเรื่องของช่างเนี่ยลงไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็ไปซ่อมบำรุงไปดูในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่มันมีความเสียหายจากการจมน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้โดยเร็วที่สุดนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมีการประสานงานผ่านทางกระทรวงอว.ครับกระทรวงอว.เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาระบบในเรื่องของ Traffic Fondue นะครับ Traffic Fondue ซึ่งหลายท่านก็คงได้ยินกันแล้วว่าเป็นระบบซึ่งใช้ในการที่ไปแจ้งเรื่องร้องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้มีการพัฒนาระบบ Traffic Fondue สำหรับเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้โดยทางกระทรวงอว.เนี่ยเป็นต้นเรื่องนะครับแล้วหน่วยงาน

ประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเนี่ยนะครับภาระงานที่เราได้ทำมาในช่วงต้นๆเลยนะครับต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับหลายส่วนงานอย่างเช่นกระทรวงแรงงานยกตัวอย่างเราก็ทำข้าวกล่องเป็นหมื่นกล่องเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงพม.เนี่ยเป็นหัวหอกเรื่องนี้เลยนะครับทำข้าวกล่องส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 กล่องนะครับซึ่งการบริหารจัดการเพื่อให้มันไปถึงมือประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็มีการใช้ระบบเข้ามาเพื่อการกำกับดูแลและทำให้มันมีรูปแบบที่มันมีการบูรณาการนะครับสองก็คือการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆโดยกระทรวงอาชีวะอวเนี่ยนะครับก็มีการนำเอานวัตกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โดรนส่งอาหารนะครับถามว่าทำไมต้องใช้โดรนส่งอาหารไม่ใช่ส่งทั้งหมดนะครับแต่ส่งเฉพาะบางส่วนที่มีความจำเป็นเพราะหลายพื้นที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยไปจอดบล็อกทางไปจอดบล็อกการสัญจรทำให้การใช้เรือการใช้รถใหญ่เนี่ยเข้าไปส่งอาหารเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะครับก็มีการนำเอาโดรนเนี่ยเข้าไปเพื่อส่งอาหารเข้าไปยังอาคารที่อยู่ลึกๆและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับมีการใช้นวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของแพรพลาสติกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักคนได้จำนวนมากมีการใช้นวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง18เดือนโดยที่ไม่เสียนะครับผมเองทดลองอาหารกับเองมาแล้วนะครับก็รสชาติดีครับทานได้แล้วก็มีความสดใหม่นะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่นำลงไปเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบเฉพาะหน้านะครับสุดท้ายเนี่ยในขณะนี้ก็มีการจัดสรรการกระจายในเรื่องของ EMนะครับก็คือเป็น EM แบบน้ำเนี่ยเพื่อลงไปแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเพราะหากลงไปในพื้นที่จริงเนี่ยจะเห็นว่าหลายพื้นที่ครับอย่างเช่นร่มเกล้าเองน้ำเริ่มลงแต่ว่ากลิ่นยังคงเหม็นอยู่นะครับสองก็คือในเรื่องของพื้นที่อย่างเช่นฉะเชิงเทราที่ท่านได้ไปมาเนี่ยถ้าท่านเห็นท่านจะเห็นทราบว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยเน่าเสียจริงๆนะครับซึ่งใน EM ของทางกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการที่จะลดปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ลงนะครับให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นกลไกในการที่เรามีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมีอีก2หน่วยงานนะครับก็คือในเรื่องของกระทรวงพม.เองเนี่ยนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดทำแผนที่เพื่อระบุพิกัดของกลุ่มเปราะบางครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับการที่เราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามีผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอยู่ตรงไหนและไม่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในขณะใดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นกระบวนการการทำแมปปิ้งการทำแผนที่ของทางกระทรวงพม.ในครั้งนี้กระทรวงเกษตรเองครับก็มีกลไกในการที่จะสร้างกลไกในการเยียวยากับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นด้านพืชเนี่ยในกรณีที่ไม่ข้าวเนี่ยก็จะตกที่ 2,240 บาทนะครับพืชไร่180บาทไม้ผลเนี่ย 6,800 บาทในกรณีดินโคลนทับถมเนี่ย 16,000 บาทต่อไร่นะครับด้านประมงนะครับในกรณีที่พื้นที่ไม่เกินให้ 12,350 บาทปลาเนี่ย 4,890 บาทต่อไร่แจ้งยื่นเรื่องผ่านกลไกที่เป็นเอกสารก็คือกส.01นะครับซึ่งเมื่อมีการประกาศการเป็นเขตภัยพิบัตินะครับกลไกทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นกลไกที่ทางหน่วยงานของรัฐได้มีการหารือกันแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะเข้าไปแก้ไขเยียวยาปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านธงธรรมเวชชัยนะครับที่ได้นำเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านมาอภิปรายในสภาทางรัฐบาลพร้อมที่จะตอบรับข้อร้องขอของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ดีและให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับโดยทางกลุ่มกำลังที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มตอบ

0: ท่านธงธรรมมีคำถามไหมครับขอเป็นคำถามเพราะเวลาท่านรัฐมนตรีหมดแล้วแต่ผมจะอนุญาตให้ตอบตามสมควรนะครับ
1: ไม่มีคำถามแล้วครับท่านประธานครับจริงๆต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีที่วันนี้ให้เกียรติมาตอบคำถามด้วยตัวท่านเองครับแล้วก็จากคำตอบของท่านเนี่ยก็ผมคิดว่าเราได้เห็นความตั้งใจของท่านที่จะดูแลปัญหานี้ครับโดยมองทั้งคนทำงานนายจ้างแล้วก็ครอบครัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันครับก็จริงๆวันนี้ครับเราขอฝากว่าเราก็คงต้องทำสองเรื่องพร้อมกันครับคือเยียวยาให้เร็วแล้วก็ฟื้นฟูให้เร็วบาดของท่านรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องงานแรงงานแล้วก็ทุนมนุษย์ครับท่านสามารถเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการเชื่อมการทำงานของรัฐบาลครับเพื่อให้การฟื้นฟูครั้งนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ทำให้ทุกคนสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับที่ทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีให้ช่วยผลักดันในการฟื้นฟูครั้งนี้ไปถึงกลุ่มทุกกลุ่มนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครับเพื่อไม่ให้มีใครที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
0: ท่านรัฐมนตรีก็รับฝากไปนะครับรัฐมนตรีนะครับต่อไปเป็นกระทู้ที่ 1.1.2 ถามเป็นกระทู้สดด้วยวาจาของท่านวิรยุทธ์กาญจนชูสัตชูสัตนะครับ
2: ชูชัดครับท่าน
0: ชูชัดท่านดีครับของท่านวิรยุทธ์กาญจนชูสัตชูสัตนะครับมันติดอย่างเงี้ยนะครับถามนายกรัฐมนตรีกระทู้เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกระทู้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านเจเศษไทยผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านวิรยุทธ์กาญจนชูฉัตรฉัตรนะครับเชิญถามครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานผมวิรยุทธ์กาญชูฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนนะครับวันนี้จะมาขอส่งเสียงแทนพี่น้องประชาชนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำท่วมรวมไปถึงการชวนมองไปข้างหน้าท่านประธานครับผมขอเริ่มด้วยภาพรวมความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนตุลาคมที่เรากำลังอยู่ในปี69นี้นะครับตามนะครับนี่คือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนไทยหลายล้านคนอย่างแน่นอนในหลายพื้นที่ต้องยอมรับว่าหนักหน่วงกว่าปี2554ไอ้ปี2554เนี่ยเราเรียกกันว่ามหาอุทกภัยนะครับแต่ปีนี้ในหลายพื้นที่มันหนักเสียยิ่งกว่าข้อมูลจากจิสด้านะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีเอาเองภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับช่วงวันที่28กันยาถึง4ตุลาเนี่ยน้ำท่วมขังในประเทศไทยรวมแล้วทั้งหมด45จังหวัดครับความเสียหายรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย5ล้านไร่นะครับหนักสุดก็คือภาคกลางและภาคตะวันออกอย่างภาคกลางนะครับน้ำท่วมขังเนี่ย22จังหวัดนะครับรวมแล้ว4ล้านไร่เฉพาะภาคกลางนะครับทั้งประเทศเราเสียหาย5ล้านไร่เฉพาะภาคกลางนี่ก็4ล้านไร่แล้ว4ใน5ไปแล้วประชาชนที่รับความเดือดร้อนนี่ก็รวมแล้วเกิน1ล้านครัวเรือนรวมแล้วเนี่ยเป็นประชากรคนไทยที่เจ็บปวดเจ็บหนักบ้างน้อยบ้างนะครับ3ล้าน1แสนคนถ้าดูเป็นลุ่มน้ำนะครับรอบนี้ที่หนักที่สุดก็คือลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยเป็นพิเศษเลยปีเป็นปีมหาอุทกภัยของคนไทยโดยรวมแต่สำหรับชาวลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยเขาหนักสุดตอนปี2556ไอปีนั้นนะครับระดับน้ำสูงสุดเนี่ย 4.82 เมตรแต่ปีนี้นะครับปี69เนี่ยระดับน้ำขึ้นไปถึง 4.93 เมตรสูงกว่าปี56เนี่ย11เซนนะครับถ้าในแง่ของพื้นที่เนี่ยตอนปี56ที่เขาเคยหนักได้ก็แค่ 1.5 ล้านไร่แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.6 ล้านไร่เพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ไร่นะครับจะเห็นว่าความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงมากฉะเชิงเทราจังหวัดเดียวเนี่ยพื้นที่น้ําท่วมมากสุด 270,000 ไร่ปราจีน 230,000 ไร่ชลบุรี 20,000 ไร่สทนชนะครับหรือว่าสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยประเมินไว้ว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มนะถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มระบายน้ําได้พอสมควรนะครับยังจะต้องใช้เวลาถึง38วันครับท่านประธาน38วันในการระบายกว่าพื้นที่ในภาคตะวันออกลุ่มน้ำบางประกงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหมายความว่าพี่น้องในภูมิภาคนี้ต้องรอถึงวันที่13พฤศจิกายนถึงจะกลับมาเข้า

0: าสู่สภาวะปกตินะครับท่านประธานครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยแน่นอนว่ามีส่วนผสมทั้งส่วนที่เราควบคุมได้และส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ในเรื่องของภัยธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แต่ถ้ารัฐบาลจะถอดบทเรียนนะครับต้องแยกให้ออกว่าเรื่องไหนสุดท้ายเนี่ยมันคือผิดพลาดไปและเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่มันอยู่เหนือการควบคุมจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอจนจบครับมันมีบทเรียนระหว่างทางเฟสแรกเดือนกันยานี่หมดไปแล้วเฟส2ตุลาคมเนี่ยต้องใช้บทเรียนจากเฟสแรกเนี่ยเอามาจัดการให้มันนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่วัน2วันมันมีการบริหารจัดการน้ําที่เก็บสะสมไว้จากอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในรูปน้ําบางปะกง8เขื่อนเนี่ยน้ําเต็มเกือบทั้งหมดพอฝนตกหลักลงมาอ่างเก็บน้ําต่างๆก็ต้องระบายน้ําออกมาตามสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้พอมารวมกันกับฝนที่ตกแต่ท่านแบ่งกันยังไงครับท่านวางแผนยังไงอ่างเก็บน้ําตั้งแต่คลองพระสะทึงคลองระบมขุนด่านประการชนคลองหลวงรัชโลธรเนี่ยท่านสามารถจัดการล่วงหน้าได้หรือเปล่าทําไมพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านที่ผมลงพื้นที่มาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยหรือเกิดความเสียหายในพื้นที่เป็นวงกว้างผมขอเริ่มด้วยเรื่องของภาพรวมที่จะสะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐบาลครับคำถามที่1ผมขอถามท่านรัฐมนตรีชัดๆจากภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยท่านคิดว่าเป็นผลจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเป็นผลมาจากการบริหารจัดการผิดพลาดของรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ท่านแยกเป็นจุดได้หรือไม่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้บางจังหวัดถ้าท่านพร่องน้ําได้เร็วกว่านี้จะส่งผลให้ความเสียหายน้อยลงหรือไม่ถ้าท่านยังประเมินราดมิจิกาจะยิ่งร้ายแรงกว่าเดิมและรอบหน้าจะไม่มีบทเรียนให้ถอดอีกแล้วนะครับขอชัดๆว่าท่านทราบหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ไปธรรมชาติเหนือการคาดการกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นการบริหารจัดการผิดพลาดถ้าท่านไม่ทราบหรือตอบไม่ได้ผมจะขอนับว่าเป็นการบริหารจัดการผิดพลาดทั้งหมด 100% ขอบคุณครับ
1: ครับต้องขออภัยท่านวิริยุทธ์การชูชัดนะครับที่เอ่ยนามสกุลท่านผิดพลาดไปเชิญท่านรัฐมนตรีเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามครับเชิญครับ
2: ท่านถามผมเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านเมื่อกี้สักครู่ผมเนี่ยคาดการได้หรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยที่เกิดจากภัยธรรมชาติเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตอบไม่ได้ครับผมตอบท่านไม่ได้ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยผิดกี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลผิดกี่เปอร์เซ็นต์ผมตอบท่านไม่ได้ผมเรียนด้วยความเคารพครับนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านผู้ถามท่านวิยุทธเชิญครับเชิญถามต่อครับ
0: การที่ต้องประเมินว่าเป็นความผิดจากรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจากภัยธรรมชาติที่คาดละเอียดมันคือการประเมินเป็นจุดๆเช่นนะครับบางจังหวัดในภาคตะวันออกเนี่ยพูดชื่อก็ได้จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีการบริหารอ่างเก็บน้ำไม่เหมือนกันที่จังหวัดตราดมีการพร่องน้ำออกไปก่อนทำให้พอน้ำมันมาเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่ากับที่สวนของพี่น้องที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีเผชิญนะครับดังนั้นในความหมายของผมที่อยากให้มองภาพรวมและพูดไปถึงการถอดบทเรียนในเชิงการทำนโยบายสาธารณะก็คือเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าจุดไหนเตรียมพร้อมแล้วแต่เกิดความผิดพลาดจากภัยธรรมชาติจริงๆกับจุดไหนที่หากท่านย้อนเวลาเราจะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าเดิมนะครับการบริหารประเทศในยุคปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็ใช้ทั้งหัวใจต้องใช้ทั้งข้อมูลบวกกับความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับผมเข้าใจดีว่ามีเรื่องยากที่ท่านต้องตัดสินใจเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขบริหารจัดการน้ำมันต้องไหลกว่ามันจะไหลต้องผ่านหลายจังหวัดในช่วงเวลาไหนเป็นเรื่องยากที่ต้องตัดสินใจอันที่จริงนะครับความผิดพลาดในรอบนี้นะถ้าต้องเลือกเนี่ยผมชื่นชมบรรดาลูกเทพมากกว่าพ่อเทพนะครับอย่างน้อยลูกเทพเนี่ยยังลงมาลุยหน้างานบริหารจัดการได้ไม่ได้แต่พ่อเทพเนี่ยหนีกันไปหมดเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีวันที่4ตุลาคมท่านไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบไปครึ่งวันละปราจีนบุรีถ่ายรูปประมาณ30นาที

ัดจากนายกรัฐมนตรีนะครับแม้จะมีการแบ่งงานไปแล้วอย่างพื้นที่ที่หนักที่ผมบอกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยรับผิดชอบโดยคุณสุชาติชมกลิ่นติดนิติธันประภาสเราเห็นการตัดสินใจที่สำคัญสำคัญการแจ้งต่อรับน้ำอีกเท่าไหร่เจ็บปวดอีกเท่าไหร่จากคนเหล่านี้แค่ไหนผมเรียนอย่างนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะท่านต้องแบ่งเป็น2เฟสครับเฟสแรกเนี่ยคือปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเฟสที่2เนี่ยคือตั้งแต่ว่าง่ายๆนะมันคาบเกี่ยวกันแต่ขอนับเฟส2เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมานะครับเฟสแรกเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนว่าการบริหารจัดการเนี่ยนับเป็นความล้มเหลวพื้นที่กรุงเทพก็เห็นชัดนะครับในหลายพื้นที่น้ำยังขังอยู่จนถึงปัจจุบันความช่วยเหลือไปไม่ถึงแต่ตอนนี้ครับเราเข้าสู่เฟส2ละเฟส2เรื่องที่1นะครับยังมีพื้นที่สีแดงครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางประกงนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่อย่าชะล่าใจขอให้ทำงานเชิงรุกช่วยประชาชนบริหารศูนย์พักพิงให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ข้อ2นะครับจะต้องมีเรื่องของการปล่อยน้ำข้ามจังหวัดแน่นอนมาให้ข้อมูลและเตรียมพร้อมความเป็นธรรมเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับประชาชนหรือไม่ปทุมกับกรุงเทพอย่างเงี้ยปราจีนกับฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยยังไงต้องมีการผันน้ำครับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนและระดับที่3ของเฟส2นะครับระดับที่3ที่ต้องจัดการคือการบริหารจัดการระดับหมู่บ้านระดับพื้นที่มาด้วยตัวเองนะครับผมคิดว่าหลายๆหมู่บ้านคือหมู่บ้านจัดสรรไทยนะครับด้วยความที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการหาที่อยู่ใกล้เมืองแต่ไกลออกไปหน่อยเนี่ยเอาแค่ฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่มันใกล้กับลาดกระบังที่จริงๆมันเชื่อมโยงกับคนที่ไปทำงานสุวรรณภูมิด้วยนะครับในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่ผมไปเจอลงพื้นที่เนี่ยหลายหมู่บ้านเขาอยู่ติดกันพอไม่มีคนที่ลงมาเรียกว่าเป็นโหนดกลางของรัฐในการตัดสินใจหน้างานนะครับท่านแต่ละวันก็ผันน้ำกันไปมาครับเขาไปหาเครื่องสูบน้ำมาวันนี้หมู่บ้านนี้ผันน้ำไปอีกหมู่บ้านนึงไออีกวันนึงหมู่บ้านนี้ก็ผันน้ำกลับมามันไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคลองที่มันระบายเนี่ยมันข้ามจังหวัดด้วยคลองที่มันอยู่ในพื้นที่ของเขามันก็ข้ามตั้งแต่ฉะเชิงเทรามาสมุทรปราการมากรุงเทพต้องการการตัดสินใจระดับลุ่มน้ำระดับเราถึงพูดถึงระดับรองนายกที่ต้องลงมาตัดสินใจและลงมาถึงจุดหน้างานที่ใครเป็นคนตัดสินใจรายวันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านประธานครับเรื่องทั้งหมดที่ผมกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องตะวันออกเนี่ยแทบไม่ได้รับเลยครับข้อความที่ส่งคนบอกว่าเตือนช้าไป2ชั่วโมงชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเอารถไม่ทันร้านค้าเนี่ยจะเตรียมขายเก็บข้าวของก็เก็บไม่ทันแต่ละวันรัฐบาลส่งข้อความส่งข้อมูลถึงท้องถิ่นเนี่ยน้ำจะแห้งเมื่อไหร่พี่น้องหรือไม่นะครับดัชนีวัดความสามารถของรัฐบาลในการดูแลประชาชนเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องของการอพยพนะครับการอพยพหลายพื้นที่เนี่ยความล้มเหลวที่มันซ้ำซากก็คืออพยพไปจุดอย่างมีรูปแบบนี้นะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็จะเป็นวัดแต่พอย้ายไปวัดเนี่ยสักพักหนึ่งน้ำมันท่วมขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยเขาก็ต้องมีการอพยพมีย้ายบางส่วนไปอีกรอบหนึ่งบางพื้นที่ในแย่กว่านี้อีกคืออพยพครั้งหนึ่งแล้วยังไม่พอครับพี่น้องประชาชนต้องมีการอพยพซ้ำสองบริหารจัดการได้ดีกว่านี้กลายเป็นว่าชีวิตคนไทยเนี่ยไปแขวนกับโชคชะตากว่าที่เคยเป็นมานะครับคนโชคดีอาจจะอพยพทันอย่างที่บ้านสร้างที่ผมไปเจอแต่โชคร้ายกว่านั้นเนี่ยบางทีความช่วยเหลือไปไม่ถึงอย่างที่ประจันตคามปราจีนบุรีญาติแจ้งหายกว่าจะหาเจอก็ผ่านไปหลายตีกันเองอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการบริหารจัดการลงมาระดับหน้างานนะครับข้ามหมู่บ้านกั้นกระสอบทรายระหว่างปทุมธานีกับกรุงเทพเนี่ยครับมีการแอบเปิดปิดประตูน้ำไม่แจ้งเวลาน้ำต้องท่วมกี่วันผมคิดว่าคนไทยรับได้ถ้ามีการแจ้งชัดเจนนะครับว่าจำเป็นจะต้องผันน้ำมาที่เขาเพื่อระบายไปสู่ทะเลแต่ขอชัดๆว่ามันกี่วันและท่านจะช่วยเหลือเขาอย่างไรในช่วงนี้สัปดาห์หน้านะครับอย่างที่เราทราบกันจะมีการจัดงานประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศภาคกลางเนี่ยคุณเอกนิติธรรมภาซึ่งตอนหลังใช้เวลาถามว่าภาคกลางใครจะดูแลและจะมาช่วยเหลือกันพร้อมหรือไม่ภาคตะวันออกท่านสุชาติจะยังดูแลอยู่หรือเปล่านะครับถ้าจะมีประโยคนึงที่พูดแทนความรู้สึกของประชาชนที่ดีสุดมันคือประโยคนี้ครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าระอายที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราพูดแทนการทำงานของตัวเองได้ดีที่สุดครับคำถามที่สองครับผมขอถามท่านรัฐมนตรีชัดๆว่าถึงแม้ในช่วงแรกท่านผิดพลาดไปแล้วในการบริหารจัดการน้ำนี่กำลังเข้าสู่เฟส2ครับขอ KPI ชัดๆในเฟส2ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยว่าท่านต้องการอะไร

0: ท่านมีเป้าหมายอะไรในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเฟส2ครับกลุ่มเป้าหมายต้องอพยพจังหวัดละกี่คนกี่วันอพยพที่ปลอดภัยแล้วกี่จุดต้องเปลี่ยนอีกกี่จุดการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มันช้าลุ่มน้ำบางปะกงที่มีตัวเลขประเมินจากจิสได้ว่าต้องท่วมอีก38วันตกลงท่านจะปล่อยให้เป็น38วันหรือไม่หรือท่านจะตั้งเป้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ชีวิตมันกลับมาก่อน38วันได้และที่ปราจีนบุรีที่มีสารพิษปนเปื้อนครับศรีมหาโพธิ์ครับกินมาแล้วท่านจะจัดการสารพิษได้ในกี่วันขอ KPI ชัดๆในเฟส
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ก่อนที่ผมจะตอบคำเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับในส่วนของการพฤติกรรมนะครับของน้ำฝนเนี่ยในรอบนี้เนี่ยนะครับผมว่าผู้รู้ในเมืองไทยหรือว่าระดับโลกเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครรู้หรอกครับนะครับในการที่จะวางแผนล่วงหน้านะครับหลัก1เดือน2เดือน3ฝนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับการวิเคราะห์ที่เป็นอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับอย่างที่ผ่านมาแล้วเนี่ยท่านก็ไปย้อนดูได้นะครับรู้ครับว่าฝนตกหนักแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของภัยธรรมชาตินะครับปีนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าวิวัฒนาการของภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองที่ท่านแบ่งเป็นเฟสเนี่ยนะครับผมคงไม่ได้แบ่งเป็นเฟสนะครับในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยเรามีการ1เตรียมพร้อมนะครับก่อนเกิดสถานการณ์นะครับเรามีการเรียกประชุมนะครับท่านไปย้อนดูได้นะครับว่าผมเนี่ยประชุมก่อนที่จะเกิดการจังหวัดนะครับประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพนะครับ2คือการเผชิญเหตุนะครับวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุนะครับอย่างเช่นที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทนะครับอุทัยธานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงการเป็นเหตุในนั้นเนี่ยนะครับยังมีแบ่งมาอีกว่าช่วงต้นช่วงกลางนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับ3ก็คือการฟื้นฟูการฟื้นฟูตามสภาพเหมือนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เราทำอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่าแบ่งตามเฟสที่ท่านแบ่งมาเนี่ยก็การทำงานหลักการทำงานของเราก็คงไม่ได้แบ่งตามนั้นนะครับแล้วผมเรียนด้วยความเคารพที่ท่านขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับขึ้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับขึ้นสไลด์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับนะครับที่ท่านสรุปมา5ข้อเมื่อกี้นะครับฝ่ายโสดรบกวนหน่อยครับผม
1: ฝ่ายโสดลงขึ้นสไลด์คำถามนะ
2: ครับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องอพยพกี่คนและแต่นะครับเรามีตัวเลขตรงนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ลงไปเนี่ยผมหยิบมาให้ท่านดูก็ได้นะครับแต่ตัวเลขเนี้ยท่านถามสถานการณ์นี้ไม่ได้ครับเราต้องถามสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับการอพยพเนี่ยจบสิ้นแล้วนะครับแต่ถ้ายังหลากหลายพื้นที่เนี่ยในเรื่องของการที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นการรับส่งคนนะครับเป็นการที่อาจจะเก็บป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้ถ้าถามก่อนหน้านี้แล้วก็เป้าหมายในวันข้างหน้าเนี่ยผมตอบให้ได้เลยนะครับศูนย์อพยพมีกี่จุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับและต้องเปลี่ยนกี่จุดนะครับอันนี้ผมก็มีตัวเลขชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็เดินไปให้ท่านได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ห่วงนะครับและที่ต้องเปลี่ยนกี่จุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีนะครับเรามีรายละเอียดกระทั่งว่าปกครองเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปตรวจนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อมีสถานการณ์เนี่ยฝ่ายปกครองก็ไปตรวจในศูนย์อพยพเนี่ยทุกพื้นที่นะครับแล้วผมไม่ได้ดูว่าอพยพต่อหรืออยู่ต่อนะครับ1สภาพความเป็นอยู่นะมีพร้อมไหมเป็นไปได้เนี่ยพัดลมเนี่ยหรือแอร์บางพื้นที่ก็เป็นพัดลมนะครับความเตรียมพร้อมของพัดลมเนี่ยพร้อมไหมแอร์มีอาหารของผู้ป่วยอาหารของเด็กอาหารของผู้สูงอายุอาหารของคนทํางานมีพร้อมไหมเวชภัณฑ์มีพร้อมไหมนะครับยังมีเรื่องของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอีกนะครับที่ผมก็พยายามจี้พยายามบี้ในทุกๆเช้านะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีให้ครอบคลุมนะครับแต่ก็ยอมรับครับว่าบางจุดก็ยังมีจุดที่ยังไม่สามารถที่จะ

นอนนะครับแล้วก็มีครับเนี่ยเราก็ต้องไปอพยพต่ออีกนะครับกระทั่งโรงพยาบาลสนามหรือว่าอะไรที่มีสถานการณ์อยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามติดตามในวันต่อวันลุ่มน้ำบางปะกงขอโทษนะครับลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของลุ่มน้ำเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดร้องขอในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องผันน้ำนะครับจังหวัดนี้ขอก่อนได้ก่อนจังหวัดนี้ขอที่หลังนะครับจังหวัดนี้ไปวางนะครับจนเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการสรุปแนวทางนะครับว่าเราเนี่ยให้ทางสนทช.เนี่ยนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะตั้งเครื่องผันน้ำเนี่ยบริเวณไหนที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วเราจะตั้งเครื่องสูบน้ำตรงไหนนะครับที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไม่บริหารจัดการให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับแต่เราจะต้องบริหารทุกพื้นที่นะครับหลังจากที่เมื่อมีการติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับการลดระดับลงของน้ำเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอันนี้ก็ฝากทางอันนี้นะครับทางมีทางแจ้งมานะครับว่าการคาดการเนี่ยปริมาณน้ำเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนะครับแต่ก็เรียนด้วยความเคารพอีกนะครับอันนี้คือสถานการณ์ณปัจจุบันในการคาดการถ้ามีปริมาณน้ำฝนมาเพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าข้อที่5นะครับพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษนะครับผมก็ลงครับผมก็ไปนะครับแล้วผมก็เห็นแล้วครับว่าสภาพของสารพิษที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยนะครับสร้างความลำบากระบนกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากยังไม่ได้รับผลตรวจอย่างชัดเจนด้วยว่าผลตรวจครับหรือว่าพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการเลยนะครับดูในที่ประชุมได้นะครับว่าให้ทุกหน่วยงานลงไปช่วยในการที่จะเข้าไปในหาที่มาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็เอาสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติสุดเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวมทั้งวางมาตรการป้องกันไหมครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับท่านก็สั่งการลงไปนะหรือว่าให้หยุดบริการเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะครับหลายโรงงานแล้วครับในหน่วยงานปกครองผมกำชับไปอยู่แล้วแหละนะครับว่าให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับแล้วก็พยายามจะทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับส่วนของไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนทางหนังสือราชการนะครับที่แจ้งเตือนในแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ดูย้อนหลังได้หมดนะครับการที่เราเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมในเรื่องของการเตรียมพร้อมของศูนย์อพยพนะครับท่านก็ดูย้อนหลังได้หมดนะครับส่วนของรูปแบบอินฟอร์เมชันก็ดีนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเรื่องระดับน้ำก็ดีหรือว่ามวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นและในส่วนของ extreme alert ที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในการอพยพนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีในเรื่องของ SMS นะครับที่เราส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งที่นายอำเภอทุกท่านนะครับเพื่อให้ติดตามสถานการณ์นะครับที่แจ้งศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับอันนี้เราก็ทำอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนนะครับแต่ท่านครับวันนี้เนี่ยนะครับผมประชุมเนี่ยออกจากบ้านมาเนี่ยตั้งแต่8โมงยังไม่8โมงเลยมาถึงที่ศูนย์นะครับ8โมงครึ่งเมื่อกี้ประชุมที่ศูนย์เสร็จนะครับที่ปอพอผมวิ่งไปที่กรรมธิการนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการช่วยกันหารือช่วยกันวางแนวทางในอนาคตนะครับแล้วผมก็ได้รับการโทรศัพท์ตามว่ามีกระทู้สดนะครับผมก็ทำเพื่ออะไรรู้ไหมครับผมพังมาทำอันเนี้ยเพื่อผมเนี่ยจะฟังท่านว่าท่านเนี่ยมีแนวความคิดอย่างไรแนะนำผมเนี่ยไปทำงานนะพาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านลงพื้นที่เยอะท่านไปรับฟังปัญหาของประชาชนเยอะท่านมีสิทธิ์รวบรวมมาบอกผมไปทำต่อโดยเฉพาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

0: แต่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าท่านจะเอาวาทกรรมนะครับลูกเทพไปงานวันเกิดนู่นนี่นั่นนะครับผมถามว่าท่านทำเพื่ออะไรในสถานการณ์นี้ถ้าท่านจะพูดอย่างนั้นนะครับท่านลงไปเลยครับไปแถลงการกับสื่อมวลชนก็ได้หรือท่านจะโพสต์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยทุกคนตั้งใจผมก็ตั้งใจจะมาฟังท่านนะครับผมเข้มจบนะครับถ้าไม่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมไม่ต้องมาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะครับวันนี้ผมอยากได้เนื้อหาว่าประชาชนต้องการอะไรที่ท่านไปลงพื้นที่มาท่านบอกมาสินะครับผมจะได้พันท่านกำลังสับสนนะครับท่านกำลังสับสนนะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านกลับเหมือนกันนะครับอะไรที่มันเป็นวาทกรรมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่กระแนะกระแหนเนี่ยแยกออกผมต้องทำอะไรแนะนำท่านรัฐมนตรีท่านทำแบบนี้เลยท่านบอกผมพร้อมรับฟังนะครับก็สำหรับผมนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: เชิญคำถามที่สามครับเชิญครับท่านวิรยุทธ์ครับ
2: ครับสิ่งที่อยากให้ทางรัฐมนตรีและรัฐบาลทำนะครับก็น้ำท่วมลุ่มน้ำบางประกงถ้าท่านไม่ทำอะไรมันคือ38วันที่ชีวิตประชาชนต้องแช่น้ำอยู่หรือไม่ได้กลับบ้านเนี่ยครับสิ่งที่อยากให้ทำครับไปส่วนต่อไปนะครับส่วนที่3นะครับผมขอชวนมองไปข้างหน้าครับอย่างที่เรียนว่าในเฟสเนี้ยจะมีทั้งเรื่องที่ต้องตามฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็พื้นที่ที่ยังเป็นสีแดงนะครับขออนุญาตชวนมองไปข้างหน้าด้วยศูนย์วิจัยเกษตรกรนะครับประเมินไว้ว่าเฉพาะนาข้าวนะครับที่เสียหายเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านประเมินทั้งหมดนะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยกระทบเศรษฐกิจรอบนี้อาจจะสูงถึงเกือบ 40,000 ล้านบาทได้นะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลจะเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาในอนาคตมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนจากวิธีคิดในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับมาสู่การคิดถึงการฟื้นฟูหรือชุบชีวิตประชาชนเพราะตอนนี้นะครับถ้าลงไปคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายคนหมดเนื้อหมดตัวพี่น้องชาวสวนเนี่ยบางคนเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนมาร้องเรียนให้เล่าให้ฟังก็คือพ่อแม่จะมาเป็นเรียกว่าเหมือนกับเงินออมช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับพอต้นไม้ทุเรียนตายไปหมดไร่เนี่ยปลูกไว้เยอะเนี่ยก็เรียกว่าสูญเสียทั้งความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่หรือว่าแรงจูงใจในการทำงานในอนาคตด้วยซ้ำนะครับดังนั้นขอให้ตั้งหลักของและขอให้รัฐบาลนะครับตั้งหลักว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือตามระเบียบเดิมนะว่าต้องช่วยข้าวกี่ไร่จ่ายเท่าไหร่วัวตายกี่ตัวจ่ายเท่าแล้วถือว่าจบกันผมคิดว่าไม่ใช่เพราะเนี่ยมีความเสี่ยงมากครับที่มันจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศไทยเนี่ยถดถอยหรือล่มสลายลงไปด้วยซ้ำนะครับคำถามที่3ที่ผมอยากถามท่านรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลภูมิใจไทยชัดๆนะครับผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกรมธรรม์มีการพูดกันมานะครับว่ามีการกรมธรรม์ที่จะจ่ายถึง 100,000 เนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเลยขอข้อมูลชัดๆว่าเปิดเผยกรมธรรม์ว่าเท่าไหร่กระบวนการคืออะไร2ล้านได้เมื่อไหร่ 100,000 ได้ตอนไหนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประชาชนอยากรู้แล้วก็ควรจะเปิดเผยได้แล้วอีกเรื่องนึงครับคือรัฐบาลชุดนี้ก็กู้พอมาถึงส่วนที่มันจะต้องช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตกลงมันจะเป็นอัตราตามที่เคยประกาศไว้จริงหรือเปล่าครับหมูเนี่ยครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูตกลงท่านจะชดเชยเยียวยาไม่เกิน10ตัวใช่หรือไม่ท่านเห็นข่าวใช่ไหมครับไร่หนึ่งไม่มีใครเลี้ยงหมู10ตัวแน่นอนฟาร์มหนึ่งก็เลี้ยงกันอย่างน้อยก็หลายร้อยหรือเป็นพันตัวแต่กรอบปัจจุบันตกลงมันคือเพดานนี้หรือเปล่าขอให้ยืนยันชัดๆหรือว่ารัฐบาลมีแผนจะช่วยมากกว่านี้ผู้เลี้ยงวัว5ตัวตกลงจะช่วยเหลือเท่านี้จริงๆหรือเกษตรกรคนที่ปลูกข้าวท่านจะเยียวยาจากไร่ละพันตอนนี้มาเป็น 2,240 บาทตกลงชีวิตพี่น้องประชาชนจะเดินไปต่อได้หลังการน้ำท่วมครั้งใหญ่ด้วยเงินเยียวยาช่วยเหลือแบบนี้และกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านประกาศไว้มีรายละเอียดอย่างไรขอชัดๆครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะได้ตอบเพื่อประโยชน์ของกระทู้สดเรื่องนี้ผู้ถามในลักษณะเป็นขอตัวเลขฉะนั้นถ้าหลังจากที่

0: จบกระทู้นี้แล้วท่านรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอาจจะนำตัวเลขไปมอบให้ทางผู้ถามก็จะเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีการที่จะต้องใช้ตัวเลขมันต้องใช้เวลาหาข้อมูลเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
1: ขอบคุณสำหรับท่านประธานนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามของเพื่อนสมาชิกนะรับปากนะครับกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยนะครับแล้วก็การระบายน้ำทั้งหมดมวลรวมของประเทศเนี่ยนะครับเราจะเร่งรัดนะครับทำทั้งหลักวิชาการเอาข้อมูลทั้งหมดมานะครับทั้งการลงมือปฏิบัติทั้งการระดมเครื่องจักรต่างๆนะครับและจะทำให้มันสอดคล้องนะครับกับทั้งหลักวิชาการแล้วก็หลักการปฏิบัติจริงนะครับผมก็พยายามจะทำให้เร็วนะครับกว่าสิ่งที่เขาคาดการแล้วก็กำหนดนะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ในสภาพณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับยังประสบกับอุทกภัยอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่การที่จะเข้าไปฟื้นฟูเยียวยานะครับในลำดับต่อไปนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยในการที่จะดูแลพี่น้องมาดูแลให้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้เพียงพอกับทรัพยากรต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการประกันภัยพิบัตินะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราอธิบายนะครับในส่วนของกรมธรรม์นะครับหรือว่าการครอบคุมเนี่ยนะครับไปในหลายๆรอบนะครับแต่ว่าบางทีการอธิบายของเราเนี่ยทำไมถึงเปิดกว้างนะครับก็เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะเปิดกว้างให้สิทธิและผลประโยชน์เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเกณฑ์หรือว่าระเบียบอะไรเข้าไปรัดกุมนะครับวันนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับเนื่องจากวันซืนมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับทำให้เหตุภัยพิบัติในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับทางจังหวัดเปิดเป็นพื้นที่ประสบทุกข์ประสบภัยนะครับบริษัทประกันภัยนะครับก็เปิดช่องทางนะครับที่จะเข้ามาแจ้งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับในส่วนของการซ่อมแซมบ้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เริ่มทำเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนนึงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังมีในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเสียชีวิตทางบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็คปภ.นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยนะครับทางท่านผู้ราชการเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการที่จะเคลมนะครับประกันเป็นที่เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยได้เดินหน้ามาแล้วนะครับตั้งแต่คืนวันที่1ตุลาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยคิดในระบบประกันภัยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอื้อนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะลดในเรื่องของการขั้นตอนในการจำกัดต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครอบคลุมนะครับแล้วก็ได้เงินเยียวยาเร็วขึ้นไวขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของทางรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับท่านถามในเรื่องของแนวทางในการเยียวยาของปศุสัตว์นะครับในเรื่องของหมูวัวของชาวนาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรวบรวมตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็กำลังรวบรวมตัวเลขนะครับแล้วก็จะเสนอกับทางครม.นะครับว่าในส่วนของความเป็นไปได้นะครับในส่วนของเม็ดเงินนะครับที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราก็พยายามจะทำให้ครอบคลุมนะครับในทุกภาคส่วนนะครับก็ถ้าในส่วนของที่ท่านประธานได้นำเรียนในเรื่องของตัวเลขเรื่องของคำถามเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมสามารถที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็เอาให้ท่านได้เปิดเผยข้อมูลนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรที่เราล่าช้าเราผิดนะครับวันนี้เราก็ยืดอกรับนะครับว่าเราผิดเราล่าช้านะครับข้อแนะนำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ก่อเกิดประชาชนนะครับผมก็พร้อมที่จะทำตามนะครับในทุกรูปแบบนะครับแล้วการทำงานของเราเนี่ยนะครับไม่เคยในเลือกพื้นที่นะครับว่าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้นะครับจะเลือกลงในพื้นที่นะครับกรมป้องกันและบรรเทาภัยเรายืนยันเลยนะครับเราตอบรับทุกคำร้องขอนะครับอะไรที่เราหาไม่ได้ไม่มีเราหามาให้ได้ในทุกอย่างนะครับไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาทางเอกสารนะครับตั้งแต่ที่ผมมากำกับในกรม

0: ำสาภัยเนี่ยโดยเฉพาะกับเหตุอุทกภัยที่เกิดในครั้งนี้เนี่ยนะครับจังหวัดขออะไรเราให้หมดนะครับเราหาทุกวิถีทางทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะตอบสนองความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับจบแล้วนะครับจบกระทู้สดที่สองขอบคุณท่านผู้ถามและท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับด้วยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้ผู้ตั้งกระทู้สดด้วยว่าภารกิจไม่ทำให้ไม่สามารถมาตอบมาถามกระทู้ได้ในขณะนี้จะขอให้มีการตอบกระทู้หลังจากเสร็จกระทู้ทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีที่มาตอบไม่ขัดข้องดังนั้นจึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะขอนำระเบียบวาระกระทู้ทั่วไปตามระเบียบวาระที่ 1.1.2 ขึ้นมาก่อนจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
2: ท่านประธานครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานก็จะขอความกรุณาว่าเป็นกระทู้ถามทั่วไปกระทู้หนึ่งก่อนแล้วก็ต่อด้วยกระทู้ถามสดกระทู้สุดท้ายครับ
1: ครับก็ประสานกันเอาครับเพราะว่าได้เจ็ดรับแจ้งแล้วท่านรัฐมนตรีก็อยู่ในนี้แหละครับประสานกันขอกระทู้ทั่วไปหนึ่งกระทู้ก่อนนอกนั้นก็สารกันถ้าดำเนินการได้ก็ตามที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านได้กล่าวเมื่อกี้นี้นะครับกระทู้ทั่วไปด้วยได้รับแจ้งจากเจ้าที่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านแนนบุญธิดาสมชัยได้รับมอบหมาย 1.2.4 และจะขอตอบกระทู้ถามมีภารกิจต่อจากนี้ทั้งผู้ถามดังนั้นจึงขอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะขอนำกระทู้ที่ 1.2.4 ขึ้นมาก่อนในการถามตอบสมาชิกจะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็เชิญกระทู้ถามของท่านเป็นกระทู้ที่146เรื่องขอรับทราบความคืบหน้าและมาตรการเร่งด่วนตามแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของท่านวิทวัฒน์ติยวนิชถามนายกรัฐมนตรีกระทู้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ตอบแทนเนื่องจากวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบุญธิดาสมชัยเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่100ทั้งผู้ถามและผู้ตอบพร้อมแล้วเชิญท่านวิทวัฒน์ติยวนิชครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิทวัฒน์ติชาวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15ตัวแทนพี่น้องจากเขตคณะยาวและบึงกลุ่มเฉพาะแขวงคลองกลุ่มจากพรรคประชาชนครับ30กันยายนที่ผ่านมาครับระหว่างที่เขตคณะยาวนั้นกำลังน้ำที่สายสื่อสารไฟลามไปถึงหม้อแปลงที่ปากซอยรามอินทราดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ท่านประธานครับเราจะฝากชีวิตพี่น้องประชาชนไว้กับคำว่าโชคดีไปอีกนานแค่ไหนก่อนอื่นครับผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลที่มาตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมเข้าใจดีครับว่าบางคำถามท่านอาจจะตอบได้ไม่ครบเพราะงานส่วนใหญ่อยู่ที่ทางกสทช.แต่นี่คือเหตุผลที่ผมตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะมติครม.เมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2564สั่งให้ทางกสทช.รายงานความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกจึงเป็นคนเดียวที่จะดึงกสทช.การไฟฟ้า NT โต๊ะเดียวกันได้ผมจึงขออนุญาตตั้งแต่ต้นครับขอเพียงอย่าตอบคำเดิมว่ากสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระและรัฐบาลสั่งการไม่ได้

พราะประชาชนได้ยินคำนี้มาเกือบที่เดิมปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับท่านประธานปี2560กสทช.เริ่มทำแผนนำสายสื่อสารลงดินปี2564ครม.มีมติเร่งให้จัดระเบียบข่าวปลายปีนั้นก็ระบุอุปสรรคไว้ครบหมดครับทั้งงบไม่พอทั้งประสานงานไม่ได้ไม่มีเจ้าภาพชัดเจนปี2567ครับสารรุงรังในสภาชุดที่26ส่วนปี2569ครับปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิมแผนฉบับปรับปรุงที่กสทช.ออกมาเมื่อมีนาครีมณฑลยังคงค้างอยู่อีก 1,090 เส้นทางและมีอีก326เส้นทางถูกเลื่อนไปปี2570เรียบร้อยที่น่าตกใจครับคืออีก66เส้นทางที่ในแผนเขียนคำว่าเร่งด่วนกำหนดเวลาทำไว้ตุลาคมถึงธันวาคมปี2570คำว่าเร่งด่วนครับของแผนนี้คือต้องรออีก1ปีครับท่านประธานปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องเทคนิคครับแต่คือการโยนกันไปโยนกันมาประชาชนโทรเบอร์สายตรงกสทช1200ได้รับคำตอบว่าอยู่นอกแผนงานเมื่อแจ้งสำนักงานเขตต้องส่งเรื่องให้กสทช.และก็วนกลับมาที่เขตเหมือนเดิมแจ้งการไฟฟ้าก็ได้รับคำตอบว่าเป็นสายสื่อสารไม่ใช่สายไฟแจ้งผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์ก็ตอบกลับมาว่ากำลังรอแผนจากทางกสทช.ผมขอพูดตรงๆครับว่าผมเองนั้นก็แอบเห็นใจผู้ให้บริการครับเพราะแจ้งในชั้นกรรมธิการครับผู้ประกอบการชี้แจงว่าขั้นตอนขออนุญาตพาดสายมันซับซ้อนเกินความจำเป็นไม่ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเขาจึงต้องพาดสายไปก่อนได้รับอนุญาตทั้งที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้อยากลักลอบแต่ระบบรัดช้าและไม่รับฟังผู้ประกอบการแต่ไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไรครับคนที่ได้รับผลกระทบคือพี่น้องประชาชนถึงเวลาเลิกโทษกันแล้วครับแล้วมาร่วมกันรับผิดชอบเก็บกวาดให้เรียบร้อยเสียทีต่อมาครับผมจะพาท่านไปดูในพื้นที่ของกระผมนะครับเขตคันยาวและบึงกลุ่มซึ่งอยู่ในแผนเช่นกันเช่นถนนเสรีไทยสวนสยามนวมินทร์บางช่วงส่วนถนนรามอินทราช่วงแยกคูบอนคลองสามวาย่านที่เพิ่งเกิดไฟไหม้นะคะ169แต่ยังคงอยู่ขั้นสร้างท่อร้อยสายและซอยที่ชาวบ้านอยู่อาศัยจริงนั้นส่วนใหญ่อยู่นอกแผนงานผมจะขอยกตัวอย่างในการแจ้งเรื่องนะครับภาพด้านซ้ายมือท่านคือวันที่2พฤษภาคมทีมงานผมแจ้งผ่านทางช่องทางทัฟฟี่ฟองดูที่ซอยอันตรายมากด้านขวามือนะครับวันที่14มิถุนายนแจ้งที่แยกสวนสยาม2หน้าหมู่บ้านอมรพันธ์2ท่านจะเห็นนะครับว่าภาพด้านซ้ายมือนั้นผ่านไปกว่า150วันส่วนภาพที่2นั้นผ่านไปกว่า110วันแต่รูปที่แนบมาครับกับแนบมาว่าอดใจรอสักครู่แต่สายก็ยังคงห้อยอยู่เหมือนเดิมคอนเหล็กที่ติดไว้เพื่อรอจัดระเบียบที่ค้างอยู่เฉยๆนั้นอยู่มาเป็นปีแล้วครับเรื่องถัดมาครับผมจะขออธิบายแบบให้เห็นภาพมากที่สุดเกี่ยวกับสายตายบนเสาไฟฟ้าผมขออนุญาตยกตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่มีถนนที่ตั้งเสาไฟฟ้าทั้งหมด 6,000 กิโลเมตรซึ่งมีอย่างน้อย30เส้นครับสำหรับสายสื่อสารที่พาดอยู่ตามเสาไฟฟ้านั่นแปลว่าอะไรครับท่านประธานแปลว่าหากเราเอา 6,000 กิโลเมตรคูณสาย 180,000 กิโลเมตรรายได้จากการพาดสายของกัด10,000กิโลเมตรคูณ 2,000 บาทเท่ากับ360ล้านบาทต่อปีแต่จากรายงานของกฟน.ครับพบว่าค่าขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในปี2567ได้เพียง 72.16 ล้านบาทเท่านั้นและเรียกเก็บค่าปรับจากการติดตั้งสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียง 1.45 ล้านบาทนี่ผมยังไม่รวมข้อมูลจากทางกฟผ.นะครับว่าที่แจ้งสัดส่วนมาว่าสายสื่อสารที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องมีเพียงร้อยละ45ท่านเห็นไหมครับว่าเราเสียรายได้ที่จะนำมาพัฒนาบ้านเมืองให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแล้วมากมายขนาดไหนเป็นมาแล้วกี่ปีกี่สมัยขณะนี้ขณะที่ผมยังลดจำนวนสายให้แล้วนะครับเพราะถ้าดูจากตาเปล่ามีอย่างน้อย 40-50 เส้นนี่คือหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้สายสื่อสารลกลุงลังและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงขอฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับ4เรื่องเรื่องแรกเรื่องความคืบหน้าจากเส้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ253เส้นทางในกรุงเทพมหานครและ351เส้นทางในต่างจังหวัดปัจจุบันท่านดำเนินการไปแล้วเท่าใดและจะแล้วเสร็จหมดภายในกี่ปีเรื่องที่2

0: ับเรื่องจุดเสี่ยงนอกแผนเหตุใดจุดเสี่ยงในชุมชนจำนวนมากถึงอยู่นอกแผนงานกสทช.ใช้เกณฑ์ใดในการคัดเลือกเส้นทางและนอกแผนที่ประชาชนร้องเรียนอย่างไรโดยไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ก่อนข้อที่3ครับเรื่องการลงโทษและสายเถื่อนแม้จะมีบทลงโทษต่อผู้รับใบอนุญาตที่ปล่อยปละละเลยแต่อัตราโทษนั้นยังต่ำและขาดการตรวจสอบการบังคับใช้อย่างจริงจังของทางกสทช.มีแผนเพิ่มบทลงโทษและความเข้มงวดอย่างไรรวมถึงมีมาตรการการจัดสายตายและสายที่ลักลอบติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงจังเพียงใดส่วนสายตายที่ไม่มีเจ้าของครับใครจะเป็นคนรับผิดชอบหรือในเมื่อแผนระบุติดแถบสีสายที่ใช้งานอยู่แต่เมื่อพ้นกำหนดครับสายไหนไม่มีแถบสีไหมเรื่องที่4ครับเรื่องงบประมาณพื้นที่กรุงเทพมหานครครับผมทราบมาว่ากองทุนกทปส.อนุมัติงบไม่เกิน500ล้านบาทสำหรับจัดระเบียบ351เส้นทางในต่างจังหวัดแต่ในพื้นที่กรุงเทพครับซึ่งเหลืองานอีก253เส้นทางนั้นยังไม่ปรากฏงบประมาณรองรับต่อสาธารณะกสทช.มีแผนงานจัดสรรงบให้กรุงเทพมหานครจากแหล่งใดเมื่อใดและเบิกจ่ายงบที่มีอยู่แล้วเท่าใดเมื่อเทียบกับงานจริงที่แล้วเสร็จต่อมาครับก่อนที่ผมจะส่งให้ท่านรัฐมนตรีตอบนะครับผมขออนุญาตครับเรื่องของสายสื่อสารนอกแผนงานจากรายงานครับท่านประธานแผนฉบับปรับปรุงข้อที่ 1.7 ที่เพิ่งตั้งเกณฑ์เส้นทางเร่งด่วนนอกแผนงานไว้3ประเภทประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นอุทกภัยเขตคันยาวและบึงกลุ่มครับเพิ่งเจอทั้งน้ำท่วมและไฟไหม้เพราะฉะนั้น 13/1ซอยคูบอล28และแยกสวนสยาม2จะถูกบรรจุเข้าแผนงานตามเกณฑ์นี้หรือไม่และเมื่อใดครับและหากเป็นแบบนั้นจริงผมขออนุญาตฝากท่านรัฐมนตรีไปยังทางกสทช.แถมให้อีก5จุดครับท่านจุดที่1ครับซอยรามอินทรา83ทางเดินริมคลองชุมชนรามอินทรา83ถึง85 2ปากซอยแยกสวนสยาม2 3ซอยรามอินทรา 46/14ซอยน้ำมิน90ชุมชนหมู่บ้านอมรนิเวศ2 5ปากซอยรามอินทรา 48/1 รวมถึงถนนรามอินทรานอกจากนี้ครับเพดานนอกแผนงานที่กำหนดไว้แค่20กิโลเมตรเท่านั้นต่อผู้ให้บริการ1รายทั่วประเทศมันจะไปพออะไรครับเพราะจุดเสี่ยงที่ประชาชนร้องเรียนมาเยอะขนาดนี้ขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับเชิญครับ
2: ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะท่านนางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะต่อกระทู้ถามจากท่านวิทวัฒน์ขออภัยที่เอ่ยนามนะคะจะขออนุญาตในเมื่อท่านถามทีเดียว4คำถามรวดเดี๋ยวเราจะได้ตอบขอท่านประธานว่าเดี๋ยวตอบทีเดียวทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะจะได้ครบจบกระบวนการแต่ว่าจะขอเป็นอย่างนี้ค่ะด้วยคำถามที่ท่านสมาชิกถามมาในเรื่องของการนำสายไฟลงดินโดยประเด็นของคำนังกรุงเทพมหานครเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีของต่างจังหวัดด้วยแต่ฉันจะขออนุญาตตอบในส่วนของข้อ4ก่อนในเรื่องของงบประมาณที่มาจากทางไหนหรือมาจากทางเฉพาะกทม.อย่างเดียวหรือเปล่าขออนุญาตไล่เรียงลำดับอย่างนี้ค่ะตามที่ท่านได้พูดเกริ่นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะในเรื่องของมติครม.ตั้งแต่ปี64ซึ่งในปี65นั้นนะคะทางกสทช.เนี่ยได้อนุมัติงบประมาณให้ปี65เนี่ยอนุมัติงบประมาณให้กทม.ชั้นในเนี่ย700ล้านในการทำแผนงานทั้งหมดเนี่ยคือต้องใช้คำว่าพื้นที่กทม.ชั้นในเพื่อจัดการทำสายไฟลงดินโดยประกอบไปด้วยดูแลก็คือมีของกทม.มีการไฟฟ้านครหลวงมี NT แล้วก็มีโอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการที่ต้องมาดูสายเนี่ยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะในเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะเมื่อทำมาแล้วจนถึงปีนี้ปี69 700ล้านแรกที่ให้ไปนั้นเนี่ยยังใช้ให้หมดเลยค่ะท่านใช้ให้หมดมันมี2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือว่าระยะเวลาในการเข้าดำเนินงานในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยมีปัญหาของพื้นที่อยู่บ้างต่างกันการไม่เข้าพื้นที่ก็มีค่ะหรือบางพื้นที่ประสานงานเพื่อเช็คสายของแต่ละสายว่าเป็นของโอเปอเรเตอร์เจ้าไหนบ้างเป็นผู้ให้ประกอบการเจ้าไหนบ้างอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของระยะเวลาการเข้าพื้นที่ทำ

ให้ในปีนี้ค่ะปี69เนี่ยเพิ่งเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเองเนี่ยค่ะด้วยวงเงิน700ล้านที่ยังใช้ไม่หมดเนี่ยแหละค่ะก็ทางกสทช.เนี่ยได้อนุมัติว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องระบุแค่กทม.ชั้นใน700ล้านเนี่ยใช้กทม.ทั้งหมดในทุกพื้นที่รวมถึงนนทบุรีและสมุทรปราการด้วยเพราะฉะนั้นในแผนเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดมาค่ะในประเด็นเส้นทางหลักๆเนี่ยอยู่ในแผนตามที่หน่วยงานเขาได้วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วเส้นแจ้งวัฒนะเส้นรัตนาธิเบศรติวานนท์ช่วงนั้นนะคะมีนามเส้นทางนะเพราะนั้นในส่วนของงบประมาณแล้วก็เป็นไปตามแผนอันนี้เอาตามแผนก่อนนะคะเป็นไปตามแผนนั้นแล้วยังใช้เงิน700ล้านเดิมที่กสทช.ให้มาอยู่ทีนี้ประเด็นของต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้งบเช่นเดียวกันได้งบประมาณเนี่ยยังไม่เท่ากทม.นะคะไม่ได้เข้าในส่วนกรุงเทพชั้นในก็คือได้งบประมาณอยู่500 ล้านบาทค่ะเพิ่งได้ใช้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใช้ไปประมาณสักได้ตามแผนก็คือประมาณสัก500 กว่ากิโลเมตรทีนี้ตามเส้นทางทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะในส่วนของกทม.มี 1,156 เส้นทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรนะคะแต่ว่าถามว่าทำเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าน้อยจริงๆค่ะทำเสร็จไปเพียง37เส้นทาง102กิโลเมตรที่ท่านได้เห็นว่าอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ยค่ะและณตอนนี้เนี่ยในงบของช่วงไม่ใช่งบค่ะขออภัยในช่วงของปี68-69และต่อไปถึงปีหน้าเนี่ย170เส้นทางอีกประมาณสัก576และกำลังทำต่อและกำลังในการทั้งจะขอเข้าพื้นที่บ้างหรือทำการในเรื่องกำลังปฏิบัติแผนงานอยู่แล้วอันนี้ในส่วนของกรุงเทพนะคะในส่วนของต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดเนี่ย849เส้นทางทั้งหมด 1,574 กิโลเมตรเนี่ย109เส้นค่ะ174กิโลเมตรแล้วก็ใน6869เนี่ยอยู่ในแผน582เส้นก็คืออีก 1,000 กิโลเมตรที่เหลืออันนี้ก็คือตัวแผนดำเนินงานที่เสร็จแล้วทีนี้เป็นประเด็นเรื่องที่ท่านถามเรื่องว่าของจุดเสี่ยงที่มีผู้ร้องเรียนเข้าไปหรือวิธีใช้วิธีแบบไหนบ้างก็ต้องแจ้งท่านสมาชิกอย่างนี้ค่ะมีอยู่หลักๆ ก็คือเอาหลักๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าโดยถ้าเป็นในของโซนกทม.เนี่ยจะเป็นกทม.ถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นของพื้นที่เองจะเป็นอบต.เองเขาแจ้งเข้ามาที่การไฟฟ้าเพื่อให้ไปดูเส้นทางซึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าเส้นทางเนี่ยเหมาะสมสำหรับการทำสายไฟลงดินหรือไม่เพราะว่าไม่ใช่ทุกเส้นทางที่จะสามารถทำด้วยสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็กายภาพของถนนในประเทศไทยเราค่ะเราไม่ได้มีถนนเส้นหลักไปทุกที่เพราะว่าเราจะมีตรอกซอกซอยแบบท่านสมาชิกได้โชว์รูปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปทำได้ณตอนนี้ในแผนทั้งหมดนี้ยังเป็นเส้นหลักอยู่เส้นจุดเสี่ยงทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรขึ้นบ้างมีการร้องเรียนแบบท่านบอกค่ะแล้วก็จะมีการพิจารณาจากทางหน่วยงานว่าจุดนี้เป็นจุดวิกฤตหรือไม่แล้วก็มีความเหมาะในปีต่อไปซึ่งการไฟฟ้าเข้าไปสำรวจให้นะคะถึงแม้ว่าท่านหรือจะแจ้งผ่านทางทราฟฟิกฟองดูไปก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่สำรวจหน้างานคือจะเป็นของการไฟฟ้าในหน่วยนั้นๆที่จะเข้าไปดูในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นะคะและทีนี้ในเรื่องประเด็นของบทลงโทษค่ะฉันเข้าใจดีค่ะพอสองฝั่งจากทางกสทช.จากฝั่งทางของการไฟฟ้าและทางการไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบทลงโทษที่ต่างกันด้วยระหว่างนครหลวงกับภูมิภาคทางกสทช.เข้าใจดีค่ะกสทช.เนี่ยจะไม่มีการปรับเป็นจำนวนเงินกสทช.จะเป็นเรื่องของการลงโทษทางปกครองซึ่งแน่นอนล่ะค่ะถ้าใช้การลงโทษทางปกครองต้องมีการไต่สวนต้องมีได้หลายอย่างคือเราคงไม่อยากให้เกิดไปถึงขั้นนั้นเพราะถ้าใช้คำ

0: ตรวจเช็คแล้วปุ๊บนั้นเนี่ยเมื่อเจอแล้วว่าเส้นนี้เนี่ยระยะทางตามขนาดของสายแล้วก็ตามระยะว่าให้เวลา30วันค่ะให้เวลา30วันกับโอเปอเรเตอร์ที่เป็นเจ้าของสายให้มาเอาลงมีสิทธิ์ตัดออกไปได้แต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นของใครอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อให้ทางโอเปอเรเตอร์มาเอาลงหรือการไฟฟ้าลงแต่ถ้าเจอว่าเส้นไหนเนี่ยไม่มีเจ้าของแน่นอนการไฟฟ้าสามารถตัดได้ทันทีเลยค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็ต้องบอกว่าท่านจะเห็นได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมการทำงานถึงช้าเมื่อสักครู่ได้ตอบท่านไปแล้วแต่ต้องขอเสริมค่ะว่าในหลายๆส่วนของการนำสายไฟลงดินนั้นเนี่ยจะติดขัดปัญหาในเรื่องของการเข้าพื้นที่เสียเป็นส่วนใหญ่หรือบางพื้นที่เมื่อขุดเจาะลงไปแล้วก็ติดปัญหาจากท่อที่อยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นของฝั่งประปาเองหรือว่าจะเป็นของการใช้พื้นที่ในส่วนของถนนหรือการเข้าพื้นที่ในแต่ละเส้นทางถึงแม้ว่าณตรงนั้นจะเป็นของกทม.ทั้งหมดแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นหลักๆเนี่ยค่ะทางกสทช.เนี่ยก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้เร่งดำเนินการหรือเจ้าของพื้นที่คืออปท.หรือกทม.ในการที่จะต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเขาได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ได้เข้าได้ดำเนินงานนะคะเพราะนั้นเส้นหนึ่งเนี่ยเวลาเราเห็นในแผนนะคะว่าเส้นนี้จะต้องทำดำเนินงานในปี70ถึงจะเป็น70จริงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเคลียร์พื้นที่อย่างน้อยก็ต้องหลายเดือนค่ะอันนี้ต้องยอมรับความจริงค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีแค่ท่านสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งอยากจะให้มีสายไฟลงดินอย่างเดียวพวกเราหลายคนค่ะที่มีเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองเราก็อยากเห็นเมืองของเรามีความสวยงามอยากเห็นเมืองของเรามีความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ถึงมีการขยายเขตในเรื่องของกรุงเทพมหานครก่อนนะคะเพราะตะก่อนชั้นในณตอนนี้รวมทั้งหมดรวมถึงนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็ส่วนเรื่องเงินนั้นแน่นอนค่ะกสทช.พร้อมที่จะนำเงินมาให้อันนี้เขาตอบมานะคะพร้อมที่จะนำเงินมาให้และก็ยังยืนยันจากการไฟฟ้าว่าเงิน700ล้านแรกตั้งแต่ปี65ยังใช้ไม่หมดเลยค่ะซึ่งณตอนนี้เป็นเรื่องของกสทช.ที่ต้องเร่งหน่วยงานที่ได้ให้เงินไปแล้วเพื่อที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาในเรื่องประเด็นของจุดเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณท่านประธาน
1: เชิญท่านสมาชิก
2: เรียนท่านประธานครับวิทวัติชาวานิชครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับประเด็นถัดมาครับเรื่องของการลักลอบพาดสายสื่อสารผมเข้าใจครับว่าผู้ให้บริการต้องทำการขออนุญาตอย่างน้อย2หน่วยงานคือ1กทม.ทล.หรืออปท.ตามกฎหมายพ.ร.บ.กรมทางหลวงที่ต้องขออนุญาตในการพาดพื้นที่ในถนนทางหลวงแล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานและหน่วยงานที่ไม่ได้มีการฟ้องร้องติดตามค่าธรรมเนียมเหล่านี้ดังกล่าวรัฐบาลและหน่วยงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนของโทรคมนาคมอยู่หรือไม่คำถามที่2นะครับเรื่องของค่าพาดสายสื่อสารบนเสาไฟของกฟน.และกโทรคมนาคมจำนวนมากมีการลักลอบติดตั้งสายสื่อสารบนเสาของการไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้ารับว่ามีการลักลอบการพาดสายและเห็นกับตาครับในช่วงที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารนี่ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าแต่ดันกลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เรียกค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมพาดสายคำถามคือในเมื่อมีผู้กระทำผิดชัดเจนอยู่แล้วและเป็นความผิดซึ่งหน้ารัฐบาลจะทำอย่างไรมีการลงโทษทั้งดำเนินคดีและเรียกค่าปรับจากการพาดสายสื่อสารเถื่อนอย่างไรขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
3: ขอบคุณท่านประธานท่านประธานที่เคารพค่ะในประเด็นคำถามเรื่องของบทลงโทษของโอเปอเรเตอร์ที่ละเมิดในการพาดสายนะคะอย่างที่ได้เรียนแจ้งท่านสมาชิกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะในประเด็นของเรื่องบทลงโทษนั้นเนี่ยมีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือส่วนของกสทช.ส่วนที่2คือส่วนจากการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคือเป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของเสานั่นแหละค่ะซึ่งการไฟฟ้าก็มีอยู่2ส่วนการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็อย่างที่บอกค่ะการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมีบทลงโทษมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันการไฟฟ้าของ

0: ในการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยค่ะก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นบทลงโทษเมื่อเจอว่ามีการละเมิดหรือเมื่อเจอว่าเป็นสายเถื่อนใช้คำนี้ก็ได้นะคะว่าสายเถื่อนเนี่ยที่พลาดอยู่คือ50,000 บาทแล้วก็ย้อนหลังไป10 เท่าแล้วก็ให้รื้อถอนภายใน30 วันแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นนี้ค่ะท่านเราก็ต้องบอกว่าทราบกันดีค่ะว่าบางสายถึงแม้ว่าจะเป็นการไฟฟ้าจะพยายามรื้อถอนแต่จริงๆเขาต้องบอกว่าแจ้งภายใน30 วันก่อนให้ออเปอเรเตอร์มารื้อถอนเมื่อไม่รื้อถอนนั้นการไฟฟ้าสามารถตัดออกได้เลยซึ่งก็ทำจริงๆมาแล้วหลายเส้นทางนะคะแต่ทีนี้เป็นประเด็นอย่างนี้ค่ะบางสายเป็นสายที่ไม่ได้ขออนุญาตการไฟฟ้าก็จริงแต่สายนั้นเนี่ยมีผู้ใช้บริการก็พูดง่ายค่ะมีพี่น้องประชาชนใช้บริการจากเจ้าสายเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อการไฟฟ้าเนี่ยบางทีการที่ไม่รื้อออกเนี่ยอาจจะมีการจ่ายค่าปรับแล้วและได้ขึ้นทะเบียนกันถูกต้องแล้วอาจจะนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการของพี่น้องประชาชนด้วยส่วนในประเด็นของเรื่องว่าถ้าเกิดขึ้นในตอนจัดระเบียบสายไฟทำไมมีเหตุการณ์ซึ่งตอบแทนไม่ได้แต่ว่าที่ตอบได้เพียงแต่ว่าเขามีเงื่อนไขในการที่จับปรับในรูปแบบไหนบ้างแล้วมีเงื่อนไขในการที่จะรื้อสายตอบได้ชัดเจนนะคะท่านขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกมีอะไรถามต่อ
2: มีต่อครับ
1: เชิญ
2: เรียนท่านประธานผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับคำถามทั้งหมดที่ผมตั้งมา6 ข้อของผมครับหากรวมกันแล้วมันคือคำถามเดียวครับว่าคือรัฐบาลชุดไรผมขออนุญาตฝากไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับ5 มนตรีดังนี้ครับเรื่องแรกครับเปิดสถานะรายเส้นทางทุกเดือนระบุชัดเจนว่าเส้นไหนหรือสายเสร็จจริงเพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบเองได้ข้อ2ครับกรอบเวลา3ลดขั้นตอนการขออนุญาตพาดสายคู่กันกับการบังคับใช้โทษอย่างจริงจังเห็นใจผู้ประกอบการได้ครับแต่ต้องไม่ปล่อยให้สายเถื่อนนั้นกลายมาเป็นเรื่องปกติข้อที่4ครับงบประมาณกรุงเทพต้องมีแหล่งเงินระบุวันที่ชัดเจนไม่ใช่ต่างจังหวัดได้งบจากกองข้อ5ครับหากเป็นไปได้ขอให้ท่านตอบเป็นหนังสือภายใน30 วันสำหรับตัวเลขและข้อมูลที่วันนี้ท่านยังไม่สามารถตอบได้ในสภานะครับแล้วผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของค่าปรับทางกสทช.สามารถส่งเป็นหนังสือมาได้เรื่องจำนวนว่าปรับทั้งประเทศได้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับปัญหานี้นะครับไม่มีใครผิดแค่คนเดียวการไฟฟ้าและผู้ประกอบการต่างก็มีส่วนร่วมกันทั้งสิ้นสิ่งที่ประชาชนขอครับมีอย่างเดียวคือการเลิกโยนกันไปโยนกันมาแล้วมาร่วมกันเก็บกวาดให้เรียบร้อยเสียทีแผนงานครั้งนี้ครับเริ่มตั้งแต่ปี2560ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่9แล้วแผนเพิ่มขึ้นเส้นทางเพิ่มขึ้นคำว่าเร่งด่วนก็เพิ่มขึ้นแต่ที่ไม่เพิ่มเลยคือความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามซอกตามซอยครับผมไม่ภาพไฟไหม้ที่ครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่โชคดีเหมือนวันที่30กันยายนที่ผ่านมาสุดท้ายนี้ครับผมต้องนะครับสมัยที่แล้วผมกับท่านนั่งอยู่กรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยกันเราเห็นมากับตาครับว่าการทำงานของกสทช.ในเรื่องนี้บกพร่องตรงไหนวันที่กสทช.ไม่มาประชุมวันที่เรื่องร้องเรียนนั้นวนกลับไปมาท่านครับว่าท่านเข้าใจปัญหานี้ดีกว่าใครเพราะเราหัวอกเดียวกันวันนี้ท่านอยู่ในฐานะที่ทำได้มากกว่าการตั้งคำถามต่างจากกับผมขอฝากท่านนำเรื่องนี้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงพี่น้องประชาชนขอเพียงอย่างเดียวครับคือเลิกโยนกันไปโยนกันมาแล้วจับมือกันให้เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้นสักทีครับขอบพระคุณครับท่านประธานและท่านรัฐมนตรีครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
0: ค่ะขอบคุณท่านประธานเดี๋ยวใช้เวลา สั้นๆอีกนิดเดียวค่ะในประเด็นเรื่องงบประมาณจริงๆได้ตอบท่านสมาชิกไปแล้วเพราะว่าไม่ได้บอกแค่ว่าต่างจังหวัดได้ที่เดียวต่างจังหวัดเพิ่งได้ค่ะแต่กทมได้ไปแล้วแล้วก็ได้ไปทั้งหมด700 ล้านอันนี้ที่ทางกสทชยืนยันมาเพราะว่าเส้นทางที่ทำสำเร็จแล้วในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เงินจากการไฟฟ้าหรือไม่ใช่เงินจากท้องถิ่นค่ะเป็นเงินของกองทุนยูโซใช้เงินของกสทช.อันนี้ที่ยืนยันได้นะคะแล้วก็อย่างที่เราเข้าใจกันค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็ได้พูดชัดเจนว่า

0: พวกเราสมาชิกยิ่งถ้าสมาชิกท่านใดเนี่ยเป็นเขตในเมืองเนี่ยยิ่งเข้าใจถึงความสำคัญในการของการเอาสายไฟลงดินเป็นอย่างดีนะคะเพราะนั้นในประเด็นเรื่องของรายละเอียดเรื่องแผนเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยได้ทำแล้วก็ส่งไปให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของค่าปรับด้วยเพราะว่านี่จริงๆทั้งข้างในท่านก็คือท่านพลพีซึ่งดูแลเรื่องการไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้การไฟฟ้าเนี่ยทำเป็นบุ๊กเลตในเรื่องของวิธีการปรับส่งเป็นเอกสารให้ท่านด้วยค่ะเพราะจริงๆเอกสารพวกนี้ไม่ใช่เอกสารลับอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ทางโอเปอเรเตอร์ก็ต้องทราบดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้ปกป้องโอเปอเรเตอร์ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเราปกป้องพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าใช้ชีวิต อยู่กับสายด้วยบางทีท่านบัตรหลายท่านก็ไม่ทราบว่าที่เราใช้อินเทอร์เน็ตประจำบ้านอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสายสักสายนึงที่พันกันอยู่แต่ถามว่าเราอยากให้มันเป็นระเบียบมากกว่านี้เหมือนกันค่ะเราคงไม่ได้อยากให้พันจนเป็นรูปเหมือนที่ท่านสมาชิกได้เอามาโชว์แล้วก็เกิดเหตุการณ์มีไฟไหม้เสาแบบอย่างนั้นมาเรื่อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันมาจากหน่วยงานจากการไฟฟ้าเนี่ยที่ทำได้คือว่าถ้าเส้นทางไหนยังไม่ได้อยู่ในแผนหรือกำลังทำในอนาคตในเรื่องของการเอาสายไฟลงดินเนี่ยเพื่อจะทำให้สายเนี่ยมันลดความยุ่งเหยิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะท่านขอบพระคุณท่านประธาน
1: จบกระทู้นะต่อไปขอขอบคุณท่านต่อไป 1.2.1 กระทู้ถามที่140เรื่องปัญหาพื้นที่อำเภอเฉพาะพื้นที่สูงอำเภอดอยเต่าและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนของคุณนรพลตันติมนตรีนะคะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทู้ถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นรพลตันติมนตรี
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนรพลตันติมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับทั่วไปเรื่องหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีได้เสียสละเวลามาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดอำเภอฮอดอมก๋อยดอยเต่าแม่แจ่มบางพื้นที่บางหย่อมบ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าสายได้อย่างนี้ยังคงมีพื้นที่จังหวัดอื่นเช่นกันไม่เพียงเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่อย่างเพื่อนสมาชิกนาคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากท่านสสภาคภูมิบุญประมุขเมื่อเช้าท่านก็ได้หารือในสภาเรื่องหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกันวันนี้ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วแต่ยังมีพี่น้องประชาชนบางพื้นที่ต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีไฟฟ้าที่มั่นคงปัญหานี้ไม่ได้หมายถึงเพียงไม่มีหลอดไฟเปิดในบ้านแต่หมายถึงเด็กไม่มีไฟอ่านหนังสือเกษตรกรไม่มีไฟใช้ในการผลิตประชาชนไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโรงเรียนหรือสถานพยาบาลพื้นที่ห่างไกลก็มีข้อจำกัดในการให้บริการข้อมูลภาครัฐเองมีการจัดทำฐานข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในระดับหมู่บ้านอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องการในวันนี้ไม่ใช่เพียงการสำรวจแต่ต้องการให้รัฐบาลนำข้อมูลไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอสอบถามท่านรัฐมนตรี3ข้อซึ่งคำถามทั้ง3ข้อนี้ผมก็ได้ปรึกษากับผู้นำท้องถิ่นท้องที่โดยได้รับการอนุญาตจากผู้นำท่านนายกบุญเย็นใจตาท่านรองนายกสุวิทย์ธนันทชัยสุภัทนิตรุ่งเรืองไพศาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียนนายกอัครพล

0: นพรัตน์พงไพนายกชัยวัฒน์มติมหาชนนายกเศรษฐศาสตร์สายชนคำจุนนายกณัฐพงษ์อ้ายคำนายกธันวาพระแห่ซึ่งผู้นำท้องถิ่นทุกท่านฝากคำถามถึงรัฐบาลว่าข้อแรกนะครับกระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลที่ชัดเจนหรือไม่ว่าปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขต10และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะอำเภอฮอดอมก๋อยดอยเต่าและแม่แจ่มยังจำนวนเท่าใดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างตัวอย่างของอำเภอฮอดยังมีเหลืออยู่2หมู่บ้านคือบ้านดอยคำตำบลหางดงและบ้านแม่ฮืดตำบลบ่อหลวงข้อที่2ครับรัฐบาลมีแผนและงบประมาณที่จะชัดเจนหรือไม่ที่จะเร่งขยายเขตไฟฟ้าให้กับพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่ติดข้อจำกัดด้านป่าไม้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อที่3ผมขอให้รัฐมนตรีกำหนดกรอบที่มีประชาชนอาศัยอยู่จริงและมีความจำเป็นเร่งด่วนจะได้รับการแก้ไขภายในกี่ปีหากพื้นที่ใดไม่สามารถลากสายไฟฟ้าเข้าไปในระยะสั้นได้รัฐบาลมีแผนใช้โซลาร์เซลล์ระบบกักเก็บกักพลังงานหรือไมโครกริดชุมชนเป็นทางเลือกชั่วคราวหรือถาวรอย่างไรครับผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าไฟฟ้าไม่ควรเป็นสิทธิที่ขึ้นอยู่กับประชาชนอาศัยอยู่ใกล้เมืองหรืออยู่บนดอยประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกลก็เป็นประชาชนคนไทยกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงพลังงานและหน่วยงานด้านป่าไม้หมายถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนแม่บทแก้ปัญหาหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุรายชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจนผมขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำไปสู่การแก้ไขการที่ท่านรัฐมนตรีมาตอบในวันนี้จะนำไปสู่แสงสว่างของบ้านพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงครับถ้าท่านรัฐมนตรีมีโอกาสได้ลงพื้นที่ท่านจะกรุณาชวนผมให้ลงพื้นที่ด้วยก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
1: กับเรียนท่านประธานครับผมพลพีสุวรรณชวีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยต้องขอขอบคุณท่านนรพลนะครับท่านสสต้นที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับข้อความห่วงใยที่ท่านมีต่อพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนในหลายๆจังหวัดที่ยังไม่มีไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้านั้นยังไม่ได้เข้าถึงนะครับก็กลับเรียนท่านสสนะครับโดยคําถามที่ท่านสอบถามว่าทางกระทรวงมหาดไทยหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นรู้ตัวเลขของจำนวนหมู่บ้านหรือครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับบริการการไฟฟ้าหรือไม่ก็กราบเรียนท่านสสนะครับว่าเราทราบเป็นอย่างดีครับหมู่บ้านแม่แจ่ม24จอมทอง5หมู่บ้านฮอด4นะครับดอยเต่าอีก2หมู่บ้านรวมเบ็ดเสร็จประมาณ80หมู่บ้านนะครับและยังไม่มีไฟฟ้าใช้78หมู่บ้านนะครับพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับก็ประมาณ 7,700นะครับก็กลับเรียนท่านสสนรพลด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับว่าการไฟฟ้าตั้งแต่ผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเราในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงบริการของไฟฟ้านะครับอย่างเช่นในปี70นี้ก็จะมี3โครงการของการไฟฟ้าที่เราจะพาดสายเข้าไปเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ32กิโลนะครับสามารถช่วยการบริการของไฟฟ้าหรือมีไฟฟ้าใช้เนี่ยประมาณ420ครัวเรือนนะครับประกอบไปด้วยบ้านแม่อ้อบ้านขุนยะหย่อมบ้านศพแม่ผาปูนะครับเพราะฉะนั้น3โครงการนี้เนี่ยเป็น3โครงการที่อยู่ในแผนในการภาคในปี70นี้นะครับส่วนในสถานที่สำคัญอย่างเช่นรพสตศาสนสถานโรงเรียนโรงพักโรงพยาบาลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นผมได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สำรวจทั่วประเทศนะครับว่ามีพื้นที่ที่ไหนที่เป็นสถานที่บริการหรือเป็นสถานที่ราชการที่เรานั้นอยากจะให้บริการประชาชนและให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ให้ทางนั้นทาง PPA ได้สำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะนำยอดทั้งหลายเนี่ยเราจะได้มาคำนวณครับว่าการที่เราจะไปตั้งไมโครกริด

0: หรือมินิกริดนะครับมินิไอกริดไฟฟ้านะครับอย่างเช่นที่เราทำที่แม่ฮ่องสอนเราไปทำวินมิลที่เกาะเต่านะครับแล้วเราก็ไปทำไอตัวแบตเตอรี่ที่สมุยเป็นต้นเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือก็ต้องได้รับบริการอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็กลับเรียนท่านนรพลนะครับว่า3โครงการดีงบประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะกำกับให้เร่งในการเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนนั้นจะได้เข้าถึงในการบริการของไฟฟ้านะครับส่วนการสำรวจของด้านการทำมินิกริดนะครับหรือว่าแผงไฟฟ้าในแต่ก็ขอระยะเวลาเราสักนิดนึงนะครับผมคิดว่าในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ก็จะได้คำตอบมาว่าค่าคุ้มค่าในการทำนั้นเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมไม่ได้พิจารณาในค่าคุ้มค่าของการลงทุนหรือเม็ดงบประมาณอย่างเดียวมันต้องไปคำนวณถึงค่าคุ้มค่าของพี่น้องประชาชนที่จะเข้าถึงบริการของการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การรักษาพยาบาลนะครับหรือการสื่อสารต่างๆที่พี่น้องประชาชนนั้นที่ต้องการที่จะเข้าถึงนะครับก็กราบเรียนท่านส.ส.ครับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจและเราก็จะขยายโครงข่ายแล้วก็การบริการของการไฟฟ้าเนี่ยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านวันนี้ข้อจำกัดของการขยายสายไฟหรือว่าการบริการไฟฟ้าอาจจะมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเชิงงบประมาณว่า1ครัวเรือนห้ามงบประมาณห้ามเกิน 75,000 เป็นต้นนะครับผมกราบเรียนท่านนรพลตติมนตรีอย่างนี้ครับว่าสำหรับผม 75,000 นั้นไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่พี่น้องประชาชนนั้นจะต้องเข้าถึงการบริการไฟฟ้าเราก็ต้องทำให้พี่น้องประชาชนมันก็จะมีขั้นตอนในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สามารถจะเอาเข้าบอร์ดเพื่อที่จะของบประมาณเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดงบประมาณนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะไปติดตั้งหรือขยายบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะแจ้งท่านนรพลก็คือว่าผมมีแผนที่จะรวดการให้บริการไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในโซนของภาคเหนืออยู่แล้วนะครับซึ่ง เมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วก็มีได้หารือเช่นเดียวกันนะครับว่าในพื้นที่ตามดอยตามเขาต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงในการบริการของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทางเชียงใหม่ที่ท่านนราผู้แทนราษฎรก็ดีเดี๋ยวผมจะลงไปสำรวจด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ผมได้ปรึกษากับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยและทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราจะต้องมานั่งคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สัตว์สงวนหรือว่าในเส้นทางที่เป็นพื้นที่ในการดูแลของกระทรวงอื่นๆนั้นเราจะต้องมาคุยกันว่าการที่เราจะไปปักสายปักสังประชาชนเราสามารถที่จะลดขั้นตอนในการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ได้หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติก็มีนโยบายนะครับว่าสามารถจะให้ใช้พื้นที่ได้แต่ว่าในเชิงของนโยบายและผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่มีการซิงข้อมูลกันและการประสานงานในระดับพื้นที่กับการบริสานงานระดับกระทรวงเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมกับท่านสุชาติก็จะหารือเรื่องนี้ในการที่จะขอใช้พื้นที่ของกระทรวงทรัพย์ในการที่จะปักเสาไฟและพาดสายไฟให้บริการให้พี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณท่านนรพลอีกครั้งนึงนะครับที่มีความห่วงใยสำหรับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณครับ
1: เชิญคุณนรพล
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับผมขอฝากข้อสังเกตให้กับทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าปัญหาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยบางครั้งถ้าหากว่าเรามองในเอกสารอย่างเช่นหมู่บ้านหมู่ที่6อาจจะเห็นว่ามีไฟฟ้าจะมีหย่อมบ้านที่มันเป็นบ้านสาขาบ้านที่ย่อยลงไปอยู่ในหมู่6เช่นเดียวกันแต่ทางในพื้นที่อาจจะใช้คำว่าหย่อมบ้านสาขาบ้านบล็อกบ้านหรือภาษาทางภาคเหนือมันก็คือจะเป็นหลังเรือนหรือ40หลังคาเรือนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอฝากท่านรัฐมนตรีลงลึกไปในรายละเอียดมากกว่าที่จะมองเฉพาะในเอกสารว่าถ้าอย่างกรณีที่ผมยกมาในหมู่6หมู่บ้านแม่ขุนแม่ตื่นน้อยเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้แต่จริงๆบ้านหลักอาจจะบอกว่าในหมู่6เดียวกันเนี่ยอาจจะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะได้เห็นในส่วนนี้ด้วยครับอีกเรื่องนึงที่ท่านได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคของหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนมาก

0: งบประมาณการไฟฟ้าแต่พอถึงเวลาจะเข้าไปทำเจ้าของพื้นที่โดยกระทรวงทรัพย์ก็แม้ยังไม่ได้รับการอนุญาตผ่านไปกว่าจะขออนุญาตได้งบประมาณก็ตกไปมันก็จะเป็นเรื่องของงูกินหางไก่กับไข่อยู่แบบนี้ตลอดไปเดินถูกแล้วครับจะต้องบูรณาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันครับประเด็นสุดท้ายครับก็ไฟฟ้าก็ควบคู่กับถนนถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีจะกรุณาเพราะว่าถนนก็ยังอยู่ในส่วนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าหากว่าจะทำงานประสานงานแล้วก็ควบที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนก็ยังเป็นดินโคลนยิ่งตอนนี้เราได้รับประสบอุทกภัยแต่พื้นที่บางทางภาคเหนืออาจจะไม่มีน้ำท่วมแต่เป็นดินสไลด์เป็นถนนขี้โคลนตรงนี้ก็จะได้ขอท่านได้พิจารณาไปในการเดียวกันด้วยครับเมื่อเช้านี้ทางท่านสสจังหวัดกำแพงเพชรในพรรคก้าวธรรมเราก็ยังได้หาลือสภาในเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันผมก็คิดว่าปัญหาหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เรายังมีอีกหลายจังหวัดที่ท่านรัฐมนตรีได้ดูแลให้กำลังใจแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านรัฐมนตรีหมู่กับหมู่บ้านเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับ
1: กราบเรียนท่านประธานกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติท่านนรพลนะครับก็จริงๆผมให้ความสำคัญในที่อยู่อาศัยทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกไปหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรเพราะว่าเราทราบครับว่าไฟฟ้านั้นสำคัญไม่ว่าจะไปประกอบการทำการเกษตรหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าการศึกษาและการให้บริการทางด้านพยาบาลและความมั่นคงนะครับก็กราบเรียนท่านสสเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับทางงบจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ก็ตั้งงบประมาณไว้ในการที่จะทำสมาร์ทกริด10โครงการนะครับแล้วก็ทางอมก๋อยก็จะได้3โครงการนะครับงบประมาณ39ล้านบาทและทางแม่แจ่มก็ได้อีกประมาณ5โครงการไม่ใช่ประมาณครับได้5โครงการงบประมาณ50ล้านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของท่านอดีตผู้ว่าที่ท่านได้ทำโครงการเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการในพื้นที่นะครับที่ท่านได้เอ่ยมาว่าการสัญจรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดินสไลด์นะครับก็กลับเรียนท่านด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่าทางดอยเต่านะครับได้ทั้งหมด5โครงการงบประมาณ26ล้านทางแม่แจ่มได้9โครงการงบประมาณ54ล้านทางอมก๋อยได้10โครงการงบประมาณ30ล้านนะครับแล้วก็ทางอำเภอฮอดได้1โครงการงบประมาณ3ล้านบาทนี่เป็นงบประมาณเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ที่กำกับกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีงบประมาณในการเหลือจ่ายและพี่น้องประชาชนนั้นมีความยากลำบากในการที่จะโดยสารนะครับระหว่างที่พักอาศัยกับในพื้นที่ของชุมชนหรือพื้นที่ที่ให้บริการของทางภาครัฐพื้นที่ที่มีเหตุที่ต้องการใช้งบประมาณนะครับก็อันนี้ก็ฝากกับเรียนท่านไว้นะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเราดูแลทุกพื้นที่เท่ากันหมดให้ความสำคัญพี่น้องประชาชนเท่ากันหมดทางประเทศครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ท่านสมาชิกมีฝากไหม
0: ครับไม่ก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับคือว่าครั้งสมัยหนึ่งท่านก็เคยได้ไปเยี่ยมที่อำเภออมก๋อยแล้ววันนี้ทางอำเภออมก๋อยก็ยังยินดีต้อนรับท่านเหมือนเดิมนะครับก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณท่านประธานครับผมครับ
2: ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะต่อไป 1.2.2 กระทู้ถามที่144เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศของคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีคม2569ตามข้อบังคับข้อ151 1.2.3

0: กระทู้ถามที่145เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งตำบลท่าข้ามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีของคุณอนันต์ปีดาสุทธิจิตถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจณสาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569ตามข้อบังคับข้อ151ไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวันจุด3 1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถามรัฐมนตรีช่วยว่าเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
1: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ผมทราบดีครับว่าปัญหาเรื่องของอุทกภัยนั้นยังคงเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดแล้วก็ทราบดีว่าวันนี้มีการตั้งกระทู้ถามสดไปถึง2เรื่องแล้วที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในแง่มุมของการเยียวยาในอนาคตหรือบทบาทของกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงแรงงานผมตัดสินใจที่จะตั้งกระทู้ถามสดกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เพราะว่าปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่จบนะครับและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพก็เป็นความเดือดร้อนที่หลายคนไม่เคยประสบมาก่อนและหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังความเสียของรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่จมน้ำเชื่อว่าแม้จะมีการเยียวยาอย่างไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตเขากลับไปเหมือนกับปกติได้สิ่งสำคัญก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วสภาแห่งนี้ได้มีการอภิปรายในเรื่องของน้ำท่วมค่อนข้างกว้างขวางแต่ทุกคนก็จะพูดสังคมก็จะคาดหวังว่าเหตุการณ์ผ่านไปทุกครั้งเราต้องเรียนรู้จริงๆสังคมเอือมกับคำว่าถอดบทเรียนผมจึงมาชวนท่านรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมาตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรป้องกันได้ดีกว่านี้หรือไม่บริหารจัดการให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ไม่เพียงแต่เพื่อมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับภัยที่อาจจะมาถึงอีกครั้งสัปดาห์หน้าเราก็เป็นเจ้าภาพงานสำคัญในระดับโลกแต่สำหรับผมแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ได้รับความเสียหายเขาก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างน้อยที่จะได้รู้ข้อเท็จจริงและเขาอาจจะมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเขาก็ควรจะมีสิทธิ์จะรู้ว่าใครควรจะรับผิดชอบผมจึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครโดยเริ่มต้นจากตั้งแต่เรื่องของขั้นเตรียมการผมสันนิษฐานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ข้อมูลกับทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครล่วงหน้าได้ระดับหนึ่ง5วัน7วันเกี่ยวกับฝนที่เข้ามาในช่วงปลายเดือนกันยายนและสิ่งที่ประชาชนก็คือ1ถ้าเตือนเขาได้เร็วกว่านี้เขาก็จะสามารถลดความเสียหายได้มากมายและ2ถ้ารัฐบาลถ้ากรุงเทพมหานครรู้ก็น่าจะต้องมีวิธีการในการรับมือเช่นการพร่องน้ำในคลองน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้เขตที่ได้รับความเดือดร้อนความเสียหายมากที่สุดเนี่ยอยู่ในซีกตะวันออกรอบๆคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวเป็นต้นคำถามที่ผมจะถามท่านรัฐมนตรีก็คือว่า 1. ในเรื่องการเตือนภัยครับเกิดวิวาทะขึ้นว่ารัฐบาลเป็นผู้กดปุ่มเซลล์บรอดแคสต์แต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเขียนข้อความที่จะเตือนเองได้และได้ประสานงานกับกทม.ไปรัฐบาลบอกว่ากทม.ไม่ตอบกทม.บอกว่ากทม.ไม่มี

0: อำนาจในการกดปุ่มเพื่อเตือนประชาชนผมอยากได้ข้อเท็จจริงและถามด้วยว่าแล้ววันข้างหน้าจะปรับปรุงเรื่องนี้อย่างไรประการที่2ท่านผู้ว่าและผู้บริหารกทมก็ออกมายืนยันว่าได้มีการพร่องน้ําในคลองต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงขั้นมีวาทกรรมว่าพร่องจนคลองเหม็นจนประชาชนบ่นแต่ที่เราสัมผัสอยู่กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเหล่านั้นไม่มีใครยืนยันหรือรู้สึกอย่างนั้นก็จะถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านได้ตรวจสอบไหมครับว่ากทม.เนี่ยได้พร่องน้ำในคลองเหล่านั้นจริงหรือท่านเชื่อคำชี้แจงของกทม.แล้วจบกันไปครับเป็นคำถามชุดแรกครับ
1: ขอเชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์ลิมสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับ ประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลของการเตือนภัยนะที่ทุกท่านผมว่าณวันนี้ทุกท่านน่าจะรับรู้ข้อมูลกันอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายในข้อเท็จจริงให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางปภ.เองเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์เตือนภัยเนี่ยเราก็ได้มีการรับข้อมูลมาจากทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจิสด้าหรือว่าทางสทนช.เราก็รับข้อมูลมาทั้งหมดแล้วครับทีนี้เนี่ยในสิ่งที่เราเห็นว่ามันอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับให้เกิดความเสียหายและเกิดภัยพิบัติต่างๆได้เนี่ยเราก็จะแจ้งไปยังพื้นที่ถูกต้องครับที่ท่านบอกว่ารัฐบาลหรือว่าปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสและสามารถที่จะเป็นผู้อนุมัติในการส่งข้อมูลต่างๆออกไปเราเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ชุดข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเรามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องยืนยันกับพื้นที่วันนี้ปภ.รู้ว่าเรากำลังจะมีอะไรเข้ามาแต่สิ่งที่ปภ.ไม่รู้โดยละเอียดก็คือในรู้ว่าปริมาณน้ำในคลองจะรับได้อีกแค่ไหนระบายน้ำในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรและทางกทม.ได้เตรียมหรือว่าอะไรมากไปกว่านี้หรืออะไรยังไงไว้บ้างหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเหตุที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำข้อความด้วยตัวกรมปภ.แล้วส่งออกไปได้เองนะครับประกอบกับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างกทม.เองเนี่ยมีความหลากหลายเชิงกายภาพเนี่ยค่อนข้างสูงครับบางพื้นที่ฝนตกขนาดนี้ฝนตก100ก็อาจจะไม่ท่วมบางพื้นที่ฝนตก100ก็อาจจะนะครับในเชิงรายละเอียดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นท่านรัฐมนตรีเจเศษนะครับที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประสานไปแล้วครับนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วก็มีการแถลงของกทม.นะครับแต่ในมองว่ามันเป็นความผิดของใครนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่ชุลมุนนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยได้มีการกำชับไม่ใช่เฉพาะกทม.ครับทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะครับให้มีการติดตามสถานการณ์นะครับอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงทางปภ.เองก็ต้องมีการจี้นะครับต้องมีการยืนยันต้องมีการเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นคอขวดแล้วมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานลักษณะแบบนี้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยในการพยากรณ์ข้อมูลมันก็บอกแล้วว่าเป็นการพยากรณ์มันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกครับนะครับแต่สิ่งที่เรานะครับและถ้าเกิดว่าเรายิ่งเราทำการเตือนได้ล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้นะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของที่2เรื่องของการพร่องน้ำนะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ทางสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เอาข้อมูลมาชี้แจงนะครับซึ่งปรากฏว่าในของกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่ามีการพร่องน้ำไปตั้งแต่ช่วงวันที่20-21นะครับให้พร่องไปในจุดที่สามารถที่จะพร่องได้มากที่สุดนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยต้องถามว่าปัจจัยในการพร่องน้ำ

0: ระดับการพร่องน้ำนี่คืออะไรมันก็คือตัวสูบตัวหัวสูบนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วหัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วนะครับแต่ในอนาคตถ้าพร่องได้ขนาดนี้แล้วยังเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ไม่มากพอเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือกทม.จะต้องไปปรับระดับรวมไปถึงการปรับจุดนะครับในการสูบน้ำเพื่อที่จะระบายออกนะครับเพื่อที่ทำให้ระดับคลองเนี่ยมันลดลงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของข้อมูลที่มีการรายงานมาเนี่ยท่านเมื่อสักครู่ท่านได้สอบถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้วางใจนะครับอันนี้ต้องเรียนนะครับผมไม่ได้วางใจดีว่าโอเคสิ่งที่มันมีการรายงานเนี่ยถ้าเป็นข้อเท็จจริงด้วยความเคารพเราก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะครับว่ากทม.ได้ทำแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่รายงานมาเนี่ยมันไม่ใช่อันเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาและต้องจัดการนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านอภิสิทธิ
2: ์ท่านประธานที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับขอบคุณท่านน้ำตรีนะครับสรุปก็คือว่าในเรื่องการเตือนเนี่ยท่านก็บอกแล้วก็ท่านก็ด้วยความสุภาพนะครับก็บอกว่าร่วมกันก็อยากให้ท่านลองไปลองเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าตกลงน้ำหนักของความรับผิดชอบของผู้กดปุ่มกับผู้ที่ต้องส่งข้อความเนี่ยความบกพร่องเนี่ยน้ำหนักมันไปทางไหนส่วนประเด็นที่สองก็ท่านรัฐมนตรีก็รับรายงานบอกท่านไม่วางใจก็ดีแล้วครับผมชวนท่านมาดูกับผมครับถ้าท่านดูที่จอนะครับนี่คือคลองแสนแสบช่วงบางกะปิครับวันที่24คือวันที่กทม.บอกพร่องถึงที่สุดแล้วเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่มีวงสีแดงข้างขวาครับแต่ท่านรัฐมนตรีท่านประธานสังเกตได้ไหมครับข้างซ้ายสุดคือต้นเดือนกันยาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยเคยถูกพร่องไปต่ำกว่านี้ต่างกันถึง23เซนนะครับที่คลองแสนแสบบางกะปิไปดูสะพานสูงครับเช่นเดียวกันครับอ้างว่าพร่องจนถึงที่สุดแล้วแต่ดูระดับน้ำตอนต้นเดือนสิครับต่างกันถึง33เซนไปดูหนองจอกครับเช่นเดียวกันครับที่อ้างว่าพร่องจนถึงที่สุดแล้วไปเทียบกับต้นเดือนต่างกันอยู่ถึงเกือบ20เซนคลองประเวศบุรีรมย์ไม่ต่างเลยครับภาพเดียวกันเลยครับที่บอกว่าพร่องถึงที่สุดแล้วก็สูงกว่าจุดที่เคยเป็นตอนต้นเดือนเกือบ20เซนผมกราบเรียนท่านประธานไงครับว่าแม้จะคืนชีความปกติให้กับชีวิตของคนที่เสียหายไม่ได้สิทธิขั้นพื้นฐานน้อยที่สุดคือเขามีสิทธิ์จะได้รู้ความจริงครับเราจะยอมรับคำชี้แจงซึ่งมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงแบบนี้แล้วเมื่อท่านรัฐมนตรีท่านพูดแล้วนะว่าท่านไม่ได้วางใจถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นจริงท่านจะดำเนินการผมก็ต้องถามต่อว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรท่านประธานครับเมื่อผ่านพ้นในเรื่องของก่อนเหตุการณ์ไปแล้วระหว่างเหตุการณ์เกิดขึ้นความจริงสัปดาห์ที่แล้วผมก็อภิปรายให้ความเห็นไปว่าผมเห็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ของกทม.น้อยมากในช่วงที่เราลงพื้นที่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีก็น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อน้ำมันท่วมล้นมาแล้วเนี่ยภารกิจสำคัญก็คือนำน้ำเนี่ยจะระบายไปทางทิศตะวันออกสุดแล้วแต่ข้อที่จริงที่เราพบเห็นก็คือว่าน้ำในซีกตะวันออกเนี่ยจะต้องมาผ่านส่วนหนึ่งนะครับจะต้องมาผ่านอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบกับเข้าถึงอุโมงค์ยักษ์แล้วก็จะระบายไปสู่ประตูระบายน้ำที่พระขนงผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีและท่านประธานดูตัวเลขนี้ครับในขณะที่น้ำท่วมอยู่ในคลองต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเนี่ยทำงานจริงโดยเฉลี่ยเนี่ยเพียง 63% นี่คือ4วันที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหนักที่สุดนะครับและประตูระบายน้ำที่พระขนงทำงานเพียง 50% ครับพยายามจะอธิบายนะครับว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะน้ำไปไม่ถึงแต่ใครที่อยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีใครจะเชื่อคำอธิบายนี้ได้เลยมีแต่เสียงล่ำลือว่า

0: ที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหลายที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยไม่ได้ทำไม่นับเรื่องข้อคอรสูบน้ำในระดับพื้นที่ในระดับเขตในหลายปรากฏว่าไปจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำที่พอมีการชำรุดแล้วไม่มีอะไรซ่อมแซมไม่ได้แล้วก็กองอยู่ไม่ได้ใช้การอยากถามท่านรัฐมนตรีครับว่าท่านได้ตรวจสอบเรื่องเหล่านี้หรือไม่และจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในเมื่อเราลงทุนไปมากมายนะครับกับอุโมงค์ยักษ์และประตูระบายน้ำในการนำน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับวรสิทธิ์ลิมสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ ในส่วนที่ครับเรื่องว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีการรายงานมาเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงอย่างแรกเลยผมจะต้องให้ทางกทม.เนี่ยชี้แจงมาก่อนนะครับว่าไอ้จุดที่คุณบอกว่ามันสูบไปถึงระดับต่ำสุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ครับว่าช่วงทำไมช่วงก่อนหน้านี้ทำไมมันถึงอยู่ในระดับต่ำกว่านี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบนี่เดี๋ยวผมรับไปตรวจสอบให้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่มีความเหมาะสมหรือว่าไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในทางหลักวิทยาศาสตร์อันนี้เดี๋ยวก็ต้องจัดการอยู่แล้วครับนะครับจะตั้งกรรมการสอบตั้งอะไรเดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ขอดูในเรื่องของเหตุผลในเรื่องของหลักการให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นโทษนะครับกับทุกคนนะครับในส่วนที่สองที่ท่านได้กรุณาแสดงให้เห็นถึงปริมาณการระบายน้ำนะครับคือจริงๆเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่นะครับที่มีการชี้แจงมาที่มีการถกเถียงกันบอกว่าไอ้ตัวเครื่องสูบนะครับเครื่องสูบเนี่ยเสียนะครับไม่สามารถที่จะสูบได้เต็มกำลังหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งอยากชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในส่วนของเครื่องสูบที่เป็นประเด็นเนี่ยเมื่อวานกทม.ก็ชี้แจงผมมาว่ามันเข้าวงรอบในเรื่องของการปรับปรุงนะครับแต่กทม.เองก็ได้มีการจัดเครื่องสูบอื่นเพื่อที่จะมาทดแทนอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองในเรื่องของว่าน้ำไปไม่ถึงนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าอันนี้ผมไม่ได้ปกป้องกรุงเทพนะครับเพราะว่าจากสภาพที่ผมไปลงพื้นที่มาเองเนี่ยด้วยความแตกต่างทางกายภาพครับวันนี้หลักการก็คือว่ากทม.ระบบระบายน้ำของกทม.นะครับรับปริมาณน้ำฝนได้เต็มที่วันหนึ่งก็ประมาณสัก80มิลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเกิดเรนบอมนะครับซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยในปริมาณที่สูงมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำในคลองเต็มนะครับในคลองย่อยในคลองหลักอะไรเนี่ยเต็มก็เลยไปล้นนะครับไปที่บ้านเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็นมีความแตกต่างทางกายภาพนะครับมีเมืองมีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆที่มีความแตกต่างกันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเรามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะและค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับในการที่จะลำเลียงน้ำเนี่ยจากที่มันล้นอยู่เนี่ยให้ลงไปในคลองสายย่อยจากคลองสายย่อยก็ให้ไปลงมาในคลองสายหลักนะครับมาออกตรงมาที่อุโมงค์ออกเจ้าพระยาในหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าระดับน้ำขึ้นน้ำลงอันนี้ก็มีผลนะครับสิ่งที่เราเอาเข้ามาช่วยแล้วช่วยได้เยอะมากๆในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาในช่วง 7-10 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของเรือดันน้ำนะครับซึ่งอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆต้องยอมรับว่าช่วยได้เยอะจริงๆนะครับพอในบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ระดับน้ำมันสูงประสิทธิภาพในการระบายน้ำการไหลของน้ำเนี่ยแน่นอนครับมันต้องต่ำลงอยู่แล้วในหลายๆจุดนะครับมันก็ช่วยเร่งการระบายน้ำออกไปได้เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือว่าโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับหลายที่ที่เป็นแอ่งกระทะนะครับเราระบายออกไปได้เยอะเกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือในพื้นที่ที่ยังเป็นแอ่งกระทะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำขังไม่มีทางออกอันนี้จำเป็นที่ต้องไปเก็บรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเอาชุดสูบน้ำไปเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมอย่างวันนี้ที่ฟอร์ล่าวิลที่หนองจอกก็ยังมีปัญหานี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วอีกหลายอย่างที่มีปัญหา

0: หาก็คือว่าในบางหมู่บ้านในบางพื้นที่เองเนี่ยไม่ได้มีการทำระบบระบายน้ำไว้เลยอย่างฟอร์ลาวิลเนี่ยที่ไปทำเนี่ยทำงานยากมากครับเพราะว่าสูบยังไงก็วนสูบยังไงก็วนทางพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเรียนท่านสมาชิกท่านประธานท่านสมาชิกครับ
1: เชิญท่านอภิสิทธ
2: ิ์ท่านประธานที่เคารพครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับที่ท่านต้องให้ความในการที่จะไปดำเนินการอะไรแต่ย้ำอีกครั้งนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยแสดงว่าเมื่อต้นเดือนกันยาเนี่ยก็สามารถประการที่สองเนี่ยตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์ยักษ์ก็ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานีสูบน้ำพระโขนงก็ดีเนี่ยผมเข้าใจนะครับเห็นใจด้วยว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมีปัญหาทางกายภาพมีเรื่องขยะไปอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่ภาพที่เราพบวันนั้นก็คือว่าในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักๆตามแนวถนนรามคำแหงไล่เลียงไปเนี่ยไปจนถึงบึงพระราม9ที่เป็นจุดที่น้ำจะต้องลงไปอุโมงค์ยักษ์เนี่ยเราไม่ได้เห็นสภาพการขาดน้ำนะครับแต่ทำไมน้ำจึงลงไปเพียงเท่านั้นหรือทำไมจึงมีความสามารถในการที่จะเอาน้ำไปถูกแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพียงเท่านั้นอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตสำหรับท่านรัฐมนตรีต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายครับจริงๆพื้นที่ทางซีกตะวันออกเนี่ยตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงก็เกิดวิวาทะขึ้นอีกครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านประธานดูนะฮะที่บอกไม่พัฒนาพื้นที่แก้มลิงเดิมมี34ตอนนี้มี38อนาคตจะมีอีก7ผมอทมบอกใครที่ไปบอกว่าไม่กทมจะไม่ทำเนี่ยเป็นเฟกนิวส์ท่านเอาตัวเลข4แห่งที่เพิ่มจาก34เป็น38กับอีก7แห่งที่กทมจะทำเนี่ยครับท่านจะได้พื้นที่เพิ่มมาเนี่ย 283,700 ลูกบาศก์เมตรนะครับกับ 290,000 รวมกันก็ตีคร่าวๆประมาณให้เต็มที่ 600,000 แต่แก้มลิงที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยนะครับ3บึงเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือเฟคนิวส์นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปเนี่ยก็คือว่าผมขอถามเฉพาะกรณีบึง1ครับคือคูบอนด้วยเหตุผลที่ว่าอยู่ในแผนมาตั้งแต่ปี56สอดรับกับผังเมืองเดินหน้าทำประชาพิจารณ์มาเรียบร้อยไปจนถึงประมาณปี2565แล้วปรากฏว่ามีการเตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวรคือมีการเตรียมงบประมาณเอาคร่าวๆเลยนะครับค่าจัดการที่ดินอะไรต่างๆประมาณ300ล้านและในที่สุดก็ถ้ารวมเรื่องของการลงทุนโครงการต่างๆก็ประเมินว่าประมาณ 2,000 ล้านท่านรัฐมนตรีไม่ต้องไปเอาตัวเลขกทมที่พูดหมื่นล้านนะครับนั่นเพราะผ่านประชาพิจารณ์และเตรียมการแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2566ครับอยู่ดีๆบริหารกทมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลเรื่องนี้แล้วตั้งข้อสังเกตว่าบึงรับน้ำ2โครงการเนี่ยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกระทบต่อประชาชนทั้งที่ผ่านประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงจอกพระราชกฤษฎีกาแล้วต่อมาสุดท้ายเนี่ยครับนำมาสู่การพูดง่ายๆคือยกเลิกอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2569ซึ่งถ้าไปดูตามหนังสือที่มีการยกเลิกก็ชัดเจนอีกครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากการทบทวนตามข้อสังเกตของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผมถามท่านประธานอย่างนี้ครับปี65พร้อมดำเนินการปี66จู่ๆมีการตั้งข้อสังเกตท่านรัฐมนตรีช่วยไปตรวจสอบครับปี67มีการไปซื้อที่ดินที่จะทำบึงแห่งนี้โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบังเอิญในขณะนั้นมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ด้วยกล้าหาญตามข้อมูลที่ผมตรวจสอบล่าสุดเนี่ยไปซื้อที่เพิ่มนะครับไม่ใช่ตัวบริษัทนะครับผู้ถือหุ้นบ้างใครบ้างแต่เชื่อมโยงกับบริษัทนี้ไปซื้อ

0: ที่เพิ่มมาอีกประมาณ81ไร่ทั้งที่โครงการยังไม่ยกเลิกนะครับกล้าหาญมากแล้วก็ซื้อในราคาที่ความจริงก็ยังสอดคล้องกับที่ผมให้ตัวเลขกับท่านประธานไปเมื่อสักครู่ซึ่งก็แปลว่าค่าที่ดินอะไรต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายขนาดนั้นแล้วสุดท้ายมีการยกเลิกแล้วขณะนี้ก็มีการมาพยายามที่จะปรับผังเมืองถ้าท่านดูบนจอนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าผังเมืองที่เดิมกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยครับหายไปประมาณพูดง่ายๆจากเดิม240เนี่ยเหลือเพียง50ถามว่าคำชี้แจงของกทม.หรือผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเชื่อไหมและในเมื่อท่านนายกขานรับเพื่อนสสประธานโทษเอ่ยนามท่านสสอัธวิทย์ว่าอยากจะเอาแก้มลิงกลับมาเนี่ยเขาเรียกร้องบึงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดกลับมาท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรให้เราได้แก้มลิงนี้กลับมาและไปตรวจสอบซิว่าการตัดสินใจของผู้บริหารกทม.ในปี2566นั้นมีเงื่อนงำหรือไม
1: ่ขอเชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานครับผมวรสิทธิ์เล็งประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ ในส่วนของเรื่องของแก้มลิงที่เป็นประเด็นก็คือแก้มลิงที่คูบอร์ดนะครับซึ่งแรกเริ่มผลการศึกษาหลังจากที่มีการเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ปี54นะครับซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยมีการเสนอพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั้งหมด6พื้นที่นะครับซึ่ง4พื้นที่เนี่ยไม่ผ่านประชาพิจารณ์ก็จะเหลือ2พื้นที่ที่ผ่านประชาพิจารณ์มานั่นก็คือแก้มลิงที่คูบอนกับบางชันซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำแล้วจริงๆมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ประมาณสัก 800,000 คิวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าได้มีการทบทวนณตอนนั้นได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็ใช้งบประมาณในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทม.น่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทม.เนี่ยได้แจ้งข้อเท็จจริงมานะครับแต่ในส่วนที่ท่านกำลังกังวลไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าในส่วนแก้มลิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความจำเป็นครับในส่วนของโครงการทดแทนที่บอกว่าจะไปทำเนี่ยไปทำอุโมงค์เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆผมเองก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตไปเช่นด้วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแต่มันช่วยมันมีหน้าที่คนละลักษณะกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากทม.บอกว่าถ้าจะไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนมันก็ต้องควรที่จะต้องมีกลไกหรือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปรองรับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ท่านเรียนว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้รับเลือกไปแล้วนะครับจากท่านเพื่อนสมาชิกท่านสสท่านอัธวิทย์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาดไทยเองก็จะลงไปช่วยดูเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางกทม.เองเนี่ยถือว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษมีวิธีการบริหารมีอำนาจในการจัดการหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นปัจเจกค่อนข้างสูงนะครับแต่ท่านนายกมีบัญชานะครับหลังจากนี้เราจะเข้าไปดูนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเราก็ได้มีการสอบถามนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุมาเนี่ยว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเรื่องใดอะไรยังไงบ้างนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงโอเคตอนแรกเนี่ยเป็นภาพของแค่กทม.นะครับแต่หลังจากผ่านไป3วัน4วันเนี่ยนะครับถึงเป็นภาพของการร่วมมือกันสิ่งที่ท่านการทำงานของเจ้าหน้าที่เองก็มีปัญหาอันนี้ผมต้องยอมรับเหมือนกันครับผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันเพราะว่าผมเองเนี่ยลงอยู่หน้างานทุกวันเนี่ยการประสานงานในบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอม

0: ที่พูดวันนี้เนื่องจากท่านประธานไม่อยากให้ผมไปถามซ้อนกับเรื่องภาคตะวันออกเป็นต้องประสานข้ามลุ่มน้ำหรือเป็นลุ่มน้ำยังไม่ยกระดับไอ้การประกาศภัยพิบัติขึ้นเป็นระดับที่3ซึ่งถ้าทำเนี่ยจะทำให้การประสานงานให้ความมั่นใจกับความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่จะต้องตัดสินใจหลายเรื่องในการผันน้ำฝากไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปประสานกับท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์หรือทางท่านรองนายกสงศักดิ์ทรงศักดิ์นะครับซึ่งล้วนแต่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนี่แหละให้มาดูแลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องประสานตรงนี้ครับ
1: ขอบคุณท่าน
2: นิดเดียวครับท่านประธานครับท่านประธานครับวสิทธิ์ลิมประสิทธิ์ครับในส่วนของการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราทราบดีครับว่าบางปะกงเองก็หนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการน้ำเนี่ยทางกทมเองเนี่ยก็จะดันออกมาทางเจ้าพระยาในส่วนของตะวันออกเนี่ยซึ่งจริงไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าแต่ว่าเรารู้ว่าทางบางปะกงหนักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการจัดในเรื่องของเรือดันน้ำไปเพิ่มเติมนะครับก็คือกะว่าจะระดมเรือดันน้ำเนี่ยไปที่บางปะกงให้เยอะที่สุดซึ่งตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณ 8-90 ลำแล้วเดี๋ยวก็จะเพื่อที่จะเป็นการเร่งระบายน้ำนะครับในส่วนนี้ให้ระบายออกทะเลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามเรียนท่านสมาชิกก่อนที่จะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่อไปขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำเรื่องขอขยายเวลาของคณะกรรมการซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาก่อนที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าให้ดำเนินการตามนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการการพลังงานขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษายติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบและการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ออกไปอีก30วันนับตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2569ด้วยประธานคณะกรรมการคุณสุพลจุนใสได้มีหนังสือแจ้งว่าเพื่อให้การพิจารณาศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบและได้รับฟังความคิดเห็นที่ครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก30วันนับตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2569การขอครั้งนี้เป็นการขอขยายครั้งที่2จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปตามข้อบังคับข้อ106หนึ่งจุดสามนะคะกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการตอบถามและตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2.1 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ด้วยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการเข้าชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569 2.2 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568ด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญ

ู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31ดังนี้เชิญค่ะ

0: หนึ่งนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสองนางสาววิภาลัตถมยาผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางสามนางปิยดาศรียานนท์ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการทั่วไปสำนักบริหารงานกลาง 4. นางจัญญาดีรัชตะนักบัญชีชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบัญชีสำนักการคลังและงบประมาณ 5. นางธัญพรพุทธพวงวิทยากรเชี่ยวชาญสำนักบริหารงานกลาง 6. นางสาวกนกวรรณกวินประกรณ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักการคลังและงบประมาณ 7. นางสาวชนัดดาสงวนชาติวิทยากรชำนาญการสำนักบริหารงานกลางขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมศิโรจน์แพทย์พันธ์ครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตนำเสนองบรายงานการเงินประจำปี2568นะครับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรมเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตรและสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภากำหนดรายงานการเงินของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรายการที่ปรากฏในรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชีตามหนังสือของกรมบัญชีกลางลงวันที่25 กันยายน 2566เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อในหมวดที่5การบัญชีและการตรวจสอบตามมาตรา22ภายใน120 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบบัญชีแล้วให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอรายงานผลการสอบบัญชีดังกล่าวต่อคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไปสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินสภาซึ่งประกอบด้วยงบแสดงการเงินณวันที่30 กันยายน 2568งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดในวันเดียวกันและไม่เหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีความเห็นว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดในปีงานดังนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2507จำนวน575,523,500 บาทถ้วนรายได้อื่นจำนวน29,840,000รวมรายได้537,363,711.05 บาทค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น541,221,901.13 บาทรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 358,180,890.08 บาท

0: างจึงขอเรียนต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไปครับขอบคุณครับ
1: มีท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายนะคะเชิญคุณวรงเดชกิจวิกรม
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีฮะผมกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าเอกสารที่ทางคณะได้มอบอันของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนผู้เคยเป็นสิ้นสุดวันที่30กันยายนผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วว่ากองทุนผู้คือกองทุนสวัสดิการของนักการเมืองและผมย้ำแล้วนะว่านี่คือกองทุนสวัสดิการของนักการเมืองที่ถือว่าเป็นกองทุนสวัสดิการระดับ5ที่ผมเชื่อว่ามีสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนพูดถึงกองทุนสวัสดิการของนักการเมืองท่านประธานเชื่อไหมครับว่าประชาชนเจอภัยพิบัติประชาชนเจอน้ำท่วมแพงน้ำมันแพงทุกอย่างแพงขึ้นแต่สิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดสำหรับประชาชนคนยากคนจนนั่นคือคนจนถูกตัดสิทธิบัตรคนจนสูงถึง 7.6 ล้านคนและผมเชื่อว่าสิทธิของคนจนที่ได้รับบัตรคนจนมันคือที่สุดที่ประชาชนได้รับการดูแลจากนักการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐให้ท่านประธานรับภาพสองภาพนี้พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาเมื่อได้ดำรงตำแหน่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตอบแทนเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังต่อแต่ที่คนยากคนจนได้รับสวัสดิการแค่เดือนละ300บาทแถมวันนี้เกิดปัญหาขึ้นมาและถูกตัดสิทธิ์สูงถึง 7.6 ล้านคนสิ่งที่ผมต้องการเอาสิ่งนี้มาเปรียบเทียบผมต้องการจะสื่อสารว่าเวทีแห่งนี้คือเวทีผู้แทนของประชาชนที่อาสาเข้ามาดูแลประชาชนเราไม่ควรจะใช้อภิสิทธิ์หรือใช้สิทธิในการไปเบียดเบียนภาษีประชาชนเพื่อมาสร้างระบบสวัสดิการให้กับนักการเมืองที่มากเกินความจำเป็นและอย่างน้อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพคือระบบกองทุนนี้เราเข้าใจว่ามีการเก็บจากเพื่อนสมาชิกทั้งส.ส.และส.ว.เดือนละ 3,500 บาทเดือนละ 3,500 บาทส.ส.500คนส.ว.200คนรวมแล้ว700คนถ้าคูณเลยปีหนึ่งจะได้ประมาณ29ล้าน4แสนบาท29ล้าน4แสนบาทเมื่อไม่ได้มีตำแหน่งจะถูกได้รับการแลกสิทธิ5สิทธินั่นคือ1บำนาญหรือว่าเรียกว่าเงินทุนเลี้ยงชีพซึ่งท่านประธานทราบนะครับว่ามีตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำงานครบ1ปีขึ้นไปได้ 21,300 จนทั้งสูงสุดประมาณ 42,000 บาทตลอดชีวิตอันที่2ถ้าไม่เจ็บป่วยก็สามารถตรวจสุขภาพตรวจร่างกายได้ปีละ 130,000 บาทซึ่งผมถือว่านี่เป็นสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่วิเศษที่สุดเหนือกว่าการทำประกันชีวิตสิทธิที่3ก็คือเรื่องการส่งให้ลูกได้เล่าเรียนจนจบปริญญาตรีผมย้ำนะฮะว่าค่าเล่าเรียนจากโรงเรียนนานาชาติแม้จะถูกควบคุมด้วยเพดานของกระทรวงการคลังกรณีที่4คือถ้าทุพพลภาพได้สมทบเข้ามาแถมเข้ามาเดือนละ 15,000 และสุดท้ายก็คือกรณีเสียชีวิตครอบครัวก็จะได้อีก 200,000 บาทผมที่อยากจะบอกว่าเราจ่าย 3,500 ปีหนึ่งได้ประมาณ29ล้าน4แสนมันเป็นกองทุนที่ให้สวัสดิการนักการเมืองระดับสูงสุดที่เมื่อเทียบกับประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปคนจนเดือนละ300บาทมันเทียบกันไม่ได้เลยนั้นมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะให้ที่ประชุมลองฟังดูตัวเลขเมื่อสักครู่ท่านเลขาธิการสภาท่านก็ได้พูดไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งซึ่งผมก็ได้อันแจกให้พวกเราปรากฏว่าในปีพ.ศ.2568ที่ท่านได้ทำรายงานสรุปออกมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขที่น่าสนใจคือปี2568เนี่ยกองทุนนี้ได้รับเงินสมทบจากสมาชิกประมาณผมปัดตัวเลขปัดเศษนะฮะจริงอยู่ตัวเลขทั่วๆไปประมาณ29ล้าน4แสนแต่ผมเข้าใจว่าส่วนที่เหลือน่าจะเป็นดอกผลอื่นๆที่โปะเข้ามากลายเป็น29ล้าน8แสนเศษแต่ปรากฏว่าเราได้รับเงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชน220ล้านแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าแค่นี้ไม่พอใจสุดท้ายแล้วในปีพ.ศ. 2568ต้องมีการตั้งของงบกลางอีก280

จึงทำให้เฉพาะกองทุนนี้เนี่ยที่มาดูแลสวัสดิการนักการเมืองเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนสูงถึง507ล้านบาทถ้ารวมเงินที่มีการสมทบเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณ537ล้านตามที่ตัวเลขตรงกันแล้วปรากฏว่าค่าใช้จ่ายปีหนึ่งก็ตกประมาณ541ล้านบาทเฉพาะแค่ตรงนี้ท่านประธานลองนึกภาพว่าค่าใช้จ่ายปี541ล้านบาทแต่เก็บเงินสมทบได้ประมาณ29ล้านบาทเศษๆถามว่านักการเมืองที่อาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาเราเอาเปรียบพี่น้องประชาชนโดยภาพคนจ้างคนจนมากเกินไปหรือไม่และผมอยากจะแตกตัวเลขนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพเชื่อไหมครับว่าในปีพ.ศ. 2568ถ้าเราแตกตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยพบว่าเป็นเงินที่เป็นการจ่ายให้กับเงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินบำนาญสูงถึง473ล้านบาทไปจ่ายให้ค่ารักษาพยาบาล54ล้านบาทไปจ่ายให้ช่วยเหลือทุพพลภาพ4ล้านบาทกรณีเสียชีวิตที่ตายไปแล้วที่ญาติได้ 200,000 เนี่ยอีก8ล้าน 400,000 ช่วยการศึกษาของบุตรจนถึงปริญญาตรีอีก1ล้าน 90,000 บาทผมต้องการจะสื่อสารว่าเฉพาะปี2568เราก็เห็นแล้วว่า541ล้านบาทแต่เก็บเงินเข้ากองทุนได้ประมาณ29ล้าน 800,000 ผมมาดูตัวเลขปี69ฮะซึ่งบังเอิญตอนมีการประชุมคณะกรรมการงบประมาณมีการเผยแพร่ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลณวันที่30มิถุนายนเชื่อมั้ยครับว่าในปีพ.ศ. 2569มีการของบประมาณได้มา420ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีเงินสมทบจากสมาชิกเพราะตัดณเดือนพฤษภาคมอีก16ล้านบาทก็เท่ากับว่าได้เงินมาทั้งสิ้น436ล้านบาทแต่ผมมาดูในรายละเอียดปรากฏว่าในปีงบ69ณวันที่30มิถุนายนปี69ปรากฏว่าเงินพวกนี้จ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ342ล้านและมีเงินทุนเลี้ยงชีพที่ตกเบิกเนื่องจากว่าเงินไม่พอจ่ายอีก302ล้านบาทค่ารักษาพยาบาล42ล้านบาททุพพลภาพ 3.1 ล้านบาทการศึกษาบุตร 746,000 บาทกรณีถึงแก่กรรม 8.8 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆเบ็ดเสร็จเฉพาะปีมิถุนายน69เนี่ยกองทุนนี้จ่ายไปทั้งสิ้น706ล้านบาทแต่มีเงินสมทบจากสมาชิกประมาณ16ล้านบาทเท่านั้นนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะถามไปยังคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องกองทุนนี้คือกองทุนสวัสดิการที่เบียดเบียนภาษีพี่น้องประชาชนมากเกินไปหรือไม่ฮะเรียนถามคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะความสามารถในการดำเนินการกองทุนเนี้ยมันสามารถดำเนินการภาษีของพี่น้องประชาชนในความเห็นส่วนตัวผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างที่เห็นเฉพาะปี69สิ้นมิถุนาปี69ท่านจ่ายตั้ง6700กว่าล้านแต่เก็บเงินมาสมทบประมาณ16ล้านมันเบียดเบียนภาษีประชาชนไม่รู้กี่สิบเทียบกับพี่น้องคนยากคนจนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนมันเทียบกันไม่ได้ผมอยากเสนอแนะท่านประธานครับด้วยความเบื่อสุดใจมากๆเลยว่ารัฐบาลซึ่งเป็นนักการเมืองเหมือนกันต้องการจะปราบทุจริตคอร์รัปชันการปราบทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องชี้นิ้วมาที่ตัวเองและพรรคพวกตัวเองก่อนผมตอนและมันอาจจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายเพราะชงเองกินเองฮะดังนั้นเพื่อให้กองทุนนี้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่เบียดเบียนภาษีประชาชนมากเกินไปผมเสนอให้ยกเลิกบำนาญของนักการเมืองทั้งหมดนี่คือข้อเสนอของผมและอีก4สิทธิ์ผมไม่ปฏิเสธว่าให้ท่านดำเนินการต่อไปได้เพราะ4สิทธิ์นี่มันก็เยอะอยู่นะฮะท่านเชื่อไหมครับว่าเฉพาะรักษาพยาบาลหรือตรวจสุขภาพปีละ13,000มันเหนือกว่าบริษัทการทำประกันอยู่แล้ววันใดที่ท่านไม่มีตำแหน่งท่านไม่ต้องจ่ายอะไรเลยท่านได้ปีละ1,300,000-1,300,000เนี่ยมันเหนือกว่าการทำประกันอยู่แล้วรวมทั้งการลูกเรียนหนังสือจนถึงปริญญาตรีทุพพลภาพได้ 15,000 ถ้าเสียชีวิตได้อีกประมาณ 200,000 ดังนั้นผมคิดว่าข้อเสนอผมคือยกเลิกบำนาญของนักการเมืองทั้งหมดเพื่อไม่เกินไปแต่4สิทธิ์นี้ผมไม่ปฏิเสธที่จะดูแลเพื่อนสมาชิกแต่มีข้อเสนอแนะเพราะ4สิทธิ์ที่ผมพูดนั้นท่านประธานเชื่อมั้ยครับว่าผมไปตรวจสอบข้อมูลนะมีสสพวกเราบางคนน่ะตอนใกล้ๆจะหมดวาระมีการลาออกเมื่อลาออกไปแล้วคนใหม่เข้ามาประมาณ7วัน10วันก็ได้รับสิทธิ์

0: สิทธิ์นี้ทันทีฮะผมว่ามันเป็นช่องว่างที่เอาเปรียบประชาชนมากเกินไปท่านประธานเชื่อไหมครับว่าโอเคลำพังเงินทุนเลี้ยงชีพถ้าตัดแล้วโอเคตัดไปแต่อีกสี่สิทธิ์ผมโอเคดูแลเพื่อนสมาชิกได้แต่ท่านต้องออกกฎเกณฑ์ขึ้นให้เข้มงวดมากขึ้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอนปลายสมัยสสบัญชีรายชื่อลาออกแล้วบางคนเข้ามาเป็นสสสิทธิ์ผมว่าเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปดังนั้นผมจะสรุปแล้วนะครับท่านประธานครับผมอยากจะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สภาอันทรงเกียรติควรจะดูแลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากกว่าที่จะดูแลประโยชน์ของพวกเรานักการเมืองและที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้สภาแห่งนี้เป็นสถานที่สร้างระบบสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนไม่ใช่มาสร้างระบบสวัสดิการที่ดีให้กับนักการเมืองเพราะถ้าเราทำอย่างนี้ผมถือว่าผมตีเก๊ทั้งสภาครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณพันธินน่วมเจิม
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายตัวรายงานนะครับกองทุนผู้เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกสภานะครับเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าเราก็จะต้องมาตรวจสอบเงินของพวกเราเองนะครับเพราะถ้าเราตรวจสวัสดิการประชาชนทุกบาทเราก็ต้องกล้าตรวจสวัสดิการของพวกเรากันเองให้เข้มงวดเช่นกันนะครับสมาชิกพวกเราจ่ายเงินสมทบเดือนละ 3,500 บาทจริงนะครับปี2568นะครับสมาชิกรวมกันจ่ายก็ประมาณเกือบ30ล้านนะครับแต่กองทุนเนี่ยได้รับเงินงบประมาณ500กว่าล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด541ล้านนะครับคิดจากรายได้ทั้งหมดเนี่ย100บาทก็คือ94บาทเนี่ยก็มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับนี่เป็นภาพรวมทั้งกองทุนนะครับรวมค่ารักษาพยาบาลความช่วยเหลืออื่นที่ไม่ใช่อัตราที่รัฐสมทบให้สมาชิกแต่ละคนแต่บอกชัดนะครับว่ากองทุนนี้ยังต้องพึ่งเงินภาษีเป็นหลักผมเห็นว่างานผู้แทนควรมีหลักประกันเพื่อให้คนจากทุกฐานะสามารถเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้นะครับแต่หลักประกันต้องมีต้นทุนและขอบเขตที่ประชาชนตรวจสอบได้เงินรายเดือนนี้นะครับเรียกว่าเงินทุนเลี้ยงชีพสิทธิ์มีเงื่อนไขและไม่ใช่อดีตสมาชิกทุกคนรับตลอดชีวิตและเงินสมทบเข้ากองกลางนะครับอันนี้มันไม่ควรเป็นบัญชีเงินฝากส่วนตัวของพวกเราเงิน 3,500 บาทของสมาชิกอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่เงิน500ล้านของประชาชนที่มาจากภาษีสมทบอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สภาจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวเลขเป็นภาพรวมทั้งกองทุนนะครับซึ่งมันก็มีเงินทุนเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาลความช่วยเหลือประเภทอื่นนะครับไม่ใช่อัตราที่รัฐสมทบให้สมาชิกแต่ละคนแล้วบอกชัดว่ากองทุนยังต้องพึ่งเงินภาษีเป็นหลักนะครับตัวรายงานของสตง.เองที่ตรวจนะครับก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องนะครับตามสาระแต่สภาเนี่ยเราควรจะต้องมาคุยกันถึงกติกาที่จะใช้นะครับว่าต้นทุนเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่รองรับภาระในอนาคตหรือไม่นะครับผู้ยื่นรับเงินทุนเลี้ยงชีพณสิ้นปีนะครับเพิ่มจากพันเกือบ1,300เป็น 1,800 คนนะครับรายงานแจกแจงว่าผู้เข้าใหม่และผู้ออกจากสิทธิ์ไว้แล้วนะครับแต่ค่าใช้จ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพเนี่ยเพิ่มจาก200กว่าล้านเป็นเกือบ500ล้านหรือประมาณ 128% นะครับจึงขอให้แยกว่ายอดที่เพิ่มมาจากผู้รับใหม่จำนวนเดือนอัตรารับและรายการย้อนหลังเนี่ยอย่างละเท่าไหร่นะครับปลายปีเนี่ยมีเงินทุนเลี้ยงชีพค้างจ่าย300กว่าล้านนะครับแม้มีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ย308ล้านเงินส่วนใหญ่ก็มีภาระรอจ่ายอยู่แล้วเงินที่เห็นในบัญชีจึงไม่ใช่เงินเหลือพร้อมเพิ่มสิทธิ์ได้ทันทีนะครับผมขอให้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยชี้แจงแผนชำระยอดค้างเปิดประมาณการนะครับภาระ5ปี10ปี30ปีล่วงหน้าเลยแยกสิทธิ์เดิมออกจากสิทธิ์ใหม่รวมกรณีที่ผู้พ้นตำแหน่งพร้อมกันเป็นจำนวนมากเพื่อให้สภารู้ถึงต้นทุนก่อนนะครับตัดสินใจนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับว่าประมาณการเนี่ยสสที่ได้รับเลือกกลับมาใหม่นะครับสสที่ออกไปมีอายุนะครับสสที่เข้ามาอายุอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับอันนี้ท่านจะต้อง forecast เหมือนเวลาเราทำกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนกปขเนี่ยเขาก็จะต้องดูเรื่องอายุงานเรื่องอายุของคนที่เข้าและออกนะครับขอให้คำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วยในการทำประมาณการนะครับ

0: ถัดไปครับกองทุนเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นเราก็ต้องเปรียบเทียบนะนี่มันก็เป็นกองทุนประเภทหนึ่งนะครับเรามีกองทุนประกันสังคมมีกองทุนกปข.นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้กติกาเหมือนกันทุกข้อแต่ควรอธิบายเหตุผลความแตกต่างหลักๆคิดได้นะครับประกันสังคมเนี่ยกำหนดให้ผู้รับบำนาญชราภาพต้องอายุครบ55ปีนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบอย่างน้อย180เดือนโดยไม่จำเป็นต้องส่งติดต่อกันผู้ส่งไม่ครบรับเป็นบำเหน็จตามเงื่อนไขสิทธิ์จึงผูกกับอายุและระยะเวลาการส่งเงินอันนี้ชัดเจนเนาะกปข.ก็ทำให้เห็นความแตกต่างข้าราชการสมาชิกส่งเงินสะสมขั้นต่ำร้อยละ3ของเงินเดือนรัฐสมทบร้อยละ3เข้าบัญชีรายบุคคลส่วนบำนาญก็เป็นอีกสิทธิ์หนึ่งที่ส่วนราชการรับผิดชอบตามกฎหมายเงินก้อนจากกปข.จึงไม่ใช่เงินบำนาญรายเดือนนะครับต่างประเทศนะครับก็ไปดูเหมือนกันนะครับว่ามีหลักประกันให้ผู้แทนอย่างพวกเราอย่างไรนะครับสอสองกฤษผูกอายุรับปกติกับอายุบำนาญของประชาชนนะครับเนื่องจากระบบสวัสดิการเขาดีอยู่แล้วนะครับก็ไปพึ่งระบบปกติได้นะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยก็มีการเปลี่ยนระบบนะครับสำหรับสมาชิก 15.4 ของค่าตอบแทนเข้ากองทุนเกษียณที่สมาชิกเลือกและการพ้นตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ถอนเงินได้ทันทีนะท่านต้องรอครบอายุก่อนนะครับสิ่งที่เราควรนำมาใช้คือความชัดเจนนะครับว่าเงินส่วนไหนเราสะสมนะครับเงินส่วนไหนรัฐสมทบและต้องส่งนานเมื่อไหร่จึงจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับลองนึกถึงคนอายุ40ค่าเฉลี่ยของสมาชิกประมาณ40กว่าเนี่ยเป็นสสครบ4ปีพ้นตำแหน่งอายุ48เขาอาจกลับไปทำงานเดิมก็ได้นะครับหรือเริ่มอาชีพใหม่เงินช่วยหลักตั้งหลักเนี่ยมีเหตุผลนะครับแต่คนอายุ14ยังไม่ใช่ผู้เกษียณนะครับการออกแบบเงินช่วยหลังพ้นตำแหน่งกับเงินออมยามชราเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันนะครับหมดวาระไม่ได้แปลว่าเกษียณนะครับเงินที่สมาชิกสะสมก็ควรมีหลักประกันว่าจะได้รับตามกติกาที่ชัดเจนนะครับว่าผมเสนอให้มีการปรับระบบสำหรับสิทธิใหม่โดยแยกเงินช่วยตั้งหลักออกจากเงินออมเกษียณนะครับเงินช่วยตั้งหลักควรมีเกณฑ์ส่งชัดเจนและระยะเวลาสิ้นสุดนะครับเช่นส่ง12ถึง47เดือนช่วยไม่เกิน3เดือน48ถึง95เดือนช่วยไม่เกิน6เดือนหรือส่งตั้งแต่96เดือนช่วยไม่เกิน12เดือนเพื่อให้หลังจากที่เราหมดอาชีพนี้สามารถตั้งหลักได้นะครับให้นับเดือนสมทบสะสมไม่ใช่เริ่มใหม่ทุกวาระนะครับกำหนดเงื่อนไขเมื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อให้มันเกิดการมีสิทธิรับซ้ำซ้อนนะครับนี่เป็นกรอบเสนอในการศึกษาให้คณะกรรมการแล้วก็ต้องคำนวณต้นทุนความเพียงพอกำหนดเพดานเงินต่อเดือนก่อนใช้จริงส่วนเงินสมทบหลังวันเปลี่ยนระบบให้บันทึกเป็นบัญชีเกษียณรายบุคคลเปิดยอดสะสมและผลตอบแทนหากรัฐสมทบต้องกำหนดอัตราและเพดานต่อคนให้ชัดพร้อมแยกงบช่วยตั้งหลักค่ารักษาพยาบาลและความช่วยเหลือจำเป็นให้ตรวจสอบได้นะครับอีกนิดเดียวครับเมื่อพ้นตำแหน่งเงินออมต้องยังอยู่นะครับเปลี่ยนอาชีพก็สะสมต่อได้และเริ่มรับเมื่อถึงอายุที่กำหนดเช่น60ปีโดยเลือกรับเงินก้อนหรือทยอยรับตามสะสมจริงผู้ที่ส่งไม่ถึงเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือตั้งหลักแล้วเนี่ยช่วยตั้งหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีเงินออมของตัวเองอยู่ในระบบนะครับกรณีสสส่งครบ48เดือนนะครับพ้นอายุตำแหน่งตอน44ตามกรอบนี้ก็จะได้เงินช่วยเหลือตั้งหลักไม่เกิน6เดือนนะครับส่วนเงินออมเกษียณเก็บไว้เมื่อรับถึงวัยนะครับสมาชิกและประชาชนจึงเห็นล่วงหน้าว่าสิทธิ์แต่ละส่วนจะเริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับท่านประธานครับการรับทราบรายงานครั้งนี้ควรนำไปสู่คำตอบนะครับและการปรับปรุงกติกาผมขอให้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยเสนอแผนจัดการภาระเดิมและแบบจำลองสิทธิใหม่กลับมาให้สภาพิจารณาไม่งั้นเดี๋ยววนมาปีหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับประชาชนก็อาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับว่าอันนี้เรารับไปเยอะมากแล้วก็เป็นบำนาญไปตลอดชีวิตนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเงินกองทุนนะครับต้องแยกให้ชัดสมาชิกต้องมั่นใจว่าเงินที่จ่ายเนี่ยมีหลักประกันผมเองจ่ายทุกเดือนนะครับประชาชนต้องมั่นใจว่าวางกติกาตัวเองให้สอบตรวจสอบได้นั่นจึงเป็นการแก้ภาพจำด้วยข้อเท็จจริงและสร้างความไว้วางใจด้วยระบบที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณประยุทธ์สิริพานิช
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

ผมต้องกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่าแทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่ผมเป็นจำเป็นจะต้องเคารพและรักษาศักดิ์ศรีก็เพราะไม่อยู่ในฐานะที่มาตอบแทนคณะกรรมการกองทุนแต่ผมอาจจะมองอีกภาพหนึ่งเพราะผมเล่นการเมืองในชีวิตการเมืองผมมาร่วม50ปีแล้วผมเห็นผมรู้ว่าความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ราบรื่นไม่ได้สง่างามแบบที่เรียกว่าทุกคนสุขสบายบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่แต่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แต่สถานะแต่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันยากดีมีจนแตกต่างกันบางท่านอาจจะมีฐานะดีหน่อยมาเล่นการเมืองแม้ว่าพ้นไปแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ท่านประธานครับแต่บางคนผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าต้องมีการหยิบยืมต้องมีการขอตั้งแต่อดีตผมเคยเรียรัยผมอยากเอ่ยชื่อนักการเมืองคนนั้นซึ่งเสียชีวิตแล้วค่าทำศพไม่มีเราต้องช่วยกันเรียกอะไรไปเป็นพัฒนาการที่เราออกกฎหมายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2556มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก็ผมไม่เอ่ยอ้างในเรื่องของต่างประเทศที่เราจะต้องเรียนแบบเขาแต่ประการใดแต่ผมต้องกราบเรียนชมเชยว่าท่านสมาชิกท่านก็มีข้อเสนอแนะว่าให้มีการตรวจสอบตัวเลขที่มันเหมาะสมท่านประธานครับโดยนัยยะของกฎหมายดังกล่าวทางผู้รับผิดชอบก็ออกระเบียบมีการแก้ไขทั้งหมด5ครั้งรวมครั้งแรกก็เป็น6ฉบับอะไรที่เป็นข้อแนะนำที่ดีงามผมคิดว่าก็น่าจะต้องทำการปรับปรุงในเรื่องของระเบียบซึ่งมีทั้งหมด6ฉบับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าถ้าพูดถึงแนะนำมันก็น่ารับฟังแต่ถ้าพูดถึงการยกเลิกมันก็ต้องหมายความว่ายกเลิกกฎหมายซึ่งเราจะต้องทำร่วมกันอะไรคือความเหมาะสมผมคิดว่าคณะกรรมการกองทุนสามารถไปปรับแต่งตัวเลขที่มันเหมาะสมได้แต่ถ้าไม่พูดเสียให้ชัดเจนก็ดูเหมือนประเด็นหนึ่งว่าพวกเราอยู่ในฐานะที่เอาเปรียบสังคมกันนั้นหรือก็ไม่ใช่มีท่านสมาชิกบอกให้ยกเลิกไปเสียในตรงนี้เนี่ยซึ่งกับผมไม่เห็นด้วยเพราะจริงๆแล้วข้อเท็จจริงที่ผมนำกราบเรียนว่าสถานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่มีเงินโดยจิตวิญญาณของเขาเหล่านั้นที่มาเป็นผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้หมายความว่ามาแสวงหาผลเข้ามาด้วยจิตอาสาในการที่เป็นผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของชาวบ้านทำหน้าที่นิติบัญญัติตรากฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามกฎหมายที่ให้ไว้และประโยชน์อื่นใดที่พึงมีพึงได้ด้วยจิตอาสาจริงๆคนที่จะเป็นนักการเมืองไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ถ้าหากไม่พูดชัดเจนสถาบันแห่งนี้เสียหายการยกเลิกผมไม่เห็นด้วยเพราะจริงๆแล้วมีส่วนหนึ่งที่เป็นสมาชิกรัฐสภาตัวผมก็เคยเบิกค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ผมกลับเรียนท่านประธานผมเคยไปผ่าตัดเสียเงินทั้งหมดเกือบ 300,000 แต่ผมมาเบิกเคยเบิกได้ 130,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าในเรื่องตัวเลขต่างๆจะปรับปรุงแค่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องไปทำการปรับปรุง

0: ส่วนพูดบอกว่าจะเอายกเลิกแล้วจะไปเบียดบังภาษีผมไม่คิดจะเรียนแบบในต่างประเทศจะยกมาว่าประเทศนั้นประเทศนี้เป็นอย่างไรแต่ผมเพียงแต่บอกว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นว่าคนที่มีจิตอาสาวันหนึ่งที่เขาพ้นสภาพไปแล้วเขาควรจะได้รับการดูแลจากส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรพวกเราก็อุตส่าห์ไม่ว่าอะไร 5% ของเงินค่าตอบแทนเราก็หักไปรวมกับกองทุนเพื่อจะใช้จ่ายในเรื่องนี้ส่วนงบประมาณก็อาจจะเป็นบางส่วนผมสรุปถ้าตรงไหนไม่ดีอย่างไรตัวเลขไม่เหมาะสมอย่างไรท่านก็สามารถทำได้อย่าคิดว่าพูดแล้วทำให้ประชาชนที่ไม่รู้รายละเอียดและข้อเท็จจริงทั้งหมดจะทำให้เกิดการสับสนทำให้องค์กรสถาบันเราเสียหายผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าเอาละต้องขอบคุณคนที่มีความละเอียดละออที่จะทำให้ประหยัดงบประมาณผมไม่เห็นด้วยในการที่จะยกเลิกเท่านั้นกับผมย้ำอีกต่อท่านประธานอีกสักนิดหนึ่งครับว่าไม่ใช่ว่ากับผมตอบแทนคำถามที่ท่านสมาชิกถามแทนคณะกรรมการกองทุนแต่เป็นแง่ความคิดเห็นเป็นอิสระเท่านั้นครับท่านประธาน
1: ไปรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายเพื่อเสนอความของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ได้มานำเสนอและขอขอบคุณที่ช่วยบริหารกองทุนเพื่อให้พวกเราที่ทำงานการเมืองเพื่อประชาชนได้มีหลักประกันในชีวิตการทำงานท่านประธานครับสิ่งที่สำคัญสูงสุดและผมต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนี้มาคือความศรัทธาของประชาชนต่อนักการเมืองต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราจะต้องทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีนักการเมืองที่มีคุณภาพการจะมีนักการเมืองที่มีคุณภาพเราก็ต้องมีระบบการทำงานซึ่งมีสวัสดิการที่มั่นคงถ้าเรามองสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญของประเทศนี้ตัดสินที่เวทีรัฐสภานั่นคือทางออกที่ดีที่สุดนั่นคือทางออกที่สันติวิธีมากที่สุดท่านประธานครับไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรทำงานอะไรการมีสวัสดิการพื้นฐานเป็นสิทธิ์ของคนทำงานเป็นสิทธิ์ของแรงงานทุกคนเป็นสิทธิ์ของทุกอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริตนักการเมืองที่ดีรัฐบุรุษนั้นต่างจากนักเลือกตั้งที่มุ่งหาเสียงจากทุกเรื่องทุกประเด็นพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นโดยไม่ได้สร้างระบบที่ดีไม่สร้างความเป็นสถาบันส.ส.ที่ดีบางคนทุ่มเททำงานให้กับประเทศและประชาชนผมเห็นอยู่ทุกวันจากการมาทำหน้าที่ในรัฐสภาบางคนประชุมหลากหลายกมธ.ไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารกว่าจะได้ทานอาหารก็ 3-4 โมงบ่าย 3-4 โมงนะฮะไม่ทราบจะเป็นโรคกระเพาะหรือไม่บางคนลงพื้นที่ช่วยประชาชนน้ำท่วมตีหนึ่งตีสองตอนเช้าก็มาประชุมบางคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลาออกจากงานทุกอย่างเงินเดือนหลายแสนเพื่อมาทำหน้าที่เพื่อประชาชน

นเราก็ต้องดูแลเขาบ้างให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมถ้าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีเสถียรภาพอยู่ครบวาระ4ปีอย่างต่อเนื่องสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาจะดีขึ้นและอาศัยเงินจากงบประมาณลดน้อยลงเงินสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเงินสมทบของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้หักเดือนละ 3,500 บาทต่อเดือนจะเติบโตเพิ่มขึ้นยิ่งยุบสภาบ่อยๆและอายุรัฐสภาสั้นเท่าไหร่สถานะของกองทุนก็จะอ่อนแอลงจะมีเงินไหลออกมากกว่าเงินไหลเข้าต้องอาศัยเงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเราต้องแยกแยะเช่นเดียวกันครับว่าคนที่พยายามทำงานทางการเมืองอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งทุกครั้งถ้าเขากลายเป็นอดีตส.ส.มีอายุในวัยเกษียณเราก็ควรจะมีระบบดูแลแบบหนึ่งสำหรับอดีตส.ส.ที่มีอายุยังน้อยลาออกจากอาชีพของตัวเองเพื่อมาเริ่มต้นทำงานทางการเมืองแล้วบางคนไม่สามารถกลับไปสู่อาชีพเดิมได้อันนี้เราจะดูแลอย่างไรตรงนี้ก็จะต้องมาออกแบบให้มันเหมาะสมทีนี้เรามาดูฐานะการเงินของกองทุนหน่อยนะครับสินทรัพย์รวมเนี่ย309ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี67ที่ 7.6 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเสนอว่าให้ไปจ้างมืออาชีพบลจ.บริหารก็ได้หรืออาจจะจ้างผู้จัดการกองทุนมาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลการลงทุนเพื่อให้กองทุนเนี่ยสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับกองทุนและก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสวัสดิการให้กับสมาชิกรัฐสภาได้ถ้าเราดูภาระค่าใช้จ่ายจะเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่เป็นเงินทุนเลี้ยงชีพนะเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างเหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือไม่มากเกินไปน้อยเกินไปแล้วถ้าเราเทียบกับสมาชิกรัฐสภาของหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปในประเทศเอเชียบางประเทศสวัสดิการแบบนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการพื้นฐานครับที่สมาชิกควรจะต้องมีแล้วรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเงินสมทบของสมาชิกอยู่แล้วที่จ่ายทุกเดือนอันนี้จึงเป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเหมือนกับกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่จ่ายสมทบเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เพราะชนะเลือกตั้งตลอดยังไม่เป็นอดีตง่ายๆจะอาจจะเป็นอดีตนู่นอายุ70นู่นถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันในฐานะเป็นเพื่อนสมาชิกที่มาทำงานร่วมกันในรัฐสภาแห่งนี้และทำให้รัฐสภาอย่างนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางอำนาจของประชาชนจริงๆแล้วเพื่อช่วยเหลือประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปท่านประธานครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ปกติดีไม่มีอะไรที่ดูแล้วมีความผิดพลาดที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะปฏิรูปอย่างไรที่ทำให้ดีขึ้นในสภาวะที่ประเทศเองก็มีปัญหาทางการคลังแล้วประชาชนจำนวนมากก็ยังเดือดร้อนลำบากอยู่แต่ผมก็ย้ำในหลักการเดิมก็คือว่าผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นนักการเมืองและอุทิศตัวให้ประชาชนนั้นเขาจะต้องมีหลักประกันในการทำงานเขาจะต้องสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่พวักพวนกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตสำหรับสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีความพร้อมมีฐานะที่ดีท่านจะไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้อันนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วและผู้บริหารกองทุนก็มีข้อมูลท่านก็เปิดเผยต่อสาธารณชนเลยว่าใครใช้ประโยชน์จากกองทุนใครไม่ใช้ประโยชน์บางคนถ้ามีจากกลับให้กองทุนก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็มาดูว่าจะใช้การบริหารจัดการหรือมีกลไกอย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ถ้ารัฐสภาแห่งนี้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพเงินจากกองทุนจะถูกใช้น้อยลงส่วนสวัสดิการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือกรณีทุพพล

0: ประภาสเงินช่วยการศึกษาบุตรอันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนน้อยแต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีลักษณะของการเป็นเงินช่วยเหลือยังชีพสำหรับนักการเมืองสำหรับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับในแง่ของการบริหารผมได้เสนอไปแล้วว่าเงินที่ฝากไว้เฉยๆเนี่ยถ้าเอามาบริหารให้ดีก็อาจจะได้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วเราอาจจะปรับปรุงการบริหารกองทุนเนี่ยให้เป็นการบริหารในเชิงรุกมากขึ้นที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยและในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกของกองทุนซึ่งก็เป็นนักการเมืองทั้งหลายในสภาแห่งนี้นี่คือข้อเสนอทั้งหมดที่อยากจะแสดงความตั้งใจและความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ต้องการให้รัฐสภาแห่งนี้เป็นองค์กรของประชาชนและเป็นองค์กรที่เป็นศรัทธาของประชาชนเพราะเราเห็นอยู่แล้วพลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองในอนาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องสำคัญของประเทศทั้งหมดถูกตัดสินที่รัฐสภาแห่งนี้ด้วยกลไกประชาธิปไตยด้วยการฟังเหตุและผลสถาบันแห่งนี้จะเป็นสถาบันที่เป็นทางออกของประเทศและเราต้องดูแลคนทำงานทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่เฉพาะนักการเมืองพนักงานของรัฐสภาด้วยข้าราชการของรัฐสภาด้วยที่เราก็จะต้องมีสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานและทำให้เขาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณยุพราชบัวอิน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่สสจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นสสปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ที่เคยเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมเพิ่งลงชื่อเพื่ออภิปรายเมื่อประมาณสัก10นาทีที่เองหลังจากที่ได้ยินคำว่าตีเก๊ทั้งสภาท่านประธานที่เคารพครับผมไม่เข้าใจว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติใช้คำนี้ได้อย่างไรใครที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดกับความคิดของท่านท่านตีเก๊ทั้งสภาแบบนี้ผมว่าไม่ถูกต้องความจริงครับท่านประธานไม่เก๊ทั้งสภาครับเพียงแต่ว่าสภาแห่งนี้เรามีนักการเมืองที่พี่น้องประชาชนเลือกมามีที่มาที่ล้วนแตกต่างกันเรามีนักการเมืองที่มีทรัพย์สินมีความพร้อมอยู่ส่วนหนึ่งเรามีนักการเมืองที่พอช่วยเหลือตัวเองได้อีกส่วนหนึ่งเรามีนักการเมืองที่เพิ่งเรียนจบใหม่เป็นรุ่นน้องเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามาซึ่งอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเรามีนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของอาชีพพี่น้องเกษตรกรท่านประธานครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะให้คนที่จบด็อกเตอร์เท่านั้นมาเป็นส.ส.สภาแห่งนี้ไม่ได้กำหนดว่าใครรวยเท่านั้นจึงมาเป็นส.ส.ใครมีความพร้อมเท่านั้นถึงมาเป็นส.ส.ครับท่านประธานนี่คือสภาแห่งความหลากหลายของอาชีพนี่คือสภาแห่งความหลากหลายของตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับบางคนรวยครับมีอาชีพที่ดีบางคนมีญาติพี่น้องมีหุ้นเป็นหมื่นล้านอย่าใช้คำนี้อย่าใช้ความได้เปรียบตรงนี้มาทำให้คนอื่นดูไม่ดีเลยครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับผมมาวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับการยกเลิกแต่ผมเห็นด้วยถ้าจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมได้ครับในสภาแห่งนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมเคยเป็นลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งครับเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับผมก็หักทุกเดือนบริษัทก็สะสมทุกเดือนหลังจากที่ลาออกก็มีเงินก้อนไปประกอบอาชีพส่วนลูกจ้างทั่วไปเราทราบครับว่ามีประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันเวลาที่เขาไม่ได้มีอาชีพแล้วส.ส. 3,500 บาทสมทบทุกเดือนผมถามว่าเงินส่วน

0: นี้ท่านสสที่เป็นสสมาแล้ว40 50ปีท่านควรจะได้รับสวัสดิการส่วนนี้หรือไม่อย่างไรหรือท่านจะต้องทำการยกเลิกเพื่อสนองให้คนคนหนึ่งพูดแล้วหล่อเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยครับท่านประธานสสบางท่านผมยกตัวอย่างก็ได้ครับที่เพชรบูรณ์บ้านผมไม่ได้เสียหายอะไรท่านมีอาชีพเป็นทนายความท่านว่าความหาเลี้ยงชีพก่อนที่ท่านจะเป็นสสเมื่อท่านดำรงตำแหน่งสสครับค่าว่าความ5,000หมื่นหนึ่งชาวบ้านถามครับท่านจะมาเรียกเก็บค่าว่าความ 5,000 อย่างนี้ได้เหรอท่านก็ไม่เก็บครับจนถึงปัจจุบันครับเงินตรงนี้ครับกองทุนตรงนี้ในการดำรงชีพของท่านปัจจุบันท่านอายุ80กว่าปีแล้วอันนี้ท่านก็อยากฝากบอกสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งฝากบอกผ่านผมมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกรุ่นพี่ของผมท่านวิรัตวิริยพงศ์ครับจังหวัดสุโขทัยก่อนท่านจะเสียชีวิตครับประมาณสัก 3-4 เดือนท่านไปเยี่ยมผมท่านไปหาผมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็บอกครับกับผมว่ายุพราชเนี่ยถ้าเราไม่มีกองทุนเนี่ยเราจะเอาเงินไหนไปช่วยชาวบ้านท่านเป็นทนายความครับเช่นเดียวกันท่านก็บอกว่าพี่ว่าความเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเกิดเหตุโควิดเกิดเหตุน้ำท่วมอุทกภัยหรือต่างๆเงินตรงนี้แหละครับเกียรติที่สสได้รับแต่เงินตรงนี้ส่วนหนึ่งหรือผมว่าบางคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดด้วยซ้ำไปที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพี่น้องที่ติดโควิดไม่มีข้าวกินผมไม่ได้บอกครับท่านประธานครับว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกใครพูดถูกใครพูดผิดแต่ผมไม่อยากให้สภาแห่งนี้มีคนตีว่าคนเห็นต่างว่าเป็นสภาเก๊และผมขอสรุปดังนี้ครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับกับการปรับปรุงให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันภาษีของพี่น้องประชาชนถ้าได้จ่ายเพื่อดูแลนักการเมืองได้จ่ายเพื่อดูแลสสที่ตั้งใจทุ่มเทด้วยจิตวิญญาณแห่งความสุจริตผมถือว่าคุ้มค่ากราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณจุติไกรเลิก
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรเลิกพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกผมทราบดีว่าหลายคนให้ผมพูดเพราะว่ากลัวทัวร์จะลงผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าผมฟังแล้วผมสะเทือนใจว่าเสนอให้ยกเลิกกองทุนเงินมีค่าทุกบาทครับท่านประธานครับแต่ถามว่าเวลาที่เรามาตัดสินคนในอดีตคนรุ่นอาคนรุ่นพ่อด้วยระบบปัจจุบันผมถามว่ามันเป็นธรรมกับเขาหรือไม่สิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานคือว่าวันนี้เราอยู่พ.ศ.2569เรามีประชาธิปไตยพ.ศ.2475อีกไม่กี่ปีก็จะเคยจำกันได้ไหมว่ามีสส.4คนที่สู้ด้วยชีวิตสส.ที่สู้ด้วยชีวิตคือดร.ทองเปลวชลภูมินายทองอินภูริพัฒน์นายถวินอุดรจำลองดาวเรืองพวกนี้แลกด้วยชีวิตครับถูกสังหารถูกสังหารทั้ง4คนเพราะต่อสู้ให้กับประชาชนต่อสู้ให้กับประชาธิปไตยวันนี้หลายคนที่ไม่เข้าใจฉาบฉวยก็คือว่าระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ชอบเผด็จการก็ไม่ดีก็ถามแล้วท่านจะเอาอะไรเผด็จการไม่ดีประชาธิปไตยไม่ชอบแต่ประชาธิปไตยคือวิธีการปกครองที่เลวน้อยที่สุดอยากจะกลับเรียนประธานด้วยว่าเรียนทุกอย่างมีสองด้านเสมออย่าฉาบฉวยแล้วก็ในดีมีเสียในเสียมีดีกลับเรียนประธานว่าวันที่เรา

ช้นักการเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยใช้เข้าเสร็จแล้วก็ทิ้งขว้างเข้าเหรอครับผมว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างมากทุกอาชีพต้องการศักดิ์ศรีทุกอาชีพต้องการสวัสดิการแล้วทำไมเราเป็นอาชีพเดียวที่ถ้าเรามีสวัสดิการเราเสียศักดิ์ศรีอย่างนั้นเหรอครับถ้าเราไม่ปกป้องศักดิ์ศรีของเราเองไม่ปกป้องความถูกต้องในบ้านเมืองแล้วเราจะปกป้องชาวบ้านได้ยังไงผมถามคำถามนี้กับตัวเองเสมออยากกราบเรียนท่านประธานว่าหลายคนที่มีบำนาญแล้วมีมรดกแล้วอย่างผมอาจจะไม่ต้องการเงินกองทุนก็ได้แต่พูดแทน500คน500ชีวิตครับท่านประธานครับความหลากหลายคือจุดแข็งของประเทศไทยไม่มีใครรวยหมดไม่มีใครจนหมดแต่มีคนอาชีพนักการเมืองมาเป็นตัวแทนชาวบ้านผมสะเทือนใจมากที่บอกว่ารัฐสภานี้ชงเองกินเองกินเองส่อทุจริตผมไม่อยากให้เหมารวมครับในดีมีเสียในเสียมีดีสภานี้ถ้าจะพูดกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ผ่านงบประมาณไป 3.7 ล้านล้านบาทแล้ววันนี้ท่านมาพูดว่าพันล้านโกงเหรอครับไม่ละครับตรวจสอบได้หมดนักการเมืองต้องถูกตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าแต่ต้องไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันท่านประธานเปรียบเทียบได้ว่าท่านประธานทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท่านยังพาไปอาบน้ำให้หญ้ามันกินเลยแล้วคนล่ะครับเรายังดูแลสุนัขเฝ้าบ้านเราอย่างดีเพื่อให้มันเฝ้าบ้านแล้ววันนี้ถ้าเราไม่มีสส500คนไม่มีสุนัขเฝ้าบ้านแม้แต่ตัวเดียวหรือมีก็ปล่อยทิ้งขว้างให้มันหากินเอาเองต้องการอย่างไหนครับผมอยากจะถามว่าคุณต้องการนักการเมืองในอุดมคติคุณต้องการนักกินเมืองคุณต้องการนักแสดงนักสร้างภาพหรือคุณต้องการอะไรไทยอยู่ในทุกวันนี้เพราะสสเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยทุกคนครับข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนเขากลั่นกรองเรามาเขาเลือกเรามาเราบอกกันเสมอว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์เมื่อกี้นี้ก่อนผมมาท่านยุพราชก็ไปเสนอยติเรื่องความยากจนของชาวยาสูบถามว่าถ้าเกิดสภานี้มีแต่เศรษฐีมีแต่คนที่มีความพร้อมแล้วใครล่ะครับจะเป็นตัวแทนคนจนใครล่ะครับจะเป็นตัวแทนคนที่จบประถมกฎหมายเขาบอกว่าชนชั้นใดดังนั้นผมสนับสนุนเต็มที่ว่าสภาต้องมีความหลากหลายยาจกจะได้เข้าใจปัญหาของทุกกลุ่มทุกส่วนโลกวันนี้มันไปไกลมากครับท่านประธานครับมันแตกละเอียดจนหาตัวแทนมาให้ครบ500คนก็ยากผมอยากจะวิงวอนท่านประธานว่าสัตว์นั้นไม่ต่างจากสุนัขเฝ้าบ้านที่รักเจ้าของโดยไม่มีเงื่อนไขคนดีไม่งั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ก็เราก็กำจัดคนไม่ดีสิครับท่านประธานอย่าเหมาหมดว่าทุกคนใน500คนนี้กฎหมายที่สภานี้ออกไปอำนวยความสะดวกประชาชนวันนี้ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนแล้วประชาชนไม่ต้องเสียสตังค์แล้วไม่ต้องเสียเวลาแล้วสภานี้ไม่ได้ทำหรอครับงบประมาณไปพัฒนาประเทศ

0: ตีสองทำไมชาวบ้านมาเคาะประตูบ้านก็ต้องรับครับแล้วเขาก็จ่ายเงินเดือนไม่ให้เราผมถามท่านประธานผมจะถูกด่าเนี่ยคนสัก 3-4 แสนคนเนี่ยเทียบกับคน60ล้านคนที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยผมเชื่อว่าจิตสำนึกผมดีพอว่าผมทำให้คนส่วนใหญ่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื้อครับท่านประธานครับไม่มีใครที่จะสามารถทำทุกอย่างได้ผมอยากจะเปรียบเทียบท่านประธานฟังนะครับว่าถ้าสสผ่านกฎหมาย 3.7 ล้านล้านบาทแล้วพูดถึงพันล้านซึ่งมันไม่ถึงนะครับของสวัสดิการที่อดีตสสพึงจะได้รับมัน 0.00027 มันน้อยกว่าสลึงหนึ่งนะครับเราไปเจอเงินบาทในตลาดเรายังไม่กล้าเก็บแล้วกลัวจะไม่ถูกหวยนี่เรียกว่าเศษของสลึงครับถ้าเราไม่พร้อมจะเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านไว้วันไหนที่ขโมยมันขึ้นท่านจะนึกถึงหมานั้นวันท่านประธานว่าผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกทุกอย่างต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเหรียญทุกอย่างมีสองด้านเสมอด้านหนึ่งอาจจะมองถึงความชั่วร้ายความดีครับความดีนั้นต้องบอกว่า500คนถ้าไม่มีอะไรดีซะเลยชาวบ้านไม่เลือกหรอกครับไม่ว่าจะแน่สักแค่ไหนท่านว่าผมเป็นทั้งสสสอบตกมาแล้วสสสอบได้มาแล้วแต่อยากจะให้สังคมได้เห็นครับว่าทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีคนที่บอกว่าสสไม่จำเป็นต้องมีหรอกทุกคนเกิดแก่เจ็บไข้ได้ป่วยหมดเหมือนกันทุกคนตายทุกคนหลายคนไม่ได้เห็นผมได้เห็นผมไปงานศพอดีตสสกับพ่อผมมีผ้าขาวม้าผืนเดียวคลุมศพฝังใจผมจนทุกวันนี้เป็นสสภาคอีสานผมไม่ต้องการให้ใครดูถูกว่าตำแหน่งผู้จันทดอนอันทรงเกียรติแต่ตายแล้วยิ่งกว่าหมาตัวหนึ่งผมไม่ต้องการครับฉะนั้นเราเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีค่าใช้จ่ายซึ่งกันและกันถ้าเราเลี้ยงกองทัพได้เราเลี้ยงข้าราชการได้ทำไมเราจะเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านไม่ได้เรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมมีอะไรจะพูดอีกเยอะแต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าอย่ากล่าวหาสภานี้ว่าชงเองกินเองเห็นแก่ตัวแต่ต้องไม่ได้ทุกคนแต่ต้องได้หมดถูกตรวจสอบหมดสสทุกคนไม่มีใครบ่นเพราะอะไรครับมันเป็นเสือครับมันไม่ใช่สุนัขมันไม่ร้องเราไม่ร้องเองครับท่านประธานครับแต่เราคิดว่าถ้าเผื่อเราปกป้องศักดิ์ศรีของอาชีพเราไม่ได้เราจะไปปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศของประชาชนได้อย่างไรดังนั้นผมคิดว่าโลกนี้ไม่ได้มีขาวกับดำครับมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำเงินธงชาติไทยยังมีสามสีครับท่านประธานครับเราคุยกันได้ทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดแต่ผมก็เชื่อว่าในสภาชุดนี้ไม่มีใครยอมให้ใครโกงหรอกครับตรวจสอบกันเองอยู่แล้วขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าความหลากหลายในอาชีพความหลากหลายตั้งแต่ยากดีมีจนจนถึงเศรษฐีความหลากหลายในคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิมีมันคือจุดแข็งของประเทศไทยฉะนั้นมีแล้วช่วยกันรักษาไว้ครับอย่าไปทำลายมันแล้วผมก็ขอวิงวอนว่าสภานี้ทำให้กับประชาชนทุกลมหายใจแต่นายก็อย่าลืมหมาเฝ้าบ้านก็แล้วกันขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกได้อภิปรายกันครบถ้วนแล้วนะครับจะขอเชิญทางผู้แทนหน่วยงานนะครับได้ชี้แจงครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันนางสาววิภาลถมยาค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางค่ะก็ขอกราบเรียนอย่างนี้ค่ะว่ารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ได้นำเรียนไปในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดทำไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะในส่วนประเด็นข้อเสนอเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาให้มีความสอดคล้องกับสถาน

0: การณ์ปัจจุบันนะคะก็ขอนำเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ค่ะว่ากองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะคะบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาค่ะก็จะขอนำเรียนว่าจะได้นำข้อสังเกตข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของทางสภาแห่งนี้นะคะไปนำเสนอต่อคณะกรรมการค่ะเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนทุกประการค่ะขอกราบ
1: ท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับท่านสมาชิกมีท่านใดยังประสงค์จะสอบถามทางผู้แทนหน่วยงานไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าหมดประเด็นที่จะซักถามก็ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2500คุณทางผู้แทนของหน่วยงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มิถุนายน2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อทราบตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดก็ขอเชิญทางผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวประชุมตามข้อบังคับข้อ76นะครับเชิญครับ

0: ครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงานได้มาร่วมชี้แจงนะครับตามข้อบังคับก็76มีดังนี้นะครับ1นายสมชาติสุภารีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน2นายวีระอุ่นนอกผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน3นายจิตประพงพุ่มสะอาดผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก4นายวัชรพงษ์มุกเชิดผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน5นายถวันน้อยอุทัยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอาธรทิติโชติผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน7นายสัญญาซ้ายขวาผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนงานการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน8นายไพศาลราชสีนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ9นายพานุวัฒน์อ้วนสานักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษถ้าพร้อมแล้วเชิญท่านรองอธิบดีได้แถลงเลยครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาทุกท่านครับกับผมนายรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานขอเสนอรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาสุดวันที่30กันยายน2568ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วโดยมีสาระสำคัญดังนี้ครับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 มาตรา 27

0: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา27และมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่างบดุลและรายงานการเงินและวุฒิสภาเพื่อทราบที่มาของเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบด้วย 1. เงินที่โอนจากกองทุนเดิมตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าพ.ศ. 2539รัฐบาลจัดสรรให้สวัสดิการส่งเข้ากองทุน 4. ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบที่จัดเก็บได้ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. มีผู้บริจาคให้กองทุน 6.ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 7. เงินหรือสินทรัพย์ที่ตกเป็นของกองทุนนอกเหนือจาก 1-6 ที่กองทุนได้รับทุกกรณีตามมาตรา28เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังนี้ 1. ให้ผู้รับการฝึกกู้ยืม 2. ให้ผู้ดำเนินการฝึกผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืม 3.เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ4ใช้จ่ายในการบริหารกองทุนไม่เกินร้อยละ5ของเงินกองทุนแต่ละปีสำหรับปีงบประมาณ2568งบแสดงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีรายได้รวม278,292,367.41 บาทลดจากปีพ.ศ. 2567จำนวน 44,021,321.27 บาทมีค่าใช้จ่ายรวม123,633,633,937.87 บาทเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2567จำนวน 42,476,660.92 บาทครับมีผลทำให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 154,658,435.54 บาทและงบแสดงฐานะการเงินมีทรัพย์สินสุทธิรวม1,684,496,496.53 บาทเทียบกับปีพ.ศ. 2567เพิ่มขึ้นจำนวน156,754,865.69 บาทกระทรวงแรงงานจึงขอเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2568ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้วครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านรองอธิบดีนะครับขณะนี้มีท่านสมาชิกได้เข้าชื่อเพื่ออภิปรายซักถามอยู่ทั้งหมด7ท่านนะครับผมขออนุญาตให้ฝั่งฝ่ายค้าน2แล้วก็ฝั่งรัฐบาล1นะครับท่านเทพฤทธิ์ภาษีท่านธนพรวิจันทร์แล้วก็ท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชเชิญท่านแรกท่านเทพฤทธิ์ภาษีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเทพฤทธิ์ภาษีส.ส.สมุทรปราการเขต8ท้องที่พ่อตำบลบางสาวธงและตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ครับท่านประธานครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2568ครับผมอภิปรายรายงานเป็นครั้งแรกครับผมทำงานโรงงานอุตสาหกรรม23 ปีแล้วถึงมาเป็นผู้แทนครับ

มดูจากวิสัยทัศน์ของกองทุนนะครับก็คือพัฒนา สนับสนุนศักยภาพคนทำงานและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับมุ่งสู่ Thailand 4.0 อันนี้ถ้าแปลงวิสัยทัศน์เป็นกองทุนก็ควรสนับสนุนทักษะที่ผมมองไป5กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดิจิตัลแล้วก็ระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับท่านประธานครับผมอยากให้ดูตัวเลขในรายงานฉบับนี้นะครับว่ากองทุนนี้จะทำให้เงินที่อยู่ในกองทุนนี้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะครับตัวเลขในงบการเงินวันที่30กันยากองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,647 ล้านอยู่ที่ 1,684 ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่เงินสดเป็นสินทรัพย์ส่วนใหญ่อย่างมากของกองทุนนะครับแต่เราดูอีกด้านหนึ่งเงินที่กองทุนปล่อยกู้กับเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันมากนะครับรายงานระบุว่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์อยู่ที่ประมาณ177ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ในหน้า14นะครับแต่กองทุนมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ถึง149ล้านบาทตัวเลขนี้ทำให้เงินกู้ยืมสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเหลือประมาณ28ล้านบาทผมไม่ได้บอกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นี่คือหนี้เสียนะครับหรือหมายความว่ากองทุนจะเรียกคืนเงินไม่ได้ทั้งหมดเพราะรายงานมีการจำแนกลูกหนี้ตามประเภทและอายุของหนี้รวมถึงลูกหนี้ตามกฎหมายและสัญญาประเภทต่างๆนะครับกองทุนเงินสดมีจำนวนมากแต่เงินที่อยู่ในรูปของลูกหนี้เงินกู้และสามารถนับเป็นเงินให้กู้สุทธิได้นั้นมีจำนวนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกันนะครับนี่คือคำถามที่ผมคิดว่าคณะกรรมการช่วยตอบด้วยครับว่าถ้าเรามีเงินสดอยู่กว่ารวมกว่า 1,647 ล้านบาทแต่เงินให้กู้สุทธิในงบมีประมาณ28ล้านบาทปัญหาอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่กฎระเบียบอยู่ที่การบริหารกองทุนหลักเกณฑ์การปล่อยกู้หรือว่าไม่มีคนมาขอกู้นะครับถ้าเราทำให้เงินเหล่านี้หมุนกลับมาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ก็จะสามารถทำให้กองทุนนี้สามารถหมุนกลับมาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อดูตัวเลขที่เทียบกับปี67ก็ไม่ต่างกันครับเงินให้กู้สุทธิอยู่ที่ประมาณ 26.85 ล้านบาทที่เนี่ยยอดเงินให้กู้ก่อนหักค่าเผื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คณะกรรมการมองไม่ใช่แค่ว่าปีนี้จะปล่อยกู้ได้เท่าไหร่แต่ต้องมองว่าเงินมันสามารถหมุนกลับมาให้ผู้ประกอบการและคนทำงานนะครับถ้าเงินก้อนนี้สามารถหมุนมาให้คนกู้ได้หลายรุ่นก็จะสามารถเกิดประโยชน์กับประเทศได้มากขึ้นนะครับผมอยากฝากคำถามถึงคณะกรรมการ3ข้อคือเรื่องที่1ช่วยชี้แจงได้ไหมครับว่าค่าเผื่อหนี้จะศูนย์148ล้านบาทเนี่ยประกอบด้วยลูกหนี้กลุ่มใดบ้างและแต่ละกลุ่มมีแนวทางในการติดตามและเรียกคืนยังไงนะครับเรื่องที่2ในเมื่อกองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึง 1,647 ล้านบาทเหตุใดจำนวนเงินนี้ถึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ได้มากกว่านี้มันเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดทางการบริหารอะไรหรือไม่นะครับและเรื่องที่3กองทุนมีแผนอย่างไรที่จะทำให้เงินที่ปล่อยกู้ไปสามารถกลับมาเป็นทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมไม่ได้เสนอให้ปล่อยกู้โดยไม่ได้ต้องให้ปล่อยกู้มีวินัยและติดตามเงินกลับมานะครับผมขอให้คณะกรรมการนำข้อมูลจากรายงานผู้สอบบัญชีฉบับนี้ไปทบทวนทั้งระบบตั้งแต่การปล่อย

0: กู้การประเมินความเสี่ยงการติดตามหนี้ไปจนถึงการนำเงินสดที่มีอยู่กลับมาทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามวิสัยทัศน์ของกองทุนนะครับผมไปดูปี68เห็นรายการบริษัทที่กู้มีอยู่แค่58บริษัทนะครับสำหรับคนทำงานเองผมเองไม่เห็นตัวเลขว่ามีอยู่กี่คนที่มากู้เงินกองทุนนี้ไปพัฒนาฝีมือแรงงานผมเองก็ไม่เคยแต่คิดว่าถ้าทุนหมุนเวียนนี้นำเงินที่มีอยู่ในบัญชีมาให้คนได้กู้ได้จริงๆมีจำนวนที่เพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มค่าจ้างได้จริงก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขอบคุณที่ประเทศเรามีกองทุนหมุนเวียนตัวนี้นะครับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างศักยภาพของประเทศสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนทำงานนะครับโดยเฉพาะคนงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่จะได้ใช้โอกาสของกองทุนนี้พัฒนาตัวเองมุ่งก้าวไปสู่คนงานที่พร้อมสำหรับ Thailand 4.0 นะครับ
1: ต่อไปท่านธนพรวิจันทร์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนนะคะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็รายเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี2568นะคะเวลาที่เราพูดถึงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเราก็จะมองว่าสิ่งที่ความคาดหวังนะคะของคนทำงานหรือว่าคนที่อยากจะพัฒนาฝีมือแรงงานก็คือเราคาดหวังว่าเราจะมีทักษะใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำให้เรามีรายได้ที่สูงขึ้นก็ดิฉันอยากจะชวนทุกคนนะคะหรือว่าชวนท่านที่ดูแลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะได้มาดูในรายงานของท่านนะคะว่ามีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประเด็นแรกนะคะเงินกองทุนเนี่ยนะคะที่อยู่ในคลังนะคะสูงถึง 1,600 กว่าล้านนะคะอันนี้แบบไม่มีดอกเบี้ยนะคะเราเห็นว่าเงินส่วนนี้นะคะทำไมถึงไปอยู่ในกองคลังเยอะขนาดนั้นแล้วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยการใช้เงินยังไงบ้างดิฉันเข้าใจนะคะว่ากองทุนนี้เนี่ยก็จะต้องมีเงินสำรองนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่ากองทุนนี้ก็เราควรจะต้องมองให้เห็นว่าเราสำรองแล้วเนี่ยเราเอาไปทำอะไรสำรองไว้เพื่ออะไรนะคะแล้วเราจะไปนำพัฒนาพี่น้องกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้จำนวนกี่คนกี่กลุ่มหรือว่าเราจะพัฒนาทักษะในด้านใดบ้างคิดว่าเงินที่1,600 ล้านเนี่ยนะคะทำไมถึงใช้ไม่หมดทำไมมันถึงไปกองอยู่ในเงินกองคลังตรงนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะดิฉันคิดว่าการบริหารกองทุนแบบนี้นะคะมันไม่มีแผนที่ชัดเจนแล้วก็มันไม่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ในการที่จะให้โอกาสนะคนที่ต้องการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมีความมั่นคงในการทำงานในอนาคตได้นะคะประเด็นต่อมาค่ะมีการตั้งหนี้เผื่อสงสัยจะสูงด้วยนะคะหนี้ที่คิดว่าจะเก็บไม่ได้เนี่ยอยู่ถึง260ล้านดิฉันไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมถึงจะต้องตั้งขนาดนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของเงินกู้ยืมดอกเบี้ยที่ค้างรับแล้วก็ค่าปรับที่ยังค้างรับอยู่เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนะคะ289ล้านบาททำไมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยถึงปล่อยปะละเลยทำให้ไม่สามารถเก็บ เงินกลับมาให้กับกองทุนได้ขนาดนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะที่ฉันคิดว่าตัวเลขระดับนี้มันควรถูกนำมาใช้ข้อมูลในการพิจารณาที่ว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้กับตัวเลขที่สูงขนาดนี้นะคะว่า เมื่อมันมีประเด็นที่บอกว่าทั้งดอกเบี้ยรับค้างรับเงินค่าปรับค้างรับก็คิดว่าเป็นจำนวนเงินที่มันสูงอยู่มากพอสมควรนะคะดิฉันคิดว่าในส่วนเรื่อง

0: การทำงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสิ่งที่เรามุ่งเน้นหลักก็คือว่าเราควรจะนำเงินงบประมาณส่วนนี้ที่จะมาพัฒนาฝีมือแรงงานตรงไปแต่ตรงวัตถุประสงค์ของกองทุนที่บอกว่าพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานงบประชาสัมพันธ์นะคะงบประชาสัมพันธ์ที่ใช้สูงมากนะคะเกือบ3ล้านบาทนะคะแต่วันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าการใช้งบประชาสัมพันธ์นี้มันมีความจำเป็นแล้วหรือขนาดไหนถึงใช้งบสูงขนาดนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นคนงานนะเวลาเราพูดถึงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยเราไม่ค่อยรับทราบข้อมูลนะคะว่าถ้าเราอยากจะตกงานไปแล้วเราตอนนี้ยิ่งช่วงที่พี่น้องแรงงานหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่แย่แบบนี้คนตกงานเยอะมากวันนี้แผนในการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมสวัสดิการหรือว่าของกองทุนเนี้ยที่จะเอาไปพัฒนาฝีมือแรงงานตอนนี้มันมีความชัดเจนอะไรบ้างที่จะสื่อสารถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพราะว่าพวกเราที่เป็นคนทำงานเนี่ยตอนนี้แน่นอนว่าตกงานค่อนข้างสูงมากล่าสุดอีกไม่กี่สิ้นเดือนนี้ก็จะมีคนตกงานอีก 2-300 คน1โรงงานที่จะประกาศปิดกิจการในสมุทรปราการวันนี้กองทุนนี้ได้มีการรองรับกับการที่จะสร้างงานใหม่ๆให้กับพี่น้องเหล่านี้ที่จะไม่ได้รับผลกระทบกับเขายังไงดิฉันว่าการเงินงบการเงินนะคะที่ทางกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้นำมารายงานต่อสภาแห่งนี้นะคะเราคิดว่าการใช้งบประมาณแบบนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงในการที่จะใช้แผนในปีต่อไปว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เขาตกงานไปแล้วทำยังไงมันจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะต้องให้คนที่พัฒนาเขาจริงๆเขาตกงานแล้วเขาอยู่งานเดิมพัฒนาเขาไปสู่งานใหม่แล้วมีรายได้ใหม่ๆที่จะทำให้พวกเขาไปดูแลคนในครอบครัวของเขาได้ก็ฝากไว้นะคะว่าในปีถัดไปที่ทานควรจะต้องเอาไปปรับนะคะในการที่จะการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าแล้วก็ให้สอดคล้องกับพันธกิจของท่านนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: มีคณะที่มาเยี่ยมชมสภาผู้แทนราษฎรของเราสองคณะนะครับผมขออนุญาตคณะแรกเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์จำนวน17คนคณะที่2คณะนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะปิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนำโดยบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคก้าธรรมจำนวน53คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมขออภิปรายเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเมื่อวันปี2569เดือนกรกฎาคมกองทุนมีเงินฝาก 1,600 ล้านมีรายรับเข้าใจว่าจากงบประมาณรัฐบาล305ล้านแล้วก็มีเงินไปใช้จ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน152ล้านคือกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนเล็กๆความจริงผมถือว่าเล็กมากนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็มีงบประมาณ 1,700 ล้านส่วนใหญ่ก็ใช้ในงานบริหารงานบุคคลนะครับก็ผมเห็นว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยเพราะความมั่งคั่งของประเทศไม่แจกเงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคแต่ความจริงแล้วเกิดจากการเพิ่มความการลงทุนเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพของแรงงานซึ่งจะสร้างรายได้สร้างผลผลิตของชาติที่เรียกว่า GDP

อย่างยั่งยืนให้ประชาชนกับผมมีข้อเสนอ3ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าต้องคิดเปลี่ยนการพัฒนาฝีมือแรงงานจากระบบราชการเป็นผู้คิดเป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาแรงงานจำนวนมากขาดทักษะที่ภาคธุรกิจต้องการขณะที่สถานประกอบการหลายแห่งกับหาแรงงานที่มีความสามารถไม่ได้กระผมจึงขอเสนอให้เปลี่ยนจากระบบที่หน่วยราชการเป็นผู้กำหนดหลักสูตรเป็นผู้จัดการเป็นผู้คิดมาเป็นระบบที่ให้ประชาชนและสถานผู้ประกอบการมีบทบาทในการเลือกหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมนะครับตามศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ก็คือการเปลี่ยนจากซัพพลายไซด์มาเป็นดีมานด์ไซด์โดยจัดคูปองก็คือจัดเงินให้นะฮะให้ผู้ใช้แรงงานไปเลือกฝึกฝนหลักสูตรที่ตนเองต้องการที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตเงินกองทุนควรไม่ใช่ติดตามไม่ใช่ติดอยู่กับหน่วยราชการผู้ใช้แรงงานควรสามารถนำสิทธิ์การฝึกอบรมไปเรื่องรัฐเอกชนหรือสถานประกอบการที่มีคุณภาพได้วิธีการนี้จะสร้างการแข่งขันทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการใช้เงินกับหลักสูตรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงๆประการที่2ครับวิธีการวัดความสำเร็จอยากให้เปลี่ยนไปครับคือให้วัดจากรายได้และผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่วัดจากจำนวนการอบรมหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมมีหลายครั้งที่เราเห็นกันก็รัฐบาลมักจะจัดอบรมคนแล้วก็ให้มาลงชื่อให้ได้จำนวนแล้วก็จะได้เบิกได้นะฮะแล้วก็ให้อาหารกลางวันกลับไปกินก็อันนั้นก็ไม่เคยได้ประโยชน์นะฮะทุกวันนี้หน่วยราชการมักรายงานความสำเร็จด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนหลักสูตรและจำนวนเงินที่ใช้แต่ก็ผมเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนาฝีมือแรงงานสิ่งที่เราควรวัดคือการอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้นเท่าใดสองมีรายได้และค่าจ้างสูงขึ้นเท่าใดสามสถานประกอบการมีผลิตภาพสูงขึ้นเพียงใดรมไปแล้วจำนวนมากแต่แรงงานยังมีรายได้เท่าเดิมหรือไม่มีงานทำก็ต้องถือว่าการใช้เงินกองทุนยังไม่ประสบความสำเร็จกระผมเสนอให้ติดตามผลอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีหลังจากการฝึกอบรมและนำผลลัพธ์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินทุนคราวต่อไปประการที่3ที่สำคัญมากก็คือกองทุนต้องบริหารอย่างโปร่งใสและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากต่างประเทศโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี2ปัญญาประดิษฐ์3ระบบอัตโนมัติ4หุ่นยนต์และ5อุตสาหกรรมใหม่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจึงไม่ควรทำหน้าที่เพียงฝึกอบรมแบบเดิมๆแต่ต้องช่วยยกระดับแรงงานให้สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่ได้นอกจากนี้ควรเปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายเงินคงเหลือตลอดจนผลสำเร็จของการใช้เงินกองทุนให้ประชาชนได้ตรวจสอบเงินทุกบาทต้องสร้างความสามารถในการผลิตไม่ใช่เพื่อสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมท่านประธานที่เคารพกระผมขอสรุปว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไม่ได้เลยหากแรงงานไทยยังมีผลิตภาพต่ำและขาดทักษะที่ตลาดต้องการเราจะต้องเปลี่ยนจากการใช้งบประมาณเพื่อการจัดการฝึกอบรมมาเป็นการลงทุนเพื่อสร้างแรงงานเพราะเมื่อแรงงานมีความรู้และทักษะ

0: จะสูงขึ้นผลิตภาพก็จะสูงขึ้นค่าจ้างก็จะเพิ่มขึ้นเองประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินออมมากขึ้นประเทศจะมีการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสุดท้ายครับการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงไม่ใช่รายจ่ายของรัฐบาลแต่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: 3ลำดับถัดไปนะครับท่านลักษณาลีดวงตาดำท่านผลิตวัชรศิลป์แล้วก็ท่านจักรภพเปลี่ยนแขเชิญท่านลักษณาลีดวงตาดำครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณาลีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ในพื้นที่อำเภอลองวังชิ้นเด่นชัยและอำเภอสูงเม่นเฉพาะตำบลบ้านปงและหัวฝายนะคะขอมีส่วนร่วมในการบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะสิ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะคะคือการที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการบูรณาการค่ะร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั่วประเทศนะคะอันดับแรกดิฉันขอในการที่จะยกระดับฝีมือแรงงานในระดับชุมชนให้มีทักษะเพิ่มขึ้นการสนับสนุนเงินทุนและการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับวิสาหกิจชุมชนนั้นมีหลายกลุ่มค่ะที่มีความเข้มแข็งและมีรายได้เลี้ยงตนเองได้จริงค่ะแต่นอกจากการสนับสนุนดังที่กล่าวมาแล้วนั้นอยากขอเสนอให้เพิ่มการสนับสนุนต่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้จริงอย่างทั่วถึงมากขึ้นมีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการปรับปรุงแก้ไขผ่อนปรนกฎระเบียบในการเข้าถึงแหล่งทุนค่ะในปัจจุบันการเข้าถึงมาตรการการสนับสนุนเงินกู้ยืมมีระเบียบข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรควิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กหรือวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่งก่อตั้งจึงอยากฝากเรื่องนี้ให้นำไปพิจารณาและปัจจุบันยังมีอีกหลายวิสาหกิจชุมชนที่อาจจะยังไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทั้งที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพหากแต่ยังไม่มีมาตรการรองรับในการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนเงินกู้ยืมเช่นกันค่ะ 2. นะคะให้มีหลักสูตรในการพัฒนาฝีมือที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกความต้องการค่ะเนื่องด้วยในปัจจุบันหลักสูตรในการพัฒนาฝีมือที่มีถูกกำหนดจากส่วนกลางซึ่งอาจทำให้ไม่ตรงต่อความต้องการของวิสาหกิจชุมชนดังนั้นจึงอยากขอเสนอให้หลักสูตรในการพัฒนาฝีมือเกิดจากความต้องการของวิสาหกิจชุมชนนั้นจริงๆเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ค่ะปัญหาเรื่องการตลาดและการต่อยอดนะคะซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่พบได้มากเนื่องด้วยในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแทบทุกแห่งมีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วยังได้รับการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานหากแต่เมื่อผลิตสินค้าบริการใดออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายใครเนื่องจากยังขาดการให้องค์ความรู้ในเรื่องการขนส่งและการจำหน่ายหรือเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนกองทุนไปสู่วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างครบวงจรและวิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะด้วยความหวังค่ะว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่ละเลยปัญหาการตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาโดยไม่ได้รับการสนับสนุนสานต่อเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวนะคะเหมือนดอกไม้ไฟค่ะกลุ่มที่เข้มแข็งก็รอดไปกลุ่มที่ไม่ไหวก็ยุบไปตามสภาพจึงขอเสนอให้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องหลังจากสิ้นสุดกระบวนการผลิตแล้วโดยอาจมีข้อตกลงกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เข้ามาช่วยพัฒนาองค์ความรู้และช่วยหาช่องทางผู้ซื้อให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผลิตวัชรศิลป์

0: สินครับ
1: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมพริษฐ์วัชรสินผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท่านประธานครับผมคิดว่าพวกเราน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าสำคัญอันดับต้นๆของประเทศเราสถิตินึงครับที่ผมมักจะหยิบยกขึ้นมาพูดในสภาแห่งนี้นะครับก็เป็นรายงานของธนาคารโลกที่ได้ทำร่วมกับทางกสศเมื่อ2ปีที่แล้วที่ระบุไว้นะครับว่า3ใน4ของคนไทยนั้นปัจจุบันขาดทักษะดิจิตอลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจับใจความหรือว่าการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานคำถามสำคัญที่ผมต้องการจะอภิปรายในวาระจะชวนท่านประธานตั้งคำถามครับว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นมีส่วนในการช่วยแก้วิกฤตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมเชื่อครับว่าเราทุกคนทราบดีว่ากองทุนนั้นทำงานอย่างไรในการพยายามจะจูงใจให้สถานประกอบการนั้นสนับสนุนให้พนักงานของตนเองได้รับการพัฒนาทักษะหรือว่าการฝึกอบรมเพราะว่ากฎหมายก็ระบุไว้ชัดนะครับว่ากิจการไหนที่มีลูกจ้างเกิน100คนก็จะมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตนเองนั้นได้รับการพัฒนาทักษะเกิน 50% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กรหรือหากทำไม่ได้ทางเลือกที่2ครับก็คือการจ่ายเงินสมทบเข้ามาที่กองทุนแม้รายงานประจำปีจะไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าสัดส่วนของบริษัทที่สามารถส่วนบริษัทที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ามาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผมหวังว่าวันนี้ท่านรองอธิบดีจะลุกขึ้นมายืนยันตัวเลขดังกล่าวแต่พอไปวิเคราะห์ข้อมูลอื่นมาประกอบก็พอจะอนุมานได้ครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่น่าจะสามารถอบรมได้ครบตามเกณฑ์ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นครับที่อาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ามาที่กองทุนหากเราเปิดไปดูรายงานประจำปี68นะครับที่อยู่หน้าเพื่อนสมาชิกทุกท่านณเวลานี้และเรารู้สึกยินดีนะครับที่รายได้ของกองทุนโดยเฉพาะส่วนที่มาจากเงินสมทบนั้นเนี่ยลดลงจากปีก่อนนะครับลดลง 16% ครับจาก278ล้านบาทมาเหลือ233ล้านบาทที่บอกว่าฟังดูผิวเผินเป็นเรื่องน่ายินดีก็เพราะว่าการที่รายได้ดังกล่าวลดลงก็สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทที่อาจจะไม่สามารถอบรมพนักงานได้ถึงเกณฑ์เนี่ยก็มีน้อยลงเช่นกันแต่พอไปดูรายละเอียดการทำงานของกองทุนครับผมอยากจะชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกตั้งคำถามดังๆครับว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นกำลังทำให้แรงงานกลุ่มไหนเก่งขึ้นจริงๆหรือไม่อย่างไรเพื่อเห็นภาพครับผมจะขออนุญาตจำแนกหรือว่าแบ่งแรงงานเคราะห์ในแต่ละกลุ่มแรงงานกลุ่มที่1ครับคือแรงงานในสถานประกอบการที่มีการจ้างคนเกิน100คนแล้วก็สามารถอบรมกลุ่มนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้บริหารกองทุนจะไม่ไปเหมารวมประสบความสําเร็จแล้วในการยกระดับทักษะของกลุ่มดังกล่าวเพราะว่าแม้จริงอยู่ครับว่ากองทุนนั้นการประกอบการนั้นมีการสนับสนุนการยกระดับทักษะของพนักงานในองค์กรตนเองแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะครับถึงตัวชี้วัดหรือหลักฐานที่มันทำให้เรามั่นใจได้ว่าการฝึกทักษะเหล่านั้นทักษะของเขาดีขึ้นจริงๆเรายังไม่เห็นหลักฐานหรือตัวชี้วัดที่ชี้ชัดครับหรือทำให้เรามั่นใจได้ว่าการอบรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงการอบรมแบบขอไปทีหรือว่าเกณฑ์ของระเบียบราชการเพื่อจะหลีกเลี่ยงให้บริษัทดังกล่าวนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเข้ามาสมทบกองทุนข้อกังวลที่ผมพูดนี้ครับความจริงก็สอดรับนะครับกับผมผลงานวิจัยของ TDRI ครับที่ระบุให้เห็นครับว่าพอเราไปเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบริษัทที่มีการอบรมพนักงานให้เพียงพอต่อการผ่านเกณฑ์ของกองทุนเนี่ยมีการลงทุนในค่าอบรมต่อหัวเนี่ย 4-5 เท่าน้อยกว่ากลุ่มบริษัทอีกกลุ่มนึงที่อบรมพนักงานแบบสมัครใจโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำไปเพื่อให้ครบเกณฑ์ตามกองทุนแรงงานกลุ่มที่2ครับประธานคือแรงงานในสถานประกอบการที่มีการจ้างคนเกิน100คนแต่ไม่สามารถอบรมพนักงานได้ครบตามเกณฑ์เลยต้องจ่ายเงินเข้ามาสมทบที่กองทุนผมย้ํานะครับว่าสถานประกอบการที่ยอมรับแล้วก็ยอมจ่ายเงินเข้ามาที่กองทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานของเขาได้ครบตามเกณฑ์แต่คําถามที่ผมมีครับคือพอเขายอมรับและยอมจ่ายเข้ามาแล้วแล้วพอกองทุนมีข้อมูลกองทุนทําอะไรต่อครับในการช่วยยกระดับทักษะแรงงานในกลุ่มสารประกอบการเหล่านี้เราเห็นว่ากองทุนก็ไม่ได้มีกลไกหรือว่าโครงการอะไรที่จะนำเอาเงินสมทบที่รับมาเนี่ยจัดสรรกลับคืนไปหรือออกแบบวิธีการที่จะทำให้มีการยกระดับ

หรือแม้ไม่มีกลไกเป็นการเฉพาะเจาะจงอย่างน้อยผู้บริหารกองทัพได้ไหมครับว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลแล้วท่านได้วิเคราะห์แล้วว่าทำไมสถานประกอบการเหล่านี้ถึงไม่สามารถอบรมพนักงานได้ครบตามเกณฑ์เขาไม่ได้มีการอบรมพนักงานเลยท่านตอบได้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรขาดแรงจูงใจด้านไหนขาดองค์ความรู้ด้านไหนขาดหลักสูตรด้านไหนขาดสถานที่ขาดผู้ฝึกหรือเปล่าหรือหากท่านไปวิเคราะห์ดูแล้วแล้วค้นพบว่าสถานประกอบการเหล่านี้ความจริงแล้วมีการอบรมพนักงานอยู่เพียงแต่ว่าหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ถูกรับรองโดยเกณฑ์ของกองทุนเนี่ยท่านตอบได้ไหมหรือว่าเกณฑ์ของกองทุนนั้นมันอาจจะมีความแข็งตัวเกินไปหรือว่ามีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขส่วนแรงงานกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่3ท่านประธานคือแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่จ้างคนไม่ถึง100คนดังนั้นก็จะกองทุนนั้นกำหนดไว้ความจริงแล้วต้องเรียนตามตรงนะครับว่าแรงงานใน SME หรือว่าไมโคร SME เนี่ยน่าจะเป็นแรงงานที่โดยปกติแล้วเนี่ยเข้าถึงการอบรมหรือการพัฒนาทักษะได้ยากที่สุดตามกลไกตลาดมากกว่าแรงงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าแม้ทางกองทุนมีรายได้ปีละ200แท่อยู่เหมือนที่เพื่อนสมาชิกอภิปราย 1,600 ล้านบาทเนี่ยแต่เราเห็นว่ากองทุนนั้นกลับไม่ได้มีกลไกใดๆนะครับที่พยายามจะวางหลักประกันหรือว่าช่วยเหลือหรือกลุ่มไมโคร SME เนี่ยสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้เท่าที่เราดูในรายงานประจำปีครับเราจะเห็นว่าในปี68เนี่ยกองทุนมีการช่วยเหลือสถานประกอบการในรูปแบบเงินอุดหนุนนะครับถ้าเอาเฉพาะเงินอุดหนุนเนี่ยอยู่ที่77ล้านบาทแต่พอเจาะลึกลงไปใน77ล้านบาทนั้นเนี่ยท่านประธานจะค้นพบว่ามี1ใน3นะครับหรือประมาณ27ล้านบาทที่ถูกใช้ไปกับการอุดหนุนเพิ่มเติมหรือท็อปอัพให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เขาสามารถอบรมพนักงานได้ดีอยู่แล้วพูดง่ายๆไปถึง 70% ถึงได้รับเงินท็อปอัพตรงนี้ฉะนั้นครับมันเลยกลับมาที่คำถามสำคัญที่ผมได้ตั้งไว้ตอนต้นของการอภิปรายว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นกำลังช่วยทำให้แรงงานกลุ่มไหนเก่งขึ้นเพราะกลุ่มแรกครับดูจากเอกสารก็เหมือนจะได้รับการฝึกอบรมขึ้นจริงหรือเปล่ากองทุนก็ไม่ได้วัดผลกลุ่มที่2ครับแม้จะยอมจ่ายค่าปรับให้กองทุนเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ได้รับการอบรมแต่กองทุนก็ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเขาต่อและกลุ่มที่3ครับคือแรงงานใน SME และไมโคร SME นั้นที่เข้าถึงการอบรมได้ยากที่สุดปัจจุบันกองทุนก็ไม่ได้มีกลไกอะไรที่แม้จะมีเงินแช่อยู่เป็นหลักพันล้านบาทดังนั้นครับวันนี้ผมเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อเสนอแนะต่อทางได้เฉพาะหน้าเนี่ยอย่างน้อย4ข้อด้วยกันอย่างที่1ครับผมเห็นว่ากองทุนนั้นควรจะมีการแบ่งเกรดหลักสูตรอบรมตามคุณภาพแล้วก็ทักษะเป้าหมายเพื่อจะจัดสรรแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับบริษัทที่สามารถยกระดับทักษะแรงงานได้จริงอย่างที่2ครับคือผมเห็นว่ากองทุนควรจะมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือว่าเกณฑ์ที่ใช้ออกแบบแรงจูงใจที่ไม่ได้ยึดติดกับเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่าทักษะเขาเพิ่มจริงหรือเปล่ารายได้เขาเพิ่มจริงหรือไม่ข้อที่3ครับคืออยากให้กองทุนนั้นเร่งนำเงินที่อยู่ในกองทุนนั้นมาใช้อย่างเจาะจงไปที่กลุ่มเปราะบางและอาจจะเข้าไปถึงการฝึกทักษะโดยธรรมชาติอย่างเช่นแรงงานในกลุ่ม SME แล้วก็ไมโคร SME และอย่างที่4ครับคืออยากจะเรียกร้องให้ทางกองทุนนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าสถิติอย่างโปร่งใสเพื่อให้ผู้แทนราษฎรแห่งนี้และก็ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินได้แต่ถ้าจะมองไปไกลกว่าแค่ข้อเสนอเฉพาะหน้าสำหรับกองทุนครับผมคิดว่าอยากจะทิ้งท้ายด้วยการฝากให้สภาแห่งนี้ว่าเราจะหาทางออกในระยะยาวอย่างไรเพื่อทำให้การยกระดับมากขึ้นซึ่งอาจจะเกินเลยจากเพียงแค่ภารกิจของกองทุนแต่รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนพรบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้วยถ้าเราจะพูดถึงแรงจูงใจถ้าหมายถึงแรงจูงใจให้แรงงานแต่ละคนไปยกระดับทักษะตนเองเนี่ยผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกแล้วก็เคยอภิปรายยืนยันมาหลายครั้งว่าเราควรจะมีระบบคูปองฝึกทักษะที่ให้แรงงานแต่ละคนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าจะนำไปลงทุนในการพัฒนาทักษะด้านไหนคอร์สแบบไหนแต่หากจะหมายถึงแรงจูงใจสำหรับสถานประกอบคุณมากกว่าเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้กลไกเหมือนกองทุนปัจจุบันที่ไปบีบให้สถานประกอบการต้องเลือกระหว่างการอบรมแบบขอไปทีหรือว่าการจ่ายเงินเข้าไปที่กองทุนแต่ใช้วิธีการให้บริษัททั้งหมดเนี่ยสมทบเข้ามาที่กองกลางและเป็นเครดิตที่แต่ละบริษัทเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการ

0: ตนเองได้ตามหลักสูตรที่แต่ละสารประกอบการนั้นเลือกโดยรัฐนั้นก็มีหน้าที่ในการอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับบริษัทอาจจะแปรผันตามคุณภาพของหลักสูตรหรือว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทักษะแรงงานรายได้ของแรงงานรวมไปถึงเปิดช่องให้รัฐหรือว่ากองทุนนั้นอาจจะกักหรือว่าจัดสรรเงินบางส่วนที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางเช่นแรงงานใน SME แล้วก็ไมโคร SME เป็นต้นนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นทางออกที่อยากจะฝากไว้กับทางทั้งกองทุนแล้วก็สภาแห่งนี้ให้พิจารณากันต่อครับขอบคุณมากครับท่านประ
1: ธานต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขและสุดท้ายท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจนะครับเชิญท่านจักรภพครับ
2: กระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับกระผมเองขอมีส่วนร่วมกับการอภิปรายเพื่อจะรับรายงานหรือไม่รับรายงานในเรื่องนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสิ่งที่กระผมเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าดีที่ผ่านมานั้นขออนุญาตท่านประธานที่จะได้ย้อนหลังไปว่าในขณะที่ผมยังประกอบอาชีพสื่อมวลชนผมได้มีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในครั้งนั้นก็ได้มีความตระหนักรู้อยู่ในใจว่ายังมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินและการพัฒนาตนเองและพัฒนาครอบครัวต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมกังวลใจจากการได้อ่านรายงานฉบับนี้และขอลุกขึ้นอภิปรายในครั้งนี้ก็คือความไม่เปลี่ยนแปลงของการบริหารกองทุนนี้นี่15ปีและสิ่งที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็มากกว่า25ปีมาจนถึงบัดนี้เนี่ยสิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยซึ่งผมไม่ได้โทษกองทุนนี้อย่างเดียวนะครับแต่ขออนุญาตท่านประธานที่จะพูดผ่านกองทุนนี้ไปก็คือการยกระดับความเข้าใจและความยอมรับของสังคมเกี่ยวกับคำว่าทักษะหรือ skills สังคมไทยนั้นให้ความสำคัญกับคำว่าความรู้หรือ knowledge มาเรื่อยส่งเสริมการเรียนให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนหลายคนพูดในทางลบว่าบ้าปริญญาแต่ความจริงแล้วคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยและส่วนใหญ่ของโลกด้วยครับท่านประธานครับยังชีพอยู่ได้ด้วยการใช้ทักษะของตนเองความรู้นั้นมีประโยชน์แน่นอนไม่ต้องพูดในที่นี้แต่ว่าทักษะนั้นมีประโยชน์อย่างเหลือหลายมากกว่าที่ได้รับการยอมรับอยู่ในปัจจุบันกองทุนนี้ต้องให้ความสำคัญต่อการสอนหรือให้การศึกษากับสังคมให้ยอมรับว่าทักษะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ต่ำกว่าความรู้ท่านประธานที่เคารพครับในบางประเทศของโลกนี้ผมขออนุญาตเอ่ยบางประเทศเช่นเยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์ส่วนหนึ่งของออสเตรียเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันกันเขามีหลักการเขาอย่างหนึ่ง30ปีมาแล้วครับนั่นก็คือว่าจะบริหารเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามผู้ที่ประกอบอาชีพ3หมวดหมวดแรกคืองานบริคืองานทางด้านวิชาการแล้ว3ก็คืองานทางด้านทักษะแรงงานไม่ว่าใครจะเริ่มต้นสูงต่ำดำขาวอย่างไรก็ตามสุดท้ายคนทั้ง3หมวดนี้ต้องไปจบที่ฐานเงินเดือนเดียวกันนั่นหมายความว่าประเทศเหล่านี้เขาตระหนักรู้ตั้งแต่แรกว่าทักษะนั้นเท่ากับความครับได้อ่านรายงานที่ทั้งฉบับแล้วว่าในบ้านเราทักษะถ้าหากเรื่องนี้เราประสบความล้มเหลวเนี่ยไม่เฉพาะกองทุนที่ต้องรับบทหนักเท่านั้นทั้งสังคมไทยจะเกิดปัญหาอย่างยิ่งว่าในที่สุดแล้วเราจะลงทุนด้านการศึกษาเรียนรู้ของคนท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของทักษะนั้นและความรู้นั้นสังคมออกอย่างเป็นธรรมชาติคนบางคนเกิดขึ้นมานั้นใช้ความสามารถทางสมองเก่งสามารถจะวิเคราะห์วิจารณ์สามารถที่จะเชื่อมโยงประเด็นต่างๆได้แบบที่เรียกว่ามี IQ ที่สูงไม่มือใช้ไม้หรือการใช้ทักษะอะไรเลยบางคนนั้นเกิดมาเก่งทักษะมากครับเป็นช่างไม้เป็นคนทำสวนเป็นคนทำอาหารเป็นคนทำเรื่องโลหะและเรื่องต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนเนี่ยได้อย่างเลอเลิศเรียกว่ามีฝีมือ

ือที่เราเรียกกันนะซึ่งในทางวิชาการเราก็เรียกว่ามีทักษะคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีความสำคัญมากต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจเราต้องให้แน่ใจครับว่าหน่วยงานอย่างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงกองทุนเพื่อจะพัฒนาสภาพคล่องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้นทั้งสูตรที่มีอยู่แล้วและไม่เปลี่ยนมาหลายสิบปีแล้วเท่านั้นแต่จะต้องให้ความสำคัญและให้การศึกษาสังคมเกี่ยวกับความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็มองว่านี่คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนของเราไม่ว่าจะเก่งสมองหรือเก่งมือไม้เนี่ยในการมีอาชีพและมีคุณค่าท่านตรงที่สุดแล้วครับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผมคิดว่าเราไม่ต้องไปคิดผลิตคนที่เป็นผู้จัดการกันหมดหรอกครับผู้จัดการก็ต้องการช่างซ่อมไฟที่เก่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดพันล้านหมื่นล้านต้องการคนทำอาหารอร่อยให้กินเพราะนั้นความรู้กับทักษะสำคัญแล้วนี่ก็คืออนาคตของเรื่องการศึกษาด้วยผมอยากจะเห็นว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นตระหนักในความสำคัญของตัวเองตระหนักในความสำคัญของเรื่องที่ท่านรับผิดชอบอยู่นี่ผมยังไม่ได้พูดว่าในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองนั้นได้ปรับตัวเองไปแล้วมากน้อยเพียงใดต่อการฝึกทักษะใหม่ๆที่โลกนี้ต้องการแล้วที่มันมาถึงแล้วส่วนหนึ่งและกำลังจะมาถึงอีกมากท่านไม่ต้องไปดูอื่นไกลครับในโลกนี้ไม่ต้องมานั่งอย่างก็ได้ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี้ยจะมีการประชุมสุดยอดทางด้านทักษะแรงงานที่ประเทศอินเดียที่รัฐไมซอร์เก่าประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งคำสำคัญไว้3คำซึ่งผมคิดว่าเป็นธงให้เราอย่างดีเราไม่ต้องเชื่อทุกเรื่องหรอกครับแต่เราดูเป็นหลักได้แล้วมาปรับใช้กับภาวะวิสัยและคำแรกคือคำว่า scale คือแปลว่าต้องได้ปริมาณที่พอดีในการบริหารทักษะนั้นต้องจับมารวมกันต้องพัฒนาไปพร้อมกันต้องอยู่ในแผนเดียวกันสองคือคำว่า systems ต้องเป็นระบบครับไม่ใช่ว่าพัฒนาฝีมือแรงงานเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปโชว์สรรพคุณตนเองที่ไหนต้องมีการจัดต่อไปจนถึงการทำงานที่แท้จริงถึงภาคการผลิตที่แท้จริงและคำสุดเอาความสามารถด้านต่างๆมารวมเข้าด้วยกันเหล่านี้การฝึกทักษะนั้นจึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมอย่างแท้จริงอีกคำหนึ่งขออนุญาตที่จะเป็นวิชาการไปนิดหนึ่งก็คือว่าการประชุมสุดยอดที่อินเดียคราวนี้จะมีการใช้อีกคำหนึ่งซึ่งผมหวังว่าผู้ชำนาญการในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะรู้อยู่แล้วหรือให้ความสนใจอยู่แล้วคำที่ว่านั้นคือคำว่า emerging skills มันมีทักษะใหม่ๆที่โลกนี้ต้องการครับเช่นยกตัวอย่างว่าทักษะในการดูแลคนชราเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของภารกิจหน้าที่อุ้มไปอาบน้ำป้อนข้าวนั่งคุยแต่ต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้สูงวัยคนที่อายุมากแล้วแต่ยังไม่ถึงกับหมดความรู้สึกและหมดความจำไปเป็นพ่อเป็นแม่เรามาก่อนเป็นลุงป้าน้าอาเรามาก่อนเราอะไรบ้างในการจะดูแลผู้สูงวัยให้ดีเรื่อง AI พูดแล้วพูดอีกต้องขอประทานโทษที่เหมือนซ้ำซากเพราะผมยังไม่เห็นการก่อรูปอะไรที่เป็นการรับมือกับเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริงและกองทุนของท่านเนี่ยคือกองทุนแรกที่จะเอาคนที่อยู่ในระดับอาชีพที่ว่ากันว่าไม่สูงส่งนักเนี่ยไปสัมผัสกับ AI เป็นคนแรกลูกค้าท่านเนี่ยแหละครับจะตกงานก่อนเพื่อนถ้าหากว่าเราไม่เอาการพัฒนาที่จะมาอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับเรื่องของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นเป็นกองทุนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งดัชนีท่านให้ชัดว่าท่านได้อะไรกลับคืนมาบอกให้ได้ครับว่าผลที่ได้นั้นมันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการซื้ออุปกรณ์เป็นการจัดหาสถานที่แต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคำแรกที่ควรจะมาก่อนคำอื่นเลยก็คือว่าเราทำอะไรกันอยู่เ

0: และประการสุดท้ายขออนุญาตไม่ได้ออกนอกเรื่องมากหรอกครับท่านประธานครับตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาเราอยู่คนละพรรคกันแต่ผมรู้สึกท่านที่พูดแทนเราขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านสุดท้ายนะครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มารายงานให้สภาผู้แทนรับทราบนะครับอยากจะเรียนท่านประธานว่าถ้าเราไปดูตัวเลขสิ้นปีงบประมาณปี68กองทุนมีสินทรัพย์97.8%เป็นเงินฝากคลังที่ไม่มีดอกเบี้ยและรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม919 ล้านบาทสูงกว่าทุนตั้งต้นแล้วกองทุนนี้ไม่ได้ขาดเงินแต่ยังไม่สามารถใช้เงินเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจของกองทุนนี่คือประเด็นที่อยากจะนำเสนอแล้วก็คงจะต้องไปดูกันว่าจะทำยังไงที่จะสามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นรายได้รวมนั้นลดลง13.7%เพราะเงินสมทบซึ่งนายจ้างต้องส่ง1%ของค่าจ้างเมื่อไม่จัดฝึกอบรมตามสัดส่วนลดลงประมาณ47 ล้านบาทขณะที่เงินเพิ่มจากการส่งช้ากับเพิ่มขึ้น 11.8%กระทรวงแรงงานผ่านกองทุนพัฒนาฝีมือต้องตอบให้ได้ว่านายจ้างฝึกอบรมเองมากขึ้นหรือเกิดจากปัญหาประสิทธิภาพการจัดเก็บและมีผู้ค้างส่งกี่รายและค่าจ้างค่าที่จ่ายเข้ากองทุนเนี่ยมีการค้างจ่ายต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรท่านประธานครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลวัตของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานมีความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้เท่าทันและล้ำกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะประเด็นความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ Agentic AI หรือ AI ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ General AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถระดับเดียวกับมนุษย์ซึ่งอาจจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ถ้าแรงงานมนุษย์ไม่ปรับตัวไม่พัฒนาทักษะเราจะเป็นประเทศทุนนิยมชายขอบที่ถูกยึดกุมถูกควบคุมโดยศูนย์กลางทุนนิยมโลกถ้าเราสามารถพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเราก็จะยกระดับประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นสามารถกำหนดทิศทางได้มากขึ้นและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่จะมีส่วนสำคัญในการจะไปช่วยกิจการ SME ที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท่านประธานครับถ้าเราไปดูตัวเลขการให้สินเชื่อการให้กู้ของกองทุนกฎหมายให้กองทุนนั้นปล่อยกู้เพื่อไปฝึกอบรมแต่ว่ามีลูกหนี้อยู่ประมาณ176 ล้านบาทค้างเกิน2ปีถึง85%อันนี้จะบริหารจัดการอย่างไรขอตั้งคำถามนะครับบางส่วนนั้นชนะคดีแล้วนะครับแต่ว่ายังจัดเก็บไม่ได้รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงกว่าครึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามีปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ยังขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้อีกจำนวนหนึ่งอันนี้ต้องไปดูประมาณ4.6 ล้านเท่าที่ดูตัวเลขนะครับการปล่อยกู้เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีการวางแผนแนวทางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของภาคการผลิตภาคบริการที่เปลี่ยนแปลงไปครับท่านประธานครับปีนี้กองทุนจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเป็น77 ล้านบาทผมให้เครดิตนะครับว่าตรงนี้ก็ถือว่าดำเนินการได้ดีพอสมควรในยุคที่แรงงานต้องปรับตัวรับกับ AI และระบบอัตโนมัติถ้าเราไม่ฝึกอบรมให้แรงงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียโอกาสเข้าไปดูตัวเลข งบการเงินก็พบว่าค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่จำนวนหนึ่งอันนี้ต้องขอคำตอบนิดนึงว่าเอาไปทำอะไรบ้างจัดจ้างอะไรบ้างนะครับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต้องโปร่งใสนะครับมีควรจะต้องมีการกำกับให้มีการใช้เม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เราอาจจะพิจารณาที่จะแจกคูปองทักษะให้แรงงานโดยตรงซึ่งอันนี้แรงงานจะได้ประโยชน์โดยตรงแบบสิงคโปร์ซึ่งนโยบายรัฐบาลสิงคโปร์ภายใต้การนำของลอเรนซ์หว่องได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานครั้งใหญ่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในยุคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็น AI Economy มากขึ้นเนี่ยเขาได้ทำหลักสูตรนะครับด้าน AI แล้วเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้อย่างเต็มที่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกระทรวงแรงงานต้องทำงานในเชิงรุกนะครับท่านประธานครับสตง.นั้นรับรองว่างบของกองทุนนั้นถูกต้องในสาระสำคัญแต่การเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกถึงประสิทธิผลของการใช้งบให้เกิดประโยชน์ตามพันธกิจได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่ายังมีเงินที่ลูกหนี้เนี่ยชำระเกินรอคืนเนี่ยอีกประมาณ 900,000 กว่าบาทอันนี้อยากจะให้ท่านอธิบายด้วยเพราะว่าผมลงไปดูในรายละเอียดนะครับสุดท้ายเลยนะครับมีข้อเสนอแนะ4ข้อครับข้อ1ครับทำแผนใช้เงินสะสมพร้อมเป้าหมายจำนวนแรงงานที่จะยกระดับทักษะในอุตสาหกรรมต่างๆให้ดีขึ้นและให้สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจนี่ข้อที่1กองทุนสามารถทำได้และเงินจากกองทุนนั้นไม่ได้เป็นเงินของงบประมาณอย่างเดียวเป็นเงินจากนายจ้างที่สมทบเข้ามาด้วยข้อที่2เปิดเผยบริษัทหรือกิจการผู้ค้างส่งเงินสมทบเป็นเวลานานอันนี้ก็จะทำให้กระตุ้นให้สถานประกอบการที่ค้างจ่ายนานๆเนี่ยได้กระตือรือร้นที่จะจ่ายนะครับเพราะอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของตัวเองด้วยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยข้อ3นะครับต้องมีการปฏิรูประบบการให้สินเชื่อหนี้ที่เก็บไม่ได้มีการดำเนินการอย่างไรมีการจำหน่ายหนี้ซึ่งเป็นหนี้ศูนย์แล้วเนี่ยอย่างโปร่งใสหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะเคลียร์บัญชีให้มันสะอาดนะครับข้อ4เรื่องของรายงานผลลัพธ์ควบคุมควบคู่กับงบการเงินแล้วก็ส่งให้สภาเร็วขึ้นอันนี้ผมหมายถึงกองทุนทุกกองทุนด้วยที่สภาแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้แทนจากประชาชนเนี่ยจะได้ทำการตรวจสอบกำกับการใช้เงินภาษีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าผู้คนซึ่งทำงานอยู่ในกระทรวงแรงงานผู้คนซึ่งทำงานอยู่ในกองทุนเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานรวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการต่างๆของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้นประเทศของเรานั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับการยกระดับแรงงานให้ความสำคัญกับการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้นสูงขึ้นประเทศจะก้าวหน้าต่อไปและการที่เราย่ำอยู่กับที่และเราสูญเสียโอกาสในการที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพแรงงานและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เราสูญเสียโอกาสไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วถ้าเรามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องไม่มีรัฐประหารรัฐสภาแห่งนี้มีเสถียรภาพมั่นคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างมีคุณภาพเราก็จะอยู่ในประเทศที่มีฐานะที่ดีกว่านี้ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมก็ฝากความหวังและเป็นความหวังที่สำคัญกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับประเทศนี้ให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นครับ
1: ครับก็สำหรับท่านสมาชิกได้อภิปรายกันครบแล้วนะครับก็จะให้ทางผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับเชิญ
3: เขาให้ยก
1: ท่านรองทิพดีครับเชิญครับท่านชาญชัยมีอะไรฮะ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่ครบครับชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต4พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะครับนำเรียนต่อ

0: ท่านประธานสภาทั้ง3นาทีนะครับ
1: ท่านท่านจะทำอะไรครับท่านจะถามหรือท่านจะสอบถาม
0: พอดีผมมีแรงงานจากต่างประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือพอดี
1: ได้ครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับทางท่านผู้แทนหน่วยงานนะครับเชิญครับ
0: ครับเป็น2เรื่องครับก่อนที่จะไปเรื่องของเรือวันนี้ก็ฝากทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับว่าวันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการอบรมให้กับทักษะฝีมือแรงงานในท้องที่นะครับผมอยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านนะครับฝึกอบรมวันนี้มันจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ไปอบรมผมอยากให้ขยายไปถึงกลุ่มผู้เปราะบางผู้ด้อยโอกาสที่เขามีฝีมือแรงงานแต่เขาไม่สามารถออกไปฝึกอบรมในแต่ละจุดได้นะครับและที่สำคัญการอบรมแล้วนั้นบางทีมีอบรม5วันใช่ไหมครับวันสุดท้ายเนี้ยผมอยากให้ทางกรมพัฒนาฝีมือที่สถานประกอบการจริงนะครับเพื่อเขาจะได้ต่อยอดในการทำงานเช่นบางคนฝึกมาแล้วอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นแต่เขาไปฝึกงานจริงในสถานที่ประกอบการนั้นเขาอาจจะได้งานก็ได้นะครับเขาอาจจะรับโอ้คุณทำงานได้ฉันรับคุณเข้าทำงานนะครับฝากเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้เองครับผมก็ได้รับรายงานจากแรงงานชื่อนายณัฐพงศ์อินพิมพ์เป็นคนบ้านหนองแสงตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมตอนนี้ไปทำงานตั้งปี67เขามีความประสงค์อยากกลับบ้านครับอยากกลับบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางไหนนะครับเขาก็เลยติดต่อมาที่ทางสสในพื้นที่เนี่ยแหละผมก็เลยฝากทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับได้ช่วยประสานนายณัฐพงศ์อินพิมพ์นะครับเพื่อหาทางกลับบ้านข้อมูลอยู่กับผมมีครับเดี๋ยวผมมีให้พร้อมเบอร์โทรนะครับผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับว่าวันนี้ช่องทางที่ผู้ใช้แรงงานต่างประเทศนั้นผมเชื่อว่าท่านก็คงจะมีช่องทางการติดต่อแต่ท่านครับอย่าลืมว่าพี่น้องชาวบ้านทั่วไปนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางนั้นก็ได้นะครับมีฝีมือแรงงานที่ทักษะยังไม่มีคุณวุฒิอาจจะไม่สูงมากนักเขาไม่มีช่องทางติดต่อท่านสุดท้ายก็มาตกที่สสเขตนี่แหละครับท่านประธานครับเพราะนั้นวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้กับท่านเพิ่มเติมด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับก่อนที่ท่านผู้แทนหน่วยงานจะแทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยนะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านรองอธิบดีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับที่ท่านได้กรุณามีประเด็นในเรื่องของกองทุนพัฒนาฝีมืองานซึ่งผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้กองทุนพัฒนาฝีมืองานเนี่ยเรามีเงินอยู่ประมาณพันกว่าล้านเศษนะครับกรมพัฒนาฝีมืองานมีภารกิจในเรื่องของการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งเรื่องอัพสกิลหรือสกิลเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานมีพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545และภารกิจในเรื่องของการรับรองคนรู้ความสามารถนะครับซึ่งภารกิจทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมในมิติของเรามีเงินกองทุนอยู่นะครับฉะนั้นผมจึงขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับและผมจะขออนุญาตได้เรียงในการตอบนะครับประเด็นต่างๆทั้งหมดนะครับเทพบุตรนะครับภาษีซึ่งท่านได้กรุณาพูดถึงว่าวันนี้นะครับเกี่ยวกับค่าเผื่อนี่สงสัยที่จะสูญนะครับว่าทำไมถึงมีตัวเลขนะครับอยู่ที่148ล้านเศษนะครับขอกราบเรียนว่า

ค่าเพิ่มหนี้ที่จะสูญเนี่ยนะครับมันคือเป็นหนี้ที่มีการค้างชำระนะครับตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับซึ่งมีการติดตามตามระบบบัญชีนะครับซึ่งเป็นลูกหนี้เก่าตั้งแต่ปี39นะครับแล้วก็เป็นลูกหนี้ในปี45นะครับส่วนถัดมานะครับก็คือการปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับเรามีการปล่อยตามความต้องการนะครับของสถานประกอบกิจการเชิญชวนผ่านหน่วยงานอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับประกอบไปด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง76จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสุดท้ายกรมเรามีแผนในการปล่อยกู้โดยการเน้นทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับในการที่จะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเงินกองเราก็ปล่อยกู้ให้ทั้งกรอบกิจการนะครับที่มีความต้องการนะครับและปีนี้เองก็มีการวางแผนที่จะปล่อยกู้ให้กับผู้การฝึกนะครับที่มีความสนใจที่จะใช้เงินกองทุนในการที่จะพัฒนาทักษะด้วยนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือท่านธนพรวิจารณ์นะครับท่านได้มีประเด็นเกี่ยวเรื่องของวันนี้นะครับมีคนตกงานนะครับซึ่งวันนี้นะครับกองทุนพัฒนาพื้นงานเนี่ยเราได้มีแผนนะครับในการที่จะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมนะครับโดยกรมเนี่ยเรามีหน่วยฝึกอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมืองานอยู่ทั่วประเทศนะครับเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เป็นคัสเตอร์นะครับของกระทรวงแรงงานก็คือกรมการจัดหางานนะครับในการที่จะฝึกอบรมให้กับผู้ที่ว่างงานอยู่นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของการมีงานทำตามตำแหน่งงานที่มีของกรมการจัดหางานนะครับครับในประเด็นถัดมาของท่านศาสตราจารย์สุชาติธารดำรงเวชนะครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ท่านได้กรุณาได้มีประเด็นที่ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ขอเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพิ่งผมกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีเครื่องมือในการติดตามนะครับก็คือตัวชี้วัดโดยไม่ได้ติดตามแค่จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นนะครับแต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยเรามีตัวชี้วัดในเรื่องของการวัดการมีรายได้การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนะครับโดยในปีนี้เองนะครับเราได้มีความร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือนะครับขึ้นมาเพื่อได้ติดตามเรื่องคำเรื่องของรายได้เอาคำเรื่องของ impact ที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในการฝึกอบรมในทุกโครงการทุกหลักสูตรที่เราได้เป็นหน่วยรับงบประมาณไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมกล่าวเรียนว่ามีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% นะครับแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7.10% นะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นกรมพัฒนาฝีมืองานเองนะครับได้มีการพัฒนาระบบติดตามและบริหารกองทุนโดยมีการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลก็คือใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมืองานนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีแพลตฟอร์มนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะนะครับโดยเรามีแพลตฟอร์มของกรมพัฒนาฝีมืองานก็คือ One Platform for Skill Development นะครับซึ่งในปี69เองนะครับเรามีหลักสูตรอยู่ใน One Platform เนี่ยนะครับเป็นพันหลักสูตรนะครับสามารถที่จะให้ถามประกอบการเองเนี่ยเข้ามาเลือกหลักสูตรแล้วก็สามารถที่จะเอาไปฝึกนะครับให้กับพนักงานนะครับแรงงานที่อยู่ในระบบของการจ้างงานภายใต้สามประกอบการต่างๆแล้วสามารถที่จะนำหลักสูตรแล้วก็ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับมายื่นนะครับในรายงานแบบสทสองภายใต้พรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองานนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับกรมเองเราก็ยังมีระบบในการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ Data Driven นะครับในการที่จะขับเคลื่อนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับความต้องการที่เกิดจากDemand Size นะครับเป็นหลักวันนี้เราใช้ระบบการฝึกโดยใช้ตลาดนำการฝึกเป็นหลักนะครับของกรมพัฒนาฝีมืองานฉะนั้นหลักสูตรที่เราวิเคราะห์ความต้องการเนี่ยก็เกิดจากความต้องการไม่ว่าจะเป็นของทำกรอบการของกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการดีไซน์หลักสูตรก็จะดีไซน์ออกมาจากเรื่องของConfidenceต้องการสมรรถนะที่แท้จริงในการที่จะไปฝึกในตำแหน่งงานนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาฝีมืองานเองเราได้ดำเนินการนะครับโดยมีเครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านสุชาติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้กรุณาให้ประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะมาดำเนินการนะครับภายใต้ผลิตของกรมพัฒนาฝีมืองานต่อไปนะครับ

ซึ่งในปี70เองนะครับอีกประเด็นนึงนะครับในเรื่องของการที่กองทุนในการที่จะปล่อยเงินกู้นะครับโดยเน้นหลักสูตรใหม่ๆผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับกรมพัฒนาพลังงานเองเรามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเอ็กเซลเลนซ์อยู่นะครับทั้งหมดเนี่ย8แห่งนะครับซึ่งการดำเนินงานหน่วยงานเอ็กเซลเลนซ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลนะครับเรื่องของระบบอัตโนมัติเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเหล่านี้นะครับเราก็มีหน่วยงานเอ็กเซลเลนซ์อยู่8แห่งด้วยกันนะครับซึ่งเราดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนผลิตของกรมแล้วก็มีหลักสูตรใหม่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรร่วมกับทางประกอบการเป็นหลักนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับในหลักสูตรที่มีเรียกว่าเป็นทักษะนะครับที่เป็นสมัยใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของทางประกอบการในการที่จะพัฒนาการงานเพื่อให้ไปลดตัวสกิลแกปที่เกิดขึ้นในการทำงานตำแหน่งงานนั้นนะครับถัดมานะครับเป็นประเด็นของท่านลัคนานะครับลัคนาลีดวงตาดำนะครับท่านสมาชิกสภานะครับได้กรุณาปรับปรุงตัวหลักสูตรนะครับแล้วก็แหล่งเงินทุนต่างๆแล้วการใช้หลักสูตรในครอบคลุมความต้องการนะครับของกลุ่มต่างๆที่ผมได้กล่าวเรียนไปสักครู่นะครับกรมเองก็ได้มีการดำเนินการนะครับในเรื่องการวิเคราะห์ตัวหลักสูตรนี้ร่วมกับทางกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนำการฝึกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเชื่อได้ว่าหลักสูตรที่เรามีการดำเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการนะครับเกิดจากTraining Needที่เป็นดีมานด์อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นหลักสูตรเหล่านี้ก็จะตอบโจทย์ในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยนะครับได้เข้ามาฝึกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานนะครับและสุดท้ายเราก็มีเครื่องมือในการติดตามในเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานในเรื่องของ impact เรื่องของ outcome ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงตัวรายได้นะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถัดมานะครับท่านพลิตวัฒนศิลป์นั้นถึงประเด็นที่สำคัญหลายประเด็นนะครับผมขออนุญาตได้สรุปประเด็นของท่านนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้เสนอแนะประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้กรมพัฒนาพลังงานคงต้องเอาประเด็นเหล่านี้นะครับไปเพื่อที่จะวางแผนนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกองทุนนะครับเรามีระบบประเมินผลการฝึกอบรมนะครับทั้งเอาท์พุตเอาคำนะครับโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิงานที่ผมได้กล่าวเรียนท่านไปเมื่อสักครู่นี่นะครับสองก็คือทางประกอบการมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับกรมมีระบบและมีเจ้าที่คำปรึกษานะครับซึ่งวันนี้กรมเองนะครับได้รับงบประมาณในการที่พัฒนาระบบ AI นะครับโดยใช้แชทนะครับผ่านระบบช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับกับผู้ที่อาจจะเข้ามาพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตรงนี้นะครับเราได้ข้อมูลนะครับตามความต้องการในการที่จะมาทำหลักสูตรนะครับเกิดจากความต้องการจริงๆนะครับและสุดท้ายสำหรับเรื่องของSME นะครับวันนี้กรมมีระบบวันแพลตฟอร์มนะครับที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเราได้ดำเนินการไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วมีผู้ที่ดำเนินการผู้ประกอบการที่ทำหลักสูตรออนไลน์นะครับเข้ามาวางไว้ในตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์ SME ที่วันนี้นะครับที่ต้องการที่จะมาช็อปหลักสูตรของเรานะครับเพื่อที่จะไปใช้ฝึกนะเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาทักษะในตำแหน่งงานนั้นๆนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกราบเรียนท่านจักรภพเป็นแขด้วยนะครับว่าในส่วนที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะนะครับกรมเองนั้นก็จะได้นำสิ่งที่ท่านข้อเสนอแนะเนี่ยไปปรับปรุงนโยบายนะครับแล้วก็แนวทางในการดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับกรมเองมีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลนะครับหรือว่าดิสดานะครับเป็นหน่วยงาน Excellence Center นะครับที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน AI นะครับมีรูปแบบการพัฒนาด้าน AI ทั้งออนไซต์นะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับแล้วก็มีผลการดำเนินงานเนี่ยนะครับในปีนึงนะครับถึง 200,000 กว่าคนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องดำเนินการพัฒนาทักษะให้เป็นไปตามแผนที่เราได้ขอรับงบประมาณไปนะครับกรมเองนะครับมีหลักสูตรนะครับในการพัฒนาทักษะสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI นะครับเรื่องดิจิทัลนะครับเรื่องออโตเมชันโรบอทโรบอติกนะครับเรามีหน่วยงานเอ็กเซลเลนซ์ที่ผมได้กล่าวเรียนไปทั้ง8หน่วยงานก็จะรับผิดชอบภารกิจในเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะ

0: การอัพสกิลรีสกิลให้กับแรงงานที่อยู่ในระบบของการจ้างงานนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแรงงานเกิดขึ้นนะครับครับสุดท้ายนะครับต้องกราบขอบคุณท่านอนุสรธรรมใจอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้กรุณาพูดถึงเรื่องของเงินกองทุนนะครับที่วันนี้มีตัวเลขอยู่ที่1,700ล้านนะครับวันนี้กรมประชาพิพิธงานนะครับเรามีกองทุนตัวนี้นะครับในแต่ละปีก็จะมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเงินเข้ากองทุนประชาพิพิธงานนะครับก็จะมีในแต่ละปีลดลงนะครับลดลงเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน2545เนี่ยนะครับต้องการที่ให้นายจ้างเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานนะครับของลูกจ้างที่มีอยู่ในระบบของการจ้างงานฉะนั้นวันนี้นะครับกองทุนเองก็มีการจะให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ฝึกอบรมส่งเงินสมทบเข้ามานะครับซึ่งเมื่อเงินสมทบลดลงในแต่ละปีเนี่ยนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายเรานะครับใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งประกอบการเองหรือว่านายจ้างเนี่ยได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องกราบขอบคุณท่านนะครับที่ท่านได้กรุณาให้ประเด็นที่เราจะต้องไปวางแผนนะครับในการที่จะพัฒนาในการที่จะเอาเงินกองทุนพัฒนาฝีมืองานนะครับมาวางแผนภายใต้ภารกิจหลักของกรมต่อไปนะครับบริหารเกี่ยวกับลูกหนี้นะครับซึ่งกราบผมกราบเรียนท่านนะครับว่าในการบริหารลูกหนี้นั้นนะครับเรามีคู่มือที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่นะครับทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดรวมเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเรื่องของการติดตามลูกหนี้กองทุน39นะครับเรามีการติดตามลูกหนี้โดยการประนอมหนี้ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการส่งฟ้องคดีการสืบทรัพย์การบังคับคดีนะครับแล้วก็การรายงานการสืบทรัพย์การบังคับคดีคู่มือการบังคับลูกหนี้นะครับแล้วแต่กรณีนะครับหรือแม้แต่การลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้แล้วก็ทั้งลูกหนี้แล้วก็ทั้งผู้ค้ำประกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามมิติของเรื่องของการให้มีประสิทธิภาพนะครับเราก็เลยมีการจำแนกนะครับการบริหารลูกหนี้ออกเป็นหมวดเฉพาะออกไปนะครับยกอย่างเช่นมีการแยกลูกหนี้ตามอายุนะครับตามความเสี่ยงเร่งรัดลูกหนี้ให้มีศักยภาพในการชำระหนี้การดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้นะครับที่ไม่ได้ชำระหนี้นะครับการปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการชำระคืนนะครับและการติดตามผลการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป้าหมายการเรียกเก็บหนี้และการวัดผลรายปีสิ่งเหล่านี้เราก็มีเครื่องมือนะครับในการติดตามซึ่งเราได้ออกแบบเป็นคู่มือให้กับทางหน่วยปฏิบัตินะครับให้ไปดำเนินการอยู่แล้วนะครับท่านครับสุดท้ายเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านแต้กรุณาพูดถึงนะครับท่านชันชัยนะครับคันจอมปาได้พูดถึงประเด็นที่ถามเรื่องของแรงงานในอิสราเอลนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าทางส่วนแรงงานเองนะครับเรามีผู้ช่วยทูตแรงงานในอิสราเอลข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆนะครับพร้อมทั้งเบอร์โทรของไลน์ไอดีต่างๆนะครับซึ่งกรมจะสามารถที่จะประสานงานทางทูตแรงงานให้ต่อไปได้นะครับทั้งหมดที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานนะครับสภาผู้แทนราษฎรและก็ท่านสมาชิกทุกท่านในวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นข้อมูลประเด็นต่างๆที่ท่านได้กรุณาให้คำเสนอแนะมาทั้งหมดนะครับผมในนามของกรมพัฒนาฝีมืองานนะครับขอน้อมรับทุกประเด็นที่ท่านได้กรุณาพูดถึงและได้ชี้แนะประเด็นต่างๆที่วันนี้นะครับภายใต้ภารกิจของกรมนำข้อเสนอแนะของท่านนะครับทุกประเด็นเนี่ยนะครับไปปรับใช้กับการบริหารงานกองทุนพัฒนาฝีมืองานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปนะครับในปี70ปี71ต่อไปในอนาคตนะครับฉะนั้นผมต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับกราบขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านผลิตจะมีคำถามเพิ่มเติมนะ
2: ครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับเรื่องข้อสังเกตก็ขอบคุณทางท่านรองที่รับไว้นะครับแค่ตัวเลขเดียวครับก็คือว่าเรื่องของสัดส่วนบริษัทหรือว่าสถานประกอบการที่จ้างคนเกิน100คนว่าปัจจุบันเนี่ยระหว่างจำนวนบริษัทที่อบรมถึงเกณฑ์กับบริษัทที่ใช้วิธีการจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่คือผมเข้าใจว่า

0: เลขรวมกันอยู่ที่ 18,000 รายแต่พลิกดูรายงานการเงินแล้วดูรายงานประจำปีในเว็บไซต์ท่านแล้วเนี่ยหาไม่เจอจริงๆว่าแจ้งประเด็นนี้สักเล็กน้อยครับท่าน
1: มีสมาชิกท่านอื่นยังมีเรื่องที่ติดใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะได้ให้ทางผู้แทนหน่วยงานได้ตอบทีเดียวเลยไม่มีนะครับไม่มีเชิญครับ
2: ครับครับเรียนท่านประธานสภาผมขอได้ตอบประเด็นของท่านผลิตเมื่อสักครู่นะครับว่าครับที่มีลูกจ้างนะครับภายใต้พรบของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับมีทำกับการเองเนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วนตามที่ได้มีการฝึกอบรมตามพรบของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 15,690 กว่าแห่งนะครับแล้วก็มีการยื่นนะครับเงินสมทบนะครับอยู่ที่ 2,430 แห่งนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในภาพใหญ่นะครับก็คือมีการฝึกอบรมให้เป็นไปตามจิตอารมณ์ของพรบของเราอยู่ที่ 86.59% นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับดังนั้นผมก็กล่าวเรียนท่านเป็นข้อมูลนะครับกล่าวขอบคุณครับท่านครับ
1: คงไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568ครับก็ขอบคุณทางผู้แทนหน่วยงานนะครับท่านรองอธิบดีแล้วก็คณะทุกท่านครับ

0: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2.4 ครับรับทราบรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. 2554รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับก็ขอเชิญทางผู้แทนจากหน่วยงานได้เข้าร่วมชี้แจงครับเชิญเลยครับครับสำหรับหน่วยผู้แทนของหน่วยงานก็คือกองทุนการออมแห่งชาติที่จะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76มีดังนี้นะครับ1นางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมนางสาวธิตาภาณทีวรพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีการเงินรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติด้านการลงทุนนายวิราชลายยะวาหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์องค์กรกองทุนการออมแห่งชาติครับถ้าพร้อมแล้วเชิญทางท่านผู้แทนหน่วยงานได้แถลงเลยครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติขอนำเสนอรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ค่ะท่านกอหยัดกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อปี2554โดยเปิดรับสมาชิกและเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหา2558ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งรัฐจำเป็นจะต้องดำเนินการตามนโยบายด้านเศรษฐกิจก็คือการจัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามจับดูแลการบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการค่ะท่านมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

ชิกและเป็นหลักประกันด้านบำนาญเป็นการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพตามรายงานฉบับนี้กอช.ขอนำเสนอพร้อมงบการเงินประจำปี2567ซึ่งบริษัท Nexia ASV จำกัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสตง.ลงวันที่19พฤษภาคม2568งบการเงินดังกล่าวประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนณวันที่31ธันวาคม2567งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดสิ้นสุดในวันเดียวกันโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสิ้นสุดของกองทุนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานสำหรับฐานะการเงินของกองทุนณวันที่31ธันวาคม2567กอช.มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 14,700 ล้านบาทเศษมีหนี้สินจำนวน336ล้านบาทเศษส่งผลให้มีสินทรัพย์สุทธิ 14,380 ล้านบาทเศษค่ะท่านทางด้านรายได้กอช.มีรายได้รวมทั้งสิ้น536ล้านบาทเศษค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2566ประมาณ90ล้านบาทตัวรายได้นะคะประกอบไปด้วยรายได้จากการลงทุนตัวเงินปันผลดอกเบี้ยและส่วนลดลับนะคะซึ่งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 20% ค่ะทางด้านรายจ่ายกอช.มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น190ล้านบาทเศษลดลงจากปีพ.ศ. 2566ประมาณ 1.9 ล้านบาทค่ะประมาณ 0.97% นะคะซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนค่าธรรมเนียมสำรองเพื่อจ่ายเงินบำนาญค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านกรรมการรวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกค่ะผลการดำเนินการดังกล่าวของปี2567ส่งผลให้กอช.มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน337ล้านบาทเศษซึ่งเมื่อรวมกับต้นทุนการดำเนินงานทางด้านการเงินแล้วทำให้มีกองทุนมีเพิ่มขึ้นนะคะกองทุนมีการเพิ่มขึ้นสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นประมาณ318ล้านบาทค่ะในปี2567เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งหมายถึงประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละประมาณ 20.7% ของประชากรทั้งหมดทำให้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการออมเพื่อการเกษียณจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้กช.ต้องขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบการออมของกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นเช่นกันในปี2567การดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการออมการสร้างหลักประกันทางการเงินเพื่อใบเกษียณให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มนักเรียนนักศึกษาภายใต้แผนการปฏิบัติงาน5ด้านสรุปได้ดังนี้ค่ะด้านที่1คือการมุ่งสื่อสารคุณค่าทางการออมกอช.ก็ได้ดำเนินการผ่านการประชาสัมพันธ์การกิจกรรมที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากนะคะซึ่งมีการสื่อสารของกอช.เนี่ยไปผ่านออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมดประมาณ10ช่องทางหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญในช่วงปี2567คือโครงการโคแบรนดิ้งระหว่างกอช.ร่วมกับทรูมันนี่ทำให้มีการเพิ่มช่องทางการรับสมัครการส่งเงินออมผ่านระบบดิจิตอลของช่องทางภาคเอกชนมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2.7 แสนคนนะคะจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 1 แสนคนสามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มคนได้กว้างขึ้นมากกว่า20ล้านคนด้านที่2เป็นด้านการพัฒนาการตลาดเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกค่ะคือการขยายความร่วมมือให้กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษาที่กอช.ดำเนินการขยายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเพื่อปลูกฝังความเข้าใจทางด้านแผนทางการเงินการปลูกฝังวินัย

0: การออมนอกจากนี้กอชอยังได้ดำเนินงานเชิงพื้นที่ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเสมียนตราตัวแทนกอชอประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในภูมิภาคและเรายังไม่ได้ละเลยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งผู้พิการผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษหรือกำลังพลทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญทางด้านการออมได้อย่างทั่วถึงภารกิจสำคัญลงทุนให้มีประสิทธิภาพสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงกอชได้บริหารจัดการเงินลงทุนภายใต้หลักความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงโดยเพิ่มการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวมีการลดสัดส่วนการลงทุนในภาคหุ้นกู้เอกชนและเน้นการขายหุ้นกู้ระยะสั้นมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโดยณสิ้นปี2567กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิมีผลการดำเนินงานหรือ NAV เท่ากับ 11.819048 และมีผลตอบแทนของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ต้นปีหรือ YTD อยู่ที่ 2.43 การปฏิบัติงานสำคัญด้านที่ 4 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรกอช.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศหลายส่วนในส่วนของระบบทะเบียนสมาชิกโมบายแอปพลิเคชันระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการรายงานแบบเรียลไทม์ระบบการแจ้งเตือนสมาชิกผ่าน SMS ของสมาชิกโดยตรงรวมทั้งระบบการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์เหล่านี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วการให้บริการให้กับประชาชนให้กับสมาชิกค่ะด้านสุดท้ายคือการยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่งองค์กรกอชอก็ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี2567จำนวน724 ล้านนอกจากนี้กอชอในปีเดียวกันกอชอได้มีการเริ่มปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการในการทำสลากออมทรัพย์เพื่อการดำรงชีพในยามชราภาพหรือเรียกว่าสลากกอชซึ่งได้รับอนุมัติหลักการจากครม.ให้แก้ไขพระราชบัญญัติพ.ศ. 2554เพื่อให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมการออมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อดำรงชีพอย่างไวในเมื่อเกษียณได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรภายในกอชอเองได้ให้ความสำคัญกับเรื่องหลักธรรมาภิบาลมีการเข้าประเมินหลักตามหลักเกณฑ์ ITA หรือว่าการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐกอชอได้รับคะแนน ITA อยู่ที่ 92.91 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับในการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความโปร่งใสค่ะท่านโดยสรุปณสิ้นปี2567กอชอมีสมาชิกที่สมัครใหม่มากกว่า 135,000 คนมีจำนวนสมาชิกสะสมทั้งสิ้นประมาณ 2.7 ล้านคนและมีการส่งเงินออมสะสมของสมาชิกในปีนั้นมากกว่า 1,375 ล้านบาทจึงสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการพยายามการขยายฐานของกลุ่มสมาชิกและการสร้างหลักประกันทางการออมให้แก่ประชาชนให้ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะกอชอยังมุ่งหวังที่จะพัฒนารูปแบบการออมการขยายการเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมทั้งให้ประชาชนสามารถมีความพร้อมในการเตรียมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายบำนาญภาคประชาชนขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับท่านนี้มีท่านสมาชิกลงชื่อไว้4ท่านนะครับก็จะสลับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเรียงลำดับดังนี้นะครับท่านเซียจำปาทองท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชท่านรองศาสตราจารย์นุสรธรรมใจแล้วก็ท่านขัตติยาสวัสดิผลนะครับเชิญท่านเซียจำปาทองครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพผมเซียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายรับทราบรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ท่านประธานครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมองกองทุนนี้จากชีวิตจริงของพี่น้องแรงงานซึ่งพวกเขาเป็นแรงงานนอกระบบครับท่านประธานครับประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบมากกว่า20ล้านคนที่ยังไม่มีบำนาญรองรับในวัยเกษียณขณะที่สิ้นปี2567กอชมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2.7 ล้านคนเท่านั้น

ตัวเลขนี้สะท้อนอะไรบ้างครับตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่ากอช.แม้จะพยายามทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพยายามขยายฐานสมาชิกแต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบหลักประกันในวัยเกษียณท่านประธานครับผมจึงเห็นว่าประเด็นนี้ควรนำไปพัฒนาต่อคือการกำหนดเป้าหมายที่จะเข้าถึงพี่น้องแรงงานนอกระบบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงดูจำนวนสมาชิกสะสมแต่ควรมองให้เห็นด้วยว่าในแต่ละปีกอช.สามารถขยายสมาชิกไปยังแรงงานนอกระบบที่ยังไม่มีหลักประกันได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับในรายงานระบุว่าสมาชิกที่ออมต่อเนื่องในปี 2,500 แสนกว่าคนเท่านั้นตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าสะท้อนว่าการเป็นสมาชิกกับการสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นคนละเรื่องกันพี่น้องแรงงานที่มีรายได้ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายพี่วินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบประเภทต่างๆเขาอาจเข้าระบบได้แต่ความสามารถในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอพวกเขายังมีข้อจำกัดท่านประธานครับตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าการทำงานของพวกเขามันไม่มั่นคงครับรายได้ไม่แน่นอนรายได้ไม่เท่ากันทุกเดือนบางเดือนมีงานมากรายได้อาจมากหน่อยบางเดือนมีงานน้อยรายได้ก็น้อยตามไปด้วยบางรายมีรายได้เพียงพอสำหรับแค่ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นการออมของพวกเขาจึงไม่ต่อเนื่องครับความสำคัญไม่เห็นความสำคัญในการออมนะครับแต่เพราะว่าเขามีรายได้น้อยจริงๆไม่พอที่จะออมจากที่ผมได้พบพูดคุยกับพี่น้องแรงงานนอกระบบหลายคนครับเขาอยากออมเงินครับอยากมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายตอนที่เกษียณอายุแต่เมื่อรายได้มันมีเพียงน้อยนิดและยังต้องนำไปใช้จ่ายกับค่าอาหารในแต่ละวันค่าเช่าบ้านค่าเดินทางไปทำงานค่าเลี้ยงดูครอบครัวค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสุดท้ายการออมเงินจึงเป็นเรื่องรองสำหรับพวกเขาถ้าเป็นพี่น้องแรงงานในระบบครับทุกวันค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่300กว่าบาทแต่ท่านประธานลองดูครับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันตกวันละ700กว่าบาทสำหรับพี่น้องแรงงานนอกระบบรายได้เขายิ่งไม่แน่นอนครับ200 300ยิ่งในช่วงที่มีเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยวิกฤตน้ำมันมาซ้ำเติมอีกครับน้ำท่วมก็มาซ้ำเติมพวกเขาอีกระลอกหนึ่งดังนั้นการที่จะทำให้พวกเขามีเงินออมมันจึงเป็นขีดจำกัดที่มันต่ำลงน้อยลงไปด้วยนอกจากการรณรงค์ให้คนสมัครออมเงินผมคิดว่ากอช.อาจจะต้องพิจารณามาตรการที่ช่วยให้สมาชิกที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่สม่ำเสมอสามารถออมไว้ได้อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าควรมีมาตรการจูงใจเพิ่มเติมหรือรูปแบบการออมที่เป็นการยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การออมในวัยเกษียณกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยเฉพาะเดือนที่พวกเขามีรายได้น้อยท่านประธานครับผมเห็นว่ากอช.ควรรายงานเพิ่มเติมว่าจากพฤติกรรมการออมจริงของสมาชิกในปัจจุบันหากออมต่อเนื่องไปจนถึงอายุ60ปีสมาชิกแต่ละกลุ่มจะมีรายได้เท่าไหร่การดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณพวกเขาจะสามารถประมาณการใช้ชีวิตของพวกเขาได้ให้พวกเขาสามารถดูเงินที่พวกเขาส่งเข้ากองทุนว่าเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในวัยเกษียณหรือไม่และอีกอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจการออมเงินมากยิ่งขึ้นเพราะเป้าหมายของระบบนี้ไม่ใช่เพียงการทำให้คนมีเงินออมแต่ต้องทำให้เขาออมเงินนั้นสามารถพัฒนาไปสู่หลักประกันในชีวิตของพี่น้องแรงงานอย่างพวกเขาได้ด้วยท่านประธานครับในการบริหารเงินกองทุนรายงานระบุว่าในปี2567ของกอช.นะครับมีอัตราตอบแทนการบริหารเงินกองทุนน้อยแค่ 2.49 เท่านั้นขณะที่เกณฑ์มาตรฐานระยะยาวของนโยบายการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 6.26 ผมเข้าใจว่าผลตอบแทนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจครับตลาดและโครงสร้างการลงทุนและก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถนำสองตัวเลขนี้มาหักลบกันได้ตรงๆนะครับแต่ผมเห็นว่า

0: เพื่อให้สมาชิกและสาธารณชนสามารถประเมินประสิทธิภาพของกองทุนได้อย่างครบถ้วนกอช.ควรเปิดเผยผลตอบแทนย้อนหลัง5หรือ10ปีให้เขาได้ทราบพร้อมกับเปรียบเทียบเป้าหมายเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาเห็นภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารเงินออมของพวกเขาดังนั้นผมมีข้อเสนอ4ข้อเสนอครับสำหรับเรื่องนี้1ก็คือควรกำหนดเป้าหมายการครอบคลุมแรงงานนอกระบบให้เป็นรูปธรรมครับว่าจะขยายสมาชิกไปสู่แรงงานนอกระบบอย่างไร2ก็คือควรรายงานจำนวนสมาชิกที่ออมเงินจริงและออมต่อเนื่องควบคู่ไปกับจำนวนสมาชิกสะสมรวมถึงศึกษามาตรการที่จะช่วยให้แรงงานที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอนสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้น3ก็คือควรเพิ่มตัวชี้วัดเรื่องความเพียงพอของเงินออมและรายได้หลังเกษียณ4ควรเปิดเผยผลตอบแทนระยะยาวของกองทุนอย่างต่อเนื่องและเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐานให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสุดท้ายครับท่านประธานผมสนับสนุนการออมที่จะสร้างหลักประกันให้พี่น้องแรงงานให้มีความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณในวันที่รายได้จากการทำงานลดลงแรงงานทุกคนควรมีหลักประกันที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีดังนั้นสิ่งที่ผมสนับสนุนไม่ใช่เป็นเพียงการออมเงินในมิติเดียวแต่คือการสร้างระบบการออมที่จะทำให้เงินทุกบาทของพี่น้องแรงงานพี่น้องคนทำงานเพื่ออนาคตอย่างของพวกเขาอย่างแท้จริงเพราะการออมไม่ควรเป็นเพียงการเก็บเงินไว้สำหรับวันข้างหน้าแต่ควรเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พี่น้องแรงงานมั่นใจได้ว่าวันข้างหน้าของพวกเขาชีวิตของพวกเขาจะมีความมั่นคงมากกว่าทุกวันนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมขออภิปรายเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติที่เรียกว่ากอช.ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบที่ไม่มีระบบบำนาญรองรับปัจจุบันกองทุนการออมแห่งชาติมีสมาชิกประมาณ 2.9 ล้านคนในปีนี้นะครับและมีสินทรัพย์กองทุนประมาณ 16,290 ล้านบาทเมื่อสิ้นเดือนสิงหา 2,569ความจริงแล้วสมาชิกก็ยังไม่มากคิดเป็น 14% ของแรงงานนอกระบบที่มี 20.9 ล้านคนปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจำนวนมากขณะที่ผู้เข้าสู่การออมเพื่อเกษียณยังมีจำนวนจำกัดแม้ประชาชนจะสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการออมต่อเนื่องท่านประธานครับการออมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความก้าวหน้าความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนในระยะยาวการบริโภคแต่หากที่เป็นสิ่งที่สร้างข้อจำกัดในอนาคตดังนั้นกับผมจึงส่งเสริมให้มีกองทุนการออมของชาติในหลายๆรูปแบบเพื่อให้ปืนในอัตราสูงขึ้นกับผมมีข้อเสนอ3ประการครับประการแรกคือต้องเพิ่มจำนวนประชาชนประการที่2ต้องเพิ่มแรงจูงใจเพื่อการออมและประการที่3ควรเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างบำนาญให้พี่น้องประชาชนสำหรับประการแรกครับต้องเพิ่มจำนวนประชาชนที่ออมเงินจริงอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่เพียงยอดสมาชิกกองทุนไม่ควรวัดความสำเร็จของจำนวนสมาชิกที่สมัครเข้าเท่านั้นแต่ต้องวัดจำนวนผู้ที่ส่งเงินออมจริงในแต่ละปีกระผมส่งเสริมให้กองทุนสร้างสลากกอช.ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นที่จะซื้อสลากแล้วก็อาจจะได้รางวัลขนาดเดียวกันเงินที่ซื้อนั้นก็ไม่ได้หายไปกับเป็นการออมเพื่ออนาคตนอกจากนี้กองทุนอยากยังอาจเปิดเผย

ว่าจำนวนสมาชิก 2.9 ล้านคนมีผู้ส่งเงินออมในรอบ12เดือนจำนวนเท่าไหร่และมีจำนวนเท่าไหร่ที่หยุดออมไปซึ่งจะวัดถึงสาเหตุแห่งการหยุดออมของพี่น้องประชาชนกอช.ควรพัฒนาระบบหักเงินออมอัตโนมัติด้วยความสมัครใจผ่านระบบธนาคารหรือระบบชำระเงินต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถออมเงินได้สะดวกขึ้นแม้จะมีรายได้ไม่แน่นอนอันนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออมแต่ละคนนะครับประการที่สองครับต้องเพิ่มแรงจูงใจโดยให้รัฐบาลสมทบเงินให้มากขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลสมทบเงินให้สมาชิกตามช่วงอายุสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อคนต่อปีและในช่วงอายุสูงๆก็จะ 1,800 นี่ก็คือสมทบให้เท่าตัวนะครับตอนนี้ในส่วนนี้ผมก็ดูว่าถ้ารัฐบาลสมทบแค่ 1,800 เนี่ยมันก็ทำให้แรงจูงใจในการออมก็อาจจะไม่เพียงพอกับผมเสนอให้ศึกษาเพิ่มเงินสมทบแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้มีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องเงินสมทบนี้ก็เอามาจากงบประมาณของประเทศนะครับเพราะว่าการใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อการออมนั้นเป็นการลงทุนสร้างความมั่นคงในอนาคตไม่ใช่การกระตุ้นการบริโภคชั่วคราวเมื่อประชาชนมีเงินออมมากขึ้นประเทศก็จะมีเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะขาดรายได้ในการดำรงชีวิตประการที่3ครับต้องบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสซึ่งผมได้ฟังแล้วผมก็พอใจนะครับที่ท่านเลขาได้ชี้แจงมาและสร้างบำนาญที่เพียงพอกองทุนมีทรัพย์สินณปีนี้นะครับ16,290ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินออมเพื่ออนาคตของประชาชนกับผมขอให้กองทุนเปิดเผยผลตอบแทนจากการลงทุนต้นทุนการบริหารที่เหมาะสมและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนการออมต่างๆการลงทุนต้องคำนึงถึงความมั่นคงของเงินต้นควบคู่กับผลตอบแทนระยะยาวโดยไม่รับความเสี่ยงจนเกินสมควรที่สำคัญกับผมอยากทราบว่าปัจจุบันสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วได้รับเงินบำนาญเฉลี่ยเพียงพอไหมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหรือไม่บางแห่งบอกว่าได้600บาทต่อเดือนซึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะถ้าประชาชนออมเงินมาหลายสิบปีแต่เมื่อเกษียณแล้วได้รับเงินบำนาญเพียงเล็กน้อยก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในวัยชราได้อย่างแท้จริงท่านประธานครับกับผมสรุปว่ากองทุนการออมแห่งชาติต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย3ประการคือ1เพิ่มจำนวนผู้ออมเงินจริงๆอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับฟังที่ท่านเลขาชี้แจงก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับ2อาจจะต้องเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็การประชาสัมพันธ์คือเงินสมทบเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็ชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นจนพี่น้องประชาชนก็อาจจะอยากออมมากขึ้นพร้อมทั้งออกสลากกอช. 3. บริหารเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบำนาญที่มั่นคงในวัยเกษียณ

0: ใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เป็นรายงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่มีเป็นกลไกและองค์กรที่ช่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยผู้สูงวัยจำนวนมากไม่มีเงินออมและมีฐานะยากจนกลไกของกอช.เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลผู้คนเหล่านี้และแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันจากกองทุนประกันสังคมในยามชราภาพขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ถึง 20.7% ของประชากรเป็นปัญหาใหญ่แต่กลไกที่มีอยู่ในกองทุนการออมแห่งชาติก็ยังเล็กเกินกว่าที่จะแก้โจทย์ของประเทศสิ้นปี2567กอช.มีสมาชิก 2.7 ล้านคนแต่อันนี้เป็นสมาชิกเพียงตัวเลขนะครับเพราะว่าจำนวนมากเลยที่หลุดออกจากระบบเพราะไม่สามารถจ่ายเงินสมทบได้ปัญหาจึงเกิดขึ้นไม่มีการจ่ายเงินออมสมทบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไทยมีแรงงานนอกระบบ 20.9 ล้านคนสมาชิกจึงมีเพียงที่เป็นกอช.เนี่ยถ้าเอาเฉพาะตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ย1ใน8แต่จริงน้อยกว่านี้อีกสิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องบูรณาการอย่างไรกับระบบสวัสดิการบำนาญชราภาพที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมการบูรณาการร่วมกันของกองทุนประกันสังคมการทำงานร่วมกันของกอช.กับกองทุนประกันสังคมที่ดูแลผู้ประกันตนมาตรา40ที่เป็นกลุ่มแรงงานอิสระตรงนี้สำคัญมากในการบริหารทรัพยากรงบประมาณของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะที่เรามีข้อจำกัดทางการคลังมากขึ้นตามลำดับมีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับโดยขบวนการแรงงานและนักวิชาการผู้สนใจปัญหาแรงงานซึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งได้ผลักดันให้กองทุนประกันสังคมขยายขอบเขตไปยังแรงงานอิสระทั้งหมดโดยเฉพาะเกษตรกรและเท่าที่ผมทราบก็คือสมาชิกส่วนใหญ่ในกอช.เนี่ยคือเกษตรกรปัญหาการออมนับเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อความพร้อมหลังเกษียณเนื่องจากภาพรวมของคนวัยทำงานที่สามารถออมเงินได้ทุกเดือนมีไม่ถึงครึ่งและ1ใน4ไม่สามารถออมได้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของไทยนั้นติดอันดับโลกอันนี้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทราบดีรายได้กระจุกตัวความมั่งคั่งกระจุกตัวคนที่ร่ำรวยที่สุด 10% แรกครอบครองรายได้และทรัพย์สินมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศขณะที่ 50% ล่างมีรายได้เพียง 11%โอกาสทางการศึกษาของคนกลุ่มระดับบนมีการลงทุนมากกว่าลูกหลานคนยากจนมากกว่า10เท่าจนข้ามรุ่นนี่คือสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เลขาธิการกอช.ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเมื่อสิงหาคม2569ว่าสมาชิก 2.8 ล้านคนมีผู้ออมต่อเนื่องเพียง 200,000 คนนะ 200,000 คนและราว2ล้านคนสมัครแล้วไม่ออมเพราะว่าเขาไม่มีเงินพอเนี่ยเงินไม่ได้เยอะเลยนะครับท่านประธานครับปี67สมาชิกเงินออมส่งเงินออมให้กองทุนรวมเนี่ย 1.3 พันล้านเฉลี่ยเพียงราว507บาทต่อคนต่อปีก็บางคนก็ยังไม่มีเงินออมตรงนี้เลยและรายงานตั้งเป้าสมาชิกสะสมปี68เนี่ยไว้ที่ 2.7 ล้านคนซึ่งก็ทราบดีว่าจำนวนมากก็หลุดออกจากระบบซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของกอช.ทั้งหมดนะครับมันเป็นปัญหาของประเทศนี้ที่จะทำยังไงให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตมากกว่านี้คนมีรายได้มากขึ้นมีการกระจายรายได้ที่ดีกว่านี้บำนาญขั้นต่ำของกอช.อยู่ที่600บาทต่อเดือนขณะที่ถ้าเราดูในรายงานเนี่ยก็ระบุรายงานของกอช.เนี่ยและรายงานของสภาพัฒน์ของทุกแห่งคือเส้นความยากจนเนี่ยมันอยู่ที่3043บาทต่อ ต่อคนต่อเดือนฉะนั้นก็คือไม่พอใช้อยู่แล้วถ้าหลังเกษียณแล้วไม่มีงานทําเลยเนี่ยแล้วไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยจะลําบากมากทีนี้มาดูเรื่องของด้านการลงทุนหน่อยปี67เนี่ยนะครับมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมา 2.43 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระยะยาวของนโยบายลงทุนซึ่งตั้งเอาไว้ 6.26% ถ้าเราเทียบกับกองทุนอื่นกอช.ก็ถือว่าบริหารได้ตามค่าเฉลี่ยอย่างกองทุนประกันสังคมเนี่ยเดิม 3% กว่าตอนสมัยที่ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินการคลังของกองทุนประกันสังคมรวมทั้งสมาชิกที่เป็นบอร์ดจากประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็ผลักดันให้ขึ้นไป 5% กว่าตอนนี้ก็ขึ้นมา 5% กว่าแล้วก็ทำให้ฐานะกองทุนดีขึ้นอีกอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดูกันแต่ผมมีความเชื่อมั่นกอช.นะครับเพราะว่ากรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มาจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นมืออาชีพก็คงสามารถที่จะดูแลบริหารจัดการเม็ดเงินตรงนี้ได้ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีนี้การที่ผลตอบแทนมันต่ำไปนิดนึงเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยกอช.ได้จ้างบลจ.มาร่วมบริหารซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องตั้งเป้าให้เขามีอัตราผลตอบแทนดีขึ้นนะเพื่อที่จะทำให้เงินกองทุนมีความมั่นคงมีเสถียรภาพแล้วก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะไปเชิญชวนดึงดูดให้ผู้คนโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบเกษตรกรเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกอช.สิ่งหนึ่งซึ่งกอช.ควรจะทำอย่างยิ่งก็คือการไปทำงานร่วมกับกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลเชิญชวนแรงงานอิสระเข้ามาเป็นอันนี้ไปทำงานร่วมกันก็จะใช้ทรัพยากรของประเทศของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขยายฐานให้ผู้คนเนี่ยสามารถมีเงินที่จะดูแลตัวเองได้หลังเกษียณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งแก่ก่อนรวยเราต่างจากญี่ปุ่นต่างจากสิงคโปร์ต่างจากยุโรปนะครับที่เขาแก่สังคมเขาแก่ลงเป็นเอจจิ้งโซไซตี้แต่เขารวยแล้วแต่ของเราเนี่ยรายได้ระดับปานกลางแล้วก็รายได้ก็ไม่กระจายด้วยฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยังลำบากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นนักการเมืองอาสามาทำงานให้ประชาชนต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้และผมมีความคาดหวังว่ากอช.จะเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยดูแลปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนซึ่งไม่มีเงินออมหลังเกษียณอีกเรื่องหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยมีนโยบายหวยเกษียณสลากกอช.รัฐบาลนี้จะทำต่อหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่าผู้บริหารในกอช.ก็เตรียมเอาไว้ว่าจะเดินการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่นโยบายของกระทรวงการคลังอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลว่าจะทำตรงนี้หรือไม่คือเอามาพ่วงระหว่างการเสี่ยงโชคกับการออมเงินก็ต้องไปนั่งดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับผมซึ่งทำหน้าที่ในกมธ.การเงินการคลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเรียกผู้บริหารกอช.โดยท่านประธานจุติมาพูดคุยหารือกันว่าแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้าได้โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินออมไม่มีรายได้เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรไม่งั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาระลูกหลานของเราทั้งหมดขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านขัตติยาสวัสดิผลครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันขัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอร่วมอภิปรายในวาระรับทราบรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.นะคะท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะพูดถึงตัวเลขผลการดิฉันอยากชวนให้สภาแห่งนี้ค่ะมองไปที่โจทย์ใหญ่

คือในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าคนไทยจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือไม่ค่ะด้านพอประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2569ค่ะพบว่าประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนถึง 21.4% หรือประมาณ 15.1 ล้านคนขณะที่ประชากรวัยทำงานมีอยู่ที่ประมาณ 64.3% ค่ะความหมายของตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะนั่นหมายความขึ้นจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงคนวัยทำงาน1คนค่ะอาจต้องแบกรับภาระในการดูแลคนในครอบครัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพค่ะขณะที่ตัวคนวัยทำงานเองก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้สำหรับวัยเกษียณของตัวเองด้วยดังนั้นค่ะคำว่าแก่ก่อนรวยจึงเป็นปัญหาที่เราจะต้องพูดถึงกันอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าการมีอายุยืนขึ้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราจะมีชีวิตยืนยาวแต่ไม่มีเงินใช้อย่างเพียงพอในการดำรงชีวิตนั่นมันคือความเสี่ยงต่อทั้งครอบครัวแล้วก็ระบบการคลังของประเทศค่ะและนี่คือเหตุผลที่ฉันเห็นว่ากอช.มีความสำคัญมากนะคะท่านประธานคะกอช.ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางการออมสำหรับแรงงานนอกระบบรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำนาญภาคบังคับบางประเภทนะคะโดยสมาชิกสามารถออมได้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปแล้วก็ได้รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุดังนั้นค่ะดิฉันจึงอยากอภิปรายเพื่อประเมินผลงานของกอช.ตามรายงานปี67ใน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องการขยายฐานสมาชิกซึ่งผู้นะคะดิฉันก็ต้องขอชื่นชมกอช.ว่าเมื่อดูตามตัวเลขสิ้นปี67ค่ะกอช.มีสมาชิกสะสมอยู่ที่จำนวนประมาณ 2.7 ล้านคนโดยเป็นสมาชิกใหม่อยู่ที่ 1.2 แสนคนโดยผลการขยายช่องทางอะค่ะก็คือมาจากการที่กอช.เนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะไปร่วมมือกับทางเอกชนนะคะซึ่งมีฐานผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนสามารถที่จะสมัครแล้วก็ส่งเงินออมผ่านช่องทางดิจิตอลได้สะดวกมากขึ้นทำให้การออมนั้นเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายโดยไม่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของประชาชนซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อกลุ่มเป้าหมายของกอช.เองคือแรงงานนอกระบบและคนรุ่นใหม่การเดินเข้าไปหาประชาชนผ่านทางประจำวันนะคะมันย่อมมีประชาชนนั้นเดินเข้ามาหาเราแต่ท่านประธานดิฉันก็อยากให้ชวนให้กอช.ได้ดูตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะคะที่ผู้อภิปรายก่อนหน้าได้พูดกันก็คือจำนวนสมาชิกใหม่ค่ะที่มีสมาชิกที่ออมอย่างต่อเนื่องอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าในปี67ค่ะกอช.มีสมาชิกที่ออมอยู่ต่อเนื่องมีแค่ประมาณ 400,000 ก็เป็นคำถามสำคัญค่ะเพราะว่าเป้าหมายของกอช.คือการสร้างหลักประกันการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าแล้วเขาไม่ได้ออมอย่างต่อเนื่องอะค่ะเรากำลังอาจให้ความสำคัญกับการวัดจำนวนที่เพิ่มขึ้นในการสมัครมากกว่าความสำเร็จในการสร้างการออมต่อเนื่องเพื่อวัยเกษียณหรือไม่ดิฉันจึงอยากฝากประเมินผลการดำเนินงานในครั้งต่อไปนะคะอาจต้องให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดในเรื่องสมาชิกที่ออมอย่างต่อเนื่องจำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกที่ออมถึงระดับที่จะสามารถชีวิตจริงมากขึ้นนะคะประเด็นที่2ที่ดิฉันอยากพูดถึงและอยากให้ติดตามเป็นพิเศษก็คือเรื่องสลากกอช.หรือว่าหวยเกษียณนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะดิฉันได้เคยอภิมีการพิจารณากฎหมายกอช.และดิฉันได้ฝากข้อสังเกตไว้3เรื่องนะคะนั่นก็คืออายุขั้นต่ำในการซื้อสลากระยะเวลาการออมที่อาจจะยาวนานเกินไปและการออกแบบแรงจูงใจให้ประชาชนมาเลือกออมในรูปแบบนี้อย่างจริงจังค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะโดยพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2568ก็ได้เพิ่มกลไกทางกฎหมายเพื่อรองรับในปัจจุบันก็คือสลากกอช.เนี่ยจะถูกออกแบบให้เป็นสลากดิจิตอลนะคะราคาใบละ50 บาทและสามารถซื้อได้

0: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนและกำหนดการออกรางวัลในทุกวันศุกร์โดยเงินที่ซื้อสลากจะถูกนำไปเป็นเงินออมและผู้ที่ซื้อจะได้รับเงินต้นพร้อมกับผลตอบแทนตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งดิฉันแน่นอนเห็นด้วยกับหลักคิดนี้ของโครงการนะคะโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าลุ้นโชคเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมเพราะเป็นนโยบายสาธารณะที่เข้าใจพฤติกรรมของประชาชนแล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีอยู่ให้สร้างประโยชน์ในระยะยาวมากขึ้นและในอนาคตแล้วจริงดิฉันก็อยากให้ทางกอช.นะคะช่วยรายงานต่อสภาให้ชัดเจนใน5ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่1จำนวนผู้ซื้อสลากทั้งหมด2ระบบ3สัดส่วนผู้ซื้อระหว่างสมาชิกเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่4พฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องของผู้ซื้อและ5ความคุ้มค่าของงบประมาณรัฐว่าเงินที่ลงไปทุก1บาทสามารถกระตุ้นให้เกิดการออมระยะยาวได้กี่บาทเพราะตัวเลขเหล่านี้ค่ะจะตอบเราอย่างตรงไปตรงมาว่าสลากกอช.เป็นแค่สินค้าทางการเงินใหม่หรือของคนไทยได้จริงๆท่านประธานคะประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดค่ะในขณะที่เด็กเกิดใหม่และแรงงานมีจำนวนลดลงโจทย์เรื่องบำนาญและเงินออมเกษียณจึงเป็นเรื่องของคนทุกวัยไม่ว่าจะคนแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันจากนายจ้างดิฉันจึงอยากเห็นค่ะว่าในอีก 20-30 ปีข้างหน้าที่คนไทยเกษียณแล้วสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานหรือรอการอุดหนุนจากรัฐบาลเพียงในวันนี้ค่ะจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินการเพื่อสร้างกองทุนการออมที่เข้มแข็งให้กับประชาชนต่อไปขอบคุณค่ะ
1: ท่านกรจติกาวนิชครับ
2: ขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานผมกรจติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในระบบบัญชีรายชื่อครับขอรบกวนเวลาของทางสภาเพียงสั้นๆนะครับก่อนอื่นก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทางผู้บริหารกอช.นะครับผมยังมีความผูกพันกับกอช.เนื่องจากมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะร่างกฎหมายที่ทำให้เรามีกอช.วันนี้แต่แรกผมมาดูรายงานฉบับล่าสุดนะครับก็มีประเด็นข้อสังเกตที่อยากที่จะฝากให้กับทางผู้บริหารผ่านท่านสภาอยู่ใน 2-3 ประเด็นประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของผลตอบแทนต่อการลงทุนนะครับซึ่งผมต้องขอเรียนนะครับว่าอยู่ในลำดับที่ต่ำมากแล้วก็ต่ำมากเกินไปนะครับถ้าย้อนกลับไปดูจะสังเกตเห็นว่าปี2015เนี่ยมูลค่าของกองทุนอยู่ที่หน่วย10นะครับแล้วก็ล่าสุดตามรายงานก็คือขึ้นมาที่ 11.8 คือเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 18% นะครับในระยะเวลาเท่าไหร่10กว่าปีนะครับซึ่งถ้าคิดตามเฉลี่ยเนี่ยมันออกมาที่ประมาณ 1.7% นะครับถือว่าต่ำมากถ้าสมมุติเราเทียบกับกบข.นะครับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ประมาณ2เท่าเกือบพอดีที่ประมาณ 3.5% พอมาดูในแง่ของตัวสัดส่วนการลงทุนนะครับอาจจะเป็นคำตอบบางส่วนนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางกช.ก็ยังมีข้อจำกัดอะไรยังไงนะครับที่จะต้องทำให้มีการให้น้ำหนักไปกับการถือเงินสดมากถึงขนาดนี้รวมไปถึงการถือตราสารทุนในสัดส่วนที่น้อยมากนะครับซึ่งกช.เนี่ยเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับดังนั้นจริงๆสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเนี่ยน่าที่จะสามารถที่จะลงทุนในสัดส่วนที่สูงกว่านี้ได้เพื่อที่จะมีผลตอบแทนให้กับสมาชิกในระดับที่สูงตัวแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะจูงใจให้ประชาชนเข้ามาออมมากขึ้นผมขอว่าผมเห็นด้วยกับการอภิปรายเมื่อสักครู่ของเพื่อนสมาชิกนะครับคุณคติยาแล้วก็ก่อนหน้านั้นอาจารย์อดิศรในทุกประเด็นนะครับในเรื่องของการเพิ่มสมาชิกซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าติดตามการทำงานกอช.มาโดยตลอดนะโดยสมาชิกจำนวน 2.7 ล้านคนณวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าต่ำมากแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมาชิกที่ยังออมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมมีข้อเสนออันดับแรกนะครับว่าเรามีเจตนาตั้งแต่แรกเนี่ยในการที่จะระบุวัยแรกเริ่มที่15ปีเพื่อต้องการที่จะให้กอช.เนี่ยมียุทธศาสตร์เฉพาะในการเข้าถึงนักเรียนมัธยมในช่วงการเรียนมัธยมปลายนะครับซึ่งในหลายโรงเรียนทั่วประเทศ

0: เนี่ยมีธนาคารโรงเรียนของออมสินอยู่แล้วนะครับแต่ผมเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมโยงกอช.เข้ากับบัญชีของธนาคารออมสินตามโรงเรียนนะครับซึ่งถ้าเพียงแค่ดำเนินการตามนี้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มสมาชิกได้ผมเชื่อนะครับในจำนวนที่สูงส่วนอีกประเด็นนึงนะครับที่จะฝากไว้นอกจากการติดตามว่าผลการออกสลากกอช.จะส่งผลยังไงต่อการเพิ่มสมาชิกเนี่ยก็คือผมคิดว่าเราต้องมีจินตนาการนิดนึงนะครับในการที่จะคิดว่าเราจะเพิ่มการออมให้กับพี่น้องประชาชนผ่านกอช.ยังไงในรูปแบบอื่นๆนะครับมันมีแนวข้อเสนอออกมาค่อนข้างมากนะครับว่าเราจะสามารถที่จะจัดใช้เงินของประชาชนได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยที่ตอนนี้ประชาชนใช้มากขึ้นเนี่ยนะครับสัดส่วนการใช้เงินยกตัวอย่างที่ตอนนี้ต้องจ่ายเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยบางส่วนในอนาคตนะครับสามารถที่จะเจียดกลับคืนมาโดยตรงเข้าบัญชีการออมของพี่น้องประชาชนที่อาจจะเปิดบัญชีกับกอช.รายได้ของเขานะครับณที่จ่ายเหมือนกับทางสิงคโปร์เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นี่ก็มีอาชีพอิสระแต่เราสามารถที่จะไปเก็บครับแล้วก็โอนส่วนนั้นกลับคืนมาเป็นเงินของอช.ตอนนี้กฎหมายไม่ได้อำนวยนะครับแต่ว่าถ้ากอช.ไปพิจารณาดูแล้วคิดว่าเป็นข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานก็สามารถนำเสนอเพื่อให้พวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันคิดนะครับในการที่จะแก้กฎหมายในอนาคตต่อไปเพื่อทำให้กอช.ตอบโจทย์เจตนาการก่อตั้งแต่แรกเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยมีเงินออมในวัยเกษียณครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายครบแล้วนะครับจะได้ตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาดิฉันขออนุญาตตอบรวบของในประเด็นที่หลักๆที่ท่านสมาชิกกรุณาให้ทั้งข้อคิดเห็นคำแนะนำและข้อซักถามค่ะท่านในส่วนประเด็นของการเพิ่มจำนวนผู้ออมอย่างต่อเนื่องตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าจำนวนสมาชิกสะสมที่เรารายงานไปเนี่ยจะมีจำนวนสมาชิกที่ออมต่อเนื่องอยู่เพียงบางส่วนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะท่านซึ่งการออมที่มีความต่อเนื่องจะมีอยู่ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะเกิดจากทั้งปัจจัยส่วนบุคคลนะคะที่เป็นความสามารถในการออมนะคะของแต่ละบุคคลและกลไกในการออมของกอช.นะคะต้องเรียนว่ากอช.มีกลไกในการหักบัญชีเงินบัญชีธนาคารนะคะซึ่งเป็นการเรียกว่า direct debit อยู่แล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558นะคะเป็นการร่วมมือกับทางธนาคารของรัฐ4แห่งจนกระทั่งในปัจจุบันนะคะท่านก็คือธนาคารกรุงไทยธ.ก.ส.ออมสินและอาคารสงเคราะห์สามารถที่จะยื่นขอการสมัครในการหัก direct debitเพื่อส่งเงินออมให้กับตนเองหรือให้กับบุคคลซึ่งอยู่ในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะโดยเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้ยื่นความประสงค์ไปที่ธนาคารทั้ง4แห่งนะคะโดยในปัจจุบันนี้กอช.ก็ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกันว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ออมเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกอช.เลยมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะคะให้สามารถที่จะยื่นความประสงค์ในการหักบัญชี Direct Debit ผ่านแอปกอช.ได้ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะท่านนี่ก็เพื่อจะช่วยลดข้อจำกัดในการที่จะเดินทางไปธนาคารแต่ยังเป็นธนาคารทั้ง4แห่งเหมือนเดิมค่ะท่านอันนี้ในส่วนของการออมต่อเนื่องทีนี้ถ้าจะกล่าวถึงความยืดหยุ่นนะคะของตัวสมาชิกว่าออมเท่าไหร่นะคะถึงจะได้บำนาญเนี่ยในกรอบเงินปัจจุบันนะคะกอช.กำหนดให้มีการออมสูงสุดที่ปีละไม่เกิน 30,000 บาทขั้นต่ำออมอยู่ที่50บาทดังนั้นในกรอบเวลาในกรอบเงินนะคะท่านที่ตั้งแต่ปี1ปีปฏิทินเนี่ยผู้ออมสามารถที่จะเลือกออมได้ตั้งแต่50บาทถึง 30,000 บาทแต่ผลลัพธ์จะเกิดเป็นบำนาญหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงินที่เขาส่งออมในวันที่อายุ60นั่นหมายความว่าถ้าออมเต็มจำนวนในเวลาเพียง5ปีค่ะท่าน 30,000 บาทที่ออม2 3 4 5ในแต่ละปีก็จะได้รับเงิน 1,800,800 ไป5ครั้งเช่นกันตรงนี้คือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้บุคคลที่ออมแบบนี้นะคะท่านได้รับบำนาญจะอยู่ที่ประมาณ780บาทประมาณนะคะท่านนั่นก็คือหากเขาออมตั้งแต่อายุ15ในวงเงินสูงสุดที่ออมได้ก็คือ 30,000 เนี่ยมายาวนานจนครบ60เพดานในการออมตรงนี้จะสร้างบำนาญ

ให้กับสมาชิกรายนี้อยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนนะคะทำให้ตัวกับสมาชิกเนี่ยแตกต่างกันไปตามลักษณะพฤติกรรมการออมที่เกิดขึ้นจริงของบุคคลนั้นกอช.เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558ก็จริงอยู่นั้นค่ะท่านจะต่ำกว่าปัจจุบันมากก็คือออมสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทนะคะแล้วก็การสมทบเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 1,200 บาทขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้ออมดังนั้นสูงสุดที่ระยะเวลาที่จะเกิดบำนาญได้1คนน่ะจึงต้องใช้เวลาถึง10ปีนะคะส่งผลให้สมาชิกกอช.คนแรกที่ได้รับบำนาญเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปี2566นะคะในปัจจุบันเนี่ยมีผู้รับบำนาญนะคะอยู่ที่ประมาณอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่6ตุลาคมนะคะท่านมีผู้รับบำนาญอยู่ที่ 13,000 กับอีก12คนก็คือประมาณ 13,000 คนที่ได้รับบำนาญมีท่านสมาชิกนะคะถามว่าแล้วเขาได้รับบำนาญที่เป็นเม็ดเงินต่อเดือนเนี่ยเพียงพอกับการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหรือเปล่าเทียบกับตัวรายได้ขั้นต่ำนะคะที่ผ่านไหมต้องเรียนตามตรงเช่นกันนะคะว่าเนื่องจากเม็ดเงินที่เขาได้รับบำนาญในวันที่เขาอายุ60เนี่ยมีไม่มากแต่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎกระทรวงที่เขาได้รับบำนาญก็คือเขาได้รับบำนาญเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่600บาทนะคะแล้วก็ในคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่มากกว่า 90% ที่ได้รับเงินบำนาญวิ่งอยู่ที่600ถึง 1,000 บาทจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของก้อน 13,000 รายนี่แหละค่ะแต่คนประมาณ 6% เท่านั้นเองนะคะที่ได้รับเงินบำนาญที่มากกว่า 1,000 นะคะสูงสุดก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทเท่านั้นเองต่อเดือนซึ่งก็เรียนว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เป็นเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำของประเทศเรานะคะในสัดส่วนของผู้ออมแล้วหยุดออมตรงนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับตัวพฤติกรรมของผู้ออมโดยตรงนะคะซึ่งกอช.เองก็ได้พยายามพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการออมให้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางของผังที่นำเรียนไปในตัวรายงานประจำปีนะคะว่าเราก็ทั้งกอช.ได้พัฒนานะคะตัวแอปพลิเคชันให้กอช.เนี่ยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรามีการจับมือกับทั้งนอกจาก True แล้วเนี่ยเรายังจับมือกับ Shopee และ AAS นะคะซึ่งตัวพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าผ่านช่องทางการใช้จ่ายแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะกช.ก็ได้จับมือมากขึ้นนะคะเป็นโคแบรนดิ้งมากขึ้นนะคะรวมทั้งการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายของสมาชิกเราเนี่ยลงไปสู่พื้นที่เราก็ได้ขอความร่วมมือกับทางมหาดไทยนะคะที่จะลงพื้นที่ร่วมกันในช่วง3เดือนท้ายของปี69ใน24จังหวัดเป้าหมายทางกลุ่มอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะได้เป็นกลไกสำคัญในการที่จะสื่อสารให้กับสมาชิกในพื้นที่หรือว่าประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออมกับกอช.มากขึ้นค่ะท่านตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของการโค้งสุดท้ายนะคะที่จะมีการสื่อสารไปยังกลุ่มผ่านมหาไทยค่ะสำหรับประเด็นเรื่องการเพิ่มแรงจูงใจค่ะท่านกอช.เนี่ยมีการปรับปรุงตัววงเงินในการออมที่เป็นจากเดิม 13,200 มาตั้งแต่ปี2500ในปี2566ซึ่งตัว 1,200 ก็ได้ปรับเพิ่มเป็น 1,800 ในปีเดียวกันนะคะส่งผลให้ตัวสมาชิกเนี่ยออมแค่5ปีก็ได้บำนาญแล้วนะคะแล้วก็ตัววงเงินบำนาญที่หากเขาออมเต็มจำนวนตามนี้เขาใช้เวลาสั้นลงจาก10ปี5ปีได้บำนาญแล้วนะคะในกรอบนี้นะคะจะมีการทบทวนในปีพ.ศ. 2571นั่นหมายถึงทางรัฐบาลนะคะก็ต้องมีออมแล้วได้ลดหย่อนภาษีเนี่ยจะสูงขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัวหนึ่งในแรงจูงใจที่ได้รับคำแนะนำนะคะว่าควรจะเพิ่มจาก 1,800 เป็นเท่าไหร่ต่อจำนวนเวลาระยะเวลาในการออมให้เกิดบำนาญสั้นลงนะคะซึ่งเดิมปัจจุบันอยู่ที่5ปีก็อาจจะเหลือที่3ปีหรือไม่เกิน4ปีประชาชน1คนก็จะได้รับบำนาญแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่กช.ต้องทำการบ้านให้ต่อเนื่องแล้วก็ในถึงรอบการนำเสนอเนี่ยกช.ก็นำเสนอในการพิจารณาของทางรัฐบาลต่อไปค่ะท่านว่าในปี2571ตัว 30,000 จะปรับขึ้นกับ 1,800 บาทเงินสมทบจะปรับ

ขึ้นได้มากน้อยเพียงใดคะท่านหนึ่งในแรงจูงใจนะคะที่สำคัญที่ทุกๆท่านได้กรุณาให้ความเห็นแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องสลากกอชอนำเรียนความคืบหน้าว่าพรบกอช2568เนี่ยมีการประกาศลงราชกิจจามีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่6มกราคม2569ในขณะนี้นะคะกอชจัดทำกฎหมายระดับรอง2ฉบับเสนอไปที่กระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วนะคะท่านแล้วก็จะพิจารณาเพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปประกาศมีผลใช้บังคับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ2เรื่องในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะเป็นกฎหมายลำดับรองที่พูดถึงรูปแบบของรางวัลที่จะออกมาว่าจะมีเงินรางวัลที่1รางวัลที่2อย่างไรนะคะมีการจ่ายเงินรางวัลละกี่บาทนะคะอันนี้คือร่างกฎกระทรวงฉบับแรกส่วนร่างกฎกระทรวงฉบับที่2คือพูดถึงการจ่ายเงินคืนเอาเงินที่ซื้อสลากแล้วจ่ายเงินคืนได้ด้วยวิธีกระทรวงคลังพิจารณาอยู่ค่ะท่านคิดว่าทางกอชเองเนี่ยอยากให้ตัวสลากกอชหรือตัวเมื่อก่อนนี้นะคะจะใช้ว่าหวยเกษียณแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกเป็นทางการว่าสลากกอชเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อจะดึงความสนใจหรือว่าจุดประเด็นด้านการออมให้กับคนกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปที่เป็นคนไทยทุกคนไม่ได้จำกัดเพียงแค่กลุ่มแรงงานนอกระบบเท่านั้นไม่เหมือนกับสมาชิกกอชปัจจุบันค่ะท่านสลากกอชสามารถที่จะให้คนไทยทุกคนที่อายุ15ปีขึ้นไปซื้อได้แล้วก็ได้รับคืนตามเงื่อนไขนะคะอาจจะ1ครั้งก่อนอายุ60นะคะเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นของการนำเงินออกแล้วก็หลังจาก60ปีก็จะมีการพิจารณานำเงินออกได้ในทุกรอบ5ปีในการซื้อสำคัญที่ยืดหยุ่นเช่นกันแล้วก็คิดว่ากช.จะเริ่มดำเนินการได้ในปีหน้าค่ะท่านในส่วนของการบริหารเงินลงทุนตรงนี้ท่านก็เห็นความสำคัญว่าเป็นหนึ่งในแรงจูงใจหากเราบริหารนะคะค่าผลตอบแทนให้ได้รับผลตอบแทนได้มากขึ้นเนี่ยกช.ก็จะสามารถดึงคนเข้ามาที่จะออมกับเราได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องเรียนว่าในปี2567ค่ะท่านตัวกช.ก็มีผลตอบแทนอยู่ที่ YTD อยู่ที่ 2.43 อย่างที่นำเรียนไปในรายงานประจำปีนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงว่าอาจจะยังมีไม่มากนักนะคะตัวอัตราตรงนี้ในปีถัดมาก็คือปี2568เนี่ยกช.ได้ว่าจ้างบลจ.ทั้งหมดบริษัทจัดการหลักทรัพย์นะคะทั้งหมด6แห่งนะคะมีการบริหารจัดการตราสารหนี้ไทย2แห่งแล้วก็บริหารตราสารทุนไทย4แห่งนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นปี2568ตัวผลตอบแทนนะคะแต่ต้นปีอยู่ที่ 3.74 นะคะในขณะที่สิ้นปีดังนั้นเนี่ยมีการเติบโตขึ้นมากกว่า 1% กว่าๆนะคะซึ่งต้องนำเรียนว่าเป็นผลจากการดำเนินงานของบลจ.ทั้ง6แห่งที่กช.ได้ว่าจ้างมาด้วยนะคะท่านประกอบกับทางปี69ปัจจุบันนี้กอชอได้มีผลตอบแทนนะคะณนะสิ้นเดือนสิงหาคม2569สูงขึ้นมาอยู่ที่ 3.83 ในขณะที่ SAA ก็คือตัวชี้วัดอยู่ที่ 3.58 คือเราทำได้สูงกว่าตัวชี้วัดแล้วก็สูงกว่าตัวค่าเฉลี่ย CPI นะคะค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อย้อนหลัง10ปีตรงนี้ก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีไม่มากไม่สูงนักแต่เป็นทิศทางที่เป็นในทางบวกแล้วก็กช.เองมีการปรับตัวนโยบายการลงทุนให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการพิจารณาในการลงทุนนี้ต้องเป็นไปตามกรอบที่มีความปลอดภัยด้านความมั่นคงสูงยังอยู่ที่80แล้วก็ความมั่นคงที่ลดลงมานิดนึงอยู่ที่ประมาณ20ตรงนี้กช.ยังเดินหน้าในกรอบนี้อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยกช.จะต้องมีการทบทวนตัวกรอบการลงทุนตรงนี้ในปีหน้านะคะให้มีการลงทุนที่เพิ่มผลตอบแทนให้กับตัวสมาชิกรวมทั้งเป็นการขยายความเสี่ยงขอโทษค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศซึ่งเราเริ่มมีการกระจายการลงทุนในปี69แล้วนะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ทั้งตัวกรอบการลงทุนตัวขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศรวมทั้งการพยายามปรับกรอบ80-20เมื่อพื้นที่ได้นำเรียนไปในอนาคตนะคะเพื่อก็จะสร้างตัวผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้มากขึ้นกว่านี้ในปัจจุบันค่ะท่านก็จะขอรับข้อคิดเห็นข้อสังเกตรวมทั้งประเด็นที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งตัว KPI ที่สำคัญเกี่ยวกับสลากซึ่งน่าสนใจมากนะคะที่ท่านขติยาได้ให้ไว้ใน5ประเด็นนะคะว่าทั้งจำนวนผู้ซื้อแล้วก็ยอดซื้ออะไรเหล่านี้ค่ะดิฉันได้เก็บไว้เป็นประเด็นสำคัญรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยทั้ง4ท่านก่อนหน้านี้นะคะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญที่กอ

0: เราจะได้นำเรียนไปทางคณะกรรมการอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแรงงานนอกระบบค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นบอร์ดเราอยู่ด้วยนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในรูปแบบของการออมควบคู่กันนะคะกชทำได้ในปัจจุบันเพียงเป็นมาตรา40วงเล็บ1ก็คือทางเลือก1สามารถสมัครคู่เป็นแพ็กเกจคู่กับกชได้แต่ถ้าเป็นมาตรา40ทางเลือก2และ3เนี่ยไม่สามารถที่สมัครกชได้ดังนั้นในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เราเห็นอยู่มากกว่า 20.9 ล้านคนเนี่ยมีมากกว่า10ล้านคนที่เป็นสมาชิกผู้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก2 3นะคะดังนั้นในกลุ่มนี้มีความทับซ้อนที่ไม่สามารถมาสมัครควบคู่กับกชได้นะคะแต่ว่าถ้าหากผู้ประกันตนรายนี้ต้องการนะคะที่จะมาสมัครควบคู่เนี่ยต้องย้ายหลักทางเลือกมาเป็นทางเลือกที่1เพื่อให้สามารถใช้สวัสดิการจาก2กองทุนได้ควบคู่กันกชเองขายของนะคะประเด็นนี้ควบคู่กับเรื่องมาตรา40ทางเลือก1เสมอมาในทุกเวทีในทุกการนำเสนอกชมีการพูดถึงตรงนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับฟังหรือว่าได้เข้าถึงข้อมูลเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากรัฐทั้ง2กองทุนค่ะกชเองก็จะต้องมีการอาจจะต้องนำมาพิจารณาควบคู่กับทางวิธีการอื่นเพื่อที่จะจูงใจให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งคู่ได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะนี่ก็จะขอนำเรียนข้อมูลกับท่านสมาชิกทั้งท่านประธานขอบคุณค่ะท่าน
1: มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามและทราบรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานค่ะต่อไป 2.5 รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566และประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569และวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2560เอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้จากกรมบัญชีกลางนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีสองนางสาวขวัญกมลคลิ้งคล้ายผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาคตัดสามนางสาวรัตติยาดวงพัทรพงศ์นักบัญชีชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักบัญชีชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวรัตติชาฉัตรอภิชัยนักบัญชีชำนาญการ 5. นางสาวสัสสิวิมลมีเอมนักบัญชีชำนาญการ 6. นางอาภารัตน์อัศวะรุ่งเรืองชัยนักบัญชีนักวิชาการคลังชำนาญการต่อไปจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1. นางสาวอนงจุลขันผู้อำนวยการสำนักการเงินและการคลัง 2. นายประสบสุขสังบุญมาก

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการตรวจเงินแผ่นดิน 3. นางสาวอุมาภูสิตาพรผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 4. นางสาวกรกฎศรีสมานนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 5. นางสาววรวรรณชัยชนะผู้อำนวยการกลุ่ม 6. นายภาคภูมิศรีติพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่ม 7. นางสาวนฤมลธนกิจวรบูรณ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 8. นางสาวนิภาพรลือราชนักวิเคราะห์การพิเศษ

0: ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สงสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางขอนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566และ2567ดังนี้นะคะ1สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินค่ะรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินณวันที่30กันยายน2566และ2567นะคะได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1.1 นะคะในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานการเงินณวันที่30กันยายน2566แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะคะมีสินทรัพย์จำนวน 3,097.92 ล้านบาทมีหนี้สินจำนวน 206.50 จำนวน 2,891.35 ล้านบาทโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะมีรายได้จำนวน 3,781.25 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายจำนวน 3,477.46 ล้านบาททำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน 303.79 ล้านบาทค่ะส่วนที่2คือรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินนะคะกองทุนมีสินทรัพย์จำนวน 2,126.83 ล้านบาทโดยไม่มีหนี้สินนะคะทำให้มีสินทรัพย์สุทธิเท่ากับจำนวนสินทรัพย์นะคะจำนวน 2,126.83 ล้านบาทค่ะโดยกองทุนมีรายได้จำนวน 169.01 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายจำนวน 399.17 ล้านบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จำนวน 230.16 ล้านบาทค่ะส่วนที่ 1.2 นะคะรายงานการเงินณวันที่30กันยายน2567กรณีรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะคะมีสินทรัพย์จำนวน 3,578.21 ล้านบาทมีหนี้สินจำนวน 252.49 ล้านบาททำให้มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 3,325.72 ล้านบาทโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีรายได้จำนวน 4,108.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 327.42 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายจำนวน 3,674.30 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 196.84 ล้านบาททำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน 434.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 130.58 ล้านบาทค่ะสำหรับรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในปี2567นะคะมีสินทรัพย์จำนวน 2,186.07 ล้านบาทนะคะมีหนี้สินเล็กน้อยนะคะประมาณ 0.03 ล้านบาทนะคะทำให้มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 2,186.04 ล้านบาทนะคะกองทุนมีรายได้จำนวน 362.10 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายจำนวน 302.89 ล้านบาททำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน 59.21 ล้านบาทนะคะในส่วนของรายงานการเงินต่างๆนะคะกรมบัญชีกลางก็ได้ให้ข้อเสนอแนะกับเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องนะคะตรงตามประเภทรายการบัญชีแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางระบบการควบคุมภาย

0: ในที่เกี่ยวกับระบบเจ้าหนี้กับระยะเวลาการครบกำหนดการชำระหนี้นะคะรวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการชำระเงินให้สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตเป็นต้นนะคะอันนี้ในส่วนของรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินนะคะส่วนที่2นะคะข้อ2เป็นเรื่องสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยรวมแล้วสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะมีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็มีพบในเรื่องของการนำเสนอรายงานการเงินต่อผู้บริหารประจำเดือนและประจำไตรมาสที่อาจจะช้ากว่าที่ระเบียบกำหนดค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการควบคุมการใช้รถราชการนะคะอาจจะมีบางรายการที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดการใช้รถไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่ตรงกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ในเรื่องของผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานขออนุญาตนำเรียนเฉพาะโครงการที่สำคัญนะคะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ค่ะ3.1 ในเรื่องของการติดตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณเนี่ยนะคะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามโดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายลงทุนอาจจะมีการเบิกจ่ายได้ค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมายนะคะส่วนหนึ่งก็จะมาจากโครงการในเรื่องของการก่อสร้างอาคารค่ะส่วนในเรื่องของประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการบริหารแผนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะโดยภาพรวมเนี่ยจะสูงกว่าเป้าหมายค่ะแต่ว่าในส่วนของโดยเฉพาะการตรวจสอบงบการเงินภายใน180วันอาจจะมีการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายแต่เล็กน้อยมากค่ะก็ส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจจะส่งรายงานการเงินล่าช้านะคะแล้วก็อาจจะมีเอกสารบางส่วนไม่สมบูรณ์ก็เป็นที่มาที่จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจจะตรวจไม่ทันแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆค่ะ 3.3 ในเรื่องของการบริหารแผนงานและโครงการต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมการบริหารแผนงานและโครงการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจจะมีบางส่วนที่ล่าช้ากว่าแผนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการนำโครงการต่างๆดังกล่าวนี่ค่ะไปดำเนินการต่อในแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีเป็นต้นค่ะส่วนในเรื่องถัดไปก็คือในเรื่องของคงขออนุญาตสรุปสั้นๆค่ะในเรื่องของโครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่นะคะพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบก็คงนำเรียนว่าในส่วนของรายงานประจำปี2567ที่มีในเรื่องนี้อยู่ในรายงานด้วยนะคะในรายงานปี2566ยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าในรายงานเล่มปี2567เราได้มีการรายงานเกี่ยวกับกรณีที่กรมบัญชีกลางได้มีการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งส่วนใหญ่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้รับข้อสังเกตข้อเสนอแนะแล้วก็ไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรมบัญชีกลางคงขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะคะแต่ว่าคงนำเรียนว่าณปัจจุบันนี้ความคืบหน้าในเรื่องต่างๆก็ได้มีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆนะคะซึ่งณปัจจุบันก็จะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของศาลเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องปัจจุบันกรมบัญชีกลางก็ได้มีการสอบถามรายละเอียดข้อมูลบางส่วนนะคะเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องที่เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ารายละเอียดในเรื่องของการจะซื้อจัดตั้งอาจจะซื้อจัดจ้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานรวมถึงในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็ทางณปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาพอสมควรนะคะสำหรับการดำเนินการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกรมบัญชีกลางก็จะรับในส่วนของข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการของกรมบัญชีกลางเนี่ยไปติดตามเร่งรัดแล้วก็รายงานคณะกรรมการชุดขออนุญาตรายงานที่ประชุมเพื่อโปรดทราบตามนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีสมาชิกประสงค์ที่จะอภิปรายซักถามนะคะขอเชิญคุณธนพรวิจันทร์
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางกรมบัญชีกลางที่ได้รายงานการเงินของสตง.แล้วทำให้ว่าที่สังคมหรือว่าประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าเวลา

ที่สตง.เนี่ยไปตรวจสอบข้นเหลือเกินนะคะแต่ว่าเวลาหน่วยงานของสตง.เราเห็นข้อบกพร่องนะคะที่ทางกรมบัญชีกลางได้กรุณาได้มีการทำรายงานมาให้พวกเราได้เห็นนะคะคิดว่าหน้าที่สำคัญนะในการตรวจสอบเงินหรือว่าทรัพย์สินของรัฐเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นภาษีของประชาชนเนี่ยเอาไปใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดิฉันนะคะก็อยากจะตั้งข้อสังเกตนะคะกับสตง.เอาประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องของเอาไม่ต้องเรื่องเงินค่ะเรื่องคารุพันธ์ที่อยู่ในสตง.เนี่ยที่มันหายไปนะไม่สามารถตรวจพบได้เนี่ยในปี66เนี่ย 1,742 รายการและแม้ว่าปี67นะคะจะลดลงเหลือเพียงแค่603รายการนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราก็จะเห็นว่าปัญหานั้นมันไม่ได้หายไปนะคะก็หมายถึงว่าก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีน้อยลงอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นว่าระบบของสตง.นั้นก็ เห็นความบกพร่องอย่างมากนะคะประเด็นต่อมาที่เราพูดถึงครุพันธ์นะคะที่1,742รายการเนี่ยแล้วก็ดิฉันก็อยากจะทราบนะคะว่าตัวเลขที่ลดลงเนี่ยปัญหาที่มันยังอยู่เนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างนะคะมันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างทำไมถึงมันยังคงอยู่ไม่หายไปนะคะประเด็นต่อมานะคะการที่ครุพันธ์มันสูญหายแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันหายไปเนี่ยมันสูญหายไปแต่ว่าจะเห็นว่ามันหมายความว่าเวลาที่เราตรวจนับเนี่ยหน่วยงานเนี่ยสตง.ไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่ามันอยู่ครบถ้วนทรัพย์สินเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กับใครอันนี้มันไม่สามารถตอบได้ถือว่าเป็นสิ่งที่สตง.นะคะก็ถือว่ามีความบกพร่องมากเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเวลาไปตรวจคนอื่นเงินหลักสิบหลักร้อยเก้าอี้โต๊ะเก่าที่หายไปเนี่ยท่านเก็บทุกเม็ดนะคะแต่ว่าในส่วนของท่านนี้ถือว่าเป็นจำนวนรายการที่สูงมากทีเดียวนะคะดิฉันนะก็อยากจะให้สตง.นะคะได้มีการชี้แจงว่าครุพันธ์เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ยันพูดไปว่ามันพูดถึงมูลค่าด้วยนะคะว่าจำนวนเงิน1,603รายการที่หายไปเนี่ยจำนวนเงินมีอยู่มันหายไปเท่าไหร่นะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะก็คิดว่ายังไงก็ตามแต่นะคะถ้าพบว่ามันหาไม่เจอหรือว่ามันสูญหายจริงๆเนี่ยมาตรการนอกจากนี้มันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะต้องตอบชี้แจงต่อประชาชนนะคะเพราะว่าครุพันธ์ที่ท่านซื้อมานี่มันมาจากภาษีของประชาชนนะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะประเด็นต่อมาค่ะเราเห็นนะคะว่าสตง.ได้รางวัลโปร่งใสสุจริตลำดับหนึ่งทั้งที่ในช่วงปี68ก็มีตึกถล่มนะคะมีพี่น้องดิฉันที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยเสียชีวิต96รายนะแล้วก็บาดเจ็บอีก9รายค่าก่อสร้างนะคะก็มาจากภาษีประชาชนที่สูญหายวับไปกับตาเลยนะคะ 2,136 ล้านบาทวันนี้สตง.ยังไม่ออกมาตอบสังคมเลยว่าเอาใครมาลงโทษกับการสูญเสียครั้งนี้ชีวิตคนที่สูญเสียไปนะคะมันไม่สามารถที่จะนับเป็นมูลค่าได้แต่ดิฉันถามว่าไอ้เงิน 2,136 ล้านเนี่ยดิฉันเห็นเพื่อนสมาชิกในสภานะตรวจสอบกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรวจสอบแม้กระทั่งเรื่องพูดถึงกองทุนช่วยเหลือสสของเราที่เราจ่ายเงินไปทุกเดือน 3,500 บาทแต่วันนี้ไอ้สตง.เนี่ยถล่มหายว่าไปกับตา 2,136 ล้านเนี่ยเราจะเอายังไงดิฉันเห็นนะคะก็มีการอภิปรายสตง.ในห้องประชุมแห่งนี้แหละห้องประชุมใหญ่แห่งนี้แต่ว่ามันยังมีมาตรการที่จะทำยังไงเอาคนผิดมาลงโทษแล้วไม่ให้ เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่ฉันคิดว่าสตง.นะจะต้องตอบคำถามสังคมอะค่ะว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้ท่านมีคำตอบให้กับสังคมหรือยังหรือว่าปล่อยให้ลอยนวลไปแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายคนผิดทำถึงไหนแล้วเรียกเงินคืนได้ไหมจากบริษัทที่รับเหมาและทำให้เกิดความเสียหายการเยียวยาหลายครอบครัวคนที่สูญเสียไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแรงงานคนไทยหรือว่าพี่น้องแรงงานเพื่อนบ้านของพวกเรานะคะและวันนี้ปปช.ได้ไต่สวนคดีเจ้าหน้าที่รัฐ

0: ที่แล้วหรือยังให้สาธารณชนหรือว่าประชาชนได้ทราบได้รับทราบแล้วหรือยังอันนี้คิดว่าต้องขอบคุณมากเลยนะคะกับการที่กรมบัญชีกลางได้ทำให้พวกเราเห็นว่าวันนี้สอบหน่วยงานและเป็นหน้าที่ของท่านด้วยในการตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆท่านก็ต้องมาเคลียร์ตัวเองด้วยนะคะว่าท่านก็จะต้องโปร่งใสเหมือนที่ท่านได้รับคว้ารางวัลลำดับหนึ่งเป็นองค์กรที่โปร่งใสลำดับหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: กราบที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ประจำปีขอขอบคุณผู้บริหารกรมบัญชีกลางที่ได้มาชี้แจงการตรวจสอบสตง.ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของข้าราชการกรมบัญชีกลางที่จะต้องยึดถือความโปร่งใสความมีธรรมาภิบาลเพราะดูแลเงินของประเทศอย่างไรก็ตามก็จะขอตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการรายงานสอบรายงานที่เกี่ยวข้องกับสตง.ปี66และ67กรมบัญชีกลางเป็นผู้ตรวจสอบสตง.โดยคณะผู้ตรวจสอบที่แต่งตั้งตามมาตรา74พ.ศ.2561ผมขออนุญาตจินตนาการและย้อนอดีตสักนิดหนึ่งหากรายงานตรวจสอบสตง.โดยกรมบัญชีกลางส่งเร็วกว่านี้สภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบและอาจพบร่องรอยบางประการที่นำไปสู่การยกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารสตง.ที่มีข้อพิรุธผู้เสียชีวิตผู้บริสุทธิ์แรงงานเสียชีวิต90เลยปัญหาความทุจริตหรือข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนและยังไม่ทราบว่าผลจะออกมาอย่างไรใครจะรับผิดชอบผ่านไป1ปี7เดือนยังไม่เห็นความคืบหน้าชัดเจนกรมบัญชีกลางตรวจสอบ3ด้านการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพแล้วเสนอต่อคตง.คตง.ก็จะต้องทำงานอย่างมืออาชีพประเทศนี้ถึงจะดีขึ้นประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ร่วมกับสมาชิกรัฐสภารวมทั้งครม.ด้วยสตง.คือองค์กรที่ตรวจเงินแผ่นดินทั้งประเทศสองรายงานนี้เป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาที่สตง.เองและในปีเดียวกันนั้นอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสตง.ก็ถล่มตอนปี2568คำถามของกระผมวันนี้มีข้อเดียวใครตรวจสอบผู้ตรวจสอบและตรวจได้ลึกพอหรือไม่งบประมาณที่สตง.ได้รับปี66 2,490 ล้านบาทปี67 2,830 ล้านบาทเพิ่มขึ้น340ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 13.7% สินทรัพย์รวมงานระหว่างการก่อสร้าง662ล้านบาทปี66นะครับแล้วก็ปี77 1,880 ผู้สอบบัญชีลงวันที่รายงาน24มีนาคม2568อาคารถล่ม28มีนาคม2568ห่างกัน4วัน

0: ็ถล่มลงมาเงินหายไปเลยนับพันล้านไปอย่างไรและจะเรียกคืนจากใครนี่คือเงินกรมบัญชีกลางเสนอว่ามีข้อสังเกตว่างบบุคลากรที่ได้รับแล้วมีการไม่ได้บรรจุเนี่ยมันก็มีอยู่ในรายงานควรพิจารณาที่จะนำเงินนี้จัดสรรแล้วมาใช้จ่ายตามแผนหรือไม่อย่างไรเพราะว่าอาจจะมีการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนสตง.ชี้แจงประเด็นนี้ผมอ่านในรายงานว่ามีผู้สอบผ่านน้อยเนื่องจากข้อสอบยากกว่าปกติแต่ก็หวังว่าจะไม่เป็นข้อสอบแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาอยู่เวลานี้นะครับปี2566สตง.เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียงร้อยละ18ต่ำกว่าเป้าหมายของมติครม.ร้อยละ56ปี67เบิกได้เพียงร้อยละ19%ประมาณ117ล้านบาทจากงบลงทุน597ล้านบาทนี่คือรายละเอียดซึ่งเราสามารถเข้าไปดูในรายงานได้นะครับกรมบัญชีกลางเสนอว่าไม่ควรมีการขอบุคลากรซ้ำซ้อนในปีต่อไปซึ่งผมคิดว่าสตง.ก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่กรมบัญชีกลางได้นำเสนอและสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานเพื่อนสมาชิกทั้งหลายครับรวมทั้งประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดด้วยที่ชมรายการถ่ายทอดสดของทีวีรัฐสภาอยู่ปัญหาตึกสตง.ไม่ได้เพิ่งเริ่มวันที่แผ่นดินไหวถ้าอ่านแล้ววิเคราะห์เจาะลึกให้ดีกรมบัญชีกลางบันทึกไว้ว่าโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดมีความล่าช้าในการก่อสร้างค่อนข้างมากเพราะผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและแก้แบบหลายครั้งนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดที่กรมบัญชีกลางได้ชี้ประเด็นถ้ามีคนอ่านแล้วก็ศึกษาตรงนี้แล้วก็มีกระบวนการในการชะลอหรือดำเนินการอะไรก็ตามทบทวนโครงการเนี่ยจะไม่มีคนเสียชีวิตแล้วก็จะไม่ทำให้อาคารซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชนเนี่ยถล่มนะฮะ9เมษายน67เบิกค่าก่อสร้างได้เพียง19จาก36งวดคือ572ล้านบาทหรือราว1ใน4ของค่าก่อสร้างทั้งที่เวลาผ่านไป 1,180 วันเกินสัญญาเดิมซึ่งกำหนดไว้ 1,080 วันเท่านั้นแต่ค่าจ้างควบคุมงานเบิกก็เบิกไป36จาก60งวดเป็นเงิน66ล้านบาทร้อยละ 88% ของวงเงินสัญญาคำถามก็คือผู้ควบคุมงานได้รับเงินไปเกือบครบแต่การควบคุมงานได้ผลอย่างไรพวกเราเห็นกันอยู่แผ่นดินไหวที่พม่าแต่อาคารสตง.ในไทยถล่มมันไม่มีประเทศไหนที่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วตึกอื่นก็ไม่มีตึกไหนถล่มเลยแล้วสตง.เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้เงินของทุกหน่วยงานในประเทศไทยมันสูญเสียความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้และต้องทำให้เกิดความจริงมันประจักษ์ขึ้นมาแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่กรมบัญชีกลางด้วยในฐานะผู้ตรวจสอบสตง.อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนเอาไว้และอยากที่จะเสนอมีข้อเสนอนะครับว่าประเด็นแรกเนี่ยราคากลางที่มันจะมีประเด็นหลายอย่างที่อยู่ในรายงานนะครับก็คือในรายงานปี67เนี่ยระบุว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยได้สอบถามสตง.ใน8ประเด็นกับผมมีเวลายกเพียงบางประเด็นเท่านั้นประเด็นแรกราคากลางสตง.ยอมรับว่างานตกแต่งภายในมีปัญหานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตอบให้ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบหลายระบบในสตง.ที่กรมบัญชีกลางก็ตั้งข้อสังเกตก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากเวลาผมไม่พอนะครับถ้าประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทั้งหลายอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเอาลงใน Facebook ครับเพราะอันนี้ถือว่าเราทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณจุติไกรฤกษ์ กราบเรียนท่านประธานเคารพครับผมจุติไกรเลิศพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกผมก็จะไม่อภิปรายซ้ำประเด็นกับท่านศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะครับเรียนทุกอย่างมี2ด้านเสมอด้านหนึ่งก็มองว่าสตง.เป็นภาระอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าสตง.รับภาระเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นดินท่านประธานครับผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าทุกคนทุกชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับองค์กรอย่างสตง.ก็เช่นกันผมเชื่อเสมอว่ามีดีในเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผมอยากจะกราบท่านประธานว่ายืนยันนะครับว่าสตง.มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติมากและผมไม่ได้ประจบสตง.เลยผมก็ยืนยันหลักการว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานตรวจสอบไม่ได้ดังนั้นข้อเสนอของผมวันนี้อยากให้สตง.รับไปพิจารณาเพราะว่าวันนี้ผมเห็นในเอกสารที่ท่านเสนอสภามามีเรื่องการตรวจสอบเยอะแยะให้ปฏิบัติตามกฎหมายการตรวจสอบรายได้การตรวจสอบให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ผมเห็นในนี้เขียนนิดเดียวการตรวจสอบผลสำเร็จ performance audit ครับและการตรวจสอบเชิงป้องกันผมกราบเรียนท่านด้วยความเคารพและด้วยความซาบซึ้งในความตั้งใจและทำงานดีของสตง.ว่าวันนี้ประเทศไทยถึงทางสี่แพร่งครับถอยหลังก็ตกต่ำเดินหน้าไม่บริหารความเสี่ยงก็เจอปัญหาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีปัญหาดังนั้นวันนี้ประเทศไทยมีภัยคุกคามมากสงครามเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงหนี้ที่สะสมมานานสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานคือว่าวันนี้หนี้ที่สะสมมานานเนี่ยมันทำให้เราถึงทางตันหนี้ครัวเรือนก็สูงหนี้สาธารณะก็เต็มเพดานดังนั้นรัฐบาลต้องบริหารเงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่ากับผู้เสียภาษีสตง.จะเป็นคนขับเคลื่อนภารกิจนี้ผมฝากความหวังตั้งความหวังกับท่านว่าการตรวจสอบ performance audit ผลสำเร็จของงานในงบประมาณปี70เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งผมอยากจะให้ท่านคำนึงถึงการประเมินผลสำเร็จผลลัพธ์ของงานเชิงกลยุทธ์คือ strategic performance metricsก็ไม่ได้ดัดจริตว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษครับท่านประธานครับแต่ว่าวันนี้มี2อย่างที่เห็นแล้วไม่สบายใจคือ 1. ถ้าท่านสามารถตรวจสอบเชิงป้องกันได้การทุจริตก็จะลดลงถ้าไม่มีการตรวจสอบแล้วท่านก็จะเห็นอย่างที่เห็นมาในหนังสือพิมพ์ใครที่ไม่ถูกตรวจสอบเลยก็จะละเลยละเมิดเสรีภาพที่ได้รับไปวันนี้สตง.ตรวจสอบเจอแล้วก็ดึงคนเหล่านั้นให้กลับมาสู่ความจริงของโลกว่าถ้าทำผิดต้องชดใช้ถ้าทำผิดมีสิทธิ์ติดคุกสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าวันนี้สตง.ต้องปรับวิธีการตรวจสอบครับไม่ใช่ว่าดินสออยู่ครบนักเรียนมาเรียนครบแต่ต้องถามว่านักเรียนมาเรียนครบแล้วฉลาดขึ้นไหมคนมาอบรมอาชีพแล้วมีอาชีพจริงหรือเปล่าหรือเอามาให้ครบจำนวนเท่านั้นวันนี้ประเทศไทยไม่มีเวลาจะต้องสูญเสียแล้วงบประมาณทุกบาทมีค่าอย่างมากครับผมเห็นว่าท่านเนี่ยได้ตรวจสอบทั้งหมดรัฐวิสาหกิจ82หน่วยก็จะมีประมาณ55หน่วยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศท่านต้องเค้นให้ได้

0: ทุกหยดทุกบาททุกสตางค์กู้น้อยลงแล้วก็ติดลบงบประมาณน้อยลงกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนมหาศาลครับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนไม่ตอบโจทย์ประชาชนมหาศาลครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อกี้เราเพิ่งประชุมมาว่าน้ำท่วมกรุงเทพเดือดร้อนกันทั้ง50เขตคน10ล้านคนที่อยู่เดือดร้อนกันไปหมดแต่เขางงครับท่านมีแอปมากกว่า10แอปที่ให้ความช่วยเหลือเรามีหน่วยงานไม่มาก20กระทรวงเรามีถึง300แอปจำเป็นไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสามารถชี้ทางออกชี้ทางสว่างของความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณได้ผมดูเขาก็ใช้เวลาเดือนเศษว่าถ้าเราลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของแอปเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราจะมีเงินเหลือถึงชาวบ้านได้เพิ่มถึง 50,000 ถึง 70,000 ล้านบาทครับฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยเกินพอกับเงินเดือนที่สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินสตง.ได้รับท่านกรุณาทำเถิดข้อที่สองก็คือว่าถ้ารัฐวิสาหกิจมีการบริหารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ชัดเจนมีผลตอบแทนเราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับรัฐอีกหลายแสนล้านครับวันนี้เราตอบได้ว่ารัฐวิสาหกิจชั้นนำให้ผลตอบแทนในการลงทุนเพียงแค่ 1% จาก6ล้านล้านท่านลองคิดดูว่าท่านเข้าไปตรวจสอบจริงๆลดการทุจริตลดความซ้ำซ้อนลดความสิ้นเปลืองไม่จำเป็นเหมือนอย่างที่ท่านทำมาเราอาจจะได้เงินอีก200,000ล้านไปช่วยคนจนช่วยภัยพิบัติค่าที่อยากจะกราบเป็นว่าสำนักงบประมาณสตง.รัฐบาลสภานี้จะเป็นหยาดที่ตรวจสอบท่านต้องร่วมมือกันว่าวันนี้ถ้าท่านทำงานเหนื่อยยากอยู่แล้วขับเคลื่อนให้ถูกทางลดความซ้ำซ้อนเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณ performance based budgeting เน้นผลลัพธ์มากกว่าปริมาณสภานี้จะเป็นผู้ตรวจสอบท่านตรวจสอบงบประมาณที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถนำเงินเป็นแสนล้านไปสู่มือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเห็นนักบัญชีวันนี้มาเยอะสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินก็มีนักบัญชีเยอะท่านดูครับงบค่าดำเนินการประเทศไทยงบค่าดำเนินการสูงมากสูงมากกว่ามาตรฐานประเทศที่เขาถ้าเราบอกเราจะไปเป็น OECD งบค่าดำเนินการไม่ควรเกิน 18% ประเทศที่ดีที่สุดคือ 10% ประเทศไทยอยู่ที่ 60%กว่าถ้าท่านลดตรงนี้ได้ลดความซ้ำซ้อนได้ลดค่าดำเนินการได้เงินจะถึงมือประชาชนมากขึ้นผมก็มีเรื่องขอแค่นี้ครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านตรวจสอบป้องกันการทุจริตแล้วเน้นผลลัพธ์แล้วยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายชัดเจนจะไม่มีใครหนีท่านไปพ้นวันนี้ท่านยอมลงทุนคนเกลียดก็บอกว่าเกลียดเพื่อชาตินะครับผมก็ให้กำลังใจสตง.นะครับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับเราแก้ในสิ่งที่เราบกพร่องเราทำให้มันดีขึ้นแต่ผมในฐานะตัวแทนของสมาชิกสภานิติบัญญัติก็บอกว่าท่านทำดีแล้วทำต่อไปเถอะเราจะหนุนท่านขอให้ท่านทำให้สำเร็จและผมเชื่อว่าการบริหารงานงบประมาณปี70 71 72 73 4ปีด้วยความยากลำบากท่ามกลางความแน่นอนสตง.จะเป็นคนที่ขับเคลื่อนให้เราสู่ภารกิจที่ประชาชนมีความสุขทั่วถึงได้และก็เท่าเทียมได้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ผู้แทนหน่วยงานตอบชี้แจงได้ค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านขออนุญาตตอบประเด็นในส่วนของท่านธรรมใจนะคะท่านอนุสรธรรมใจนะคะเดี๋ยวในส่วนของที่เกี่ยวกับสตง.เดี๋ยวจะให้ผู้แทนของสตง.ได้เพิ่มเติมนะคะในส่วนของท่านอนุสรนะคะที่

0: กรุณาชี้ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ทางกรมศิกางได้ให้ข้อมูลไว้ในรายงานแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็ด้วยความขอบคุณค่ะในส่วนของกรมศิกางเองก็คงจะรับประเด็นในส่วนข้อเสนอที่ท่านได้กล่าวถึงกรณีที่ทางกรมศิกางได้มีการติดตามในเรื่องของโครงการโดยเฉพาะโครงการของอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างๆนี้นะคะก็คงเราติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบของเรามาเป็นระยะนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรายงานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะรายงานในการประชุมที่เรามีการดำเนินการนะคะช่วงที่มีเหตุการณ์เราก็มีรายงาน อยู่ประมาณ 3-4 ครั้งติดกันนะคะอันนี้กลางได้มีการติดตามการดำเนินการโครงการนี้เราก็ยังดำเนินการต่อไปค่ะแล้วก็จะมีรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปก็คงจะรายงานเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้นำเรียนท่านสักนิดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญครับเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมนายประสบสุขสังบุญมากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการตรวจเงินแผ่นดินนะครับถามของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้นะครับกรณีที่1เรื่องของปัญหาการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์นะครับประเด็นปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2565นะครับทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการปรับปรุงรายงานการรายงานครุภัณฑ์ผ่านระบบ e-officeเข้ามาใช้ในการตรวจสอบพัสดุประจำปีนะครับส่งผลให้การตรวจนับครุภัณฑ์มีการสูญหายซึ่งอย่างไรก็ตามในทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีเพื่อมีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนของข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตรวจไม่พบในแต่ละปีเนี่ยมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเองก็มีในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจะตรวจนับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องตรงนี้เพื่อจะให้ครุภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยเข้ามาถูกรายงานในระบบให้ครบถ้วนนะครับผมในส่วนที่2นะครับในส่วนของเรื่องกรณีของการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาและความเสียหายนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาพิจารณาข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญารวมถึงแนวทางในการบอกเลิกสัญญาและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งในเรื่องของการจ้างออกแบบจ้างก่อสร้างรวมถึงการจ้างควบคุมงานนะครับแล้วรวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกหนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันเพื่อให้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการทำหนังสือเพื่อบอกเลิกสัญญาในการจ้างก่อสร้างและจ้างควบคุมงานไปแล้วนะครับในขณะที่สัญญาจ้างออกแบบอยู่ในข้อที่จะดำเนินการตามกฎหมายครับรวมถึงมีการให้หนังสือแจ้งธนาคารในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระเงินตามหลักประกันและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหายเพื่อเรียกร้องกับผู้รับจ้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ในกรณีที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สอบถามถึงมูลค่าความเสียหายที่ทางสตง.ได้มีการเรียกคืนนะครับก็จากข้อมูลในเบื้องต้นนะครับในที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าก่อสร้างนะครับงวดที่1ถึง22มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น646,392,280 บาทนะครับแล้วก็ค่าจ้างลงหน้าอีก120,320,400 บาทนะครับรวมเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น966,792,280 บาท90สตางค์นะครับซึ่งทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการหักเงินค่าจ้างล่วงหน้า114,669,226.04 บาทและค่าหลักประกันสัญญา106,800,000บาทนะครับแล้วก็หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าอีก206,337,736บาทนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยยังคงเหลือเงินที่ยังไม่ได้รับคืนอยู่อีกประมาณ539,592,280.90 บาทครับในส่วนของค่าจ้างในการควบคุมงานมีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งที่71,744,208.83 บาทนะครับหักเงินหลักประกันสัญญาไป3,732,660บาทครับคงเหลือเงินที่ยังไม่ได้รับคืน70,011,000บาทครับผมซึ่งในส่วนของเงินส่วนที่ยังไม่ได้รับคืนทางสำนักงาน

0: การตรวจเงินแผ่นดินจะมีการดำเนินการในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กรุณาให้กับทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อจะเป็นในส่วนของประเด็นการตรวจสอบที่อยากให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบในอนาคตนะครับทางสนง.จะขอรับไว้เพื่อเรียนให้กับท่านผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566และประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
2: แทนจากหน่วยงานค่ะ
1: ท่านสมาชิกคะวันนี้พิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรนะคะขอปิดการประชุม

17:28 น.มาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันนะคะโดยที่ประชุมค่ะได้มีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงการจัดการน้ำท่วมรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาลุ่มน้ำบางปะกงนะคะถ้าหากว่าไม่มีน้ำฝนมาเติมเพิ่มค่ะสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในช่วง13-15 พฤศจิกายนนะคะพร้อมกับยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าจะเกิดสถานการณ์ที่

0: ยาเวชภัณฑ์มีพร้อมไหมนะครับแล้วก็มีครับในบางพื้นที่ที่อพยพไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปอพยพวันต่อวัน
1: จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากระทู้ถามทั่วไปเรื่องขอทราบความคืบหน้าและมาตรระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งมีเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยส่วนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงว่างบประมาณสำหรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารสายไฟฟ้าลงใต้ดินนั้นเป็นงบประมาณของกส65ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำแผนงานนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนท700ล้านบาททั้งนี้ตามแผนดำเนินการของกรุงเทพมหานครมีเส้นทางที่กำหนดไว้ทั้งหมดจำนวน 1,157 เส้นทางและในช่วงปี2568ถึงการอีกประมาณ170เส้นทางขณะที่การดำเนินการการจัดสรรงบประมาณ500ล้านบาทโดยจะดำเนินการเส้นทางดำเนินการเสร็จแล้ว109เส้นทางและในปี2568ถึง2569กำลังดำเนินการอีก582เส้นทางทั้งนี้สาเหตุที่การดำเนินการสารลงใต้ดินล่าช้านั้นเกิดจากการที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้หรือหากเข้าไปแล้วก็พบปัญหาต่างๆเช่นขุดเจาะเจอท่อการประปาหรือท่ออื่นๆอย่างไรก็ตามทางกสทช.ได้ประสานและเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของการไฟฟ้าหรือเจ้าของพื้นที่เช่นกรุงเทพหรืออปท.เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้สามารถเข้าไปดำเนินงานได้
2: อย่างที่มีผู้ร้องเรียนเข้าไปหรือวิธีการเลือกเส้นทางในแต่ละเส้นทางเนี่ยใช้วิธีแบบไหนบ้างก็ต้องแจ้งท่านหลักๆ ก็คือเอาหลักๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยกทมเนี่ยจะเป็นกทมถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นของพื้นที่เองจะเป็นอบต.เองเขาแจ้งเข้ามาไปดูเส้นทางซึ่งการไฟฟ้าจะเป็นคนสำรวจเส้นทางอีกครั้งหนึ่งว่าเส้นทางเนี่ยเหมาะสมสำหรับการทำสายไฟลงดินหรือไม่เพราะว่าไม่ใช่ทุกเส้นทางที่ต้องบอกว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็กายภาพของถนนในประเทศหลักไปทุกที่เพราะว่าเราจะมีตรอกซอกซอยแบบท่านสมาชิกได้ชมจะเป็น เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปทำได้อยู่เส้นจุดเสี่ยงทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีการพิจารณาจากทางหน่วยงานว่าจุดนี้เป็นจุดวิกฤตหรือจะได้เข้าแผนในปีต่อไปซึ่งการไฟฟ้าเข้าไปสำรวจให้นะคะที่1200หรือจะแจ้งผ่านทางทราฟฟิกฟองดูไปก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่สำรวจนั่งในหน่วยนั้นๆที่จะเข้าไปดูในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือจะเป็นทางนครหลวงเอง
1: ขณะที่กระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อยอำเภอห้อยเต่าและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพบนมีนายนรพลตันติมนตรีเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าสำหรับ70การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีโครงการขยายแนวระยะ312กิโลเมตรครอบคลุมทั้งหมด420ครัวเรือนขณะที่สถานที่สำพอสตศาสนสถานโรงเรียนโรงพักที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจทั่วประเทศว่ามีอยู่ในพื้นที่ใดหลายเขตไฟฟ้าต่อไปขณะที่การจัดทำมินิกริดไฟฟ้าฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่เฉพาะโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าหลักสำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนั้นกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยคำนึงถึงความคุ้มในการบริการสำหรับประชาชนด้วยพร้อมกับย้ำด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยมีแผนลงพื้นที่ฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมวางแผนร่วมกับกระทรวงทรัพยากร

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขยายโครงข่ายผ่านพื้นที่ป่าสงวนด้วยค่ะ
1: ที่ในการที่จะไปสำรวจการให้บริการไฟฟ้าให้กับพี่น้องนะครับซึ่งเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วก็มีสสท่านสสจากแม่ฮ่องสอนได้หารือเช่นเดียวกันนะครับว่าในพื้นที่ตามดอยตามเขาต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทางเชียงใหม่ที่ท่านนรพลเองได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ผมได้ปรึกษากับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สัตว์สงวนหรือว่าในเส้นเป็นพื้นที่ในการดูแลของกระทรวงอื่นๆนั้นเราจะต้องมาคุยกันว่าการที่เราจะไปพาดสายให้บริการพี่น้องประชาชนเราสามารถใช้ที่จะลดพื้นที่ได้หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติก็มีนโยบายที่ได้แต่ว่าในเชิงของนโยบายและผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่มีการซิงค์ข้อมูลการและการงานระดับกระทรวงเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมกับท่านสุชาติก็จะหารือเรื่องนี้ในการที่จะขอใช้พื้นที่ของที่ของกระทรวงทรัพย์ในการที่จะปักเสาไฟประชาชน
0: ต่อมานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสแบบบัญชามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงว่าสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลเซลล์บอร์ดแคสต์แต่สิ่งที่พื้นที่ทั้งปริมาณน้ำในคลองประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมอะไรมากไปกว่านี้ไว้บ้างหรือไม่ขณะนี้ได้มีการมหานครให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยืนยันประชาชนจะอย่างไรก็ตามได้มีการให้สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมาปรากฏว่าพร่องน้ำจนหัวสูบไม่สามารถสูบได้แล้วซึ่งอยู่ในพื้นที่ตั้งเสียกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่าเป็นวงรอบการปรับปรุงแต่ว่ากรุงเทพมหานครได้มีการจัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทนแล้วทั้งนี้ยอมรับว่าบึงคูบอนเทพมหานครเพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบมากกว่าหากกรุงเทพมหานครบอกว่าไม่เอาแก้มลิงที่คูปัญหาส่วนที่มีความกังวลว่ามีความไม่ชอบมาพากล นั้นจะยอมรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่ยังมีปัญหาแม้ว่าจะพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ก็ได้มีการแล้วค่ะ
2: แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยในการพยากรณ์ในการพยากรณ์มันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกครับนะครับแต่สิ่งที่นะครับและถ้าเกิดว่าเรายิ่งเราทำการเตือนได้ล่วงหน้าขึ้นคือมันลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้นะครับในแจ้งเตือนนะครับในส่วนของที่2เรื่องของการพร่องน้ำนะคือที่มีการพูดคุยกันในสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็นครเนี่ยได้เอาข้อมูลมาชี้แจงนะครับซึ่งปรากฏว่าในของกรุงเทพการรายงานว่ามีการพร่องน้ำไปตั้งแต่ช่วงวันที่20-21นะครับให้พร่องไปในจุดที่สามารถที่จะพร่องได้ประเด็นเนี่ยต้องถามว่าปัจจัยในการพร่องน้ำระดับการพร่องน้ำนี่คืออะไรมันก็คือตัวสูบตัวหัวสูบนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการคุยที่หัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วนะครับแต่ในอนาคตถ้าพร่องได้ขนาดนี้แล้วยังเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ไม่มากพอจะต้องไปปรับระดับรวมไปถึงการปรับจุดนะครับในการสูบน้ำเพื่อที่จะระบายคลองเนี่ยมันลดลงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น
0: จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2568โดยนาย

0: เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องอายุอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่เห็นด้วยหากว่าจะมีการรับทราบข้อมูลจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนที่เดินใช้จ่ายในชีวิตรวมถึงเป็นเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยกองทุนอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและไม่สามารถมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งนี้ส่วนเกณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและหากเงินกองทุนนี้มีเพื่อดูแลนักการเมืองส.ส.ที่ตั้งใจทุ่มเททำงานด้วยจิตวิญญาณที่สุจริต
1: ลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งครับชีพครับผมก็หักทุกเดือนบริษัทก็สะสมทุกเดือนหลังจากที่ลาออกก็มีเงินก้อนไปประกอบอาชีพส่วนลูกจ้างทั่วไปเราทราบซึ่งเป็นหลักประกันเวลาที่เขาไม่ได้มีอาชีพแล้ว 3,500 บาทสมทบทุกเดือนผมท่านสสที่เป็นสสมาแล้ว 40-50 ปีท่านหรือไม่อย่างไรหรือท่านจะต้องทำการยกคนคนหนึ่งพูดแล้วหล่อเท่านั้นสสบางท่านผมยกตัวอย่างก็ได้ครับที่เพชรบูรณ์บ้านผมท่านมีอาชีพเป็นทนายความท่านว่าความท่านจะเป็นสสเมื่อท่านดำรงตำแหน่งสสครับดึงๆชาวบ้านถามครับท่านสสท่านสสเป็นสสถ้าพันอย่างนี้ได้เหรอท่านก็ไม่เก็บครับท่านก็มีเงินตรงนี้ครับกองทุนตรงนี้ในการดำรง10กว่าปีแล้ว
0: นอกจากนี้วันนี้ที่ประชุมสภารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยายน2568รับทราบรายงานประจำปี2567ของกองทุนการออมแห่งชาติรับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน16และงบประมาณปี2567นะคะเป็นทั้งหมดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่สรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะวันนี้คุณพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี
2: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อย
4: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานี

0: แทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าแค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วง

0: ร้านประจำของผมเองครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
2: เอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับ
0: การเอ็นลองเมนูนี้ดูสิครับ
3: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
4: อร่อย
1: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับผู้ท่าน
2: รู้ใจ
0: ตามสบายครับ
5: โกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ใครๆก็ต้องดูมั้ยครับท่าน
6: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจะร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: จริงหลอดเลือดก็จะแข็งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานสัจจันของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รันนี่คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
8: ท่านี้เรียกว่า

0: ลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียกว่า

0: ลุกค่ะ
1: ลดเนดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวผมผมจะลดราคาน้ำมันให้มันถูก
3: ให้เหรอ
4: ถูกมันถูกตรงไหนอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลย
3: ผมจะเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารและลดของใช้ให้มันถูกลงอีก
4: สวัสดิการค่าอาหารเอ้ยน่าสนใจน่าจะเอาต่อ
5: ลดทุกอย่างปริมาณคุณภาพและเพิ่มราคา
3: และผมจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการงดใช้ขยะถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน
6: ดีนะไอเดียดีนะ
5: ที่พูดมาเนี่ยทำได้สักอย่างไหมเน
3: ี่ยโปรดเลือกผมอีกครั้งเถอะครับผมทำได้อย่างแน่นอน
7: คงจะได้เป็นต่อไหมเนี่ยน้ำมันก็ไม่ลดค่าของชีพก็สูงหมดกัน
3: ทำไหมที่พูดนะเคยทำบ้างไหม
8: สงสัยสมัยหน้าน่าจะได้เปลี่ยนนาฬิกาใหม่สักเรือนรถหรูๆสัก 2-3 คันไว้เปียก
1: พบบอดแสผู้กระทำความผิดโทร1205
9: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
10: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
11: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
12: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
10: โอ๊ยไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัศจรรย
11: ์ส่วนที่
13: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
10: ้แต่กูแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
11: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
14: ไหนตารางอะไรเขาจัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอะ
15: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
16: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
10: ครูก็พูดได้
16: ครู
10: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
14: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
17: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจหรอกคุณพี่ว่า
18: องค์ใดพระสัมพุทธ
19: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้มีการเปิดเข้าสู่วาระการประชุมนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถาม 1.3 เรื่องกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับก่อนดำเนินการถามเฉพาะนะครับขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ใช้เวลาตอบถามไม่เกิน2ครั้งนะครับแล้วก็ต้องให้เสร็จภายใน20นาทีตามข้อบังคับข้อ172และข้อ173ประกอบข้อ167นะฮะกระทู้ถามได้มีขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตกรุณาปฏิบัติตามระเบียบของสภานะครับในการให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ4และก็ข้อ5ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องรักษามารยาทแล้วก็ประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่ในความสงบห้ามแสดงกริยาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือส่งเสียงใดๆเป็นการกระทำที่ขัดขวางการประชุมแล้วก็ห้ามใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกภาพบันทึกเสียงนะครับหรือใช้วัตถุใดในการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกหากมีการฝ่าฝืนจะให้ออกจากห้องประชุมนะครับจึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะวันนี้เพื่อประโยชน์ในการถามตอบกระทู้ของผู้ถามแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับผมขอสลับการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะดังนี้นะครับลำดับที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่119ของท่านพนิดามงคลสวัสดิ์2กระทู้ถามแยกเฉพาะที่134ของท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธร3กระทู้ถามแยกเฉพาะที่130ของท่านนัคนางกุลนาถสิริ4กระทู้ถามแยกเฉพาะที่132ของท่านปรีรติเจริญศิลป์5กระทู้ถามแยกเฉพาะที่133ของท่านบุญเลิศแสงพันธ์6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่135ของท่านธนิกมาศีพิทักษ์7กระทู้ถามแยกเฉพาะที่121ของท่านรัชตะด่านกุลและ8กระทู้ถามแยกเฉพาะที่131ของท่านวินลดาอินชัดนะครับท่านผู้ถามกระทู้แล้วก็ท่านรัฐมนตรีมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับ1.3.1 ครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่119เรื่องแนวทางการจัดการปัญหาน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพปริมณฑลของท่านพนิดามงคลสวัสดิ์

รื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151วรรค2นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรองนายกท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านกรุณามาตอบอยู่ในที่ประชุมแล้วนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการถามตอบกระทู้ดังนี้

0: พนิดามงคลสวัสดิ์นะครับตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: ขอบคุณคณะประธานท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะท่านประธานคะในช่วงปลายฤดูในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะคะหรือสมุทรปราการต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะเป็นช่วงที่เกิดมีโอกาสที่สถานการณ์น้ำทั้ง3ด้านจะเดินทางมาบรรจบกันและเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนั่นก็คือน้ำเหนือน้ำฝนแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะคะซึ่งประเด็นของเราในวันนี้หากเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยจะทำให้ปัญหาระบบระบายน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทันค่ะดิฉันอธิบายได้ง่ายนะคะปัจจัยแรกก็คือน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยในช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยมันมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักมากพี่น้องประชาชนในเขตดิฉันทราบดีค่ะบางครั้งฝนตกไม่กี่ชั่วโมงมันก็ท่วมแล้วอย่างปีที่ผ่านมานะคะตก188มิลค่ะไม่ได้หนักเท่าปีนี้ที่300กว่ามิลด้วยแต่ก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะระบายออกไม่ทันนะคะเพราะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องเผชิญกับปัจจัยที่2ก็คือน้ำเหนือค่ะน้ำเหนือนี่มันมาจากปริมาณน้ำฝนสะสมทางภาคเหนือที่ยังไงก็ต้องออกอ่าวไทยยังไงก็ต้องออกเจ้าพระยาก็ต้องผ่านสมุทรปราการนะคะในช่วงที่มีน้ำปริมาณมากแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันที่ปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็มีผลทำให้น้ำระดับแม่น้ำสูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลต่อการระบายน้ำที่อยู่ข้างในออกมาข้างนอกและประจวบกับปัจจัยสุดท้ายที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือน้ำทะเลหนุนสูงค่ะซึ่งน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมันย้อนกลับขึ้นมาประตูระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถเปิดออกได้พึ่งสิ่งเดียวที่เราจะพี่น้องประชาชนมันก็คือสถานีสูบน้ำซึ่งถ้าท่านประธานดูบนสไลด์ที่ปรากฏอยู่ด้านบนตอนนี้นะคะจะเห็นศักยภาพของการสูบน้ำออกจากสมุทรปราการที่รับน้ำมาจากเหนือนะคะจะเห็นว่าจุดสีแดงๆเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำของกรมชลประทานในกรอบสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสถานีสูบน้ำของท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรปราการที่มีศักยภาพที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่ารับน้ำปริมาณที่สูงมากนะคะไม่สามารถระบายออกได้ในช่วงเวลาที่จำเป็นถ้ายกตัวอย่างแค่เฉพาะสมุทรปราการเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดแล้วค่ะท่านประธานผ่านรัฐมนตรีนะคะว่าปัญหาที่เราเห็นน้ำท่วมในช่วงระยะเวลาที่มี3น้ำนี้มาบรรจบกันเนี่ยมันจะเกิดได้ชัดจากโครงสร้างที่มันไม่เพียงพอต่อการที่จะรองรับน้ำทั้งระบบนะคะภาพสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันยกตัวอย่างบางพื้นที่ที่แม้จะมีระบบการป้องกันน้ำแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องในเขตพื้นที่ตัวเองได้เพราะว่ายังเป็นช่องว่างของระบบป้องกันน้ำท่วมไม่มีเขื่อนกั้นน้ำค่ะอย่างตำบลบางด้วนนะคะในอำเภอเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นฟันหลอจุดเดียวของอำเภอเมืองสมุทรปราการที่ทำให้ไม่สามารถกั้นน้ำทะเลหนุนได้เมื่อสักครู่เราพูดถึงภาพรวมว่ามันต้องมี3น้ำมาบรรจบกันมันถึงจะเกิดน้ำท่วมหลักๆได้ในเขตอำเภอเมืองหรือในเขตจังหวัดสมุทรปราการแต่ในเขตจังหวัดในเขตตำบลนี้ค่ะบางด้วนไม่จำเป็นที่จะต้องมีฝนเลยค่ะแค่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาเกิน 3.5 เมตรเนี่ยน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทันทีตั้งแต่ในช่วงเช้ายาวไปถึงช่วงบ่ายบางทีระบายออกไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีศักยภาพในการสูบออกซึ่งอันนี้เป็นปัญหาพูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ว่าเราอยากจะพูดถึงเรื่องเขื่อนอย่างเดียวแต่เรากำลังจะพูดถึงระบบที่จะรัฐบาลจะสามารถเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนแล้วรัฐจะต้องรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เสี่ยงจุดไหนที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาซ้ำๆซักๆกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรบ้างนะคะคำถามแรกที่อยากจะถามเลยก็คือการป้องกันการเตือนภัยการรับมือไปจนถึงการเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านมีแนวทางอย่างไรรัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนหรือแผนระยะยาวอย่างไรในการรับมือกับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำฝนน้ำทะเลหนุนสูงที่เกิดขึ้นพร้อมกันในเขตพื้นในระยะเร่งด่วนรัฐบาลมีระบบบูรณาการบริหารน้ำระหว่างหน่วยงานอย่างไรมีระบบเตือนภัยประชาชนหรือไม่เพราะเท่าที่ดิฉันได้สืบค้นข้อมูลมาก่อนหน้านี้เนี่ยเซลล์บอร์ดแคสจะไม่แจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงหากมันไม่ประจบเหมาะกับน้ำฝนและน้ำหนุนจะไม่มีการแจ้งเตือนก่อนแต่ในพื้นที่มันเปราะบางมากค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยจะกระทบมากๆดิฉันอยากจะถามว่ามีแนวทางอย่างไรนะคะแล้วมีหลักประกันอย่างไรว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือหรือการเยียวยาจากภาครัฐได้เพราะในก่อนหน้านี้ปีที่แล้วที่มีการเข้าท่วมจากน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวมันไม่ได้เป็น เหตุการณ์ใหญ่มหาอุทกภัยแบบในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะท่านมีแนวทางอย่างไรโดยเฉพาะถ้าท่านมีโครงการท่านมีชื่ออะไรวงเงินเท่าไหร่หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบท่านจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่และประชาชนนี้เนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนเขาสามารถตอบคำถามตัวเองได้ว่าจะต้อง

0: รอการแก้ไขปัญหานี้ไปอีกกี่ปีหรือมีเดดไลน์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหรือไม่ว่าปัญหาที่เขาเผชิญหน้าอยู่ในทุกๆปีจะถูกแก้ไขได้เมื่อไหร่คะคำถามแรกนะคะในส่วนคำถามที่2ดิฉันขอไปสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยค่ะซึ่งดิฉันมองว่าเรามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำจำนวนมากจนเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยประชาชนกลับไม่รู้เลยค่ะว่าสรุปแล้วใครเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้อย่างในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะดูกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าพยากรณ์อากาศออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะไปดูกรมชลประทานค่ะว่าจะมีการปล่อยเขื่อนลงมาเท่าไหร่เราก็จะประสานงานกับท้องถิ่นค่ะว่าท้องถิ่นจะดูแลคลองดูแลระบบระบายน้ำดูแลเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมแค่ไหนและยังมีกับจังหวัดอีกค่ะที่เป็นปภ.ที่ต้องมาดูแลว่ามีบทบาทในการป้องกันแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดอย่างไรและในระดับนโยบายดิฉันก็เฝ้าติดตามการทำงานการประชุมของสทนช.นะคะที่มีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายน้ำแห่งชาติซึ่งก็ภาพรวมเนี่ยมันดูเหมือนทุกอย่างมีผู้รับผิดชอบแต่พอถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริงๆเนี่ยน้ำมันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อย่างเดียวค่ะมันเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานเราไม่ทราบเลยว่าใครเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบปัญหานี้ตัวจริงแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจในสถานะวิกฤตที่เกิดขึ้นท่านประธานนึกภาพว่ามันเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากไหลมาจากทางเหนือค่ะมาจากกรมชลประทานผ่านมาหมดผ่านอุตุที่แจ้งเตือนเราผ่านหน่วยงานที่ต้องมีความรับผิดชอบเราเห็นจิตตามจากหน้าข่าวมีการประชุมเกิดขึ้นหลายวงมากๆมีทั้งวงสทนช.มีทั้งวงท่านรองนายกไปคุยกับชลประทานมีทั้งวงท่านรัฐมนตรีที่ไปเผชิญภัยกับเผชิญเหตุหน้างานกับทางปภ.สุดท้ายเราต้องฟังใครอันนี้อยากจะได้รับความชัดเจนท่านผู้แทนจากทางท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรถูกตัดสินใจบนข้อมูลคนละชุดและคนละเวลาและโดยหน่วยงานที่ต่างคนต่างเห็นเฉพาะภารกิจความรับผิดชอบของตัวเองเท่านั้นจริงๆเนี่ยในพระราชบัญญัติพรบ.มาตรา17พรบ.ทรัพยากรน้ำมาตรา17ก็กำหนดให้อำนาจของกนช.กำหนดหน่วยงานองค์กรความรับผิดชอบไว้อยู่แล้วแต่ดิฉันอยากจะถามว่ากฎหมายที่เรามีเนี่ยมันถูกใช้อย่างจริงจังแล้วหรือยังตลอดเวลาที่รัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา17เนี่ยค่ะมันไปถึงไหนแล้วหน่วยงานใดเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วบ้างแล้วข้อมูลเหล่านั้นถูกนำมาประมวลเป็นข้อมูลชุดเดียวกันในการประกอบการตัดสินใจในเวลาเดียวกันได้จริงแค่ไหนจุดเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการน้ำกับการบัญชาการสาธารณภัยมันอยู่ตรงไหนระบบการส่งไม้ต่อใครเป็นคนตัดสินใจหากการตัดสินใจในการบริหารน้ำในพื้นที่หนึ่งมันไปส่งผลกระทบต่ออีกในพื้นที่หนึ่งเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นฉันถามรัฐบาลอีกประเด็นหนึ่งนะคะคำถามที่สองก็คือรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหาความทับซ้อนของหน่วยงานและกำหนดเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการน้ำของลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาที่เชื่อมที่ถูกตามเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานเรียลไทม์ซึ่งเกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนในปัจจุบันค่ะคนคือใครเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลคือใช้ข้อมูลชุดไหนในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์และระบบค่ะท่านมีกรอบหรือไม่ว่าระบบที่จะทำให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำทั้งหมดสามารถเห็นสถานการณ์เดียวกันประเมินข้อมูลจากชุดเดียวกันและตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ์จริงเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ค่ะสองคำถามแรกค่ะท่านประธาน
1: ครับสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ช่วยดูปัญหาที่จอนะครับจอตอนนี้จอดำไม่เห็นเวลาแล้วก็ไม่เห็นข้อมูลนะครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็รับมอบหมายท่านรัฐมนตรีให้เป็นผู้ที่มาชี้แจงตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านพนิดามงคลสวัสดิ์ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการก่อนอื่นนั้นผมต้องขอชื่นชมท่านก่อนนะครับท่านได้ถามคำถามซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่รับการเลือกตั้งของท่านด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่ามีประโยชน์นะครับแล้วผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปในที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานก็ไปนะครับไปติดตามดูเรื่องของการลงทะเบียนการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประชุมหารือร่วมกันว่าการเยียวยาต้องทำให้เร็วนะครับมีการที่ทำให้ผลกระทบที่มี

ต่อประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าทราบว่ามีตัวเลขของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าครอบครัวนะครับก็เป็นตัวเลขที่เห็นแล้วก็อันดับ2นะครับจากข้อมูลที่ขอในการเยียวยานะครับรองจากกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับความห่วงใยที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามนะครับเป็นคำถามข้อที่1 นะครับผมได้ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานดังนี้นะครับรัฐบาลดำเนินการโดยมีแผนในระยะสั้นเพื่อรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเพื่อให้มีการแก้ปัญหาทะเลหนุนเนี่ยอย่างยั่งยืนดังนี้นะครับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและผลกระทบต่อพื้นที่ต่ำกว่าระดับทะเลโดยใช้ด้านระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าสำนักงานพยากรณ์ธรรมชาตินะครับที่เรียกว่าสทช.เนี่ยครับได้มีแผนเพื่อเกิดความแม่นยำโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือและข้อมูลระดับน้ำทำลายเรื่องของน้ำนะครับเป็นรายชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดหลักที่ครอบคลุมนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสันดอนเจ้าพระยาสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงบริเวณปากแม่น้ำในจังหวัดสมุทรปราการและสถานีท่าเรือกรุงเทพซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังของพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในนะครับข้อมูลทันทีระดับน้ำเนี่ยเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสทช.นะครับและหน่วยงานที่ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับทำให้สามารถออกประกาศการแจ้งเตือนให้กับประชาชนในบริเวณริมแม่น้ำและเพื่อให้มีการขนย้ายสิ่งของและก็เตรียมรับมือในการดำเนินการอย่างทันท่วงทีนะครับรวมถึงการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำอ่างน้ำตอนบนนะครับในการให้สอดรับสอดคล้องกับจังหวะของน้ำทะเลหนุนสูงสุดนะครับในกรณีที่เวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยน้ำลงมานะครับถ้าตอนนี้ลงเราก็จะปล่อยน้ำนะครับเพื่อไปทดแทนนะครับเพื่อระบายน้ำส่วนบนนะครับแล้วก็ป้องกันไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในระดับที่อยู่ริมทะเลต่อไปมีด้านการบริการนะครับที่เป็นการตอบสนองจังหวะน้ำทะเลหนุนขึ้นลงเนี่ยโดยตรงเนี่ยกรมชลประทานได้บริหารจัดการประตูระบายน้ำที่คลองลัดโพนะครับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่ช่วยย่นร่นระยะทางนะครับจากเจ้าพระยาเนี่ยบริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจากเดิม18กิโลนะครับแล้วก็ให้เหลือเพียงระยะสั้นๆประมาณ600เมตรนะครับโดยหลักการบริหารก็คือว่าในกรณีที่น้ำลงน้ำทะเลลงนะฮะเราก็จะเปิดน้ำเพื่อระบายลงสู่ทะเลให้เร็วในกรณีที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยเราก็ต้องปิดบานนะครับเพื่อไม่ให้น้ำทะเลเนี่ยหนุนเข้ามากระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับไปจนถึงเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกกันเรื่องของการระบายน้ำลงไปแล้วกระทบกับเรื่องของทะเลหนุนขึ้นมานะครับเป็นการใช้จังหวะของเรียกว่าแรงน้ำถ่วงของโลกแล้วครับน้ำลงแล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นแล้วก็ปิดน้ำนะครับอันนี้เป็นระบบปกตินะครับในส่วนกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเสริมแนวป้องกันตลอดแนวของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองระบายน้ำสายหลักที่มีระดับความสูงนั่นหมายว่าเรามีการเสริมคันนะครับนั้นป้องกันเวลาเกิดว่ามีน้ำปล่อยลงมาเนี่ยนะครับมันไปกระทบกับพื้นที่นะครับก็ให้มีการเสริมความสูงนะครับอยู่ที่บวก 2.8 ถึง 3.50 นะครับเปรียบเทียบเป็นที่ระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับก็รอตกนะที่มีการเสริมคันกั้นน้ำว่าจะเป็นสะพานพระราม7สะพานกุทนสะพานทันทีก็จะมีการเสริมคันสูงขึ้นมาที่บวก 3.50 นะครับสะพานกุทนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็มีเสริมคันที่ 3.25 นะครับก็หลายๆที่ก็เห็นว่าเป็นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเราก็จะมีการเสริมคันไว้เพื่อป้องกันเวลาน้ำที่มันมาในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้ามันเกินนะครับเกินกว่าตัวเลขที่สามารถในแม่น้ำรับได้เนี่ยนะครับแต่ว่าเรายังมีเรื่องของคันกั้นน้ำในการป้องกันที่จะไม่น้ำเนี่ยมันไหลลงไปในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านประธานหรือสมาชิกว่าก็มีระดับเพียงพอที่สามารถที่จะป้องกันน้ำที่ไหลลงไปนะครับเข้าเมืองชั้นในแล้วก็ยังมีเรื่องของอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินเรื่องระบบสูบน้ำระบบระบายน้ำนะครับมีพื้นที่รับน้ำแก้มลิงอันนี้ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องแก้มลิงอยู่พอสมควรว่าทำไมไม่ทำแก้มลิงแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นแก้มลิงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีบางส่วนที่น่าจะ

0: ำแก้มลิงเพิ่มนะครับเพื่อจะเอาน้ำที่ระบายนะครับที่ออกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปลงไปเก็บในแก้มลิงเสียก่อนที่จะลงไประบายในพื้นที่ที่จะสามารถระบายลงไปสู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาหรือจะเป็นอ่าวไทยต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่ในระดับที่มองว่านะครับน้ำที่มีอยู่นะครับผมเรียนท่านประธานว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปติดตามเรื่องน้ำที่อยู่ในกรุงเทพเป็นหลังคอนนะครับเราก็ได้มีมาตรการนะครับตามที่ได้เสนอเข้าครม.มาตรการเรื่องการคาดการณ์การเตรียมความพร้อมการเตรียมรับมือนะครับเตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เตรียมรองรับกับสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนซึ่งปีนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานถึงสมาชิกด้วยครับว่าก็เกินความคาดหมายจริงๆนะครับเราคาดหมายว่าจะมีไปน้ำเพียงตามที่มีการพยากรณ์อากาศออกมาแต่บทว่าน้ำที่มันมาเนี่ยนะครับมันเหนือความคาดหมายนะครับเราไปตีความกันเรื่องของเอลนิโญนะครับเรื่องว่ามันจะแล้งอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าเอลนิโญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันบอกว่าเป็นน้ำที่มันจะมีน้ำฝนไม่ใช่แล้งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของน้ำที่มันตกค้างที่เดิมนานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันก็เกินกว่ากำลังการบริหารจัดการที่มีอยู่ในเรื่องของท้องถิ่นอันนี้ผมต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าน้ำที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีระบบการระบายน้ำไปหลายทางด้วยกันนะครับจะเป็นทางแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะลงไปกระทบกับจังหวัดของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะที่สมุทรปราการนะครับผมได้ไปดูนะฮะระบบสูบน้ำต่างๆที่ลงสูบผ่านคลองชายทะเลนะครับมันจะเป็นโรงสูบน้ำใหญ่ๆอย่างเช่นโรงสูบน้ำที่สุวรรณภูมินะครับซึ่งรองรับน้ำจากแม่น้ำสำโรงไอ้คลองสำโรงเนี่ยนะต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆคลองที่ลงจากชั้นในไปเนี่ยนะครับก็พยายามไปเร่งสูบนะครับปัจจุบันวันนี้ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าระบบโรงสูบเนี่ยนะครับน้ำหน้าโรงสูบเนี่ยน้อยแล้วนะครับบางโรงสูบเองเนี่ยยังต้องปิดนะครับปิดเพราะไม่มีน้ำจะไหลเข้าแต่ว่าก็ยังมีน้ำชั้นในที่มันตกค้างอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็กำลังให้เจ้าที่นะครับไม่จะเป็นกทม.จะเป็นของสนช.จะเป็นกรมชลประทานนะครับปภ.เองก็ลงไปตรวจสอบดูนะครับว่ามันมีตัวเลขของน้ำตรงไหนที่มันตกค้าง
1: เหลือเวลาไว้ตอบคำถามที่สองด้วยนะครับ
0: ตกค้างนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของแนวทางในการทำเรื่องการแนวป้องกันครับเรายังมีโครงการระบบต่างๆที่เป็นระบบที่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะโครงการระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจาก210เป็น400นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างรัฐมนตรีแล้วนะครับในการเพื่อการดำเนินการต่อไปนะครับและโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 298,250 ไร่นะครับยังมีโครงการเรื่องของป่าสักชลสิทธิ์ป่าสักอ่าวไทยนะครับที่จะเป็นการเรื่องของการระบายน้ำนะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัญหาของเราคือว่าวันนี้เรากำลังคิดเรื่องการระบายน้ำนะครับเพราะน้ำที่มันไหลมาจากที่บนจากที่สูงนะฮะเดี๋ยวว่าท่านว่าน้ำหนุนจากทางเหนือน้ำฝนน้ำหนุนเนี่ยนะครับเราก็ในขณะนี้เราจะแก้เรื่องการระบายน้ำนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีในการดำเนินการนะครับโดยเฉพาะการที่
1: ลองสามารถให้เป็นเอกสารได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเดี๋ยวจะไม่มี
0: ก็เรียนท่านประธานนะครับเพราะว่าท่านได้ถามถึงว่ามีมาตรการแต่ว่าการเป็นมาตรการที่เป็นโครงการที่เพิ่งอนุมัติครม.อนุมัตินะครับก็เป็นโครงการเรื่องของการทำโครงการชายนาฏป่าสักอ่าวไทยเนี่ยงบประมาณ165,000 ล้านบาทก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถที่ช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ก็ลงสู่อ่าวไทยได้อย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคลองเนี่ยก็สามารถเป็นที่รับน้ำคือเหมือนแก้มลิงในตัวนะครับที่จะมีน้ำในการที่ใช้ในเรื่องของภาคการเกษตรในโอกาสที่มันผ่านจากฝนไปแล้งต่อไปครับขอบคุณครับ
1: เนื่องจากเวลาตอนนี้มันท่านพันธิดาจะเหลือแค่1นาทีที่จะถามคำถามที่2นะครับส่วนท่านรัฐมนตรีเวลาหมดแล้วก็ขอคุณตอบแบบกระชับสั้นๆเลยนะครับเชิญครับ
2: เนื่องจากว่ายังมีหลายประเด็นที่ดิฉันเองก็ยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีว่าอาจจะมีการตั้งคำถามกันอีกหลังจากนี้นะคะแต่ว่าประเด็นกลับไปที่ประเด็นที่ในเขตพื้นที่นะคะปัญหาสั้นๆง่ายๆที่เกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนคือพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะว่าน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเมื่อไหร่เท่าไหร่

0: และอันตรายกับประชาชนแค่ไหนดิฉันย้ำอีกทีว่าดิฉันให้ความสำคัญกับเซลล์บอดแคสต์นะคะตัวบอดแคสต์จะเพิ่มปริมาณน้ำทะเลหนุนที่เป็นตัวเลขที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วมีนำออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีและแจ้งเตือนก่อนภัยมาถ้าดูจากสไลด์เซลบอดแคสยังช้าอยู่ค่ะประเด็นที่2ประชาชนไม่สามารถสมุทรปราการนะคะไม่สามารถเห็นระดับน้ำทะเลด้านนอกได้ไม่สามารถเห็นระดับน้ำว่าวิกฤตหรือยังไม่วิกฤตแล้วมันจะส่งผลต่อพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ก็ฝากให้ทางรัฐมนตรีนะคะฝากให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดให้เป็นแนวนโยบายในการที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยจะสามารถปรับปรุงเปิดเป็น CCTV ให้พี่น้องประชาชนสามารถสำรวจระดับน้ำได้ตามว่าจะอพยพหรือไม่อย่างไรค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเลยค่ะเราเองเป็นรัฐที่จะสามารถอำนวยการแล้วก็ดำเนินการต่างๆได้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันเห็นท้องถิ่นเห็นหน่วยงานต่างๆขันแข็งมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วกับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเรายังมีอยู่อย่างจำกัดพื้นที่บางพื้นที่ยังไม่มีเขื่อนพ
1: ื้
0: นที่ยังไม่มีเครื่องสูบน้ำที่มีศักยภาพมากพอค่ะยังไงฝากประธานด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีสั้นๆครับ
2: ท่านประธานเจกโรครับผมขออนุญาตพอดีท่านได้กังวลใจเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยของจริงก็มีแอปพลิเคชันนะครับได้รู้เป็นเรียลไทม์นะครับว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับน้ำอย่างไรนะครับเพราะเมื่อวานผมก็ได้ไปดูที่บางปะกงนะครับที่จะไปเรื่องของการมีเรือที่ผลักดันน้ำนะครับเขาจะติดตั้งแล้วก็จะเริ่มเร่งระบายน้ำในช่วงที่น้ำทะเลลงก็มีเวลาชัดเจนนะที่ผมเรียนเดี๋ยวจะให้ดูแอปพลิเคชันว่าเพื่อให้ท่านไปสื่อสารประชาชนต่อไปนะครับสำหรับในคำถามข้อที่2เนี่ยผมเรียนท่านประธานที่ท่านสมาชิกนะครับว่าจริงๆเรื่องของประเด็นเรื่องการซับซ้อนเนี่ยครับท่านกังวลใจมากเพราะว่าเวลาทำงานเรื่องของแผนการป้องกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทับซ้อนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเรามีกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะครับและพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นกลไกในการบริหารโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ลุ่มน้ำเรามี22ลุ่มน้ำเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะครับเพื่อให้เห็นว่าน้ำแต่ละจุดแต่ละที่นะครับมีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการอย่างไรนะครับรัฐบาลเองก็ได้วางมาตรการมันจะเป็นเรื่องของประวัติปกตินะครับคณะกรรมการลุ่มน้ำและสำนักงานทำการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยทำให้ที่เชิงเป็นนโยบายกรมโยธาจะรับผิดชอบเป็นการบริหารจัดการน้ำในระบบของอ่างนะครับอ่างเก็บน้ำประตูระบายท่าในการดูแลเรื่องการขุดน้ำการขุดลอกสิ่งกีดขวางทำน้ำนะครับมีหน่วยงานรับผิดชอบกันแบบผมเรียนท่านประธานว่าไม่ได้ซ้ำซ้อนนะครับในระดับจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระบบแบบศูนย์สั่งการเดียวนะครับเพียงที่ผ่านมาผมก็เรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าเวลามีเหตุต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเรื่องจากบ้านเรามีหลักเกณฑ์เยอะนะครับทำให้คนที่สามารถสั่งการเรื่องหลักเกณฑ์ทั้งหลายนี่ก็เจนเสียก่อนว่าไอ้ภัยที่มันมีเนี่ยมันถึงขนาดภัยต้องประกาศหรือไม่อย่างไรแต่ประชาชนเห็นว่ามันมีน้ำแล้วมันมีเรื่องเหตุแล้วจะเป็นต้องรีบประกาศนะอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นปัญหามีหลายจังหวัดที่ประกาศภัยไปแล้วโดนฮะอันนี้ผมเรียนท่านประธานสมาชิกว่าก็เข้าใจนะความหม่งใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนท่านประธานสมาชิกว่าวันนี้ในขณะนี้นะบรรยากาศกลางนะครับซึ่งมีการประชุมทุกท่ามีรัฐมนตรีมีรองรัฐมนตรีต่างๆนะครับมาร่วมประชุมหารือหน่วยงานราชการต่างๆก็ส่งข้อมูลมาในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่มีคนแก้นะครับก็สามารถที่ดำเนินการได้ส่วนผมเองก็ท่านก็รับมอบหมายก็ติดตามไปดูทุกที่นะครับอย่างว่าเมื่อคืนนี้ก็อยู่8ริ้วนะครับสุพรรณการก็ออกไปนะครับไปดูว่าจะทำอะไรได้บ้างจะลดน้ำจากประจิมบุรีลดน้ำจากนครนายกลดน้ำจาก8ริ้วเนี่ยลงสู่ทะเลได้อย่างไรให้มันเร็วที่สุดอันนี้ก็เรียนท่านประธานว่าด้วยความรักความหมุนใหญ่แล้วก็คิดถึงการแก้ปัญหาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
3: ครับขอบคุณมากครับเนื่องจากว่าใช้เวลาเกินเพราะเดี๋ยวกระทู้จะมีอีกหลายกระทู้นะครับอีก7กระทู้เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยตั้งคำถามให้มันกระชับนิดหนึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบได้ตรงประเด็นขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณท่านปริดานะครับที่ตั้งกระทู้ถามที่119แล้วก็ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีที่อุณาตอบกระทู้ในครั้งนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นกระทู้ที่119

0: 9ครับครับ 1.3.7 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่134เรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรและการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดครับของท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธรถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งกระทู้ถามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดราชการสำคัญจึงมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151วรรค2นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านวสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็พร้อมที่จะตอบกระทู้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามนะครับได้อนุญาตให้หน่วยงานผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้นะครับคือท่านว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ศรีขจรช่างโยธาชำนาญการผู้ควบคุมงาน CCTV ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมได้เข้าร่วมรับฟังนะครับคือคุณจตุพรชัยนิรมิตกุลครับขณะนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับเชิญครับ
1: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธัญธรธนินทร์วัฒนาธรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีเจริญขอตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรและการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบแทนท่านนายกในวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงปัญหารถติดครับท่านประธานเรามาพูดถึงจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มีปัญหาหนึ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเลยก็คือรถถนนที่ควรใช้สัญจรนะครับถูกใช้เป็นที่จอดรถนะฮะการจอดแช่ริมถนนการจอดรับส่งผู้โดยสารที่กีดขวางการจราจรจอดซ้อนคันนะครับรวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบครับส่งผลให้ช่องจราจรเนี่ยถูกลดลงเกิดปัญหารถติดสะสมนะครับกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนผู้ใช้ทางและรถสาธารณะนะครับประชาชนที่ต้องเดินทางในชีวิตประจำวันก็ได้รับผลกระทบครับปัญหาการจราจรและจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะครับโดยเฉพาะในถนนสายหลักพื้นที่เศรษฐกิจนะครับตลาดศูนย์การค้าจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าต่างๆนะครับและพื้นที่ที่มีการรับส่งผู้โดยสารอย่างหนาแน่นนะครับดูแบบในสไลด์นี้นะครับเลนแรกจอดขวางครับเลนกลางเนี่ยก็ต้องจอดกลางถนนและประชาชนก็เหลือใช้อยู่เลนเดียวนะครับรถ1คันครับที่จอดแช่อาจมองว่าเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีส่งแค่แป๊บเดียวนะครับแต่คนอีกจำนวนมากเนี่ยต้องเสียเวลาต่อท้ายรถประจำทางเข้าป้ายไม่ได้ครับต้องหยุดรับส่งผู้โดยสารห่างจากขอบทางนะครับประชาชนต้องเดินลงไปเนี่ยบนถนนผิวจราจรผู้สูงอายุก็เสี่ยงได้รับความอันตรายได้นะครับเราพบปัญหานี้ครับตามย่านการค้าใจกลางเมืองเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นราชประสงค์หรือสุขุมวิทตามภาพนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับส่วนในพื้นที่บางแคภาษีเจริญผมเนี่ยครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางว่าสถานีรถไฟฟ้าหลัก2และหน้าตลาดบางแคครับสถานีรถไฟฟ้านะครับก็ควรเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ในการเปลี่ยนจากระบบหนึ่งมาเป็นอีกระบบหนึ่งได้สะดวกขึ้นนะครับแต่การที่มีรถมาจอดขวางทางนั้นนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมต่อไประบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ยากครับรถประจำทางก็เข้าเทียบป้ายไม่ได้สร้างภาระในการเดินทางให้กับประชาชนครับที่ผ่านมาครับผมได้ประสานกับสำนักงานเขตบางแคและสถานีตำรวจในพื้นที่นะครับเราทำโครงการผ่านตลอดไม่จอดแช่นะครับมีป้ายประชาสัมพันธ์แผงเหล็กมากั้นริมถนนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยก็ลงพื้นที่ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับนำมาตรการบังคับล็อกล้อมาใช้ด้วยนะครับแต่ปัญหาก็ยังคงเกิดซ้ำครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยการใช้กำลังเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอครับและในการประสานงานที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับข้อมูลว่าในเขตพื้นที่ของแต่ละสน.นะครับจะมีตำรวจเพียง 3-4 คนต่อกะนะครับในการดูแลทางพื้นที่จะให้เจ้าหน้าที่มายืนเฝ้าจุดใดจุดหนึ่งตลอดก็ทำไม่ได้พอไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเนี่ยการจอดแช่ก็กลับมาอีกนี่ก็คือข้อจำกัดที่ต้องแก้ไขในเชิงระบบครับส่วนของการทำช่องรถประจำทางหรือบัสเลนนะครับก็เป็นแนวทางที่ช่วยให้ขนส่งสาธารณะเดินทางได้ดีขึ้นนะฮะตามหลักการนะครับแต่ในจุดที่มีรถเข้าไปจอดแช่ในช่องทางนั้นนะครับรถประจำทางก็ต้องเบี่ยงออกมาในช่องทางนอกเลนอยู่ดีแม้เราจะกั้นเต็มระบบแล้วก็ตามครับจึงต้องประเมินว่าหลังจัดระเบียบแล้วเนี่ยรถประจำทางเข้าป้ายได้จริงหรือไม่และประชาชนขึ้นลงได้ปลอดภัยหรือไม่ครับผมเห็นว่ามาตรการทางกายภาพเนี่ยต้องทำควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายครับปัญหานี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วย

0: งานนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตนะครับและผู้ดูแลระบบขนส่งรัฐบาลต่อกันได้อย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดนะครับคำถามที่1 นะครับว่านายกที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจตลาดศูนย์การค้าสถานีรถไฟฟ้าและจุดรับส่งผู้โดยสารถนนสายหลักที่เราพบเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซากนะครับและรัฐบาลจะมีแนวทางบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับท่าน
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้ได้ตอบกระทู้ข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกออนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่ท่านได้กรุณาได้สอบถามมาก่อนอื่นต้องขอบคุณคำถามท่านนะครับที่มีความห่วงใยนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่จอแดดนะครับในส่วนแรกเนี่ยอยากจะชี้แจงว่าหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยก็แบ่งกันโดยชัดเจนอยู่แล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของรับผิดชอบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนนะครับเรื่องของทางวิศวกรรมจราจรนะครับในส่วนของการกวดขันการดำเนินคดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องเข้ามาจัดการนะครับในส่วนของกรมขนส่งอันนี้ก็มีหน้าที่กำกับดูแลนะครับในส่วนของรถสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบทั้งหมดนะครับซึ่ง เหตุของการต้องบอกว่าเหตุของการเกิดปัญหาอย่างที่ท่านสมาชิกได้กรุณาได้สอบถามมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับจริงๆเนี่ยกฎหมายเราไม่ให้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าวันนี้เราแก้ยากที่สุดนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำมาโดยตลอดเนี่ยคือการให้เจ้าหน้าที่ลงไปกวดขันซึ่งสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องครับว่าเจ้าหน้าที่วันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยจราจรเนี่ยถ้าจะให้เพียงพอกับการมากวดขันพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่เพียงพออยู่แล้วแล้วมันต้องเพิ่มกำลังไม่รู้อีกกี่เท่าตัวถึงมันจะเพียงพอนะครับเพราะว่ากรุงเทพเองเนี่ยมีรถที่จดทะเบียนเนี่ย12 ล้านคันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นจำนวน 25% ของรถทั้งประเทศเนี่ยถือว่าเยอะมากกับพื้นที่เล็กๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการในส่วนของกทม.เองมีการดำเนินนโยบายเนี่ย 3-4 เรื่องในเรื่องของการแก้รถติดมันอาจจะไม่ตรงประเด็นกับสิ่งที่ท่านพุ่งเป้าไปในเรื่องของการจอดรถแต่เดี๋ยวจะมีข้อมูลในนี้ด้วยแต่ว่าจะอธิบายข้อมูลประกอบเพิ่มไปด้วยนะครับว่าทั้งในเรื่องของการจัดทางเลี้ยวผายเขาเรียกว่าการผายปากทางเลี้ยวนะครับว่าพอเราไปดูเนี่ยทางเลี้ยวเนี่ยมันก็จังหวะเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ยากมากก็ทำให้เกิดเป็นเหตุหนึ่งในการเกิดรถติดด้วยเช่นเดียวกันก็ได้มีการไปจัดการเรื่องของการผายปากทางเลี้ยวเนี่ยในซึ่งในปี2569เนี่ยก็ได้มีการดำเนินไป30 จุดนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ในปี2570เนี่ยอีก25 จุดเพื่อทำให้รถในช่องทางเลี้ยวเนี่ยได้ไหลผ่านสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเส้นทางบายพาสในเรื่องของการทำสะพานข้ามแยกนั้นอยู่ในทุกปีงบประมาณนะครับยกตัวอย่างเช่นสะพานข้ามแยกลำกะโหลกนะครับซึ่ง อยู่ที่ถนนพญาสุเรนตัดกับถนนปัญญาอินทรานะครับและสะพานข้ามแยกราชพัฒนานะครับที่แยกมิสทีนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการไหลเวียนของรถได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการขยายผิวจราจรด้วยเช่นเดียวกันในส่วนที่สามารถขยายได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นจากช่องสองช่องทางจราจรเนี่ยนะครับซึ่งสามารถลำเลียงรถได้ในปริมาณที่น้อยนะครับถ้าในพื้นที่ไหนที่สามารถขยายผิวได้เพิ่มเติมอันนี้ก็จะมีการขยายผิวเพิ่มเติมให้เพิ่มปริมาณการสัญจรของรถได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของการบูรณาการร่วมกันเนี่ยชัดเจนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกทม.เองนะครับก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดมาโดยตลอดนะครับแต่ติดเรื่องที่ท่านเรียนนี่แหละเรื่องกำลังนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมากทม.เองก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องCCTV นะครับที่เข้ามากวดขันวินัยจราจรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามจุดทางร่วมทางแยกนะครับการจอดรถในทางข้ามถือว่าช่วยไ

0: ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวสักครู่นะครับยกตัวอย่างเช่นCCTV ที่เอามาติดการตรวจจับกันก็มีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้22ทางแยกนะครับแล้วก็ในต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ในระดับหลายล้านไปอยู่ในระดับล้านเคสเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจอดในที่ที่เป็นทางข้ามโดยเฉพาะในจุดที่มีสัญญาณบอกเนี่ยไฟเขียวไฟแดงให้คนข้ามให้รถอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในระดับที่มีการตรวจจับได้เนี่ยอยู่ในหลักประมาณสักหมื่นกว่าถึง 20,000 เคสต่อเดือนนะครับซึ่งก็ทางกทม.เองก็มีแผนนะครับที่จะขยายเพิ่มเติมไปนะครับรวมไปถึงในส่วนที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถในพื้นที่ถนนเส้นหลักโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแออัดเนี่ยอันนี้กทม.ก็ได้เริ่มทำไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการทดลองเนี่ยในช่วงปี67นะครับทดลองแล้วก็ได้เริ่มการทำงานจริงๆเนี่ยประมาณช่วงปีประมาณ2568นะครับที่เราใช้ว่าเป็นราชประสงค์โมเดลนะครับก็บริเวณที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่ตรงนั้นก็ต้องยอมรับแหละครับว่ามีรถหนาแน่นมากแล้วที่สำคัญเนี่ยก็จะมีรถต่างๆที่บริเวณโดยเฉพาะพวกรถโดยสารก็จะเนี่ยจะแวะจอดแป๊บนึงทีนี้กลายเป็นว่ารถเมย์ที่จะต้องเข้ามาจอดเข้าป้ายเนี่ยก็เข้าไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ได้มีการทดลองทำเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่ามีอุปสรรคมีปัญหาบางอย่างอยู่ซึ่งทางกทม.เองเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาระบบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น เรื่องของความสามารถในการตรวจจับพอรถเข้าพร้อมๆกันจอดซ้อนกันบางทีจับคันหลังได้จับคันหน้าไม่ได้พอรถบรรทุกเป็นรถสไลด์ไปจับผิดป้ายอันนี้เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคที่ทางกทม.เองเนี่ยจะต้องเร่งพัฒนาระบบเพื่อนั้นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการที่มีเทคโนโลยีเข้าไปตรวจจับเนี่ยแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีไม่สามารถออกไปสั่งได้เทคโนโลยีสามารถที่จะชี้ว่ารถเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในการกระทำผิดนะครับซึ่งต้องเป็นเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าพนักงานเองเนี่ยก็ต้องมาวินิจฉัยซ้ำครับนะครับทำให้ว่ากระบวนการเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะว่าเจ้าพนักงานเองก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการอ้างข้อกฎหมายว่าผมหยุดรถนะผมไม่ได้จอดนะผมไม่ได้ดับเครื่องนะอะไรลักษณะแบบนี้ก็ทำให้เป็นประเด็นที่เราจะต้องถกเถียงกันเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นให้คำตอบไว้เท่านี้ครับ
1: เดี๋ยวเวลาไว้คำถามที่สองด้วยนะครับครับเชิญเป็นครับ
2: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสำหรับคำตอบนะครับคำถามต่อไปของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้ให้ดำเนินต่อได้นะครับแม้กำลังเจ้าหน้าที่ในคนยืนทุกป้ายเนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับก็ปัญหาก็จะวนกลับมาครับว่าเรามีกำลังไม่พอแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปทำงานจุดอื่นด้วยนะครับจากมาตรการที่ผ่านมาครับเราเห็นว่าเรื่องของป้ายห้ามจอดแผงกั้นนะครับการจัดช่องทางรถประจำทางเนี่ยยังต้องอาศัยการบังคับกฎหมายที่ต่อเนื่องนะครับผมจึงเสนอให้ใช้กล้องตรวจจับการจอดผิดกฎหมายและกล้อง AI เนี่ยมาช่วยเก็บหลักฐานนะฮะให้สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนได้แม้ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับกรุงเทพมหานครก็ทราบดีนะฮะว่าจริงๆมีแนวคิดการใช้กล้อง AI ในการจัดระเบียบพื้นที่นะครับแต่จากการพูดคุยกันในหลายเวทีนะรวมถึงในกรรมาธิการที่เราได้เคยเชิญกันเข้ามาให้ข้อมูลนะครับก็พบว่าจำนวนกล้องเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะครับคำถามก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนให้ระบบเหล่านี้เชื่อมต่อกันจนบังคับใช้เป็นกฎหมายได้จริงอย่างไรนะครับเดี๋ยวไม่ตัวนี้มัน
1: เจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับตอนนี้ปัญหาเทคนิคคือไมค์มันเปิดตลอดปิดไม่ได
2: ้ครับผมเห็นกระบวนการนะครับที่ครบอยากเห็นกระบวนการที่ครบตั้งแต่การตรวจจับนะครับตรวจสอบหลักฐานโดยเจ้าพนักงานการออกใบสั่งและแจ้งให้ผู้กระทำผิดทราบนะครับไปถึงการติดตามชำระค่าปรับและการดำเนินการตามกฎหมายเมื่อไม่ชำระนะครับพร้อมให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบหลักฐานและโต้แย้งได้เมื่อข้อมูลผิดพลาดนะครับแน่นอนครับว่าการตรวจสอบหลักฐานเนี่ยก็ต้องมีเจ้าที่เจ้าพนักงานมาเกี่ยวข้องนะครับระบบที่เราออกแบบเนี่ยควรจะต้องแยกได้นะครับระหว่างรถจอดติดไฟแดงกับการที่เขาตั้งใจจอดจริงๆนะครับอีกเรื่องสำคัญก็คือเมื่อออกใบสั่งไปแล้วเนี่ยเราต้องติดตามต่อให้ได้ครับแน่นอนว่าข้อมูลใบสั่งเนี่ยมีออกใบจำนวนเยอะมากแต่ค่าปรับที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันน้อยมากครับเราต้องตามต่อให้ได้นะไทยเคยประกาศ

0: เรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งมาแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีเมื่อปี2566นะฮะในปีนั้นน่ะก็มีการปรับระบบใหม่ปีนี้เราปรับระบบใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับคำพี่ไปทำได้ไม่ได้ตามกฎหมายผมก็จึงอยากทราบว่าจริงๆการปรับระบบครั้งนี้นะครับแก้ข้อจำกัดของครั้งก่อนอย่างไรนะครับและตามประกาศของรัฐบาลเองนะฮะระบบใหม่เนี่ยจะใช้กับการออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69ที่ผ่านมานะครับไม่มีผลย้อนหลังผู้ค้างชำระเนี่ยต้องผ่านการแจ้งเตือนตามกฎหมายก่อนเราจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนะครับในการออกใบสั่งข้อมูลจึงจะเชื่อมไปยังกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยรัฐบาลก็แถลงว่าขณะนั้นนะครับประชาชนจะเริ่มเห็นข้อมูลในระบบการต่อภาษีรถนะครับเมื่อเดือนตุลาถึงพฤศจิกปี69ซึ่งขณะนี้ครับก็เข้าเดือนตุลา69แล้วนะครับก็จึงอยากทราบความคืบหน้าในตอนนี้ด้วยนะฮะต่างประเทศเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราได้ศึกษาครับทั้งการใช้กล้องตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งตัวอย่างการติดตามค่าปรับจราจรที่ค้างชำระครับโดยการเข้าสู่กระบวนการบังคับชำระหนี้เลยก็มีครับการอายัดเงินเดือนหลังผ่านขั้นตอนกฎหมายก็มีนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างการติดตามค่าปรับจราจรที่ทำให้เกิดผลได้นะครับโดยรัฐบาลก็อาจจะศึกษากลไกที่เหมาะกับกฎหมายของไทยเรานะครับและคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวมไปพร้อมกันนะครับโดยผมเห็นว่าปัญหาการจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดในพื้นที่กรุงเทพนะครับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานครับทั้งกทม.ด้วยนะครับสตช.ด้วยนครบาลด้วยนะครับสำนักจราจรและขนส่งรวมถึงเทศกิจเองนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจราจรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะออกแบบกายภาพถนนและการสร้างระเบียบวินัยของผู้ใช้ทางเองนะครับเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ในการกำกับของฝ่ายบริหารนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลกรุงเทพมหานครนะครับผมจึงขอเรียนถามในคำถามข้อที่2นะครับว่านายกรัฐมนตรีจะผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีนะครับมาบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจังหรือไม่เช่นกล้องตรวจจับจราจรในที่ห้ามจอดนะครับกล้อง AI ระบบออกใบสั่งอัตโนมัตินะครับหรือระบบจับจริงปรับจริงนะครับโดยขอให้ชี้แจงว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านกฎหมายงบประมาณระบบฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบกรวมถึงกรอบเวลาในการดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีความต่อเนื่องครับลดข้อจำกัดด้านเจ้าหน้าที่และสร้างวินัยการใช้ถนนให้เกิดขึ้นจริงครับประชาชนเนี่ยควรมีความมั่นใจได้ว่าสัญลักษณ์ในการห้ามจอดตามทางนะครับมีผลทางกฎหมายทุกวันนะครับแม้ไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านมนตรีครับ
2: ท่านประธานครับวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับต้องชื่นชมท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าท่านทำข้อมูลมาดีมากศึกษาข้อมูลดีมากแน่นอนครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากพฤติกรรมนะครับเมื่อเรามีมาตรการเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่สามารถที่จะบังคับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็ไม่กลัวนะครับสิ่งที่เราเจอที่ราชประสงค์ก็คือว่าเวลาเราเอาให้เจ้าหน้าที่จราจรเข้าไปกวดขันเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับคนจะไม่จอดเลยนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปปุ๊บเจอการกระทำผิดออกไปสั่งจ่ายแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยพอการเชื่อมโยงการดำเนินการมันไม่ถึงปลายทางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจ่ายค่าปรับเนี่ยมันไม่ครบลูปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้มีการดำเนินการถูกไหมครับว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรับก็คุณก็จะออกป้ายวงกลมไม่ได้คุณต่อทะเบียนไม่ได้แต่ณตอนนั้นก็อย่างที่ท่านได้เรียนทราบแล้วครับว่ามีการโต้แย้งไปทางศาลปกครองแล้วก็ทางขนส่งเองเนี่ยก็ได้ให้ทางตร.เนี่ยทางตำรวจเนี่ยไปปรับกระบวนการในการแจ้งเพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยมีการร้องว่าการแจ้งของตำรวจเนี่ยทางนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางตำรวจเองก็ได้ไปเร่งจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทำMOUร่วมกับทางกรมขนส่งทางบกทางขบเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมที่ท่านได้กรุณาเรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1เลยถ้าเกิดว่าเราทำครบลูปตรงนี้จบได้ใครไม่จ่ายค่าปรับใครค้างจ่ายค่าปรับแน่นอนอันเนี้ยยังไงเขาก็ต้องจ่ายละนะครับแล้วเมื่อเขารู้แล้วว่าถ้าเขาทำแล้วเขาต้องปรับจริงเขาต้องจ่ายจริงอันนี้ผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็จะแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้การจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยบรรเทาลงได้ 100% นะครับในส่วนของกระบวนการต่อเนื่องอย่างที่ท่านเรียนว่าจะมีการไปบังคับชำระหนี้ไหมมีการหักเงินเดือนไหมอะไรไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายยังไม่ได้ไปถึงนั้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยดูว่ากระบวนการที่ทำไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้เนี่ย

0: ผมว่าวันเราก็ต้องเดินไปตรงนั้นแต่อาจจะต้องมาดูความเหมาะสมอีกสักครั้งนึงว่าในบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันควรจะมีวิธีการดำเนินการในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไรนะครับก็ในส่วนของงบประมาณอีกอย่างนึงผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าจริงๆเนี่ยกทม.เนี่ยมีความพยายามที่จะของบประมาณไปนะครับแต่อันนี้ต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณนิดนึงว่ามุมมองในการมองเนี่ยนะครับเราเนี่ยทำในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดผู้กระทำผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย KPI หรือว่าตัวชี้วัดที่เราเอามาใช้เนี่ยคือเกิดเคสการกระทำผิดหรือว่าโดนจับกุมน้อยลงน้อยลงน้อยลงมาเนี่ยท่านอาจจะมองอีกแบบนึงว่าเฮ้ยคุณติดไปเนี่ยก็ไม่เห็นจะจับผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับมุมมองให้ตรงกันนึงแต่ว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจทางสำนักงบนะครับเพราะว่าด้วยก้อนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องพิจารณาเอาในสิ่งที่มันมีความเร่งด่วนมากจริงๆซะก่อนหรืออะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายต้องทำความเข้าใจกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ณตอนนี้ถ้ามีการขยายความต่อนะครับซึ่งจะมีอยู่แล้วนะครับจะช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่ท่านกำลังกังวลได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดฮะก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับก็เป็นการจบกระทู้ที่134ของท่านธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่คุณนามตอบกระทู้ครับ.3.3 นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่130เรื่องความคืบหน้าและความชัดเจนในการดำเนินโครงการปรับปรุงโครงการทุ่งทะเลหลวงตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับของท่านนัคนางกุลนาศิริถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151วรรค2ซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านวัชรพลขาวขำก็พร้อมที่จะตอบในห้องประชุมแล้วนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการถามตอบกระทู้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลนะครับคือนางสาวมยุรีศรียุคนทรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กรมผู้มีส่วนร่วมนะครับเข้าฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับท่านนัคนางได้ตั้งกระทู้ถามครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานที่ท่านให้ความกรุณานะคะมาตอบกระทู้ถามของดิฉันในวันนี้นะคะก็จะเป็นกระทู้ถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะสำหรับกระทู้ที่ดิฉันจะนำมาสอบถามในครั้งนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับแผนงานของกรมชลประทานนะคะโดยตรงนะคะโดยจะสอบถามถึงความคืบหน้านะคะและก็ความชัดเจนของโครงการปรับปรุงโครงการทุ่งทะเลหลวงแก้มลิงบริเวณตำบลบ้านกล้วยนะคะจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยดิฉันเองก็จะขอกล่าวถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญของโครงการนะคะรวมถึงสอบถามถึงแนวโน้มรูปแบบของโครงการในการปรับปรุงแล้วก็สุดท้ายดิฉันก็จะขอถามคำถามนะคะผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีนะคะให้ช่วยตอบใน3ประเด็นในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะดิฉันก็จะขอเล่าถึงที่มาที่ไปและความสำคัญของการที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งเป็นกระทู้ถามนะคะโดยจังหวัดสุโขทัยของดิฉันค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะและแม่น้ำยมค่ะถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสุโขทัยนะคะแต่บริเวณจังหวัดสุโขทัยแม่น้ำยมเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นลำน้ำแคบแบบคอขวดนะคะทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นไปได้ช้านะคะรวมถึงในพื้นที่เหนือจังหวัดสุโขทัยของเราก็ไม่ได้พึ่งมีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะทำให้สุโขทัยเองก็ประสบปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแหลกความสำคัญและเห็นถึงปัญหาเดียวกันนะคะต่างคนต่างช่วยกันทำในหน้างานของแต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับกรมชลประทานค่ะในปีสุนะคะของแหล่งน้ำนี้ค่ะมีความจุสูงถึง8เมตรนอกจากนี้ในพื้นที่ดินก็เป็นพื้นที่สำคัญแห่งการทำเกษตรกรรมนะคะและที่

0: ำคัญอีกประการหนึ่งค่ะในบริเวณทุ่งทะเลหลวงแห่งนี้ค่ะเป็นแหล่งผลิตน้ำประปานะคะที่สามารถแจกจ่ายไปให้พี่น้องประชาชนได้ถึง5อำเภอนะคะแต่ปัจจุบันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอนะคะก็คือเลยมาเป็นที่มาของการตั้งคำถามนะคะว่าเหตุสาเหตุนะคะที่ในเรื่องของที่จะจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงการทุ่งทะเลหลวงเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่สำคัญก่อนที่จะเข้าสู่เขตเมืองนะคะถ้าท่านมองที่รูปหัวใจทางฝั่งด้านล่างแล้วเยื้องไปทางขวามือก็จะเห็นว่ามีโรงพยาบาลสุโขทัยแล้วพอถัดเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่สำคัญแล้วก็มีบ้านเรือนของพี่น้องหากเพิ่มประสิทธิภาพในการก็จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้นี่ก็ปุงนะคะส่วนถัดมาค่ะอีกหนึ่งสาเหตุนี้ค่ะจะอยู่บริเวณฝั่งคู่ขนานกับโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำยมฝั่งขวาถ้าท่านมองที่แผนที่ก็จะเป็นเส้นสีแดงทึบนะคะที่ลากยาวลงมาแล้วจะมาบรรจบกันที่บริเวณทุ่งทะเลหลวงบุงทุ่งทะเลหลวงควบคู่กับเส้นสีแดงทึบที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้จัดสรรงบประมาณนะคะแล้วก็มีแผนดำเนินการแล้วตั้งแต่1ตุลาคม2567ทำ2โครงการนี้ควบคู่กันค่ะจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดมามองที่ในตัวของโครงการของตรงพื้นที่รูปหัวใจนะคะโครงการทุ่งทะเลหลวงแห่งนี้ค่ะก็มีแนวคิดจากทั้งท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนนำโดยท่านดาวลอยเฉียงเมืองนะคะท่านก็เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณทุ่งทะเลหลวงแห่งนี้ค่ะท่านก็เสนอแนวคิดมาโดยตลอดว่าในบริเวณรูปหัวใจตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำได้โดยจากที่ได้รวบรวมความเห็นกันมายาวนานเป็นเวลาหลายปีนะคะก็โดยมีข้อสรุปค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการกักเก็บน้ำหรือเพิ่มความจุของน้ำซึ่งก็จะสอดคล้องนะคะกับแนวคิดของโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัยค่ะที่ท่านเองก็เห็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่รับน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญท่านก็เลยได้มีการศึกษานะคะวางแผนออกแบบนะคะวางแนวทางนะคะในการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยถ้าเกิดมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานค่ะรบกวนสไลด์ถัดมานะคะก็ถ้ามีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มความจุของน้ำได้สูงสุดก็คือ6ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นที่จะส่งน้ำนะคะเข้าสู่ครัวเรือนนะคะรวมถึงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะได้ถึง 13,783 ไร่จำนวนกว่า300ครัวเรือนที่ก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็โดยรวมนะคะที่ฉันได้กล่าวถึงไปก็เป็นที่มานะคะและก็ความสำคัญและก็ความจำเป็นของโครงการในการผลักดันโครงการแห่งนี้นะคะกล่าวอาจจะยังไม่ได้มีแผนงานต่างๆนะคะจึงจะขอเรียนถามผ่านท่านประธานสภานะคะดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะดิฉันขอเรียนถามว่าปัจจุบันโครงการปรับปรุงที่นะคะแล้วก็รวมถึงโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ต่างมีความเห็นว่าสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะทำสามารถทำสองสิ่งได้ควบคู่กันคือสิ่งแรกก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงประตูระบายน้ำอย่างของการบริหารจัดการน้ำได้ทำควบคู่กับการทำฝายนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพื้นที่เห็นว่ามีความสำคัญงานของกรมชลประทานเองค่ะรูปแบบของโครงความต้องการของพื้นที่ของพี่น้องประชาชนหรือไม่นะคะและหากเรื่องของการจัดทำแผนงานนะคะและงบประมาณอาจจะต้องมีการรอหรือว่ามีความล่าช้าค่ะในขอทราบในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้เองนะคะท่านมีแนวทางนะคะในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องสุขที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณและก็จัดสรรโครงการโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะก็ขอฝากเป็น3คำถามค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภา

ที่เคารพกับผมวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกนะครับท่านนัคคนางกุลนาถศิรินะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องแสดงความห่วงใยไปที่ชาวสุโขทัยก่อนนะครับเพราะว่าทราบว่าที่มีฝนตกลงมาหนักเนี่ยก็แล้วก็ล้นสปริงเวย์นะครับผมก็ต้องเรียนกับท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยครับที่ท่านติดภารกิจวันนี้เนี่ยที่มาตอบกระทู้ท่านไม่ได้เพราะว่าท่านได้ลงพื้นที่ด่วนเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยไปที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยของท่านเองวันพรุ่งนี้เนี่ยผมทราบว่ากำหนดการเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ที่สุโขทัยในการดูแลเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำด้วยนะครับผมทราบว่าท่านสมาชิกเนี่ยได้ถามคำถามทีเดียวเลยทั้ง3คำถามรวมเลยก็คงจะไม่ได้ถามตอบต่ออีกแล้วก็คงจะถ้างั้นผมจะขออนุญาตรวมคำตอบทั้ง3ข้อมูลนะครับทางในทางสไลด์ที่ท่านสมาชิกมาโชว์ก็คือเรื่องการน้ำอันนี้เนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยสำรวจออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วครับของงบประมาณมีแผนอยู่ในของกรมชลประทานเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนั้นเองเนี่ยกรมชลประทานเองนะครับก็โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ต้องเรียนท่านสมาชิกว่าเราก็จะพยายามเร่งรัดดำเนินการเพื่อของงบประมาณให้ได้ภายในปีหน้าคือปี71เพราะว่ามันเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงๆอย่างที่ท่านสมาชิกได้เรียนครับความจุเดิมเนี่ยของตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยของทุ่งทะเลหลวงเนี่ยมันประมาณสัก32ล้านลูกบาทแต่ว่าถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มความจุได้อีกประมาณเกือบ6ล้านลูกบาทเมตรดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1ก็เรียนความคืบหน้าท่านสมาชิกตรงๆอย่างนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีท่านสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณมาเข้ามานั่งฟังด้วยก็ต้องกับเรียนท่านประธานครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าทางกรมชลประทานเนี่ยได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยก็ฝากท่านกรรมาธิการงบประมาณในอนาคตหรือว่าสำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรให้

0: 10แห่งรอบๆ บริเวณทุ่งทะเลหลวงอันนี้ก็จะเป็นแผนงานโครงการที่ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกนี้ครับว่า อย่างที่ผมเรียนไปว่าเราจะมี9อันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยในการบริหารสถานการณ์ในช่วงแล้งตัวสถานีสูบน้ำเองนะครับก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อผันน้ำต่างๆเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ส่วนหน้าฝนเองเนี่ยเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดมีสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมานะครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกนี้ครับว่าตอนนี้เองเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยในพื้นที่ทุ่งทะเลหลวงเนี่ยเราใช้การบริหารจัดการน้ำเข้ามาช่วยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เองเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ใช่แค่กรมชลประทานเองเพราะว่ากรมชลประทานผมต้องเรียนท่านว่าเรามีระบบ forecast ที่ดีอยู่แล้วและเรามีระบบบริหารจัดการน้ำค่อนข้างดีแต่ตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.แล้วก็รองนายกนะครับท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ต้องขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านเพราะว่าเป็นได้มีการร่วมมือกันระหว่างอว.กับกระทรวงเกษตรเพื่อใช้หน่วยงานต่างๆของอว.เข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นสสน.หรือว่ากรมอุตุของดีเองอันนี้ก็จะช่วยเหลือกรมชลประทานในการ forecast แล้วก็การบริหารจัดการน้ำดังนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นคำถามรวมๆของท่านสมาชิกเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าในอนาคตอันสั้นนี้เนี่ยเรามีโครงการย่อยๆต่างๆที่ผมได้เรียนไปแล้วที่จะช่วยบริหารจัดการแล้วก็ในประเด็นที่สองเนี่ยสำคัญที่สุดคือกรมชลประทานต้องใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการให้ดีที่สุดครับอันนี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ในระยะยาวที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือปีนี้เนี่ยผมก็จะประสานแล้วก็ผลักดันให้โครงการนี้ครับเกิดขึ้นให้ภายในปี71ให้ได้เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณในการรับขอรับงบประมาณเนี่ยปีนี้เองเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยโดนหั่น
1: แดงรายละเอียดนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะนับว่าเป็นโครงการที่สําคัญเพราะว่าคอยนะคะท่านคําตอบของท่านก็นับว่ามีความชัดเจนค่ะให้ถึงเรื่องของระยะเวลานะคะแล้วก็แผนงานต่างๆรวมถึงแนวทางในการบรรเทานะคะความช่วยเหลือแก่พี่น้องจังหวัดสุโขทัยค่ะก็ดิฉันขอเป็นตัวแทนของพี่น้องจังหวัดสุโขทัยอีกครั้งนึงนะคะที่กราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมชลประทานด้วยนะคะที่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ครับก็ท่านรัฐมนตรีตอบได้ครบถ้วนชัดเจนแล้วนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
0: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็อย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเองจะมีกำหนดการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าท่านสมาชิกสะดวกหรือใครเนี่ยสะดวกก็สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการเองก็จะไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำโดยกรมชลประทานด้วยนะครับก็ขอบพระคุณ
2: ก็น่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับขอบคุณทางท่านสสนัคนางคุณนาศิริแล้วก็ท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำนะครับเป็นอันจบกระทู้ถามที่130ครับ 3.5 นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่132เรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีของท่านปรีติเจริญศิลป์นะครับถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับท่านเกิดศักดิ์ยะโสธรนะครับท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมได้เข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ถามครับ1นายธีรวัฒน์มุ่งสวัสดิ์2นางสาวภาวินีมีมะจำครับขณะนี้ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วย

0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พร้อมที่จะตอบกระทู้แล้วนะครับเชิญท่านปรีติเจริญสินครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมปรีติเจริญสินครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ให้เกียรติมาตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้นะครับซึ่งกระทู้ถามอันนี้ครับผมได้เตรียมพร้อมมาก่อนที่จะล่วงหน้าเนี่ยนานมากนะครับแล้วก็มาช่วงเวลานี้พอดีเพราะผมทราบว่าทุกปีครับในช่วงเวลาเดือนนี้ครับกันยาตุลาจะมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่นนทบุรีครับวันนี้ผมก็จึงได้เตรียมคำถามซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับนะครับเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีโดยเป็นผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งผมมีสไลด์ครับอยากจะให้ช่วยเปิดสไลด์ด้วยครับในพื้นที่ของผมนะครับเกี่ยวกับในที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีหลายตำบลมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นบางตะไนปากเกร็ดของพระอุดมบางพับอ้อมเกร็ดท่าอิฐไซม้าเกาะเกร็ดนะครับซึ่งติดแม่น้ำครับท่านเห็นไหมครับแล้วก็ทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝนตกนะครับมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามาไหลลงมาครับบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำครับจะประสบภัยตลอดเลยครับสไลด์ถัดไปครับผมให้ท่านประธานดูครับนี่ครับตำบลบางตะไนก็จะมีน้ำเอ่อล้นครับบ้านเรือนแถวนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภาพถัดไปครับนี่ครับเกาะเกร็ดครับท่วมถึงครึ่งเอวถึงเอวเลยครับเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ต้องอาศัยแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ทุกปีครับภาพถัดมาครับนี่เกาะเกร็ดอันนี้จะเห็นได้ชัดครับก่อนน้ำมากับหลังที่ปล่อยน้ำนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยามานี่ปล่อยแค่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ครับภาพถัดไปครับนี่ครับต้นไม้หรือว่าปลูกอะไรไว้ก็ท่วมตายหมดนะครับถัดไปครับอันนี้ครับที่ตำบลคลองพระอุดมครับก็รถจอดไว้ออกมาไม่ทันครับก็ท่วมครับถัดไปครับอันนี้ครับที่หน้ามัสยิดท่าอิฐนะครับก็มีพี่น้องชาวท่าอิฐนี่แหละครับที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นแบบนี้ทุกปีครับหน้ามัสยิดน้ำจะเข้าเพราะว่ามัสยิดติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับถัดไปครับอันนี้ก็เป็นภาพมัสยิดนะครับตอนกลางคืนที่ว่าอันตรายเหมือนกันเวลาจะกลับจากที่ทำงานหรือไปทำงานข้างนอกกลับมาเนี่ยครับกว่าจะเดินขึ้นไปบนสะพานเนี่ยเราจะต้องเดินเหยียบหลายๆสิ่งใต้น้ำซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอันตรายยังไงบ้างนะครับถัดมาครับนี่ที่ตำบลปากเกร็ดนะครับก็ประมาณหัวเข่าครับถัดมาครับอันนี้ร้านอาหารนะครับผู้ประกอบการร้านมิชลินสตาร์ที่ตำบลปากเกร็ดครับตอนนี้ปิดตัวลงเรียบร้อยครับเพราะว่าน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับถัดไปครับภาพถัดไปครับสิ่งใหญ่คือเขื่อนที่ต้องทำให้ดีครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผมเองเนี่ยก็เห็นแผนของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับมีการทำแผนว่าจะสร้างเขื่อนตรงไหนจุดไหนกำลังดำเนินการอยู่ครับสีเขียวคือทำแล้วสีแดงคือยังไม่ได้ทำนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยา 58,000 เมตรครับก็คือ58กิโลเมตรเนี่ยทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออก2ฝั่งเลยนะครับซึ่งมันต้องมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้น้ำท่วมครับทุกปีเราจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนจ่ายงบประมาณจำนวนมากครับในการเรียกว่าท้องถิ่นก็ต้องทำกระสอบทรายทำบันไดสะพานไม้นะครับรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาเยียวยาทุกปีแบบนี้ทุกปีปีนี้ก็จำนวนมากครับรวมถึงการต้องทำเงินประกันต่างๆที่รัฐบาลทำไว้นะครับถัดมาครับผมลองมาสังเกตงบประมาณในการสร้างเขื่อนของกรมโยธาธิการและผังเมืองในแต่ละจังหวัดนะครับที่ผมทราบมาคือนนทบุรีนี่ได้น้อยมากครับ27ล้านบาทในปี70ซึ่งมันต่างจากจังหวัดอื่นเหลือเกินครับนะครับแทบว่าจะเป็นเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับกรุงเทพไม่มีแต่กรุงเทพนี่เขาอาจจะมีงบประมาณมากอยู่แล้วนะครับหน้าถัดไปครับนี่คือระยะทางนะครับที่งบประมาณตั้งไว้สร้างเขื่อนได้ระยะทางเท่าไหร่ครับถ้าดูจากนนทบุรีนี่974นี่คือเป็นเมตรนะครับไม่ถึง1กิโลขณะที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมเนี่ยของกรมโยธามันก็พังลงแล้วครับตั้งแต่ปี67ตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เขื่อนนะอันนี้เป็นเขื่อนของกรมชนนะครับมีการผสมกันนะครับในพื้นที่นนทบุรีว่าเป็นเขื่อนของกรมชลประทานหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองครับครับก็ขอเข้าประเด็นคำถามนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรนะครับรวมถึงจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในการจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะตอนนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่มีเป็นอย่างมากนะครับในจังหวัดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับเขาอยากสอบถามครับการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องก็คือแล้ว การซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดเนี่ยท่านมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในเขื่อนที่เคยมีการชำรุดหรือรั่วของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับครับขอคำถาม

0: แรกครับ
1: ครับเชิญท่านมนตรีครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพนะครับท่านเพื่อนสมาชิกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับในคำถามแรกที่ท่านถามว่าในการพิจารณาโครงการนะครับในการที่จะลงไปในเรื่องของการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับก็ต้องเน้นในความเคารพนะครับว่าในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยนะครับตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับมีหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งกรมเจ้าท่านะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับมีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีทั้งในส่วนของจังหวัดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีการร้องขอมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะเร่งรัดในการสำรวจออกแบบนะครับแล้วก็ตั้งคำของงบประมาณนะครับแต่ที่ท่านถามว่าทำไมพื้นที่นี้ต่างจังหวัดทำไมถึงมีพื้นที่เขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยยาวนะครับกว่าพื้นที่ของท่านนะครับแล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางความเท่าเทียมนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าพื้นที่ในเขตปริมณฑลเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าการจัดสรรงบประมาณลงไปเนี่ยนะครับเราต้องได้รับการยินยอมจากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับและถ้ามีพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ไม่ให้ความเห็นชอบนะครับที่จะสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับตรงนี้โครงการก็ต้องพับนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างหลากหลายพื้นที่ผมก็พยายามจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามีในส่วนของการลุกล้ำนะครับพื้นที่สาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยทางกรมเจ้าท่าเนี่ยนะครับแล้วก็โยธาเนี่ยเราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดนะครับประชาชนไม่มีเสียงค้านนะครับยินยอมนะครับในการที่จะให้โยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเข้าไปทำนะครับในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยนะครับตรงนี้เราพร้อมที่จะลงไปทำนะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราทราบดีครับว่าในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับของโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ช่วยพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้หลากหลายพื้นที่ครับพื้นที่บ้านผมเนี่ยนะครับถ้าตรงไหนมีเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ลดในส่วนของน้ำท่วมนะครับตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือว่าถ้าท่วมนะครับก็ในระยะเวลาของน้ำที่คงสภาพอยู่เนี่ยก็ลดลงได้เร็วนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่สูงรวมทั้งได้พื้นที่ของการที่ทำสวนสาธารณะเพิ่มเติมมานะครับโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกๆโครงการครับเป็นโครงการที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับการปัญหาอุปสรรคในการที่จะจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับก็ต้องเน้นด้วยความเคารพนะครับว่าบางที่เนี่ยนะครับเรื่องของการตั้งงบประมาณไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่านในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับในการที่จะพิจารณานะครับเป็นรายโครงการนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็วันนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ในบทบาทของผู้ที่ควบคุมนะครับแล้วก็บริหารจัดการในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับตรงนี้ผมเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เลือกวิธีการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะกับพื้นนะครับเพราะพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่กันหนาแน่นนะครับแล้วเราก็เชื่อครับว่าการที่เราได้รับโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงไปเนี่ยนะครับมันจะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงในส่วนของที่มีการพังชำรุดเสียหายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับต่อให้เราเนี่ยมอบไปกับองค์กรส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะครับถ้ามีการชำรุดนะครับแล้วก็เกินในขีดความสามารถของเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองตรงนี้เราก็จะสั่นงบประมาณลงไปเพื่อในการซ่อมแซมได้แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับในหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็ยังมีเรื่องของงบเหลือจ่ายนะครับแล้วก็งบในของตัวที่ไม่ดีเองนะครับที่จะสัดสรรนะครับไว้สถานการณ์ที่ว่าอาจจะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนอาจจะมีในเรื่องของซุดบ้างนะครับมีความพังบ้างหรือว่าในเรื่องของน้ำที่มันเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็จัดการซ่อมแซมนะครับโดยเร็วทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับเห็นว่ามีพื้นที่ไหนนะครับก็แจ้งกลับมาได้นะครับเพื่อให้เป็นการครอบคลุมนะครับกับทุกพื้นที
1: ่ครับเชิญคำถามที่สองครับ
3: ครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็ชัดเจนดีในคำตอบของท่านนะครับก็เดี๋ยวจะมีข้อเสนอแนะช่วงท้ายแล้วกันครับที่ท่านแจ้งมานะครับคำถามที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังจากเกิดภัยน้ำท่วมครับผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีน้ำท่วมแบบนี้แหละครับประชาชนหลังจากน้ำท่วมอาทิตย์เดียวเนี่ยทางท้องถิ่นก็ให้ประชาชนรีบไปลงทะเบียนเลยเพื่อได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทซึ่งจริงหลายพื้นที่ก็คือได้รับครับจริงๆเท่านั้นจริงๆแต่ส่วนในจังหวัดอื่นๆที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นอยุธยาหรืออ่างทองเนี่ยเขามีเรียกว่าออปชั่นเสริมดีกว่าเรียกว่า 9,000 บาทโบกอีเดือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วนนทบุรีเนี่ยก็มีระยะเวลาการน้ำท่วมที่เป็นเดือนเหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วก็ปล่อยน้ำในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยท่วมเป็นเดือนแต่ก็ได้เรียกว่า ได้รับการเยียวยาไม่เท่ากับจังหวัดอื่นจึงเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาสงสัยแล้วอยากสอบถามให้ผมช่วยติดตามสอบถามว่าแล้วปีนี้วันนี้มาเรียกว่ารับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่จะได้ครั้งเดียวส่วนระยะเวลาที่มีการเรียกว่าท่วมนานเป็นเดือนอย่างเงี้ยแนวทางแบบนี้

0: จะมีทุกจังหวัดหรือไม่เพราะไม่งั้นพี่น้องประชาชนก็บอกว่าทำไมได้แค่บางจังหวัดบางจังหวัดไม่ได้แบบปีที่แล้วอีกครับอยากให้ท่านช่วยเสนอแนะแนวทางอันนี้แล้วก็ให้คำตอบที่ชัดเจนครับแล้วก็คำถามต่อเนื่องอีกอันนึงก็คือว่าผมเมื่อมีการน้ำท่วมเนี่ยทางประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้นะครับที่เป็นตัวหลักไม่แน่ใจว่าเป็นปภ.หรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกันแน่หรือหน่วยงานไหนครับผมครับขอบคุณครับ
1: กับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับก็เมื่อสักครู่ท่านถามในเรื่องของเงินเยียวยานะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นเงินเยียวยาตามรายเปรียบกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่เราได้ซื้อกรมธรรม์นะครับครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนนะครับแน่นอนว่าพื้นที่ที่ท่านพูดขึ้นมาเนี่ยในส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็อยู่ในกรมธรรม์นั้นด้วยนะครับแล้วก็เราจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศนะครับก็คือว่าถ้าน้ำท่วมนะครับแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประกาศพื้นที่นะครับประสบภัยพิบัตินะครับเราก็จะรับเงินทันที10,000 บาทนะครับส่วนเงินเรื่องของเงินเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับอีกไม่เกิน90,000 บาทนะครับอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนนะครับส่วนเยียวยาที่ผ่านมาครับเราเข้าใจดีว่าอย่างที่ท่านบอกนะครับว่ามีปัญหานะครับว่าพื้นที่นี้ได้มีรายเดือนมั่งพื้นที่นี้ไม่ได้มั่งนะครับอันนี้เราก็ถึงว่าเราก็เลยหาวิธีทางออกโดยการที่เราไปซื้อประกันภัยนะครับกับบริษัทนะครับเพื่อให้บริษัทเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการตรงนี้นะครับเพื่อให้การควบคุมรวดเร็วนะครับแล้วก็ยุติธรรมนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเรียนด้วยความเคารพนะครับนิดนึงครับของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับผมเองเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะครับแล้วก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นการขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงมันเกิดเป็นประจำนะครับแล้วก็เขามองเดี๋ยวมันจะมีตัวบทกฎหมายอีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรทีนึงนะกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมชี้แจงให้ทีนึงนะครับแต่ว่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยประสบจากฝนตกน้ําท่วมนะครับล้นนะครับมาจากเจ้าพระยาล้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงของน้ําทะเลนะครับในสภาพที่ว่าขึ้นมาตลอดนะครับคงระยะเวลาไว้เนี่ยนะครับแล้วถ้าประกาศภัยพิบัติท่านได้แน่นอน 10,000 นะครับแต่ถ้าหายไปน้ําลดหายไปแล้วนะครับยุติในเรื่องของภัยพิบัติไปแล้วนะครับผ่านมาอีก1 เดือนเกิดสถานการณ์นี้อีกท่านก็ได้อีก10,000นะครับอันนี้คือเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเป็นหลังคาเราซื้อครอบคลุมทั้งหมด30 ล้านหลังคาเรือนนะครับเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเยียวยานะครับในต่อไปภายภาคหน้าซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็ในส่วนที่ท่านถามว่าจะติดต่อหน่วยงานไหนนะครับแน่นอนว่ามันมีหน่วยงานทั้งท้องถิ่นท้องที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับซึ่งต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับเกิดสถานการณ์ที่ว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะติดต่อหน่วยงานเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยมี1784นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้เนี่ยเรารับเป็นเจ้าภาพในการที่สามารถที่จะประสานให้กับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเยียวยานะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเราก็พยายามจะจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการติดตามนะครับพี่น้องประชาชนโทรมาแจ้งแล้วว่าอยากจะอพยพจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับเนื่องจากมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับเราก็โทรไปประสานหน่วยงานให้นะครับแล้วเราก็จะพยายามตามต่อไปอีกหน่วยงานอีกว่าได้ทําการดําเนินงานให้กับพี่น้องประชาชนหรือยังในการแก้ไขปัญหานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงครับ1784นะครับส่วนในเรื่องของเยียวยาเนี่ยนะครับถ้าท่านประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับได้รับแน่นอนนะครับก็ยืนยันครับผม
1: ก็ตอบครบ2 คำถามนะครับแต่ว่าท่านปิติยังมีเวลาเหลือเชิญฝากประเด็นให้ท่านรัฐมนตรีได้เลยครับเชิญครับ
0: ก็เมื่อสักครู่ได้ฟังประเด็นของท่านรัฐมนตรีก็สรุปเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าประกันภัยที่ท่านซื้อเนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งถูกไหมฮะไม่ว่าจะท่วมเดือนไหนถ้าเดือนนี้ท่วมเดือนหน้าท่วมอีกได้อีกรอบนึงใช่ไหมถ้าฝนตกน้ำท่วมแต่เรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยผมก็กังวลเหมือนกันว่าการพิสูจน์เจ้าพระยามันจะมีผสมทั้งฝนตกแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยตัวนี้ต้องฝากท่านรัฐมนตรีไปทำในรายละเอียดเรื่องประกาศให้ชัดเจนเหมือนกันครับส่วนอีกข้อนึงที่อยากจะฝากท่านครับที่ท่านบอกเนี่ยใช่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบางบ้านเนี่ยไม่ยอมให้สร้างเขื่อนหน้าบ้านตัวเองมีในพื้นที่ทั้งเกาะเกร็ดและท่าอิฐในพื้นที่ผมเนี่ยเขาฟ้องศาลปกครองราชการก็ตั้งงบมาก็ต้องล้มทั้งโครงการตัวนี้ผมคิดว่าจะต้องไปแก้กฎหมาย ขึ้นมาเพราะอย่างเรื่องเวียนคืนเนี่ยถนนเรายังเวียนคืนได้เลยแต่นี่พื้นที่น้ำของเราเองอ่ะเรากลับไม่สามารถสร้างเขื่อนเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ผมจะพยายามผลักดันกฎหมายตัวนี้ก็จะฝากท่านรัฐมนตรีในอนาคตด้วยครับช่วยกันดันกฎหมายตัวนี้เพื่อช่วยกันทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับผม
1: ลาเหลือจะมีอะไรเสริมไหมครับ
2: ยินดีนะครับยินดีในเรื่องของที่ว่าในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของเวียนคืนนะครับเพราะเนื่องจากว่าแต่วันนี้ก็กลายเป็นว่าตรงไหนที่มีความพร้อม

0: เนี่ยนะครับงบประมาณก็จะถูกจัดสรรลงไปนะครับกรมเองก็มีความกังวลว่าการที่เราตั้งงบประมาณไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะทำสำนักงบประมาณก็จะติงมาอีกว่าเฮ้ยทำไมคุณตั้งแล้วคุณทำไม่ได้นะครับมันติดขัดอะไรนะครับเราก็กลัวว่าปีต่อไปเนี่ยเราก็จะถูกการตัดสรรที่จะลดลงนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกมากยินดีที่จะเข้าไปทำความเข้าใจด้วยนะครับตรงนี้เราก็มีคือเราเนื่องจากเราทำมาหลายพื้นที่นะครับเรามีเรื่องของการคัดค้านเรื่องอะไรมาโดยตลอดแล้วเราก็มีวิธีการที่จะเข้าไปคุยนะครับเข้าไปกล่อมกับชาวบ้านนะครับหรือว่าไปชี้แจงนะครับในส่วนของในเรื่องของแบบของอะไรเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่นะครับถ้าเราดูโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองย้อนหลังลงไปเนี่ยนะครับโอ้โหเรามีโครงการที่การที่รายละเอียดที่เราปรับเปลี่ยนแบบเนี่ยเพื่อเอื้อให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะเข้าไปทำความชี้แจงนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยครับรู้สึกจะเขาจะมีกรมนึงที่จะประกาศนะครับว่าโอเควันนี้เนี่ยจะเป็นระดับน้ำขึ้นน้ำลงเราก็จะเบียบราชการก็จะไปสอดคล้องกับตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมจะเดี๋ยวจะเอาอย่างละเอียดมาให้ท่านอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ้าท่านมีพื้นที่ไหนนะครับที่ท่านเห็นว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เร่งด่วนเลยนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบางทีนายช่างลงไปสำรวจเนี่ยไม่ได้สำรวจตอนน้ำท่วมหรอกครับไปสำรวจตอนสภาพปกตินะครับว่าโอเคตรงนี้เขื่อนตั้งตรงนี้อาจจะไม่ได้รอบคอบแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับท่านเห็นแล้วว่าเอ้ยพื้นที่นี้เนี่ยเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันหลุดออกมาจากโซนนี้นะครับตรงนี้น่าควรจะไปทำในพื้นที่แรกนะครับแจ้งมาได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเร่งรัดในการที่ลงไปสำรวจแล้วก็จัดตั้งงบประมาณครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับ
1: ครับขอบคุณครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับเป็นอันจบกระทู้ถามที่132ของท่านปีติเจริญศิลป์นะครับขอบคุณท่านเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นต้นไปค่ะ
3: เข้มทุกประเด็น
4: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
5: พอได้แล้วครับกับระบบพวกตนให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
6: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
3: ครบทุกความเคลื่อนไหว
7: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
8: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
9: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
10: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
11: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
12: เห็นปัญหาให้ชัด
13: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอ่ะครับ
12: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
14: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดู
12: ตรงจุด
15: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
12: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
16: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่ประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
17: คำถามที่คุณสงสัย
18: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
17: ฎหมายที่คุณอยากรู้

0: รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
2: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่การเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
3: โขนวลคำตอนกล่องดวงใจกล่องดวงใจสำนวนที่มีความหมายเปรียบเทียบถึงของรักของหวงสิ่งของที่ผู้ครอบครองเห็นว่ามีค่าสูงดังชีวิตตนและพยายามเก็บรักษาไว้ด้วยความหวงแหนซึ่งคำนี้มีที่มาจากเรื่องราวจากรามนที่อยู่ยงคงกระพันซึ่งก็คือทศกัณฐ์และไมยราบที่แม้โดนฟาดฟันด้วยอาวุธต่างๆก็ไม่ตายเพราะทั้งสองได้ถอดดวงใจออกจากตัวแล้วนำใส่กล่องไปเก็บไว้ที่อื่นโดยที่ทศกัณฐ์นำดวงใจไปเก็บไว้ที่ภูเขานิลคีรีส่วนมัยราบนั้นนำไปเก็บไว้ในถ้ำกล่องดวงใจจึงมีความสำคัญมากหากถูกทำลายนั้นหมายถึงว่าชีวิตก็จะมาลายไปด้วยเช่นกัน
4: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 34ไร
5: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
6: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
7: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
8: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายกายกอง
9: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันยายนระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: นะหิเวเรนะเวรานิความโกรธไม่อาจระงับความโกรธเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมีแต่เมตตาจึงจะชนะได้
1: เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศจะร้องเรียนได้ที่ไหนสามารถยื่นคำร้องด้วยวาจาได้เลยกรุงเทพร้องเรียนที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดถ้าไม่สะดวกยื่นด้วยวาจาสามารถยื่นเป็นหนังสือได้ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือฟ้องคดีต่อศาลก็ได้เช่นกันครับ
2: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
3: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: นี่

ด็กส่วนนี้ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: กาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิงก็ยังโดนถลอมเด่นโกงเหมือนเดิม

0: น้องแก้วเดียว
1: เมื่อกี้ผม
0: แก้วเดียว
1: ไม่ตะกี้บอกมาไ
0: หมแก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด
3: เอาของมาส่งครับ
4: โอ้ยขอบคุณครับ
5: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: สามแก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: สามแก้วเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยไม่เห็นคนโก
1: งให้หนักเอาให้สุด
2: โดน
0: สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริต
1: yes.
0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: สวัสดีครับ
4: ไม่ต้องขนาดนั้นผมก็คุยกันเองกับพี่น้องประชาชนดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว
3: ครับ
4: คุณพอจะมีสูตรดีให้ผมสักตัวไหม
3: งั้นผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับท่านเหมาะกับท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นสไตล์เนี้ยเรียบหรูดูผิวเผินเหมือนฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยครับท่านช่องนี้ใส่ค่าสวยช่องนี้เงินทอนช่องนี้ไว้ยักย่องงบประมาณช่องนี้เงินใต้โต๊ะฟอกเงินแถมกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดด้วยครับกินได้จุใจเลยครับ
5: เฮ้ยตัวเนี้ย
4: ชอบเอาเอา
3: ท่านบอกกับท่านนี่นะครับ
4: จะได้ใช้เลย
6: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
4: ทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำทั้งนั้น
3: รับสักตัวด้วยมั้ยครับ
7: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
8: ตามมาทั่วมาคูหรือนี
9: ่บัตรมาแล้ว
10: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
9: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen เป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์
1: วันนี้เวลา 10:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen เป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินเพล4 Gripen ซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่ง Gripenไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโล่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชากำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองจำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินแบบ JAS 39C Gripen ในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบินแบบ T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเชสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4EA Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินจำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737ทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-3.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้ว

0: จำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบินแบบ JAS-39C Gripen ในวันนี้จำนวน41นาทีหรือ 0.7 ชั่วโมงโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen หาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง JAS-39C Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท
0: วันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วต เอ สเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทจากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยในเดนายจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุซิซูประเทศญี่ปุ่นปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จยากรอาภากรเสสาเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัต

0: ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340สมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
1: วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม 3,097 คนมุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียทั้งยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

พจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าตาลและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอและทีมงานกองทุนพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณ

0: โบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรสำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการเสด็จแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะส่งในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลอย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมราชภัฏรังสิตราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12ช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระองค์ใหญ่ประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน 1,500 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอจาก9อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบถุงพระราชทานไปสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม9อำเภอ78ตำบลประชาชนเดือดร้อนเกือบ 70,000 คนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิรัฐประถมเชิญถุงพระราชทาน 1,500 ชุดไปมอบแก่ราษฎรพื้นที่ตำบลกระจันตำบลเจดีตำบลบ้านดอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งน้ำล้น

น้นท่วมบ้านเรือน10อำเภอ2เทศบาลประชาชนเดือดร้อนเกือบ 30,000 ครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทาน 1,500 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยองคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งในทั้งนี้อำเภอบางบานถูกผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่8ตุลาคมส่งผลกระทบใน16ตำบล102หมู่บ้านรวมกว่า 6,000 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนปี2564ค้นพบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำหนวงเป็นพันธุ์หายากมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตและรับทราบความก้าวหน้าการสำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายกว่า 2,477 ไร่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมทหารพรานที่36ได้สำรวจพิกัดและขนาดต้นชาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจระยะต่อไปนี่ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงพระราชทาน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้กับนักเรียนและประชาชนทุกคนได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนเครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญลำบากครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ด้วยทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาฐานที่บาดเจ็บและเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือแก่สี่ครอบครัวได้แก่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้พระราชทานงบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองซึ่งบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีหลังทรงทราบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเก่าและทรุดโทรมพร้อมพระราชทานเงินส่วนที่เหลือจากการสร้างบ้านแก่ครอบครัวที่จังหวัดยะโสธรพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บได้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายและครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนที่จังหวัดอำนาจเจริญการพระราชทานความช่วยเหลือครั้งนี้นับเป็นครั้งที่11ในปี2569รวม63ครอบครัวใน27จังหวัดตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละเป็นพลังใจสำคัญให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงด้วยสังหาที่สุดมิได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสัตตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวคำนึงธรรมธนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8ตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระนาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดนาคกลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสและวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาพิบาลวัดอรุณราชวรารามในพระธรรมบทว่า

ปังชีรติมัจจานังนามะโคตะตังณชีรติแปลว่าสรีร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปหาเสื่อมสิ้นไม่เวลา 14:00 น.แห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยันยนต์จำกัดคอนซัลแทนต์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำและวัดโชติโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและเวลา 17:00 น.สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระสะเกตกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ที่ 1.3.6 เพราะที่133เรื่องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็การจัดสรรงบประมาณในปี2570ของท่านบุญเลิศแสงพันธ์ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านพร้อมที่จะตอบกระทู้ถามแล้วในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้นะครับคือท่านโกเมศพุทธศรรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับ1นางสาวอัชรามณีพฤกษ์2นางสาวรุ่งนภาคุ้มเนน3นายประทีปเหิมพยัคฆ์4นายนางช่อทิพย์อนันต์รัตนกุล5นายสันติกรพมรปฐมกุลละอองครับก็พร้อมแล้วนะครับเชิญถามได้เลยครับ
1: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7พรรคประชาชนวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่มาตอบกระทู้ด้วยตัวเองนะครับผมขออนุญาตนำเรียนปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับตั้งกระทู้ถามเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นครับแต่เป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องมาหลาย10ปีอำเภอพระสมุทรเจดีย์ครับเป็นพื้นที่ชายฝั่งปากแม่น้ำเจ้าพระยามีทั้งชุมชนดั้งเดิมพื้นที่ทำกินพื้นที่ประมงและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับตลอดระยะเวลาหลาย10ปีทะเลค่อยๆกินแผ่นดินเข้ามาข้อมูลที่เคยจัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ระบุว่าปัจจุบันบ้านขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพุ่งเจดีเคยมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า30เมตรต่อปีและในช่วงประมาณ50ปีที่ผ่านมาแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะไปแล้ว 12.5 กิโลเมตรตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าสิ่งที่หายไปไม่ใช่เพียงแต่เป็นพื้นที่ชายฝั่งแต่คือที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและพื้นที่ของชุมชนที่ประชาชนใช้ประโยชน์กันหลายชั่วอายุคนขณะที่ข้อมูลในปัจจุบันครับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าจังหวัดสมุทรปราการมีชายฝั่งประมาณ 57.40 กิโลเมตรและยังมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะในระดับรุนแรงมากกว่า5เมตรต่อปีรวมประมาณ 7.30 กิโลเมตรโดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมถึงตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์และเมื่อมีการกัดเซาะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้รอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวชุมชนต้องรวมตัวการช่วยเหลือตัวเองครับโดยการระดมทรัพยากรจากคนในพื้นที่เพื่อพยายามรักษาแผ่นดินของตัวเองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการจัดผ้าป่ากฐินเพื่อระดมทุนจัดซื้อหินและนำมาทิ้งบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อชะลอไม่ให้น้ำทะเลเข้ามากัดเซาะพื้นดินของชาวบ้านไปมากกว่านี้ภาพนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าในพื้นที่ที่ประชาชนกำลังสูญเสียผืนดินของตัวเองไปประชาชนถึงกับต้องลงขันเพื่อซื้อหินมาป้องกันที่ดินคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าชาวบ้านช่วยกันได้หรือไม่แต่คือเหตุใดประชาชนต้องแบกรับภาระในการป้องกันผืนดินของตัวเองมากเพียงนี้และภาครัฐมีแผนอย่างไรที่จะเข้ามาดูแลปัญหานี้ในระยะยาวเพราะการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่ปัญหาที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะต้องแก้ด้วยตัวเองได้มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งระบบตะกอนระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งระบบจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลทางวิชาการแผนงานและงบประมาณของภาครัฐเข้ามาดำเนินการอย่างเป็นระบบและวันนี้ก็มีกรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อวันที่5พฤษภาที่ผ่านมาตามภาพที่ปรากฏนะครับกรมทช.ลงพื้นที่ที่แหลมสิงห์ตำบลแหลมฟ้าผ่าสำรวจแนวไม้ไผ่ที่เคยดำเนินการตามไว้โครงการเมื่อปีงบประมาณ 2,561 ระยะทางประมาณ2กิโลโดยใช้โดรนบินแล้วก็มาเปรียบเทียบข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลครับผลสำรวจพบว่าการสะสมตัวของตะกอนเลนเนี่ยและป่าชายเลนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1ไร่แต่กรมระบุว่าไม่พบแนวไม้ไผ่เดิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมจึงขออยากจะนำเสนอข้อมูลจากพื้นที่จากหน่วยงานรัฐถามรัฐมนตรีถามรัฐบาลให้ชัดเจนว่าเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันเองอีกต่อไปและทำอย่างไรให้ใช้งบประมาณของรัฐที่ลงไปเนี่ยสามารถรักษาผืนดินของพระสมุทรเจดีย์ได้ก็เลยขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีคำถามแรกครับแล้วก็พ่วงคำถามไปด้วยเลยนะครับเมื่อมีการพิจารณางบประมาณปี70ที่ผ่านมายังไม่มีรายการงบประมาณที่ชัดเจนนะครับสำหรับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ผมอยากจะถามว่าเหตุใดพื้นที่ที่ปัญหาการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องและมีพื้นที่การกัดเซาะอย่างรุนแรงจึงยังไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี2570และกระทรวงมีแนวทางการจัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหานี้ในพื้นที่บ้านแหลมสิงห์บ้านขุนสมุทรจีนและพื้นที่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่และจะกำหนดกรอบวงเงินและกรอบเวลาได้เมื่อใดนะครับอีกอันนึงจากข้อมูลที่ผมได้กล่าวไปเมื่อวันที่5พฤษภาที่ผ่านมาที่มีการสำรวจจากโดนบินสำรวจนะครับพบว่าการตกตะกอนและวิธีการในการที่จะใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่จะไปลงจัดทำโครงการซ่อมแซมเสริมแนวไม้ไผ่ต่อไปเนี่ยก่อนที่จะใช้งบประมาณนะครับสำหรับการซ่อมแซมสร้างเสริมกระทรวงได้ประเมินประสิทธิผลของโครงการแนวไม้ไผ่เดิมรวมถึงอายุการใช้งานต้นทุนการบำรุงรักษาและผลที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องการกับการเปลี่ยนแปลงไม่ครับอันนี้คำถามเบื้องต้นครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสสบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการที่เคารพนะครับก็ต้องขอขอบคุณในการ

ั้งกระทู้ถามผมในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเองก่อนที่จะเจอคำถามกระทู้ในเรื่องนี้ผมได้เชิญท่านทิบดีกรมทะเลชายฝั่งมหาลือเพราะว่ากราบเรียนท่านประธานผ่านยังเพื่อนสมาชิกท่านสสบุญเลิศแสงพันธ์นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเองในเขตตำบลคลองตำลุรอยต่อมาที่แถวบางพีบางบ่อไปก็เหมือนกันคล้ายๆกันผมได้มีโอกาสได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจราชการหลายจังหวัดคอปเตอร์ผ่านพื้นที่ของท่านสสบุญเลิศแสงพันธ์เนี่ยแหละครับผมได้เห็นหมดเลยครับว่าพื้นที่เนี่ยป่าชายเลนนั้นได้มีเกิดบางจุดได้มีป่าที่สมบูรณ์เกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรามาแก้ปัญหากันที่ช้าไปนิดหนึ่งที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาร่วม10กว่าปีซึ่งเรามาให้ความสำคัญแล้วก็มาค่อยแก้แต่งบมาที่ได้อย่างที่ท่านสสบุญเลิศแสงพันธ์ได้กล่าวนะครับว่าเราได้งบมาน้อยนิดในการที่แก้ปัญหาซึ่งผมเองก็มีเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์แหลมฟ้าผ่าที่ท่านผู้แทนสสบุญเลิศได้กล่าวนะครับว่าบางทีโฉนดเขาก็อยู่ในทะเลอันนี้ก็เป็นความที่ลำบากมากนะครับเพราะไม่สามารถไปใช้พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ได้เพราะอยู่ในทะเลก็เรามีความรู้สึกว่าจะทำอย่างไรอย่าให้เกิดปัญหาอย่างนี้จนไม่มีพื้นที่เหลือเลยก็เป็นคำถามที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวสมุทรปราการนะครับโดยเฉพาะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะเป็นคำถามที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะทำให้พวกผมนั้นมีแนวทางทิศทางที่จะผันงบประมาณหรือทำงบประมาณที่จะโฟกัสไปที่พื้นที่ที่มีความจำเป็นก่อนหลังนะครับกราบเรียนนะครับท่านว่าที่คำถามแรกในเรื่องของงบประมาณกราบเรียนว่าจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีความยาวชายฝั่งทั้งสิ้นนะครับท่านประธานครับ57กิโลกว่าพื้นที่จัดกัดเซาะระยะทางรวม53กิโลนี่คือประมาณเกือบหมดแล้วนะครับเราเองได้ดำเนินการแก้ไขระยะเวลามาสักก็จะแก้ไขมาสักเกือบ50กิโลแต่ว่ามันต้องเห็นผลช้าอย่างที่ท่านผู้แทนท่านสมาชิกได้พูดนะครับว่าปี61จน69โดนบินดูก็เพิ่มมาแค่ไม่เยอะแต่ถ้าไม่ทำเลยมันจะค่อยๆหายไปหมดอันนี้เราต้องยอมรับว่าผลที่เราทำเนี่ยได้ประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมนั้นการปักไม้ไผ่ชะลอขึ้นแล้วก็ให้ทรายเข้ามาจัดเก็บเพื่องอกเงยไปที่ดินเนี่ยกราบเรียนว่ามันมีปัญหาเรื่องไม้ไผ่ซึ่งมีคุณภาพซึ่งอยู่ได้มาสักปีต้นๆ2ปีงบมาที่เราลงทุนไปเราคิดว่ามันก็สูญหายไปโดยปี2ปีแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็อำเภอพระสมุทรเจดีย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีผลกระทบนั้นก็วิตกกังวลเพราะที่ดินของแต่ละท่านก็ติดทะเลเยอะมากนะครับตอนนี้เราได้ร่วมมือกับทางกระทรวงอว.นะครับได้วิจัยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเหมือนคล้ายๆไม้ไผ่เทียมแต่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลา5ปี10ปีนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้พื้นที่เนี่ยครับเราให้กรมทะเลชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีไปทดลองของบมาจากกองทุนโรงไฟฟ้าเราขอใช้ตัวนี้อยู่ว่าจะใช้ได้ผลอย่างไรเพิ่งเราทำวิจัยมาแล้วผมเชื่อว่าถ้าตัวเนี้ยเราได้ปักแล้วก็ทดแทนไม้ไผ่ซึ่งมีความเสื่อมสภาพโดยเร็วเนี่ยไอ้ตัวนี้อยู่ได้นานมาสัก5ปี10ปีเนี่ยหรือมากกว่าการประมาณ10เท่าเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่ากับเงินถึงจะมากกว่าการประมาณสักเกือบเท่าตัวจริงแต่ว่าระยะการใช้งานมันมากกว่ากัน10เท่าตัวผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ตัวนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะใช้หรือใช้คําว่าเราไม่รู้จะเอางบมาจากส่วนของภาครัฐตรงไหนก็ได้อาศัยว่ากองทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยได้เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็ได้จัดสรรมาที่จังหวัดชลบุรีซึ่งต้องกราบเรียนว่าความโชคดีจังหวัดชลบุรีคือมันมีกองทุนโรงไฟฟ้าจังหวัดระยองมีกองทุนโรงไฟฟ้ามันก็เลยต้องเอาเงินกองทุนโรงไฟฟ้าที่เขาใช้พัฒนาพื้นที่ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเอามาใช้ตรงนี้ช่วยชาวบ้านแต่เมื่อโมเดลนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนผมเชื่อว่าการตั้งงบประมาณในครั้งต่อๆไปสิ่งที่อันดับแรกที่เราต้องคิดก็เนี่ยท่านวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมทางทะเลชายฝั่งก็อยู่ด้วย

0: ึ่งมีผลสองกรมนี้ต้องมาดูร่วมกันสิ่งสำคัญสุดคือสมุทรปราการเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ผมจากที่ผมดูจากภาพที่ต้องขึ้นเครื่องคอปเตอร์มันกัดซ้อมาจริงต้องปักทั้งแนวให้หมดแล้วก็ต้องทำเหมือนประจวบตอนนี้ประจวบได้เริ่มไปแล้วฮะท่านที่จังหวัดประจวบแล้วมีภาพถ่ายคือตอนนี้ทางท้องถิ่นทางประจวบเขาอยากได้มากเพราะว่าทรายมันเข้ามาเยอะแล้วแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วทีนี้อันนี้คือเราทำโมเดลไว้แล้วครับผมจะขออนุญาตท่านประธานบอกผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าผมจะรับข้อเสนอแนะแล้วก็จะทำงานร่วมกับทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านส.ส.บุญเลิศแสงพันธ์นะครับเรื่องนี้ผมจะทำให้สำเร็จแต่ขอเวลาผมพิสูจน์ให้กับผู้ที่จะให้งบประมาณว่าสิ่งที่เราขอไปเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆนะครับงบประมาณปีนี้เราได้มาน้อยนิดมันก็เกิดจากการที่กระทรวงผมเองก็เกิดจากการที่งบประมาณมันโดนปรับลดไปเยอะด้วยครับท่านโดนไปหลายพันล้านมันก็เกิดจากเรื่องของอดีตในเรื่องของคลองด่านซึ่งเราไม่ได้อยู่ในยุคเราแต่ก็ต้องมานั่งชดใช้เขานะครับในส่วนนี้ก็โดนปรับลดไปด้วยงบประมาณปีนี้ได้มาปี2570แล้วได้มา24,500,000ท่านมันแบ่งเป็น2จังหวัดเองครับท่านสมุทรปราการได้มา14,500,000แล้วที่เหลือก็ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ10,000,000โดยพื้นที่ที่1นะครับงบปี70พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ครอบคลุมตำบลนาเกลือตำบลแหลมฟ้าผ่าระยะทางประมาณเกือบ2กิโลใช้งบประมาณ5,700,000อันนี้อยู่ในเล่มแก้ต้องทำปีนี้ครับปี70อีกอันนึงคือพื้นที่อำเภอบางบ่อตำบลคลองด่านระยะทางประมาณสัก2กิโลกว่าต้องกราบเรียนว่าสมุทรปราการนั้นจะทำจริงๆต้องทำภาพรวมทั้งจังหวัดเหมือนกันครับท่านงบประมาณที่ได้รับกันครั้งนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ผมว่าถ้าได้งบขนาดนี้10ปีก็ทำไม่ทันมันต้องได้มากกว่านี้แล้วเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศนั้นมันก็มีความจำเป็นถ้าจังหวัดสมุทรปราการมีปัญหาเรื่องกัดเซาะจนพื้นที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดรอบข้างกรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหาด้วยอันนี้ผมระลึกเรื่องนี้อยู่นะครับทั้งวันนี้ผมก็กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านบุญเลิศแสงพันธ์ว่าสิ่งที่ท่านห่วงใยนั้นมันเป็นความห่วงใยผมมาประมาณสักหลายปีเพราะเงินผมมีเพื่อนอยู่ที่พื้นที่แถวนั้นแต่บังเอิญเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้ผมได้ทำงานในกระทรวงนี้2วาระเนี่ยประมาณ1ปีผมเนี่ยถามตลอดเวลาว่าจะแก้ปัญหายังไงเรื่องชายฝั่งก็ในกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยท่านทิพดีพิรุณก็ได้ทำงบมาในการศึกษาออกแบบในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง7จังหวัดติดกรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งเราได้งบประมาณในปีนี้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องการวิจัยแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปเล่มซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นแผนแม่บทของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาให้เพื่อนสมาชิกทั้ง500ท่านได้เห็นชอบนะคือเราเองจะทำโดยองค์ความรู้เฉพาะกระทรวงเราอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้คนอื่นเขารู้ข้อมูลว่าทำไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรพื้นที่ได้ประโยชน์อะไรนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามเพื่อนสมาชิกได้ในสภาเหมือนกันอันนี้ต้องกราบเรียนว่าขอขอบคุณท่านส.ส.ท่านบุญเลิศแสงพันธ์นะครับผมเรียนตรงๆนะครับว่าหลังจากวันนี้ไปก็เดี๋ยวจะต้องขออนุญาตให้ทีมงานกรมทะเลชายฝั่งโดยระดับรองทิบดีอย่างน้อยต้องประสานกับทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเราต้องรู้ข้อมูลเพราะท่านเป็นส.ส.ในพื้นที่ท่านรู้มากกว่าพวกเราที่อยู่ในกรมอันนี้ต้องยอมรับพวกเราในกรมคือพวกเอาองค์ความรู้ที่เราประสบการณ์กับการเรียนมาแต่พื้นที่เนี่ยบางครั้งการแก้ปัญหาพื้นที่เนี่ยเขาจะชี้เป้าได้แม่นยำก็ขออนุญาตท่านประธานผ่านยังเพื่อนสมาชิกว่าเราก็ต้องขออนุญาตทำงานร่วมกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งท่านให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านบุเลิศถามคำถามที่สองท่านถามให้กระชับเลยนะครับจะได้มีเวลาเหลือให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบคำถามท่านด้วยเชิญครับ
2: ครับก็ขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบคำถามนะครับก็ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับพอดีเมื่อกี้ฟังทางท่านรัฐมนตรีก็อิจฉาชลบุรีนะครับที่มีโครงการไปก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรพยายามลงพื้นที่

0: แล้วก็ศึกษาถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางแก้ไขเนี่ยที่ยั่งยืนจะทําได้อย่างไรตามที่ทางรัฐมนตรีได้กล่าวเลยครับว่าบางทีมันมีปัญหาเรื่องพื้นที่นะครับงบต่างๆเนี่ยอาจจะลงไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมาเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดข้างเคียงบางขุนเทียนเองนะครับสมุทรสาครเองรวมถึงบางปูที่มีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยในการแก้ปัญหาการกัดเซาะเนี่ยก็มีรูปแบบโมเดลอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่ทางท่านบอกเลยว่างบประมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทางรัฐมนตรีจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้นะครับโดยไวนะครับพวกเรารอได้นะครับรอได้แต่ต้องมีรูปธรรมแล้วก็มีเวลาที่ชัดเจนนะครับคำถามที่3ครับก็อยากจะถามทางเนื่องจากว่างบประมาณที่รัฐเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยสามารถรักษาผืนดินนะครับของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าหรือไม่อันนี้ผมก็ถามไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเนี่ยมีแผนในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะในอำเภอแบบระยะยาวหรือไม่นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยจากคำถามนี้ทางรัฐมนตรีก็น่าจะตอบมาใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากไว้เลยนะครับการใช้ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งล่าสุดนะครับเป็นฐานในการกำหนดมาตรการหรือจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนต้องการอย่างเดียวครับประชาชนไม่ต้องการในการที่จะมีโครงการในระยะสั้น1ปี2ปีมาทีนะครับแต่ต้องการที่ว่าอีก10ปีหรือ20ปีข้างดินหรือบริเวณนี้ไว้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากถามรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสสนะครับท่านบุญเลิศแสงพันธ์นะครับด้วยความเคารพท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการคำถามที่ท่านตอบถามหมดทั้งหมดเนี่ยมันครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดเลยผมขออนุญาตตอบคำถามขออาจจะใช้เวลาเลยสักหนึ่งนาทีท่านประธานครับคือในส่วนหนึ่งเนี่ยผมกราบเรียนเรื่องงบสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของผมเนี่ยเขามีแผนปี7071ในการจัดทำแผนแม่บทป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่ท่านสสได้พูดเลยครับว่าถ้าเราจะทำจริงเราต้องทำแผนใหญ่แล้วที่จะกักเก็บน้ำที่น้ำท่วมลงไปทะเลจะกักเก็บยังไงแม่น้ำจืดที่เราต้องมีเหมือนกับเนเธอร์แลนด์คล้ายๆกันนะนี่คือเรื่องใหญ่เลยครับแต่เราได้งบประมาณศึกษามาแล้วและสิ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ฝากในเนี่ยวันนี้ก็มีข้าราชการท่านผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวสิ่งเนี้ยผมอาจจะต้องขออนุญาตว่าในการที่จะตั้งทั้งการพิจารณาต่างๆเนี่ยผมอาจจะต้องให้ทางกระทรวงหรือกรมมาขอท่านมาช่วยให้ข้อมูลผมด้วยเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยคือท่านเป็นผู้แทนท่านจะสนิทกับชาวบ้านสนิทคนพื้นที่บางทีจะต้องอาศัยผู้แทนราษฎรในการชี้แจงชาวบ้านในเรื่องของการทำโครงการนี้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างไรประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรรัฐทำให้แต่ทุกคนต้องเห็นใจบางทีการจะขยับอะไรเกี่ยวกับพื้นน้ำพื้นทะเลหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือมันจะมีพวกกลุ่มต่อต้านซึ่งเขาจะไม่เข้าใจแต่คนพื้นที่เข้าใจแต่คนต่อต้านบางทีไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันนี้มันมีปัญหาที่อาจจะต้องอาศัยท่านผู้แทนเหมือนกันในการต้องชี้แจงผมเองในส่วนข้าราชการทำได้เห็นภาพได้อนาคตได้ออกมาอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยกระทรวงก็ต้องอาศัยท่านสสซึ่งเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในส่วนนี้ผมมั่นใจว่าขอให้ผมทำได้งบมาปี70มาแล้วเดี๋ยวผมทำเป็นรูปเป็นเล่มทำเป็นรูปแบบออกมาแล้วจะให้นำเรียนทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกราบขอบคุณครับท่านครับ
1: ก็ครบถ้วนนะครับท่านรัฐมนตรีได้ตอบได้ชัดเจนก็ขอบคุณท่านบุญเลิศแสงพันธ์นะครับที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนท่านยังมีให้เวลาสั้นๆท่านเชิญครับฝากประเด็นท่านรัฐมนตรีครับ
0: ครับก็ขอบคุณท่านประธานครับก็ฝากไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าเราจะรอรูปเล่มของท่านนะครับเพื่อจะเอาแผนทั้งหมดเนี่ยไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นของการทำงานของกระทรวงเองนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็ผมฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมเชื่อเลยว่างบต่างๆเนี่ยมันมีหลายกระเป๋าอย่างอบจเองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็มีงบประมาณเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับกรมนะครับว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วเวลาในทางที่จะปฏิบัติพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเองพวกนี้มันควรที่จะคุยองคาพยพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรมเองรวมถึงจังหวัดเองนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าผมไม่อยากให้เกิดภาพนี้นะครับสมุทรปราการแผ่นดินหายทะเลลุกนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน

0: แล้วผมไม่สามารถที่จะตอบประชาชนได้ว่าเราจะมีการแก้ไขเมื่อไหร่นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ
1: ครับก็เป็นอันจบกระทู้ถามที่133ของท่านบุญเลิศแสงพันธ์นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นที่กรุณามาตอบกระทู้ครับคุณครับ 3.8 นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่135เรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นของท่านธนิกมาศรีพิทักษ์ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับชัยลิมานนท์ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตสุขภาพที่7 2นางสาวพันนิตามหาราชรองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ได้อนุญาตให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมการฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับลงสุวรรณนางสาวเพ็ญนภาสังสุคนนายเอกพงศ์เอกฤทธิ์สมพงศ์ครับก็ตอนนี้ท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพร้อมที่จะตอบกระทู้แล้วนะครับเชิญท่านธนิกได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคก้าวธรรมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับที่ท่านได้เสียสละเวลามาตอบคำถามนะกับกระทู้ที่ผมจะได้เรียนถามท่านนะครับความจริงนะผมแอบชื่นชมท่านหลายครั้งที่ท่านมาตอบคำถามในสภานะครับท่านเป็นคนรุ่นใหม่และก็มีวิสัยทัศน์ไกลครับของโรงพยาบาลอำเภอมัญจาคีรีขออนุญาตพูดถึงสภาพปัญหานิดหนึ่งนะครับโรงพยาบาลอำเภอมัญจาคีรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่นะมีขนาด90เตียงพื้นที่นะทั้งหมดเนี่ยนะครับ26ไร่และมีจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาดกลางที่อยู่ในเขื่อนนะฮะ10แห่งนะครับขนาดใหญ่1แห่งและสาธารณสุขอีก1แห่งมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน7แห่งเทศบาลตำบลจำนวน2แห่งแล้วก็มีประชาชนที่ใช้บริการอาชีพหลักเป็นชาวนานะครับมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในเขตอำเภอมัญจาคีรีประมาณขอตัวเลขกลมๆนะครับ 70,000 คนนะครับแต่ว่าเนื่องจากอำเภอมัญจาคีรีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะจากการที่ได้ดูข้อมูลผู้ที่มาใช้บริการนะครับจำนวนใกล้เคียงกับประชากรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะที่จำนวนผู้มาใช้บริการนะจะมาใช้บริการทุกคนนะโดยโจทย์แล้วก็คงจะเป็นพื้นที่อื่นที่มาร่วมใช้บริการก็คืออำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอโคกโพชัยอำเภอพยืนอำเภอชนบทซึ่งอยู่ห่างประมาณ 10-20 กิโลที่อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอำเภอต่างจังหวัดก็คืออำเภอบ้านแท่นนะฮะที่มาร่วมใช้บริการด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะถ้าพูดถึงกับผู้ใช้บริการกับเคสต่างๆนั่นในแต่ละปีก็ถือว่าจำนวนที่มากพอสมควรทีนี้ในส่วนของผมเองที่มีโอกาสได้ไปดูในส่วนของโรงพยาบาลนะวันนั้นเนี่ยผมได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปรับรู้ไปรับทราบปัญหานะครับในพื้นที่นะเพื่อตรวจสอบเพื่อจะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีปัญหาอะไรเดือดร้อนยังไงบ้างก็เลยไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลอำเภอมัญจาคีรีทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็พาชมโรงพยาบาลแล้วไปเห็นสภาพปัญหาต้องบอกว่าน่าสงสารนะครับไม่ทราบว่าท่านได้ไปเยี่ยมชมหรือเปล่านะท่านสาธารณสุขนะครับปรากฏว่า พื้นที่เนี่ยนะอาคารได้ก่อสร้างมานานนะครับร่วม40ปีแล้วเป็นอาคารลักษณะอาคารเตี้ยนะฮะเพดานต่ำนะครับแล้วเพดานบางห้องเนี่ยมีน้ำรั่วนะฮะข้างบนเนี่ยบางพื้นที่เป็นปูนซึ่งมีน้ำขังนานและสภาพซึมลงไปและทำให้มีการแตกร้าวอันนี้คือส่วนข้างบนนะครับในส่วนข้างล่างนะฮะในพื้นมีน้ำขังนานๆท่านก็คงพอจะทราบว่ามันก็คงจะมาตามมาด้วยกลิ่นนะครับ

0: ็มีกลิ่นนะครับและประกอบกับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะตามมาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าระบบการบำบัดน้ำเสียเนื่องจากน่าจะเป็นระบบแบบโบราณนะครับทำให้มีการบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควรนะมีปริมาณที่มากแล้วก็มีช่องว่างของอากาศน้อยนะครับผลตามมาก็คือทำให้เกิดกลิ่นเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วประเด็นตรงนี้ทำให้เกิดปัญหานะครับในส่วนของพื้นที่อื่นก็เหมือนกันนะบ้านพักของบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นปัญหาเช่นกันนะครับนั่นคือเก่าและเสื่อมโทรมฮะบางหลังเนี่ยเป็นบ้านไม้นะครับปลวกกัดกินนะแล้วก็ที่สำคัญต่อเนื่องต่อไปก็คือผุพังน้ำรั่วนะบุคลากรทางการแพทย์เท่าที่ผมได้คุยท่านก็บอกว่าบางวันนี้ฝนตกต้องใช้กะละมังนะหรือกู้ถังอะไรต่างๆเนี่ยมารองรับนะครับผมจึงเรียนถามนะฮะท่านรัฐมนตรีนะครับสองคำถามกับ1ข้อห่วงใหญ่นะครับคำถามแรกนะในปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะมีแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังที่ผมเรียนมานี่นะครับให้กับโรงพยาบาลมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอย่างไรบ้างนะครับขอต่อคำถามที่2เลยนะฮะต่อเนื่องกันนะครับหากยังไม่มีนะสมมุติว่ายังไม่มีนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะมีแผนในการแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลมัญจาคีรีอย่างไรนะครับแล้วก็จะดำเนินการเมื่อใดนะครับอันนี้ขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็รับทราบถึงปัญหาตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปที่จังหวัดขอนแก่นหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังน่าเสียดายที่ยังไปไม่ถึงที่มัญจาคีรีนะครับไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นที่ในเมืองเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกระแสเงินค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างที่ท่านสสพูดถึงครับถูกต้องเลยครับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่มัญจาคีรีเนี่ยมี90เตียงนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการยกระดับศักยภาพเป็น Standard Plus นะครับก็ให้บริการผู้ป่วยนะครับในชุมชนตรงนั้นเนี่ยกว่า 70,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าอาคารเนี่ยเรามีอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหลายๆส่วนเนี่ยก่อสร้างเป็นระยะเวลานานมีสภาพทรุดโทรมนะครับปัญหาเหมือนที่ท่านสสได้พูดถึงเลยครับคือหลังคารั่วนะครับพื้นต่างระดับน้ำท่วมขังเพราะว่าหลายๆอาคารเนี่ยก่อสร้างมาไม่พร้อมกันนะครับก็ต้องเรียนว่านอกจากนั้นเนี่ยยังมีบ้านพักบุคลากรอีก32หลังนะครับเป็นอาคารที่พัก3ชั้น12ยูนิต2หลังแล้วก็บ้านพัก28หลังเรือนแถวอีก2หลังนะครับเรามีบุคลากร251คนนะครับก็มีผู้ประสงค์จะพักเนี่ย150แต่ยังน่าเสียดายว่ามีคนที่ได้รับเพียงประมาณ110คนนะครับยังไม่ได้รับจัดสรรอีกประมาณ50นะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ100คนเนี่ยก็คือประสงค์ที่จะไม่ได้ประสงค์ที่จะใช้บ้านพักของโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากสาเหตุที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เรามีแนวทางแก้ไข2ระยะนะครับแก้ไขเร่งด่วนอันดับแรกเลยเนี่ยก็ได้หารือกับทางผู้บริหารแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะดำเนินการในปี2570นี้นะครับจะใช้เงินบำรุงนะครับของโรงพยาบาลแล้วก็เงินในงบค่าเสื่อมของเขต ของเขตสุขภาพแล้วก็ของจังหวัดนะครับในการเข้ามาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าจุดรั่วซึมต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยสามารถตอบสนองต่อการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างไม่ติดขัดนะครับรวมไปจนถึงการระบายน้ำน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ หลังคาบ้านพักที่มีปัญหาแล้วก็เมื่อสักครู่ก็จะเห็นเรื่องของ ระบบบำบัดน้ำเสียนะครับไปพร้อมๆกันนะครับก็คงเดี๋ยวคงจะลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนขัดเหลือตรงไหนนะครับก็ส่วนกลางก็จะยกสภากำลังไปช่วยเหลือนะครับส่วนเรื่องของระยะการพัฒนาโครงสร้างในระยะยาวนะครับเราได้เข้าไปสำรวจโครงสร้างนะครับวิศวกรรมต่างๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยปี 66นะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนะครับเป็นอาคารเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น1หลังปี67ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์นะครับ1หลังขนาดประมาณ770ตารางเมตรสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วน68นะครับได้เรื่องการ

0: สรรงบประมาณก่อสร้างอาคารพัสดุเป็นอาคารคสล. 2หลังประมาณ570ตารางเมตรก็สร้างเสร็จเรียบร้อยเช่นแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องเรียนว่าในเขตสุขภาพที่7นะครับในจะมีจังหวัดขอนแก่น101มหาสารคามแล้วก็กาฬสินธุ์เนี่ยเราก็จะมีการแบ่งระดับชั้นของโรงพยาบาลนะครับเป็นระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับกระบวนการการส่งต่อภายในโรงพยาบาลในระบบของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการส่งต่อ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอาทิเช่นโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลสิรินธรนะครับเราจะเน้นไปในเรื่องของการ intermediate care คือดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูนะครับหลอดเลือดสมอง stroke หรือการบาดเจ็บทางสมองแล้วก็ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ อาการคงที่แล้วนะครับ5สาขาหลักที่เขตสุขภาพนี้จะทำก็คือเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็น stroke นะครับ เรื่องของการ refer ให้refer fast track ก็คือส่งต่อผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินโรคมะเร็งที่เราจะเน้นย้ำลงไปโรคเรื่องของอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเรื่อง EMS ที่ช่วยชีวิตฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุเรื่องของทารกแรกเกิดแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตและยาเสพติดแต่ในเฉพาะของโรงพยาบาลมัญชคีรีเนี่ยเราจะเน้นเรื่องโครงสร้างและเทคโนโลยีที่ปรับเข้าสู่ smart hospital นะครับจะใช้กระดาษให้น้อยลงจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จัดระบบคิวให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับบุคลากรเราจะเพิ่มแพทย์สาขาหลักเช่นอายุรแพทย์กุมารแพทย์ศัลยแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ฝึกอบรมด้านเฉพาะทางนะครับเช่นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลเฉพาะทางด้านโรคไตนะครับอีกส่วนหนึ่งสำหรับโรงพยาบาลจักรีก็คือการรับรองคุณภาพการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Hospital Accreditation หรือว่ามาตรฐานห้องปฏิบัติการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ของมัญชคีรีนะครับงานที่จะเน้นอีกเพิ่มเติมซึ่งเป็นงานระดับกระทรวงที่จะให้โรงพยาบาลมัญชคีรีเนี่ยสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยก็คืองานบริการด้านปฐมภูมิและสุขภาพชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรค NCD โรคเรื้อรังโรคเบาหวานความดันนะครับรวมไปจนถึงผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีอยู่ในภาวะพึ่งพิงกายภาพบำบัดก็เช่นกันนะครับและสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้ก็คือความผูกพันและเครือข่ายในชุมชนและแพทย์ทางเลือกให้เป็น community participation ก็คือการดูแลในระดับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าขาดงบประมาณในส่วนใดๆนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณให้มีความพร้อมแล้วก็เพียงพอในการที่จะให้โรงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะ 70,000 คนหรือจะแสนคนให้ได้ตามมาตรฐานของการดูแลสุขภาพอนามัยของประเทศนะครับก็จะรบกวนขอตอบท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านตอนนี้ถามครบหมดแล้วใช่ไหมครับท่านจะฝากประเด็นหรือจะถามเพิ่มอีกได้อีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมธนิกมาสิพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคก้าวธรรมขออนุญาตนะฮะเรียนท่านรัฐมนตรีนะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้ฟังท่านชี้แจงก็คือถือว่าเป็นปกติธรรมดาโดยปกติวิสัยนะฮะไม่ได้เป็นการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมนะอย่างชัดเจนในระยะยาวนะครับผมเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเพียงแต่ว่าพอผมไปเห็นสภาพปัญหาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกหดหู่นะครับแล้วก็ไปเห็นภาพของบุคลากรทางการแพทย์แม้ทั้งผู้บริหารนะโดยสายตาที่ท่านพูดถึงว่าท่านทำเรื่องทุกปีแล้วก็ถูกปัดตกต่อเนื่องมานะครับอันนี้ไม่ได้มาขายกันหรือไม่ได้มาเพื่อต้องการให้เกิดปฏิกิริยาอย่างอื่นเพียงแต่ว่าผมได้รับข้อมูลมาอย่างนี้ก็เลยมีความรู้สึกนะว่าไม่สบายใจอันที่หนึ่งนะครับผมเองก็เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ไปที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะครับไปก็แค่ไปวัดความดันก็ไม่ได้เห็นสภาพปัญหาแต่พอไปเห็นสภาพปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยน่าสงสารครับนะถ้าพูดถึงว่าแค่ซ่อมแซมแล้วไม่มีแผนในระยะยาวในการที่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมันก็คงไม่ต่างอะไรกับที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าคือไปเรื่อยๆนะฮะเป็นไปตามสภาพ นะถึงเวลาน้ำรั่วก็ไปซ่อมแซมถึงเวลามีปัญหาก็แก้ไขเฉพาะหน้าต่อไปนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะความจริงเนี่ยนะผมคุยกับท่านผู้อำนวยการพูดถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกยุบไปแล้วแล้วก็มาใช้โดยในส่วนของเทศบาลนะขอใช้ในพื้นที่91ไร่อยู่ติดกันว่าถ้าสมมุติในอนาคตมีการขอตามที่โรงพยาบาลขอเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตึกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในสภาพที่ต้องเกิดมีการสร้างใหม่นะแล้วก็ที่พักของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะขอใช้ตรงนี้ได้ไหมอันนี้เรามองไกลไปถึงขนาดนั้นนะครับปรากฏว่าก็มีการประสานงานกันเป็นที่ราชพัสดุก็ตอบโจทย์นะฮะทางโน้นก็มีการประสานไว้เรียบร้อยในเบื้องต้นนะครับทีนี้เนี่ยคือในส่วนนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคือสภาพปัญหาเนี่ยนะถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะในส่วนของตึกนะก็จะผุพังไปเรื่อยๆอันนี้คือน่าเป็นห่วงนะและแก้ปัญหาถ้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ผมก็เข้าใจโดยพื้นฐานนะครับเนื่องจากไม่มีโรงพยาบาลแค่โรงเดียวนะฮะโรงพยาบาลเดียวก็มีหลายพื้นที่และพี่น้องประชาชนส่วนมากท่านก็คงจะรู้ดีเราเป็นสังคมอุปถัมภ์เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะไปเฝ้าผู้ป่วยก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะไปทั้งครอบครัวไปทั้งหมู่บ้านยังมีเลยประมาณนั้นอันนี้อุปมาอุปไมยนะฮะในสภาพของสังคมโดยพื้นฐานของคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะพอไปเห็นแล้วท่านคงจะเข้าใจแล้วก็อย่างที่ท่านเรียนนะฮะโรงพยาบาลศูนย์นะครับซึ่งก็อยู่ห่างไกลประมาณ60กิโลเมตรนะถ้าจะไปที่นู่นก็แออัดตอนนี้จังหวัดขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความแออัดของจราจรติดอันดับ3ของประเทศไทยอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะซึ่งเราต้องขนผู้ป่วยนะไปถึงจุดนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากให้เป็นข้อมูลเอาไว้ว่าหวังว่านะฮะจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในอนาคตนะครับอีกข้อห่วงใยนึงนะครับที่ได้รับการประสานและฝากมาจากบุคลากรทางการแพทย์ก็คือเรื่องของรายได้นะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสายงานอื่นนะฮะเอาเป็นว่ากระทรวงอื่นก็แล้วกันนะครับท่านประธานบุคลากรทางการแพทย์เปรียบเทียบแล้วผลปรากฏว่ารายได้นะต่ำกว่านะอาชีพอื่นอันนี้ฝากท่านรัฐมนตรีให้พิจารณานะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยรีเซ็ตมาหลายครั้งนะครับน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ยังมีปัญหากับความเหลื่อมล้ำนะครับถ้ามีการแก้ไขได้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรกรทางการแพทย์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจนะจะสังเกตว่ามีข่าวอยู่เนืองๆนะว่าบุคลากรทางการแพทย์พูดไม่เพาะบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาคงจะมาจากเรื่องนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะนั่นหมายถึงว่าได้รับแรงกดดันนะครับนะฝากให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพื่อกำลังเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำหน้าที่นะครับที่อยู่กับความทุกข์ความลำบากของพี่น้องประชาชนคนไม่ป่วยไม่ไปหรอกครับและป่วยจริงๆด้วยถึงจะไปนะครับอันนั้นคือสภาพของชนบทครับนะถ้าป่วยแค่นิดเดียวนิดๆหน่อยๆซื้อยามากินครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านมนตรีเชิญครับ
0: ครับขอขอบคุณที่ท่านส.ส.ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็จะขออนุญาตตอบสั้นๆนะครับ 2-3 เรื่องที่ท่านส.ส.ได้แสดงความห่วงใยนะครับในเรื่องของกรณีมีหน่วยงานที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีอาคารสถานที่ให้สามารถไปหยิบยืมใช้หรือไปขอใช้ได้นะครับอันนี้ทางกระทรวงยินดีนะครับถ้าสามารถขอได้แล้วก็ทราบว่ามีโมเดลทำนองนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอื่นอย่างเช่นสุพรรณบุรีก็เคยไปขอนะครับก็ยินดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆการใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานรัฐเองนะครับไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามนะครับการปล่อยทิ้งร้างไว้คงไม่ดีก็ควรจะให้เกิดการหยิบจับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านนี้ก็ยินดีนะครับส่วนในเรื่องของฐานะทางการเงินของโรงพยาบาลต้องเรียนอย่างนี้ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังแก้ไขก็คือในเรื่องของเงินที่จะได้รับจากสปสช.หรือว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับปี70เนี่ยเรามั่นใจว่าโรงพยาบาลทุกๆโรงจะเหลือเงิน

0: นะครับส่วนรายได้ของบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ตั้งแต่ปีจะทำให้ลูกหมูแข็งแรงก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ต้องอยู่สบายมีสุขภาพการเงินแล้วก็สุขภาพของร่างกายเนี่ยแข็งแรงด้วยถึงจะมีเวลาถึงจะป่วยแล้วก็ประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ ท่านธนิกมาศรีพิทักษ์ที่เป็นห่วงเป็นใยในส่วนของโรงพยาบาลมัญจาคีรีครับก็เป็นการจบกระทู้ถามที่135นะครับ 3.2 ครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่121เรื่องความคืบหน้าการบริหารระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลักของท่านรัชตะด่านคุณนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับแต่เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดราชการสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ตามข้อบังคับข้อ151วรรค2และในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยดังนี้นะครับ1นายเกิดศักดิ์ยโสธรท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายรัตนวุฒิแสงสีวิศกรชำนาญการพิเศษแล้วก็ขณะนี้ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะตอบกระทู้ถามแล้วนะครับเชิญท่านรัชตะด่านคุณครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชตะด่านกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาครับเขต15พรรคเพื่อไทยขอตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเรื่องความคืบหน้าโครงการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับทั้งห้องสดขอสไลด์ประกอบด้วยครับท่านประธานครับอำเภอด่านขุนทดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการแพทย์และให้บริการประชาชนของพื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับท่านประธานครับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านขุนทดและพื้นที่ชุมชนต่อเนื่องเนี่ยครับต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นน้ำจำนวนมากไม่สามารถระบายออกจากชุมชนได้ทันนะครับพื้นที่เสี่ยงครับท่านประธานมีบริเวณบ้านจันทร์ริมถนนทางหลวงหมายเลข201 2บริเวณบ้านโคกลักและวัดโคกลัก3บริเวณคลองส่งน้ำด่านขุนทดริมทางหลวงหมายเลข201 4ตลาดสดและถนนทางหลวงหมายเลข2148และในส่วนของสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดรวมทั้งจุดสุดท้ายครับบริเวณวัดและชุมชนต่อเนื่องในเขตเทศบาลท่านประธานครับเมื่อฝนตกหนักเนี่ยน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนอย่างรวดเร็วแต่ระบบระบายน้ำเดิมมีข้อจำกัดทั้งในด้านของขนาดของท่อความต่อเนื่องของแนวระบายน้ำตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำบางช่วงนะครับผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลต่อการเดินทางนะครับการค้าขายตลาดสดสถานศึกษาโรงพยาบาลทรัพย์สินประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพราะถนนเส้นนี้เนี่ยไปถึงบ้านท่านประธานเลยครับจังหวัดเลยนะครับ201บางครั้งถนนหลักต้องเป็นที่ระบายน้ำครับท่านรัฐมนตรีครับรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านการสัญจรไปมาได้เคยนะครับที่แบบการสัญจรผ่านไม่ได้เนี่ยประมาณเกือบ1วันท่านผู้ว่าย้ายมาใหม่ต้องรีบลงมาดูด้วยตัวเองซึ่งก็แก้อะไรไม่ได้เพราะว่าน้ำมันข้ามไม่ได้นะครับรถข้ามไม่ได้ปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงความเดือดร้อนตามฤดูกาลครับแต่เป็นปัญหาทางโครงสร้างของผังเมืองนะครับต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้มาดำเนินการศึกษานะครับออกแบบและป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำหลักในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดได้งบประมาณจ้างคอนซัลท์เมื่อปี68นะครับได้ข้อมูลมาเบื้องต้นครับท่านรัฐมนตรีครับก็จะเป็นการพัฒนาระบบระบายน้ำระบบที่1ระบบระบายน้ำรวมระยะทางประมาณ 8.3 กิโล2การปรับปรุงคลองเป็นคลองดาดคอนกรีตประมาณ 1.9 กิโล3

0: รอดรวมระยะทางทั้งหมด205เมตรการปรับปรุงบ่อสูบน้ํา5แห่งนะครับแล้วก็มีการใช้ระบายน้ําคอนกรีตและท่อด้วย HDPE ลงพื้นที่ชุมชนนี่คือส่วนที่มีการศึกษาไว้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยขอชื่นชมกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ทำงานในเชิงรุกนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามครับประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลว่าเมื่อการศึกษาและออกแบบของท่านเนี่ยดำเนินการถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาโครงการของเราเนี่ยได้รับการศึกษาและออกแบบไปเยอะแล้วแต่ว่ากว่าจะได้งบประมาณมาก่อสร้างเนี่ยจนผังเมืองหรืออาคารหรือการถมดินเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะครับฉะนั้นวันนี้ครับคำถามข้อที่1เลยครับท่านรัฐมนตรีครับสำหรับโครงการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักอำเภอด่านขุนทดนะครับปัจจุบันการศึกษาออกแบบก้าวหน้าไปแล้วร้อยละเท่าใดนะครับอยู่ในขั้นตอนไหนและผลการศึกษาพบสาเหตุปัญหาของน้ำท่วมขังแต่ละพื้นที่อย่างไรหรือไม่แนวทางที่นำเสนอครับระบบระบายน้ำรวมระบบดาดคอนกรีตท่อลอดต่างๆระบบสูบน้ำที่วิจัยออกศึกษาไปแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีกรุณาชี้แจงครับว่าโครงการครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั้ง6จุดหรือไม่อย่างไรนะครับระบบที่ออกแบบไว้สามารถรองรับปริมาณฝนในระดับกี่มิลลิเมตรนะครับคำนวณไว้สูงสุดเท่าใดมีปริมาณคำนวณปริมาณน้ำจากการขยายตัวของชุมชนหรือไม่และได้ศึกษาจุดรับน้ำปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมที่อื่นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นคำถามที่หนึ่งครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: แล้วก็ท่านสมาชิกนะครับที่แนะนำนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพพื้นที่นะครับก็จากที่ฟังที่เพื่อนสมาชิกพูดมาเนี่ยนะครับก็ขอตระหนักถึงปัญหานะครับของพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขออนุญาตตอบคำถามนะครับในส่วนของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองด่านขุนทดเนี่ยนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับเรามีการตั้งงบประมาณศึกษาไปเมื่อปี2568นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตั้งคำของงบประมาณเนี่ย280ล้านนะครับแล้วก็กินพื้นที่นะครับป้องกันพื้นที่เนี่ยทั้งหมด3ล้านจุด63นะครับตารางกิโลเมตรนะครับระบายน้ำนะครับปรับปรุงคลองนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดก็คือการปรับปรุงท่อระบายน้ำหลักนะครับความยาวรวมเนี่ยนะครับ8.352เมตรนะครับงานปรับปรุงคลองระบายน้ำหลักนะครับความยาวรวม 1.9 เมตรขอโทษนะครับ1กิโลนะครับ937เมตรนะครับเป็นในส่วนของท่อลอดเนี่ยนะครับจะมีความยาวรวมประมาณ108บ่อสูบ5แห่งนะครับก็จะครอบคลุมนะครับให้ได้ในการอัตรานะครับ 3.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เนี่ยผมก็คำนวณจากการที่บริหารจัดการจากที่พื้นที่ที่ท่านบอกนะครับว่าต้องครอบคลุมนะครับทั้งการที่จะรับจากปริมาณน้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ในพื้นที่รายละเอียดนะครับมีเยอะมากในการบริหารพื้นที่อยู่ทั้งเทศบาลด่านขุนทดนะครับพื้นที่ในส่วนของอบต.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้การที่แก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาให้อย่างครอบคลุมนะครับโดยเฉพาะกับการศึกษากับสถานการณ์พื้นที่จริงว่าพื้นที่ไหนที่มีประสบเหตุนะครับส่วนเรื่องการตั้งคำของงบประมาณเนี่ยนะครับก็เรียนรู้ความรู้ว่าเราจะตั้งคำของงบประมาณในปี2571นะครับอย่างแน่นอนนะครับเราจะส่งคำของงบประมาณนะครับส่วนในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ทางสำนักงบเป็นคนพิจารณานะครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในส่วนของการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับท่านได้เร่งรัดนะครับเรื่องของพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะน้ําขึ้นสูงนะครับในเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับหรือว่าเรนบอมเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกําชับนะครับในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็จะบอกทางให้ไปบอกกับทางสํานักงบนะครับว่าส่วนโครงการนี้นะครับต้องเป็นโครงการเร่งด่วนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

0: นะครับจากในเรื่องของภัยพิบัติด้วยนะครับก็นำเรียนคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเอกสารตามนะครับครับผม
1: เชิญท่านลักษณะถามคำถามครั้งที่สองครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมลักษณะด่านกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต15พรรคเพื่อไทยครับจากการที่ท่านรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยเสร็จแล้ว 100% นะครับแล้วก็น่าจะเป็นความตั้งใจของท่านและก็ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จะนำเข้าบรรจุขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ2571ถูกไหมนะครับทีนี้ฝากถามต่อเนื่องครับว่าโครงการนี้จำเป็นต้องขอบรรจุเข้าไปในแผนไทยวอเตอร์แพลนหรือไม่นะครับนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่สองครับหากดำเนินการก่อสร้างนะครับระบบที่ท่านที่เราพูดกันเนี่ยทั้งระบบเสร็จแล้วเนี่ยการบำรุงรักษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรายกให้ใครในการดูแลต่อครับในอนาคตครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
0: เรียนท่านประธานกับท่านสมาชิกนะครับที่ทำคำถามแรกนะครับก็ต้องเข้าไปในไทยวอเตอร์แพนนะครับแน่นอนนะครับคำถามที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการยกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่นะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะยืนยันก็คือว่าเมื่อมีการมอบไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดการชำรุดเสียหายนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทางผู้ที่รับมอบไปเนี่ยสามารถจะแจ้งกลับมาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้นะครับถ้าเกินในส่วนของวงเงินของทางท้องถิ่นท้องที่นะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับก็ในระหว่างที่แบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีการที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงว่าผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะครับถ้าท่านสมาชิกเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนนะครับหรือว่าข้อสังเกตนะครับจากเพื่อนสมาชิกเองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนนะครับตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนครับผม
1: ครับก็ครบถ้วนนะครับถามตอบ2ครั้งท่านรัชตามีเวลาเหลือจะฝากประเด็นใดให้ท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมรัชตะด่านกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต15เพื่อไทยฝากเรื่องนิดนึงครับโครงการเนี้ยมันจะตั้งอยู่ในทั้งเขตเทศบาลและเขตอบต.ซึ่งจะควบกันอยู่คลองของท่านบางส่วนจะอยู่ในเขตอบต.บ่อสูบน้ำของท่านบางส่วนจะอยู่ในเทศบาลฉะนั้นเวลาท่านมอบเนี่ยฝากทำข้อตกลงกันให้ชัดเจนกลัวถึงเวลาจะขัดกันเรื่องระเบียบว่าอบต.มาทำไม่ได้เพราะอยู่นอกเขตเทศบาลไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นตัวประชาชนเป็นตัวประกันก็ฝากด้วยครับก็ถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นเศรษฐกิจนะครับเป็นลูกคนแรกของมิตรภาพ201ตัดจากมิตรภาพหมายเลข2ไปสุดที่เชียงคานจังหวัดเลยฉะนั้นปริมาณจราจรเนี่ยเยอะนะครับเคยที่น้ำท่วมขังนะครับแบบในภาพเนี่ยครับแล้วรถเล็กผ่านไม่ได้ต้องอ้อมไปเป็นแบบ 3-4 ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้สำคัญนะครับเป็น1ใน5ของอำเภอขนาดใหญ่ของนครราชสีมาเราก็ทราบดีว่านครราชสีมาเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับฉะนั้นปริมาณประชากรก็150,000ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเขตเศรษฐกิจก็มีความจำเป็นก็ฝากนะครับอย่างไรก็ตามในงบประมาณปี71ก็ฝากกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็ท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยบรรจุเข้าไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งครับตอบครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอบคุณทางท่านรัชตะนะครับที่ได้ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวด่านขุนทดแล้วก็ขอบคุณท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็เป็นอันจบกระทู้ถามที่121ครับ

่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับทั้งสสว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้ผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสนับค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคครับก็ผมสสณภัทรจิตตภินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นสสกทมเขต24ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นสสหน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะ
1: สมัยแรก
0: สมัยแรกแล้วก็เป็นสสที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชอบเรื่องเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ก็คือมีเคยภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นสสได้เส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นสมัยการเรียนนะคะเรียนที่
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่ไหมครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมของผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกิจกรรมที่ทำก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทำถ้าอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่ม.1
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะและที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการเราเป็นนักการ
1: ว่ามันคือทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรเงี้ยนะหนังสือแน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือมีทุกเล่มเลยไหมคะ
1: มีทุกเล่มครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก็สารครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ์
0: ก็คือชีวิตตอนที่เข้าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
1: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์พอเราเรียนจบม.6มหาวิทยาลัยอะค่ะ
1: ครับ
0: เลือกเรียนสาขาอะไร
1: จริงๆก็เริ่มมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกสร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยกล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
0: ่
1: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องหนึ่งก็ลองเอาไอ้ตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าหนังสั้น
0: มัธยมที่ถ่ายหนังสั้นนะคะคือชวนเพื่อนๆมาเล่น
1: ชวนเพื่อนๆส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของมูลนิธิเนี่ยก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหมทำแบบไหนได้บ้าง
0: จำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆเราทำเป็นแนว

0: แนวประมาณไหนคะ
1: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมเข้าไปครับอย่างหนังเรื่องนึงเนี่ยที่ทําตอนม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่มีพรบภาพยนตร์นะครับกําลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51พรบฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู่ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู่น
0: ะ
1: และกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอํานาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายอยู่อะไรเงี้ยครับก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทําเป็นหนังสมัยม.6อะไรเงี้ยครับ
0: โอ้หนูลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทําเป
1: ็
0: นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสําหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก
1: ็
0: คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทํากับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกมั้ย
1: ส่งไปประกวดครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิยังไทยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนม.มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
0: แล้วก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเราก็คือทําตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ป่ะภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยมั้ยคะ
1: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่ทําเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอๆในหนังทุกเรื่อง
0: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นมั้ยคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นผู้นําที่เราอยากจะเป็นผู้นําเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยมั้ยคะ
1: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้ม
0: ทำไมอะคะ
1: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะทำหนังของตัวเองประมาณนี้ครับแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นําผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กํากับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตําแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นําในอีกบทบาทนึงนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนเนี่ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพินัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสําคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นําได้กับการด้านของการทํากํากับ
1: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทํางานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลาย10คนเลยทั้งกับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําด้วยเรื่องของคิวถ่ายทําเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กํากับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทําหนังนี่แหละครับ
0: แล้วประเด็นอีกสําคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพินัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องที่ไหนก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะอ
1: ่
0: ะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทํางาน
1: ผมเนี่ยแปลกมากนะคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมจนมามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทําหนังอยากเป็นผู้กํากับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทําในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์นะสมัยนั้นก็เลยตัดสินใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
0: ์
1: ผมไปทํางานที่หอจดหมายเหตุครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทํางานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะครับปี16ปี19ปี35อย่างเงี
0: ้ยแล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วยเขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเพื่อน
1: เส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทำหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเวลาว่างอยู่แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทําหนังอย่างที่เราชอบก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องมานะครับก็เลยลอง

0: งานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์
1: สัจจะนิรันดร์ของวันอาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
0: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นเองเลยใช่ไหมเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดง
0: เราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะคนในอุตสาหกรรมนี่แหละที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
1: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
0: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปีหนึ่งเลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
1: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู
0: ่ยังได้อยู่ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเนี่ยก็ทำเต็มที่เนอะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครเองครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบเจอกับความแปลกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
1: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
0: Blue Again ครับ
1: นี่ต้องไปหาไหนได้คะถ้าจะไป
0: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
1: ตอนนี้ก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนหวานๆไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะ
1: นอกประชาชนนะครับก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องนะครับพอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับพอจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทําภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทําให้เราเห็นแล้วว่าสสพี่นัทเนี่ยชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการเมืองทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรทําไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการ
1: ใครเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับมาจากเหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่ในแวดวงงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่ทํางานด้านสร้างสรรค์นะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงเลยนะครับก็เลยจะทําเองสักทีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทําเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับที่อยากเข้ามาแก้ด้วย
0: ตั้งแต่ตอนที่สสพี่นัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทําหนังสั้นที่โรงเรียนตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51ก็คือตอนที่ผมเข้าปี1ต้องบอกว่าพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวันครับ อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสําหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่าบางเรื่อง
1: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้เนาะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเกรดแทนแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยมันยังมีเรทที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรทค่อนข้างขี่ละเอียดมาก

0: ครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรทส่งเสริมให้ดูครับผมเรททหารทั่วไปเรท13 15 18แล้วก็20 20ถึงจะดูได้นะครับแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
0: เสร็จครบหมดแล้ว
1: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
0: ัน
1: ก็ยังเป็นประเด็นก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
0: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
1: ้
0: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าเออจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพรบ51เนี่ยยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
1: ่
0: แล้วคนที่จะขอทำโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก
1: ็
0: คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่ไหมครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยนะก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่ไหมครับมันเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทำอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
0: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กำลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรร
1: ค
0: ประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
1: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่ไหมคะ
0: คิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกัน
1: การที่สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างคะ
0: ผมก็จะดูหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ครับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: กับภาพยนตร์ด้วยอ่ะแล้วก็มีอนุกรรมการอะไรอย่างนี้บ้างไหม
0: อ๋อแล้วก็ตั้งออกภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส
1: ์
0: ก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่นะ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
0: ้นะมันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับมันอย่างจริงจังสักทีคนที่ยังเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่กรรมการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมก็ทั่วไปเลยครับคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยถ้ามีเวลาว่างแล้วซึ่งมันน้อยมากน
1: ะ
0: ก็จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องสารกำลังตั้งก็จริงนะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับแล้วก็ไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก็จะ
1: สเนี่ยเขต24กรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนำไหมคะ
0: เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นร้านบะหมี
1: ่
0: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครครับผมเขตคลองสานอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปละต้องไปละมีรสชาติยังไงอ่ะไม่เหมือนร้านอื่น
0: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
1: ทำเอง
0: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับ
1: น่าสนใจชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าชอบ
0: จริงๆผมทานได้หมดเลย
1: ทานได้หมดเล
0: ย
1: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
0: ตรงจอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอย

0: จริญนคร55
1: เมนูที่สสแนะนำเมื่อกี
0: ้บะหมี่แห้งปูครับ
1: ปูนะคะ
0: ปูครับ
1: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
0: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
1: โอ้โหสามชามในวันเดียวกันเลย
0: นี่เจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้ยกินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
1: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
0: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
1: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
0: ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยคร
1: ับ เราต้องหยิบหนังสือขึ้นอ่านหนังสือตลอดเลย
0: ผมมักจะติดหนังสือไปเสมอในทุกที่ครับเผื่อได้อ่าน
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
1: ถ้าร้องได้มีส้มจะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
0: เกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
1: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพิรัตมากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไป
0: ทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับ Instagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางหลัก
1: เสิร์ชไปว่า
0: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตพิณันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือณภัทร
1: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะจะบุกเป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได้ใช่ไหมคะ
0: ยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
1: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างไหมคะ
0: ผมฝากของสามเรื่องแล้วกันครับก็คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้ไฟแนลไลน์แล้วแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ
1: ์
0: ครับผมของสำนักพิมพ์โอเวอร์คาโดบุ๊ก
1: ค่ะ
0: ครับตามได้ทาง Netflix
1: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะประมาณ
0: ผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
1: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประชุมเราได้รู้จักสอหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะและก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสณภัทรจิตตพินันกันตานะคะสสเขต24กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาพวกจะเป็นไม่รับผู้โดยสารหรืออาจจะเป็นต้องเหมาอะไรอย่างนี้ครับก็อย่างไรคือผมไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าค่าคอนเสิร์ตก็แพงนะแต่ทำไมเราจ่ายค่าแท็กซี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆระยะทางก็นิดเดียวครับเขาอาจจะให้เขาให้เหมาประมาณ600-700ก็ค่อนข้างแรงอยู่ครับ
1: เคยมีประสบการณ์ที่เรียกแล้วไปแบบระยะทางแค่นิดเดียวอะค่ะแต่ว่าค่าแบบค่าโดยสารมันพุ่งสูงมากทั้งที่แบบเช็คในแอปแล้วราคามันนิดเดียวอะค่ะ
2: ก็เคยเจอแบบราคาเหมาครับตอนนั้นผมไปแค่จากหมอชิดใหม่ครับไป BTS จตุจักรเขาคิดผมรวมกันประมาณ200ครับ
3: ก็ปัญหาใหญ่เลยก็คือปฏิเสธผู้โดยสารเพราะว่าบางทีมันเป็นช่วงเวลาหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้คนขับแท็กซี่เนี่ยไม่ยอมรับเช่นรถติด
4: ก็ที่เจอบ่อยๆค่ะก็จะเจอแบบขึ้นไปแล้วแล้วก็เจอคนขับเนี่ยก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็หงุดหงิดกับปัญหาบนท้องถนนหรือบางทีก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นแบบเบรกบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเบรกแรงๆขับไม่ดี
5: แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแถมคิดราคาเหมาและอีกสารพัดปัญหาซ้ำซากของแท็กซี่ที่ผู้ใช้บริการต้องเจอจนกลายเป็นเรื่องคุ้นชินสวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่คนกรุงเทพเลือกใช้ก็คือแท็กซี่ค่ะแต่กลายเป็นว่ายิ่งใช้บริการก็ยิ่งเจอกับปัญหามากขึ้นซึ่งปัญหาแท็กซี่ถูกสั่งสมมายาวนานแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหามาหลายครั้งแล้วก็ตามข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทร1584ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568รถแท็กซี่ยังคงเป็นรถสาธารณะที่ครองแชมป์ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดค่ะโดยในเดือนมกราคมถูกร้องเรียน 1,313 ครั้งกุมภาพันธ์มีนาคม 1,030 ครั้งและเมษายน 1,102 ครั้งค่ะแน่นอนนะคะว่าในทางกฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับแท็กซี่ที่ถูกร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบกแต่ว่าปัญหาเหล่านี้กลับไม่เคยลดลงค่ะทำให้มีคำถามว่าปัญหาแท็กซี่ที่เรื้อรังมานานจะมีทางออกอย่างไรและจะมีมาตรการอะไรที่ยกระดับคุณภาพและบริการของแท็กซี่ให้ดียิ่งขึ้น
6: แม้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารจะเป็นปัญหายอดฮิตที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่ต้องเจอเป็นประจำแต่ในระยะหลังกลับมีปัญหาอื่นตีตื้นไม่น้อยหน้าอย่างการคิดราคาเหมาโดยไม่ยอมกดมิเตอร์ซึ่งทำให้ค่าบริการแท็กซี่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวรวมถึงพฤติกรรมต่อผู้ใช้บริการแต่ปัญหาแท็กซี่ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทร1584ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568 5อันดับเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือ 1. แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ 1,048 ครั้ง 2. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร993ครั้ง

0: 3. ขับรถประมาทหวาดเสียว801ครั้ง 4. ไม่ใช้มาตรมิเตอร์โดยสาร551ครั้งและ 5. เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด387ครั้งนอกจากนี้ยังมีปัญหาร้องเรียนในเรื่องของการไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกันพาผู้โดยสารไปเส้นทางที่อ้อมเกินควรหรือแม้แต่ปัญหาทั้งหมดนี้สะท้อนภาพการใช้บริการแท็กซี่ที่ประชาชนต้องเจอและอีกด้านคือภาพสะท้อนมาตรฐานของแท็กซี่ไทยที่วันนี้ถูกร้องเรียนให้ต้องปรับ
1: เนี่ยรถแท็กซี่อาจจะไม่มีคู่แข่งมากอย่างเพียงพอนะครับเคยมีปริมาณมากถึง 100,000 กว่าคันในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ด้วยการที่อาจจะขาดระบบกำกับหรือแม้แต่เราเองเนี่ยครับเราก็พบว่าผู้บริโภคจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ารถแท็กซี่คันไหนเนี่ยหมดอายุไปแล้วบ้างนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ระบบกำกับแบบนี้ไม่เคยมาถึงผู้บริโภคครับนี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เขาเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาครับก็คือ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆทำให้การประกอบอาชีพของเขาเนี่ยตัวรายได้เขาลดน้อยลงนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมนะครับในการที่จะไม่กดมิเตอร์บ้างนะครับเรียกราคาเหมาบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนึงผมคิดว่าเรื่องของค่าครองชีพนะครับเพราะว่าเราได้ยินกลุ่มทางสมาคมแท็กซี่เนี่ยออกมาพูดบ่อยมากนะครับว่า เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นต้นได้35บาทใช่ไหมครับตอนนั้นคนทำงานก็ยังอาจจะมีรายได้เงินเดือนประมาณ10,000นะครับจนทุกวันนี้ตัวรายได้เงินเดือนค่าของชีพมันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่า เงินของมิเตอร์แท็กซี่นี่ยังเท่าเดิมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนมาในกลุ่มของผู้ประกอบการว่าทุกคนขึ้นหมดแล้วนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในราคาเดิมครับก็อาจจะเป็นปัจจัยแล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งด้วยครับ
0: จากสาเหตุข้างต้นนำไปสู่ปัญหาที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่ต้องเจอโดยเฉพาะการปฏิเสธผู้โดยสาร
1: ถ้าแท็กซี่บางคันปฏิเสธผู้โดยสารด้วยเหตุผลที่จำเป็นเพียงพอเนี่ยผมรับได้นะแต่ถ้าลองไปสังเกตนะครับพื้นที่ชั้นในเนี่ยเขาก็ปฏิเสธกันเยอะนะครับบางทีเยอะจนแบบถ้าหากผมเองนะถ้าผมโบกรถแท็กซี่แล้วผมถ้าเขาเปิดกระจกถามนะผมรู้เลยคันนี้ไม่ไปถ้าเปิดกระจกถามคุณจะไปไหนครับแบบนี้ไม่ไปแน่นอนเลือกแน่นอนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ถามว่าแก้ได้ไหมเราต้องเชื่อว่าแก้ได้แต่คำถามของเราคือว่าทำไมรัฐแก้ไม่ได้อันนี้ต้องไปถามกรมการขนส่งทางบกว่าทำไมแก้ไม่ได้นะครับแต่จริงเราเชื่อว่าแก้ได้อะไรล่ะเพราะเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าถ้าต้องไปส่งในพื้นที่เนื่องจากรถส่วนใหญ่ติดแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปไกลแล้วเขาแก๊สเขาอาจจะมีอยู่แค่พออยู่ในวิ่งโซนเนี้ยครับแต่ถ้าเขาต้องไปไกลเกินเขาก็ไม่สามารถที่จะหาปั๊มแก๊สเติมได้นะครับนี่ก็เป็นระบบหนึ่งเพราะผมคิดว่าระบบการที่รถแท็กซี่ติดแก๊สก็มาจากแนวนโยบายของภาครัฐครับที่ช่วงนึงสนับสนุนให้ติด LPG ใช่ไหมครับแล้วตอนหลังก็ปั๊มแก๊สก็น้อยลงนะครับนโยบาย LPG ก็เปลี่ยนไปแล้วรถแท็กซี่เขาจะอยู่ยังไงครับให้เขาไปใช้น้ำมันลิตรหนึ่งก็กี่บาทเพราะงั้นวันหนึ่งเขาวิ่งไม่ได้แน่นอน
2: ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงเรื่องการปฏิเสธนี่นะครับสายรถแท็กซี่เนี่ยเป็นรถใช้แก๊สแล้วก็ผู้โดยสารหนาแน่นสุดคือกรุงเทพชั้นในยกตัวอย่างเช่นพระราม4สุขุมวิทเกาะรัตนโกสินทร์อะไรพวกนี้สิ่งถนนที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีปั๊มแก๊สเลยจะมีแต่ปั๊ม LPG ก็มีน้อยถ้า NGV ที่แท็กซี่ใช้กันนิยมใช้กันอยู่เนี่ยไม่มีปั๊มแก๊ส NGV เลยแล้วเวลาที่เขาเหลือแก๊สอยู่ถ้าครึ่งถังหรือไม่ถึงครึ่งถังเนี่ยแล้วมีผู้โดยสารเรียกเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยเขากลัวว่าไปแล้วเนี่ยเขาออกไม่ได้ง่ายเพราะมีผู้โดยสารใช้ต่อเนื่องกับเป็นเขตที่รถติดนะครับมันต้องใช้แก๊สมากกว่าวิ่งค่าแก๊สมันไม่พอไอ้แก๊สมันไม่พอก็จะต้องเติม

0: น้ำมันออกมาเนี่ยมันจะขาดทุนได
1: ้นอกจากนี้ปัญหาการจราจรก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แท็กซี่หลายคันปฏิเสธผู้โดยสารหากโดนเรียกไปในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด
0: เกรงว่าจะเจอเรื่องของรถติดในเที่ยวที่จะไปเนี่ยวันนี้กำหนดไม่ได้เลยว่าเส้นไหนเวลาไหนที่มันจะติดแต่แท็กซี่ด้วยสัญชาตญาณเขาเองเนี่ยจะคำนวณได้ว่าที่เส้นที่เรียกเนี่ยน่าจะเจอติดเขามีค่ารถติดตามที่เขาประกาศมาเนี่ยนาทีละ2บาทแต่ด้วยระบบไอ้ตัวมิเตอร์ที่เราใช้กันมาเนี่ยด้วยสเปคที่เขากำหนดมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตัวมิเตอร์มันไม่ทดเจ็บไม่ทดเจ็บหมายถึงว่าวิ่งไปติดอยู่ตรงนี้พอได้ทักครึ่งนาทีนึงมันขยับรถมันไม่บวกให้ละไอ้ที่มาแล้วรถมันไม่ได้ติดตายมันติดแล้วเรียกขยับเดี๋ยวติดเดี๋ยวขยับอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้ตัวค่าเวลาที่จะต้องได้จากผู้โดยสารมันไม่ได้ตามที่กำหนดไว้เพราะว่าตัวมิเตอร์เองเนี่ยสเปคมันต่ำ
1: สารต้องเจอก็คือการเรียกราคาเหมาซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานอะไรในการกำหนดราคาที่ชัดเจนแต่เป็นการตั้งราคาตามความพอใจของผู้ให้บริการแท็กซี่เท่านั้นซึ่งหากเทียบกันแล้วมิเตอร์หลายเท่า
0: ไม่มีข้อยกเว้นเลยนะเรื่องของเรียกราคานอกมิเตอร์เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยยังไงก็ต้องมีมิเตอร์จะรถติดจะรถไม่ติดจะเทศกาลไม่เทศกาลไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่ว่ามีข้อยกเว้นบางอย่างไว้ซึ่งผู้โดยสารอาจจะไม่เข้าใจกับคนขับอาจจะฉกฉวยโอกาสนะครับคือเรื่องเรียกจากในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยออกไปนอกเขตไอ้เขตกรุงเทพเราก็เขียนกันไม่ชัดเจนว่าแค่ไหนเรียกว่านอกเขตอะเขาได้เมื่อก่อนนี้กำหนดไว้แค่กรุงเทพตอนหลังก็มาแก้เป็นกรุงเทพและปริมณฑลพอเป็นปริมณฑลเนี่ยวันนี้จะเอากันแค่ไหนก็มีนนทบุรีปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครแค่นี้ไหมบางทีเขาไปแม่กลองเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยแต่แท็กซี่นี่จะรู้เขตเลยตรงไหนผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็จะใช้ช่องว่างหรืออะไรพวกนี้เป็นข้อตกลงหรืออะไรแต่ว่าถ้าในเมืองกันจริงๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไม่ว่าเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ
2: ด้านมาตรการทางกฎหมายมีพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522กำกับดูแลผู้ให้บริการแท็กซี่โดยแท็กซี่ที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและเข้ารับอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะหากตรวจสอบพบการกระทำผิดซ้ำหรือได้รับการร้องเรียนปัญหาการให้บริการอีกในภายหลังหรือความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะต้องถูกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดต้องโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาทฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่ครบอายุการใช้งานมารับจ้างรับส่งผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันทีค่ะและหากนำรถที่แจ้งเปลี่ยนประเภทเป็นรถส่วนบุคคลแล้วมาลักลอบรับส่งผู้โดยสารก็จะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทกรณีไม่ใช้มาตรค่าโดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและกรณีนำผู้โดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายคอยกำกับดูแลแต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถทำให้การกระทำผิดของ
1: แม้จะมีกฎหมายคอยกำกับดูแลรวมถึงบทลงโทษแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามแต่นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาแก้ได้จริงวันนี้คงไม่มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเช่นนี้
0: ไม่ว่าจะเป็นรถเช่าไม่ว่าจะเป็นรถตนเองจุดประสงค์หลักคือต้องการผู้โดยสารแล้วเวลาเจอผู้โดยสารทำไมคุณปฏิเสธเขาเนี่ยมันต้องมีสาเหตุ

0: แล้วก็เอาสาเหตุที่คุยกับส่วนราชการหมดแล้วแต่ส่วนราชการก็อย่างที่หนึ่งเชื่อในเรื่องการที่บทลงโทษว่าทำให้แท็กซี่เข็ดหลาบแต่จริงๆแล้วใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าถ้าใช้ได้ผลวันนี้ผู้โดยสารคงไม่ถูกปฏิเสธแล้วที่ไม่ได้ผลก็มีอยู่ 2-3 สาเหตุอย่างที่หนึ่งอาจจะค่าปรับถูกไปจนทำให้คนไม่กลัวอย่างที่สองคนขับเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับขับคันนี้ไปทั้งปีขับอยู่ 2-3 เดือนแล้วก็ไปแล้วไอ้ที่กระทำความผิดไว้แล้วก็เจอผู้โดยสารร้องเรียน1584เข้าไปเนี่ยข้อมูลไปเรคคอร์ดอยู่ที่นั่นอ่ะแต่เวลาเอาคนขับไปจับไปเสียค่าปรับเนี่ยคนขับไม่อยู่แล้วคนไม่อยู่แล้วจะเอาคนขับใหม่ไปเสียค่าปรับเขาบอกเขาไม่ได้ทำเรื่องอะไรต้องให้เขาเสียเขาก็ยังไม่ยอมรับเพราะเขาขับตั้งแต่วันที่นี้เดือนนี้ไอ้นี่มันเกิดขึ้นก่อนเขาก็ยังไม่ยอมรับผลสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการต้องเป็นผู้จ่ายไม่งั้นก็รถคันนี้ต่อภาษีไม่ได้วันนี้คุณยังปฏิเสธอยู่ได้บ้างแต่วันหน้าคนที่จะปฏิเสธคือผู้โดยสารไม่ใช่แท็กซี่แท็กซี่เนี่ยมันจะมากกว่าความต้องการของผู้ใช้เพราะนั้นผู้ใช้นี่จะเลือกได้หลากหลายวันนั้นเขาต้องออกมาที่ถนนแล้วก็ต้องอยู่ที่อารมณ์คนขับว่าจะปฏิเสธหรือจะรับไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยระยะเวลาที่นัดกันไว้เรื่องงานเนี่ยอาจจะไปไม่ทันก็ได้แต่วันหน้าไม่ใช่วันหน้าระบบของเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยผู้กำหนดได้คือผู้โดยสารไม่ใช่ผู้ให้บริการ
1: การแก้ปัญหาแท็กซี่เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องใส่ใจและจริงจังกับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะภาครัฐเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนขับรถแท็กซี่และคุณภาพบริการที่ผู้โดยสารจะได้รับ
2: ผมคิดว่าเรื่องปัญหารถแท็กซี่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่เนี่ยรัฐต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เขาเดือดร้อนก็คือถ้ารถแท็กซี่มี 70,000 คันใช่ไหมครับ 70,000 มี4คนก็คูณตัวเลขไปครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วถ้ารัฐเนี่ยส่งเสริมแต่รถเรียกผ่านแอปพลิเคชันโดยระบบอย่างเดียวแน่นอนปัญหาก็จะเกิดกลุ่มแท็กซี่ครับปัญหาเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบครับหรือแม้แต่รัฐเนี่ยเคยจะออกแบบแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคแต่ออกแบบมาก็ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะงั้นนะผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยมีระบบที่สามารถทำได้อย่างมาตรฐานเพียงแต่ว่าขาดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้กลุ่มแท็กซี่เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ด้วยระบบที่ดีนะครับควบคู่ไปกับการให้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นทางออกสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีสิทธิ์ผู้บริโภคนะครับสิทธิ์ในการเลือกนะครับเขาไม่จำเป็นต้องถูกบังคับว่าให้ต้องไปใช้แอปรถเรียกแอปอย่างเดียวหรือว่ารถเรียกหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะทำให้เขาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมครับเพื่อประโยชน์กับผู้บริโภคจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ์ต่อไปครับ

สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เองได้ก็คือกติกาในเรื่องการพัฒนาคนควรมีกติกาว่าต้องพัฒนาคนแต่ว่าจะเป็นหน้าที่ใครก็มาว่าคนขับจะต้องพัฒนาตนเองโดยเสียค่าใช้จ่ายเองหรือว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ออกให้หรือว่าขนส่งจะเป็นคนจัดพัฒนาคนเองกับเรื่องของแอปพลิเคชันกลางอันเนี้ยวันนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่าย

0: วันหนึ่ง5ล้าน10ล้านเนี่ยก็น่าจะมาพัฒนาระบบแล้วประสิทธิภาพภาครัฐถ้าจะเห็นไม่ได้กันมาผูกพันกันมา20กว่าปีที่บอกว่าถ้าใครปฏิเสธผู้โดยสารถูกจับปรับเนี่ยวันนี้20-30ปีมันพิสูจน์ได้นะครับว่าไอ้บทลงโทษคุณหรือกติกาที่คุณวางไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลวันนี้ผู้โดยสารเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นๆคนที่ยังถูกกระทำอยู่ยังถูกแท็กซี่ปฏิเสธอยู่ยังถูกแท็กซี่ทำอะไรหลายๆอย่างอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตวันนี้เราคิดว่าไอ้วิกฤตเหล่านี้ใช้โอกาสในวันที่จะเป็นวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยใช้วิกฤตเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วมาพัฒนาระบบเพื่อการรองรับเนี่ยผมคิดว่าเรารู้จุดอ่อนหมดแล้ววันนี้เนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคผู้ประกอบการเนี่ยรู้หมดแล้วจุดอ่อนเกิดจากอะไรบ้างถ้าวันหน้าเอาจุดอ่อนเนี่ยมาเสริมเป็นจุดแข็งเนี่ยผมคิดว่าผู้โดยสารเนี่ยยังไม่ทิ้งเราเสียทีเดียวและมีการพัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าผู้โดยสารที่เคยนั่งแอปพลิเคชันใช้รถส่วนบุคคลเนี่ยวันหนึ่งอาจจะไม่นิยมใช้เราก็ได้เราเองก็พร้อมในการที่จะร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการที่จะเป็นแท็กซี่อย่างมีคุณภาพที่ควรเป็น
1: การค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมองว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาแท็กซี่ได้ก็คือการใช้ระบบแอปพลิเคชัน
0: แทบจะเรียกได้ว่า 98% ขึ้นไปเนี่ยคือมาจากคนทั้งนั้นที่เกิดปัญหาระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสารนี้ไม่ได้เกิดจากรถเลยเกิดจากคนรถวิ่งไปแล้วไปตายกลางทางเนี่ยแทบจะไม่ได้รับการร้องเรียนเกิดจากการพฤติกรรมของคนขับเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าพฤติกรรมคนขับมันไปตอบสนองผู้โดยสารเนี่ยไม่ดีถ้าเทียบกับรถที่ผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยเรื่องเหล่านี้น้อยก็มองได้แล้วว่าเขาจะต้องผ่านอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ผ่านการอบรมเหมือนกันแต่เขาใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามากำหนดพฤติกรรมของคนขับสามารถกำหนดได้นะครับ

0: น่าจะได้นะครับเพราะว่าต้องมีช่องทางให้ร้องเรียนมากกว่านี้แล้วก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดแบบนี
1: ้ก็ต้องไปดูที่โครงสร้างก่อนนะคะว่าต้นตอของการแท็กซี่เนี่ยจัดระบบกันยังไงค่ะแล้วก็คิดว่าเขาควรจะมีระบบคัดกรองคนขับที่ดีกว่านี้ค่ะ
2: ผมคิดว่าแก้ได้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นปัญหาพวกโครงสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วก็แท็กซี่ผมอยากให้แบบก็บทลงโทษที่มันก็ต้องไม่สมผลกว่านี
3: ้ผมถามผมว่ายากเห็นผมเห็นมีข้อปฏิบัติเห็นมีอะไรมาก็แก้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นั่นนะครับ

0: แก้ได้ครับแล้วมั่นใจว่าแก้ได้ไม่ยากด้วยขอให้ร่วมมือกันทำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ร่วมกันตั้งแต่หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือขนส่งคมนาคมวางนโยบายแล้วก็ขนส่งมากำหนดวิธีการผู้ประกอบการต้องร่วมมือผู้ขับต้องให้ความร่วมมือถ้าเราจะอยู่ในอาชีพนี้โดยไม่พัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทำได้ไงคุณก็ต้องพัฒนา
1: แม้ปัญหาด้านการให้บริการของแท็กซี่จะทำให้ภาพของแท็กซี่ติดลบในสายตาผู้ใช้บริการแต่ก็เชื่อนะคะว่ามีผู้ให้บริการแท็กซี่อีกจำนวนมากที่ทำหน้าที่นี้ภายใต้กฎหมายและเต็มใจให้บริการค่ะและเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการแท็กซี่กรมการขนส่งทางบกก็มีจุดที่ให้ผู้โดยสารต้องสังเกตนะคะโดยทุกครั้งที่ใช้บริการต้องดูว่ารถคันนั้นมีสภาพพร้อมต่อการใช้บริการอย่างปลอดไฟบนหลังคาป้ายไฟแสดงสถานะข้อความแท็กซี่บุคคลหรือชื่อนิติบุคคลหมายเลขทะเบียนรถและข้อความร้องเรียนแท็กซี่โทร1584ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้งสองข้างภายในรถมีบัตรสีเหลืองซึ่งเป็นบัตรประจำตัวผู้ขับรถแสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าซึ่งจะระบุข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้

ขับรถซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกันนะคะมีมาตรค่าโดยสารและอัตราค่าโดยสารที่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดซึ่งประชาชนที่พบปัญหาการให้บริการของแท็กซี่รวมถึงรถโดยสารสาธารณะอื่นๆสามารถร้องเรียนไปได้ค่ะที่กรมการขนส่งทางบกสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ84กรมการขนส่งทางบกค่ะหรือจะเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยให้ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลผู้ขับรถวันเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุค่ะซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะทำให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รวมถึงช่องทางอื่นของทางสถานีค่ะทั้งทางแอปพลิเคชัน TP Channel ORG และติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @TP Channel ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับมาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเป็นประจำนะครับก็เรื่องราวของข่าวสารกฎหมายจะเป็นเรื่องราวที่เราจะคุยกันอยู่เสมอครับติดตามเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผ่านทางช่องทางของทีวีรัฐสภาช่อง10ครับแล้วก็ติดตามผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์ที่รวมถึงทางด้านแอปพลิเคชันนะครับ TP Channel ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาดูได้ผ่านทางมือถือครับสมาร์ทโฟนได้เช่นเคยครับก็ดูที่หน้าจอครับ tpchannel.org แล้วก็แอปพลิเคชัน TP Channel อ่ะนะครับก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS วันนี้ครับทักทายก่อนครับทนายความที่ปรึกษากฎหมายทนายทวีศักดิ์ดำรงธรรม
1: สวัสดีครับผู้ชม
0: น้ำลดเรียง
1: น้ำลดต่อปุดครับ
0: เป็นยังไงเขาเรียกน้ำลดต่อปุด
1: ก็ปัญหาเยอะแยะเลยครับต่อปุดแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาโอ้โหตอนนี้ต้องยอมรับนะครับดราม่าเรื่องขยะนะครับขยะนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาของชาวบ้านที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับผมเพราะว่าทางภาครัฐนี่ต้องบอกว่าบริหารจัดการเรื่องขยะนี่ไม่ดีเลยต้องพูดคำเดียวนะว่าไม่ดีเลยนี่ผมก็ข้าพูดออกรายการนะครับเพราะว่าปัญหาคือขยะนี่กองเต็มเลยคือจริงๆในกระบวนการนี้คุณจะเกรียนผมว่าทางภาครัฐเองท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือกทม.เนี่ยนะครับผมต้องบูรณาการแล้วก็ข้อแรกอาศัยความร่วมมือนะครับผมจากหน่วยงานภาครัฐอื่นอย่างเช่นทหารเนี่ยนะครับน่าจะเอาทหารเนี่ยเข้ามาดำเนินการจัดการบ้างถ้าคุณบอกว่าข้าราชการในพื้นที่ของคุณไม่เพียงพอนะครับผมก็ดึงจากในส่วนของหน่วยงานอื่นนะครับทหารเนี่ยเข้ามาเอารถ GMT ของทหารมานะครับผมมาดำเนินการเก็บกวาดขยะไปให้

0: แต่ละภาพนี่ผมเห็นแล้วแล้วยิ่งบ้านผมนะบอกตรงๆนะครับรามคำแหงโอ้โหขยะนี่จะท่วมหัวอยู่แล้วนะครับ
1: ยังไงมันจะท่วมหัวยังไงมันไม่ใช่มันคือมันก็เห็นคือเวลาน้ำรถเนี่ยไอ้ขยะต่างๆที่มันอยู่ตามถังขยะมันก็ต้องล้มหมดอ่ะมันก็จะเรนเรนแล้วหน้าตามพื้นนี
0: ่ช่องเนี่ยเขาจะช่วยกวาดกวาดแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็มากองๆไว้นะครับพอกองๆไว้เนี่ยในส่วนของขยะที่มันเป็นปริมาณมากเนี่ยก็จะเป็นเศษเขาเรียกเศษวัสดุนะครับที่เสียหายของชาวบ้านนะครับแล้วเขาก็เก็บกวาดเอามากองไว้อย่างเช่นตู้เสื้อผ้านะครับเตียงนอนอย่างนี้นะครับเขาก็จะเอามากองไว้มันก็เป็นเศษไม้พอเศษไม้เนี่ยเราก็ไม่อยากไปโทษเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าคุณเก็บแต่ของมีค่าคำว่าของมีค่าหมายถึงว่าคุณสามารถเอาขายเป็นของเก่าได้แต่อะไรที่คุณไม่สามารถเอาเก็บไปขายเป็นของเก่าได้อย่างเช่นเศษไม้ที่มันเปื่อยนะครับเศษกระดาษที่มันเน่าอย่างนี้คุณก็ปล่อยให้มันหมักหมมแล้วก็กลิ่นส่งกลิ่นโหอย่างเหม็นมากเลยครับตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็เอาสื่อช่วยฝากไม่ออกผมก็คิดให้นะเอากองทัพมานะครับเอามือกันดำเนินการจัดการขยะให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงจุดนั้นน่าจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่คิดอะไรเลยมัวแต่รอทำให้รถขยะมาเก็บเป็นวันแต่รถขยะมาเก็บผมก็เห็นสภาพนะครับว่าคุณเอาแต่ของที่คุณสามารถเอาไปขายต่อได้นะครับพอขายต่อไม่ได้คุณก็กองกันไว้อย่างนั้นละอันนี้ก็คือส่งสารให้รับรู้นะครับว่าชาวบ้านที่ได้รับภัยพิบัติครั้งนี้เดือดร้อนอย่างไร
1: คือนอกจากในส่วนของทหารคือถ้าจะมาช่วยเนี่ยท้องถิ่นท
0: ้
1: องถิ่นอันนี้ไม่ใช่ท้องที่มหานครนะพื้นที่อื่นก็ได
0: ้
1: นะครับคือประสานเนี่ยคือทหารเนี่ยอาจจะไม่พอก็ไปใช้ในส่วนของบริการของเรียกผู้ต้องขังเรือนจำ อันนี้ดี
0: ดีครับ
1: ผู้ต้องขังเรือนจำเพราะว่าของเขาก็อยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไห
0: ม
1: ก็ออกกำลังกายอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านหนึ่งผมว่าเรือนจำเนี่ยน่าจะดี
0: ครับ
1: เพราะทันตสถานมีผู้ต้องขังเนี่ยผมว่ามากกว่าจำนวนทหารนะผมว่ามากกว่าจำนวนทหารนะแต่คงออกมาไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับต้องอยู่ในเกณฑ์เป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ย
0: ม
1: อย่างเงี้ยต้องออกมาได
0: ้
1: นะครับแล้วก็มาอะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะทำได
0: ้ครับผมเราก็มี2หน่วยงานแล้วนะครับผมที่คุณสามารถที่จะมาดำเนินการได้หรือไม่กระทั่งบางครั้งนะครับผมก็สอบถามคนในหมู่บ้านชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาบอกว่าบางพื้นที่ที่น้ำไม่ท่ว
1: ม
0: นะครับผมเขาก็มีรถเก็บขยะอย่างเช่นเทศบาลพื้นที่ปริมณฑลนะครับสมุทรสาครพวกนี้นะครับหรือว่าสมุทรปราการในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมคุณก็ขอความร่วมมือเขามาช่วยกันเก็บนะครับให้กับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยแต่ทุกวันนี้ผมเห็นรถขยะแทบจะไม่วิ่งเลยนะครับที่รามคำแหงนะเอาเป็นว่าที่รามคำแหงแล้วก็ที่พื้นที่ของหัวหมากบางกะปิเนี่ยโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากไอ้นี่คือภัยในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของขยะที่มันกองเน่าแล้วปัญหาของชาวบ้านชาวช่องเรื่องที่สองก็คือการชดเชยนะครับผมการชดเชยค่าเสียหายนี่โอ้ผมว่าดราม่าตามสื่อมวลชนเนี่ยเต็มหมดเลย
1: ดราม่ายังไง
0: คือไม่รู้จะฟังใครดีคือปัญหานี้ไม่รู้จะฟังใครดีว่าวิธีการในการยื่นขอเงินค่าชดเชยค่าเสียหายในภัยพิบัติครั้งนี้มันมีเงื่อนไขและมันมีหลักเกณฑ์อย่างไรไอ้ตรงนี้มันออกมารอบด้านหมดเลยครับจริงๆผมเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะคุณตั้งวอลลุ่มสักวอลลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมัยพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีโควิด19นะครับช่วงนั้นโควิด19ก็มีศูนย์เลยนะครับที่นายแพทย์อะไรนะครับพูดเก่งๆที่เป็นโฆษก
1: คุณหมอทวีสิน
0: นั่นแหละครับต้องเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็คุณก็เอาจุดเดียวประชาชนก็จะได้รับรู้คนคนเดียว
1: คือไม่ต้องไปไม่ต้องเอาคนไปแออัดที่สำนักงานเขตนะครับมาตั้งศูนย์เป็นเต็นท์นะครับรับในเรื่องของเขาเรียกว่าเอกสารนะครับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาผมเรียนนี้นะครับเรื่องของเอกสารคำร้องเกี่ยวกับเยียวยาครับหลักฐานสำคัญเลยนะครับที่ท่านจะต้องมีเนี่ยมันลงทะเบียนได้สองอย่าง
0: ค
1: ือหนึ่งลงทะเบียนผ่านแอปมือถือทางรัฐองลงทะเบียนนะครับผ่านแอปมือถือทางรัฐหรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปมือถือทางรัฐต้องไปที่จุดที่ทางในส่วนของท้องถิ่นเป็นคนกำหนดนะครับซึ่งทางธนาธิวิศักดิ์ได้นำเสนอไปแล้วว่าคือสำนักงานเขตเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการไปตั้งศูนย์นะครับเป็นจุดกระจายไปอย่างเช่นเขตพื้นที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีก็ต้องรู้ว่าเขตพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนควรจะมีกี่ศูนย์นะฮะสองสามศูนย
0: ์
1: ที่กระจายตัวออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ให้เดินทางสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปสะดวกแล้วก็ไปติดต่อกรณีที่ท่านไม่สามารถ

0: มายื่นเอกสารนะครับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่านผ่านแอปทางรัฐได้ท่านก็ไปยื่นที่ด้วยตัวเองนะ
1: ครับ
0: อยากสอบถามอยากพูดคุยทีนี้สิ่งที่ต้องเอาไปเนี่ยครับก็คือ1นะฮะก็คือตัวสำนักบัตรประชาชน
1: ทะเบียนบ้าน
0: สำนักทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็กรณีเป็นบ้านเช่าก็สัญญาเช่าไปแต่อาจจะมีปัญหาหน่อยว่าตกลงเนี่ยเจ้าของบ้านหรือคนที่เช่าเนี่ยจะได้เงิน
1: คือเรื่องนี้คุณจักรินคือชาวบ้านชาวช่องเขาก็สับสนนะครับเพราะว่าสับสนก็คือว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปครั้งที่แล้วนะครับว่าไอ้กรณี 5,000 กับ 9,000 บาท มันเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ความเสียหายที่แท้จริงที่จะต้องพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 กับ 9,000 เนี่ยมันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
0: อันนี้เป็นงบกลาง
1: นะครับผมมันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับผม 5,000 9,000 เนี่ยมันก็ไปเกิดกรณีตั้งคำถามว่าแล้ว 5,000 จ่ายกรณีไหน 9,000 จ่ายกรณีไหนโอ้โหไม่จบไม่สิ้นนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงสิ้นสุดกัน
0: ค
1: ือ
0: มันจ่ายกรณีอย่างนี้ครับก็คือกรณีที่เป็นได้รับผลกระทบจากตัวบ้านตัวบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านก็คือว่าตัวบ้านไม่ใช่ตัวทรัพย์สินนะตัวบ้านเนี่ยนะครับน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่บ้านอย่างนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้ก็คือต้องน้ำท่วมขังเกิน7วัน
1: เกิน7วัน
0: เกิน7วันถ้าไม่เกิน7วันจะเข้าเงื่อนไขที่2ก็คือกรณีถ้าไม่เกิน7วันก็คือทรัพย์สินเสียหาย
1: ครับ
0: อันนี้ทรัพย์สินเสียหายคือถ้ามีตัวบ้านและทรัพย์สินเสียหายอันนี้ไม่จำเป็นต้องท่วมขัง7วันเพราะบางที2วันน้ำลดไงแต่ทรัพย์สินท่านเสียหาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยทรัพย์สินเนี่ยคือไม่เกิน7วันอันนี้ก็ได้คือท่านเข้าได้ทั้ง2เงื่อนไขนะอย่างเงี้ยคือทรัพย์สินแต่ผมยกตัวอย่างแต่บางกรณีอย่างเช่นว่าอย่างบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าท่านจะต้องเอาถ่ายภาพหลักฐานภาพหลักฐานเนี่ยมาประกอบด้วยว่าเนี่ยนะครับต้องระบุวันเวลานะครับของในระบุตัวอิเล็กทรอนิกส์ว่าวันไหนอย่างไรนะครับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมน้ำลดอย่างนี้จะเห็นภาพเปรียบเทียบกันชัดเจนนะครับแล้วก็เอาให้เจ้าหน้าที่นะครับมอบให้เจ้าหน้าที่เอกสารมันก็จะครบนะครับจะครบองค์ประกอบอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีอย่างนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ได้คนที่พักอยู่คอนโดแล้วรถจอดอยู่บนอาคารชั้นสูงอย่างเงี้ยคือท่านไม่รับผลกระทบนึกออกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือมันไม่มีทรัพย์สินเสียหายเจ้าของตัวนิติตัวคอนโดเนี่ยคือมันคนละแบบนะฮะ
1: คือ
0: มันไม่มีหลักฐานว่าจะอะไรตัวท่านเสียหายไงนะและอีกบางกรณีถ้าท่านถ่ายรูปอย่างเช่นว่าท่านบอกรถยนต์ท่านเสียหายท่านไม่ถ่ายรูปรถท่านลุยน้ำเนี่ยกำลังขับลุยน้ำเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านประสบภัยรู้ว่ามันมีเหตุน้ำท่วมท่านก็ยังเอาอะไรทรัพย์สินของท่านเนี่ยเข้าไปเสี่ยงภัยกับเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็ไม่ได้
1: แต่ผมฟังมาอีกกรณีหนึ่งนะครับจากภาครัฐเหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าในส่วนของความเสียหายที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับผมของครม.เนี่ย 5,000 9,000 เนี่ยเป็นกรณีที่คุณอยู่ในพื้นที
0: ่
1: แล้วก็คุณยื่นแจ้งสิทธิ์ไปเลยนะครับผมแจ้งสิทธิ์ไปโดยไม่ต้องมีภาพถ่ายนะครับไอ้นี่ไม่ต้องมีภาพถ่ายเพราะว่ามันเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นแต่ถ้าผิดชอบเป็นความเสียหายนอกเหนือจาก 5,000 บาทและ 9,000 บาทก็เรียกว่าเป็นความเสียหายที่ต้องไปพิสูจน์ในเรื่องของทรัพย์สินว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ในความเสียหายอันนี้ต้องยื่นอีกช่องทางนึง
0: ครับ
1: มันจะมีการยื่น2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือช่องทางเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนครกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ที่เป็นกรณีการพิสูจน์ทรัพย์สินความเสียหายมากแค่ไหนอย่างไรแล้วกรุงเทพมหานครเขาจะไปพิสูจน์สิทธิ์นะครับว่าทรัพย์สินชิ้นนี้มันเสียหายจริงมูลค่าเท่าไหร่อันนั้นจะก็จะเป็นกรณีนึงคุณอาจจะเสียหายไปถึง 30,000 50,000 หรือ 100,000 ก็เป็นไปได้นะครับผมว่าทรัพย์สินของคุณเสียหายก็ตรงจุดนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันแต่ถ้าเป็นกรณีความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมฟังมาอย่างนี้นะครับว่าทางเขาบอกว่ายื่นเอกสารให้มันมากนะครับไม่ต้องยื่นภาพถ่ายไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่จำนวนมากขอให้คุณพิสูจน์สิทธิ์ว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้อาศัยเป็นผู้เช่านะครับในพื้นที่นั้นแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนน้ำขังนะครับส่วนก็เรียกว่าน้ำขังกับน้ำท่วมเนี่ยตรงจุดนี้นะครับก็คือน้ำเข้าไปในบ้านกับกรณีน้ำพื้นที่อย่างเช่นแก่กองจันทร
0: ์
1: หรือแก่ร่มเกล้านะครับคุณอยู่ชั้น2ชั้น3มันท่วมไม่ถึงอยู่แล้วแต่คุณออกจากพื้นที่ไม่ได
0: ้ก็ท่วม
1: อย่างนี้คุณได้รับความเสียหาย
0: เขาได้ผลกระทบ
1: ผลกระทบคุณได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว 5,000 หรือ 9,000 นะครับตรงนี้ก็พิสูจน์กันใน 5,000 หรือ 9,000 ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
0: คืออย่างนี้ครับคือในพื้นที่เนี่ยคือกร

0: รณีที่ผมว่าคือตัวทรัพย์สินไม่อันนี้คือได้รับผลกระทบเนี่ยกับทรัพย์สินเสียหายมันแยกกันผลกระทบนี่ 5,000 ทรัพย์สินเสียหายนี่ไม่เกิน 9,000 9,000 มันจะแยกต่างกันคือทรัพย์สินเสียหายไม่คือจะอยู่ที่ยอด 9,000 ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีผลกระทบ 5,000 ทีนี้ 5,000 เนี่ยมันจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติเพราะว่าเงินนี้นะครับจะไปใช้เงินเนี่ยนะครับมติไปที่ปภ.ไปที่ปภ.ปภ.โอนไปที่ออมสิน
1: ครับ
0: น่าสั่งจ่าย
1: เป็นว่าคุณกลินก็เห็นอย่างนึงผมนี่ก็เห็นอย่างนึงนะครับแล้วเจ้าบ้านเจ้าช่องทุกวันนี้ก็แตกความเห็นนี้ก็เห็นคนละอย่างแล้วที่สำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็เห็นไปคนละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันสาธารณภัยก็เห็นอย่างนึงออกมาพูดอย่างนึงนะครับผมในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐบาลนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของหัวหน้าส่วนท่านเศรษฐ์อะไรนะครับเป็นหัวหน้าดูแลเรื่องนี้ท่านก็พูดไปอย่างนึงนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็พูดไปอย่างนึงเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเป็นให้ได้ก็ยุติจริงๆนะครับตั้งศูนย์เลยนะครับ
0: ตั้งศูนย์คือการรับเรื่องเนี่ยจะต้องให้ท้องถิ่นทำนะครับให้ท้องถิ่นทำนะครับเพราะว่าในส่วนของปภ.เองเขาไม่มีในส่วนราชการที่ไปลงตามพื้นที
1: ่แ
0: ล้วอย่างจังหวัดก็มีที่เดียวอย่างเงี้ยแต่เงินเนี่ยมันจะต้องมาที่ปภ.เพราะมีการประกาศอย่างเงี้ยครับพอมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติสาธารณะเนี่ยนะครับจะมีการใช้กฎหมายเรียกว่ากฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและภัยพิบัติสาธารณะปี51เนี่ยใช้กฎหมายตัวนี
1: ้
0: พอใช้กฎหมายตัวนี้ตัวของเรียกว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์สูงสุดเรียกเป็นผู้อำนวยการของเนี่ยป้องกันภัยแห่งชาติแล้วก็จะมีการมอบหน้าให้ที่จังหวัดแต่นี้จังหวัดเนี่ยนะการสั่งจ่ายเนี่ยให้ผู้อำนวยการเนี่ยเป็นคนดำเนินการในการสั่งการพอสั่งการไปเสร็จปุ๊บนะครับการตรวจพิสูจน์ในทางปฏิบัติจะมอบอำนาจไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นคนตรวจสอบนะหลักเกณฑ์นะเงินเนี่ยจะมาจากตรงนี
1: ้
0: นะครับแต่เงินเนี่ยเข้าบัญชีเนี่ยเนื่องจากว่าท้องถิ่นไม่มีธนาคารก็จะไปโอนเงินเข้าที่ธนาคารออมสินเป็นกรณีของท้องถิ่นเป็นคนตรวจพิสูจน
1: ์นั่นแหละครับผมว่าเอาแผนบริหารจัดการของยุคลุงตู่มาใช้สักหน่อยก็ดีนะครับตั้งเลยนะครับตั้งว่าฟังที่นี่ที่เดียวนะครับไม่ต้องฟังสเปซสปา
0: ก็ต้องเข้าใจครับคือใช้กฎเขาใช้ดังนั้นเนี่ยพอเป็นปพมีขั้นหนึ่งคือต้องเป็นเขตประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
1: ครับผม
0: เขาอย่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศทั้งจังหวัดนะแต่กทม.เนี่ยประกาศทั้ง50เขต
1: พื้นที
0: ่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวหน่อยครับจากหนังสือพิมพ์ไปดูครับหนังสือพิมพ์หลักวันนี้ทีมงานมาเลยครับวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับไปดูนะครับก็เป็นวันคล้ายวันประสูตินะครับสมเด็จพระเจ้าหลานเธอนะครับแล้วก็มาดูที่สองพระองค์นะครับพระราชทานถุงยังชีพนะฮะซับน้ำตาต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะกทม.ปลดล็อกจ่ายแฟลตคลองจันทน์ก็ได้รัฐบาลหนุน9มาตรการนะครับซึ่งภาพที่เห็นด้านขวาครับเป็นภาพของทางด้านองคมนตรีนะครับพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกรวมทั้งนะฮะบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าราชการทั้ง2จังหวัดให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้รับทราบพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับก็ตอนนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
1: ครับผม
0: นะครับเป็นเรียกว่าเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งทรงพระราชทานนะครับผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นนะครับทีมงานมานะครับนายกเดือดย้ายด่วนนายอำเภอบ้านสร้างเส้นเกียร์ว่างท่วมหนักนะฮะท่วมหนักเชือดวินัยซ้ำผู้ว่าประจีนชงกทม.เปิดรับทิ้งขยะมโหฬารเดี๋ยวเรื่องขยะเดี๋ยวเห็นไหมก็เนี่ยกทม.เขาก็ทำอยู่ทนายทวีศักดิ์ก็พูดไปซะบอกว่า
1: ผมเป็นคนอยู่ในพื้นที่คุณจักริน
0: ไม่ตอนเขาเริ่มแล้วไงเปิดรับ
1: ข่าวนี้ออกมาในธรรมแต่ว่าคนอยู่ในพื้นที่ไม่เห็นใครเลยนะครับ
0: กำลังคือเขากำลังจัดนั้นจัด
1: ครับจัด
0: กำลังจัดทีมอยู
1: ่โอเคครับ
0: จัดทีมพื้นที่อยู่นะ
1: รีบจัดก็แล้วกัน
0: คือกรณีนะครับที่มีหนังสือคำสั่งนะครับคือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกับนายอำเภอนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยฮะเซ็นหนังสื

0: ือนะครับเสนอ
1: ครับ
0: เสนอย้ายในอำเภอบ้านสร้าง
1: รักษาการ
0: ฮะ
1: รักษาการผู้ว่า
0: ท่านเป็นรักษาการ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ท่านเกษียณไปแล้วเนี่ย
1: ก็ไม่ครับท่านตอนนี้คนที่เสนอมาเป็นผู้ว่า
0: เป็นผู้ว่าประจีนท่านเกษียณ
1: เกษียณเมื่อ30กันยา
0: คือท่านเซ็นวันที่เกษียณ
1: วันที่30กันยา
0: ตอนนั้นวันที่ท่านเซ็นท่านไม่ได้เป็นรักษาการท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ครับผม
0: ท่านเซ็นวันที่30นะฮะทีนี้ประเด็นเนี่ยนะโอเคมันจะมีดราม่าว่ายังไงคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะให้มองถึงความสัมพันธ์ว่าคือเรานะครับจะอธิบายให้ฟังว่าในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับอำเภอเนี่ยมันจะแตกต่างกัน
1: ครับ
0: ก็คือว่าในอำเภอเนี่ยนะครับในอำเภอเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตัวเจ้าหน้าที่ในอำเภอนะจนข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
1: ครับ
0: ดังนั้นผู้บังคับบัญชาในทางการบริหารงานบุคคลนะครับก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่สูงกว่าปลัดจังหวัดขึ้นไปคือรองผู้ว่ารวมถึงว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: เป็นข้าราชการซึ่งนิติบุคคลมันแยกออกจากกันนิติบุคคลคือกระทรวงกับกรมนี่แยกออกจากกันแต่ในส่วนของทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับได้รับการมอบอำนาจนะฮะเรียกการมอบอำนาจจากทางนะฮะจากทางปลัดกระทรวงให้เป็นผู้บริหารราชการส่วนจังหวัดนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชานะครับในพื้นที
1: ่
0: ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่นะกับทางอำเภอต่าง
1: ๆครับ
0: ดังนั้นมันจะเป็นการประสานงานระหว่างจังหวัดกับอำเภอดังนั้นผู้ว่าราชการก็จะมีการมอบนโยบายของกระทรวงเนี่ยลงไปที่อำเภอ
1: ครับ
0: นะครับส่วนในเรื่องของภารกิจในหน้างานด้านปกครองเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายก็คือว่าจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวัดเนี่ยจะครอบคลุมภารกิจเนี่ยนะฮะของทางส่วนราชการต่างๆที่นะครับที่เกี่ยวข้องนอกจากในส่วนของกรมการปกครองก็จะมีส่วนราชการอื่นของกระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นที่ดินโยธาก็มาขึ้นกับจังหวัดเหมือนกันเหมือนกับอำเภอ
1: คุณจักรินพูดเรื่องนี้ดีนะครับผม
0: ใช่
1: ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็สับสนนะครับว่าตกลงนี้เสนอให้นายกรัฐมนตรีสั่งย้าย
0: ไม่ใช่ครับเสนอ
1: ครับผม
0: เสนอไปที่อธิบดีกรมการปกครองเพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาด้านงานบุคคล
1: ครับผมก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอ
0: ใช่
1: นะครับผมไม่ใช่ในที่นายกรัฐมนตรีเดือดเนี่ยก็คือด้วยในลักษณะของ
0: เขาไปดราม่าใส่นายก
1: ครับผม
0: ผู้สื่อข่าวไปดราม่าใส่ท่านนายก
1: ว่าอะไรครับ
0: บอกเอาท่านบอกไม่ใช่มันเป็นเรื่องระหว่างของจังหวัดกับกรมการปกครอง
1: ผมเห็นนายกออกมาผมนึกว่าท่านย้ายอธิบดีครับก็เป็นว่าในส่วนนี้ก็คือในอำเภอเนี่ยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิบดีกรมการปกครอง
0: ในเรื่องงานบุคคล
1: ในงานบุคคล
0: ในงานบุคคลในเรื่องงานบุคคล
1: ในการยกย้าย
0: ในการยกย้ายแต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที
1: ่
0: รับฟังนโยบายจากทางผู้ว่า
1: ครับซึ่งผู้ว่านี่อยู่กับ
0: กระทรวงมหาดไทย
1: ใช่ครับผมโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย
0: และมีรัฐมนตรีว่าการซึ่งท่านก็เป็นคนเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรี
1: ก็ต้อง
0: รัฐมนตรีว่าการคือท่านนายก
1: ต้องฟังแล้วต้องลำดับความนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยอาจจะสับสนว่าตกลงนี้นายกรัฐมนตรีหรืออย่างนั้นไม่ใช่นะครับผม
0: ไม่ใช่
1: ก็เป็นเรื่องของสายบังคับบัญชา
0: ใช่เพราะว่าถ้าไปดูหนังสือนะครับที่เสนอความเห็นเสนอไปที่กรมการปกครองเนี่ยคือให้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบข้อมูลมา
1: อดีตปัจจุบันเป็นอดีต
0: ที่ขณะนั้นเป็นว่าได้รับทราบข้อมูลมาก็จะมีอะไรหลักฐานอะไรต่างข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยปัจจุบันท่านในอำเภอเนี่ยยังไม่ได้ย้ายนะครับ
1: อ้าวเห็นว่าย้ายเข้า
0: ย้ายยังครับ
1: ย้าย
0: อ๋อถ้าย้ายแล้วถ้าเงินย้ายแล้วก็ย้ายแล้ว
1: ครับผม
0: ถ้าย้ายแล้วก็แต่ยโสก็รักษาการไปก่อน
1: ใช่ครับผมก็ติดตามนะครับว่าดราม่าเรื่องพวกนี้แบบนี้แต่ชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนอยู่นะครับผมก็ต้องช่วยกันเต็มที
0: ่ต้องหาหัวเรือจริงๆอ่ะมา
1: ใช่ครับ
0: อ่ะไปดูอีกเรื่องนึงครับไปดูในเนี่ยนะครับอลงกฎหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านบาทคืออดีตพระอลงกฎหลวงพ่ออลงกฎไงว่าพระบาทน้ำพุกับหมอบีผู้สื่อวิญญาณ
1: ลูกศิษย
0: ์ไปตั้งมูลนิธิไง
1: ครับ
0: มูลนิธิที่รักษาคนโรคเป็นโรคเอดส์ไง
1: คนอ่านแล้วก็สงสัยจะติดคุกแล้วจะอยู่ถึง
0: ที่ใบจะที่ใบข้อกฎหมายจากเรื่องคุกนี่แหละเรื่องของ
1: ใช่ครับพอติดคุกร้อยกว่าปีอย่างนี้นะครับแล้วก็ชีวิตคนมันจะมีอายุถึงร้อยปีอ่ะไอ้ตรงจุดนี้ก็คือเป็นวิธีการในการพิจารณาพิพากษาของศาลในเรื่องของ

0: ลักษณะของการลงโทษต่างกรรมต่างวาระนะครับผมก็คือเอาทุกกรรมมาลงโทษแล้วก็บวกบวกบวกบวกบวกเข้าไปนะครับบวกไปบวกมาก็กลายเป็นว่า700กว่าปีอย่างนี้นะครับแล้วก็300กว่าปีก็ท้ายที่สุดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยกำหนดว่าเต็มที่ก็คือ50ปีครับนะครับผมก็จำคุกไม่เกิน50ปีนะครับนี่คือหลักการไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษากี่ร้อยปีกี่พันปีนะครับผมก็จำคุกเต็มที่ก็คือไม่เกิน50ปีนะครับพอไม่เกิน50ปีก็อยู่ในเงื่อนไขของราชทัณฑ์อีกนะครับหลังจากนั้นก็ราชทัณฑ์เขาก็จะไปดูในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องนักโทษต่อไปก็อาจจะอยู่ไปอยู่มาสัก30ปี20ปี
1: ก็ต้องมีเข้าเงื่อนไขในเรื่องของเรียกว่าการลดโทษ
0: ครับผมนะก็ดูกันนะครับเรื่องนี
1: ้ไปดูเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับไปดูกันครับขออนุญาตหนังสือพิมพ์เครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อยเครื่องล่างหนังสือพิมพ์นะครับมาภาพที่เห็นนะครับความเสียหายเนี่ยได้กระจายตัวไปบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นด้วยนะครับอย่างกรณีก็จะเห็นนะครับภาพซ้ายเนี่ยก็เป็นขอภาพขวาเนี่ยเป็นประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมนะครับเป็นเวลานานความเสียหายเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ต้องนะฮะจำใจอาศัยอยู่กับน้ำอยู่ในภาวะต้องระวังอันตรายนะครับจากโรคระบาดแล้วก็สัตว์แมลงมีพิษต่างภาพขวาล่างครับเดี๋ยวครับขอไปฮะแล้วก็จะมีภาพขวาล่างของชาวราชบุรีนะฮะที่จังหวัดราชบุรีก็ช้ำใจเช่นกันนะครับแล้วก็มีภาพซ้ายครับของปราจีนบุรีน้ำท่วมในพื้นที่นะตัวเมืองเลยนะครับถนนตัวเมืองเลยปราจีนบุรีนะครับเรามาดูเรื่องประเด็นอื่นนะครับนี่ฮะเขากำจัดขยะอยู่กำจัดขยะครับกองมโหฬารเนี่ยครับกทม.เปิดจุดให้บริการรับทิ้งขยะจากน้ำท่วมโดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ออกประกาศให้ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะที่ตลาดนัดใกล้บริเวณบึงวัดบึงทองหลางซอยลาดพร้าว101แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิมีประชาชนนะครับทยอยนำของนะขยะเศษไม้ฟูกที่นอนสิ่งของต่างที่ถูกน้ำท่วมเสียหายนะนำมากองไว้นะกันจนเป็นกองสูงนะครับท่วมหัวกว่า2เมตรนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถนะฮะแบ็คโฮนะฮะสองคันทยอยคัดเศษขยะใส่ภาพนะครับอันนี
0: ้ก็จัดพื้นที่ไว้ให้แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องช่วยกัน
1: ใช่
0: นะครับทำกันเองก็แล้วกัน
1: เจ้าหน้าที่ไม่ไหว
0: เจ้าหน้าที่ไม่ไหว
1: คือครับผมต้องหาวิธีการขนย้ายไปเจ้าหน้าที่ไม่ไหวนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็อีกประเด็นนึงฮะส่อยื่นซักฟอกรัฐมนตรียงหัวสวนะฮะสสไอเดียปฏิเสธขอเลื่อนหน้าที่แจงไต่สวนคุ้มครองนะแมวฟ้องสมบัติเรื่องของยื่นซักฟอกครับก็เราก็คาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะมีการยื่น
0: ครับผม
1: อาจจะเป็นวันนี้น่าจะยื่นไปแล้วหรือยังหรือยื่นช่วงบ่าย
0: ครับ
1: เราก็ยังไม่ทราบนะครับยื่นก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติซึ่งเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายค้านนะครับในการจะยื่นยติอภิปรายซึ่งตามบทบัญญัติรัฐมนูลนะครับในปีนึงนะครับของสมัยประชุมเนี่ยจะทำได้หนึ่งครั้ง
0: ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวก็อยู่ที่ว่าจะทำจะยื่นนะครับ151หรือ152
0: ครับ
1: ถ้า151เนี่ยคือลงมติไม่ไว้วางใจอภิปราย152คือยื่นลงมติไม่ไว้วางใจ
0: ครับผม
1: คือแบบอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
0: ก็คงต้องไม่ให้เสียโอกาสนะครับต้องลงมติไม่ไว้วางใจ
1: ใช่
0: นะครับผมก็เพราะว่าสมัยนึงปีนึงได้ครั้งเดียว
1: ใช่ครับ
0: ครับผมได้ครั้งเดียวครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงต่อไปมีประเด็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามช่วงหน้าสกู๊ปข่าวครับ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมผ่านสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: นิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสียงเบาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนะครับซึ่งก็ยังคงแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับโดยก็จะใช้เรียกว่าเขาเรียกกลวิธีทำให้เหยื่อหลงเชื่อข้อมูลบัญชีธนาคารได้แต่เขาถอนเงินไม่ได้ไงคือก็เรื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของประชาชนเนี่ยถูกขายเป็นจำนวนมากในระบบของตลาดมืดเขามีการขายข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กลุ่มก็มีวิธีการในการเข้าไปเอาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูว่าใครมีบัญชีธนาคารเนี่ยเท่าไหร่รู้เลยขนาดนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้กล่าวหานะครับก็อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยมีส่วนรู้เห็นด้วย
1: กล่าวไปเลยครับเพราะว่าเคยมีการถูกจับได้นะครับผมแล้วก็
0: เขาจะเข้าไปถึงรู้จำนวนเงินได้ยังไง
1: เอาข้อมูลของประชาชนเนี่ยนะครับที่ฝากเงินเนี่ยเอาไปขายให้กับพวกแก๊ง call center
0: เขาก็เลยรู้ว่าใครมีกี่บัญชีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่แต่กลุ่มมิจฉาชีพเมื่อรู้ยอดบัญชีนะครับก็แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องใช้กลวิธีในการที่จะให้ทางเจ้าของบัญชีนะครับหลงกลเชื่อซึ่งกรณีนี้นะครับมีกลุ่มเขามองไปที่กลุ่มนักศึกษาเพราะก็ต้องยอมรับนะครับกลุ่มนักศึกษาที่มีเงินเยอะๆเนี่ยมันก็มีความแปลกอยู่อย่างนึงว่าหลายคนนะครับก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็การพนันออนไลน์
1: ครับ
0: การพนันออนไลน์คือไปเล่นง่ายไงแล้วหาเงินง่ายแล้วก็มีเข้าไปเล่นเว็บพนันโอนเงินอะไรต่างๆนี้แล้วเยอะมากไปทำเรื่องของการฟอกเงินบิตคอยน์เดี๋ยวนี้นักศึกษาเป็นอย่างนี้กันเยอะเราจึงเห็นวัยรุ่นสร้างตัวเยอะอายุน้อยๆมีเงินมีทรัพย์สินเยอะ
1: ทำไมเขาไม่จับกลุ่มอะครับ
0: อะไรฮะ
1: ทำไมเขาไม่จับกลุ
0: ่
1: ม
0: ไม่รู้ไง
1: ไม่รู
0: ้เจ้าหน้าที่ไม่รู้ก็เห็นว่าคือเขาก็เอาเงินไปแอบไปซ่อนตรงนั้นไงก็ไม่เห็นแต่เวลาไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไปใช้ชีวิตเนี่ยทำไมหรูหรากว่
1: า
0: เกินกว่าฐานะยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมฮะทีนี้ก็กลุ่มนี้นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ว่าไอ้กลุ่มนี้แหละนะกลุ่มนี้มีชนักติดหลังก็ใช้วิธีการคือปลอมเป็น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ตอนก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคือบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์มือถือก่
1: อ
0: นนะครับแล้วก็บอกว่าคุณได้มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันของธนาคารนี้ใช่ไหมตอนนี้นะมีทางเจ้าหน้าที่เขาประสานมาที่บริษัทมือถือว่าให้ติดต่อผู้ใช้มือถือรายนี้ซิว่าเขามีการทำธุรกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่าแต่ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นคนทำผิดกฎหมายนะแต่มีเงินผิดกฎหมายเข้าไปในบัญชีเขาแล้วก็ทำการว่าถ้างั้นเนี่ยรบกวนให้ติดต่อไปที่เดี๋ยวจะโอนสายไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: ก็โอนสายไปแล้วก็เป็นกลุ่มนี่แหละสแกมเมอร์เนี่ยแหละ
1: เซตขึ้นมา
0: ครับผมให้คุยแล้วคุยจนโน้มน้าวฝึกวิธีการพูดการคุยเปิดกล้องเปิดกล้องให้ดูแล้วก็มีการนัดหมายให้นำเงินนะครับที่ต้องสงสัยที่อ้างว่าต้องสงสัยเนี่ยไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปตรวจสอบโดยต้องเอาเป็นเงินสดมาดู
1: ครับผมถอนเงินมาครับผม
0: นะเพื่อให้เงินออกจากบัญชีก่อนจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีเงินอยู่ในบัญชีแล้วไม่งั้นบัญชีจะถูกระงับ
1: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุย
0: เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวไปดูเรื่องราวจากสกู๊ปเรื่องนี้กันครับ
2: พลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.เปิดปฏิบัติการเช็คบินแก๊งหลอกนักศึกษาหลังสร้างความเสียหายทะลุ200ล้านบุกทลายเครือข่ายใหญ่ปักหลักเช่าบ้านหรูในไทยยึดทรัพย์สินอาทิแท็บเล็ตเงินสดมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทสืบเนื่องจากพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการสอท.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด

0: เร่งปรับปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมกำลังตกเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพซึ่งพบมูลค่าความเสียหายจากเหยื่อกลุ่มนี้แล้วกว่า200ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3สอท.2ได้รับข้อมูลคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหตุเกิดระหว่างวันที่23ถึง25กันยายน2569โดยผู้เสียหายเป็นชายอายุ19ปีลวงจนสูญเงินรวมกว่า 660,000 บาทโดยคนร้ายแอบอ้างเป็นติดต่อผู้เสียหายแจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนโอนสายต่อไปยังบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเงินพบว่าผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายครั้งรวม5รายการเป็นเงินกว่า 200,000 บาทระหว่างวันที่23-69ก่อนเงินจะถูกโอนต่อผ่านบัญชีบุคคลหลายรายและมีบางส่วนถูกนำไปซื้อทองคำกับร้านทองชื่อดังมูลค่าโอนเงินผ่านบัญชีแล้วคนร้ายยังหลอกให้ผู้เสียหายถอนเงินสดจำนวน 450,000 บาทแล้วนัดหมายให้นำเงินไปส่งมอบให้กับคนร้ายที่มารับบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมจากพยานหลักฐานพบว่าแม้วมีการส่งต่อเป็นทอดๆโดยมีชายสัญชาติจีนรายหนึ่งได้นำเงินสดไปส่งที่หน้าหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนขออำนาจศาลออกหมายค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน3รายสัญชาติจีนและเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดส่งมอบเงินสดทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: เห็นไหมครับเรื่องนี้นะครับถ้าตามข้อมูลจากข่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาเป็นเป้าหมายหลักสาเหตุที่เป็นนักศึกษาก็อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นไงคือนักศึกษามีวัยรุ่นเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเยอะ
2: ครับ
1: คือจะเป็นผู้เล่นก็ตามหรือจะเป็นผู้ไปลงเขาก็จะได้เงินเนี้ยมาหมุนเวียนกันพอหมุนเวียนเนี่ยนะกลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้เขาก็รู้ว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องพอรู้ว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกันหมดดังนั้นก็สุ่มหมดเลยยังไงก็ต้องโดนยังไงตกยังไงก็ต้องโดน
2: ก็เป็นลักษณะของก็เรียกว่าเป็นการหมุนเวียนเอาก็เรียกว่าเอาเงินมาหมุนเวียนเงินตราบาปนะครับเงินเล่นการพนันพวกนี้ก็เอามาหมุนเวียนแล้วก็คืนให้กับแก๊งพวกนี้ไปนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้อาจจะเป็นเจ้าของเว็บก็ได้
1: ใช่
2: นะครับผมเจ้าของเว็บแล้วก็รู้ว่ามีนักศึกษาคนไหนที่เล่น
1: นะครับนั่นแหละก็เรื่องของ
2: วิธีการรู้ก็คือรู้จากการเล่นโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเบอร์มือถือนี่แหละครับนะครับพอเบอร์มือถือเนี่ยคราวนี้เขาก็จะรู้ว่าคุณเล่นพอเล่นแล้วได้นะครับถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยมันคงไม่มาหลอกนะครับพอเล่นแล้วได้ก็คือได้เงินมาจำนวนมากพอได้เงินมาจำนวนมากก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ใช้กลไกวิธีการที่จะดูดเงินนั้นกลับนะครับดูดเงินกลับก็คือเป็นกรณีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนโดยเอาเริ่มต้นก็เข้ามาติดต่ออย่างที่คุณจักรินว่าก็คืออ้างตนว่าเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ๆ
2: นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ส่งลูกต่อให้กับทางที่เป็นก็เรียกว่าตำรวจปลอมนะครับตำรวจปลอมเพื่อที่ข่มขู่ก็เรียกว่าข่มขู่ให้เกิดความกลัวเพราะตัวเองมีแผล
1: แล้วก็รู้ด้วยนะพอเอ่ยไปตำรวจผมรู้นะว่าคุณเข้าไปเล่นเว็บพนันอะไร
2: นี่แ
1: หละเขาทำไมเขาเป็นเจ้าของเว็บนะต้องเปิดหน้าก่อนนะเปิดหน้าแล้วต้องบอกว่าแล้วจะให้โอนเข้าบัญชีไหนแล้วก็ต้องแจ้งวิธีแจ้งจุดหมายปลายทางกันเขาก็จะรู้หมด
2: ก็เรียกว่าได้เงินการขั้นตอนแรกนะครับผม AOC นะครับเนยด่วนแล้วนะครับก็เรียกว่าศูนย์ป้องกันแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับ1441อันนี้โทรก่อนเลยนะครับอันนี้บริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ใจเนี่ยโทรให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารับรู้รับทราบนะครับเขาจะแก้ปัญหาให้ท่าน
1: คือถ้าท่านเล่นการพนันเนี่ยถ้าเล่นพนันจะออนไลน์อะไรเนี่ยนะครับถ้าถูกจับกุมเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ถึงถ้าไม่หนักหนาสาหัสถ้าไม่เล่นกันแบบแบบว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจสีเทาสีดำอื่นนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นถ้าถึงศาลก็ลงโทษปรับ
2: ครับผม
1: ถึงศาลก็ลงโทษปรับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็รอลงอาญาส่วนใหญ่ก็จะลงโทษปรับ
2: คือเอาเป็นว่าอย่าไปกลัวเลย
1: อย่าไปกลัว
2: นะครับผมอย่าไปกลัวว่า
1: โดนจับพนัน

0: ช่วยกันปราบปรามนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าเขาหลอกคุณได้นะครับเขาก็คงต้องหลอกคนอื่นอีกนะครับตรงจุดนี้ก็พยายามแก้ปัญหากันแล้วก็ผมว่าทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เรื่องนี้ดีนะครับเราก็ต้องให้คำชื่นชม
1: แต่คำถามชื่นชมว่าแล้วทำไมเว็บพนันมันเกินเขาถามว่าเอาเรื่องเกลื่อนอยู
0: ่ก็เข้าไปดูได้ตลอดนะครับผมว่าทำไมเนี่ยแล้วบอกว่าแล้วกระทรวงดีทำอะไรอยู่นะครับไม่ปิดเว็บพวกนี้
1: คือถ้ามีการเปิดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาปิดได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็คือต้องมีพยานหลักฐานแล้วก็ทางตำรวจต้องส่งเรื่องให้ดีกระทรวงดีกระทรวงดีก็ส่งเรื่องไปขอต่อศาล
0: ต้องรอคำสั่งศาล
1: คำสั่งศาลแล้วกระทรวงดีจะเป็นคนไปเทศอันนี้ยากละยากส่วนใหญ่ก็ไปจดต่างประเทศนะ
0: ครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราก็วิธีการแก้สุดอย่าไปเล่นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปละครจะมีประเด็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามจากไฮไลท์ติดแล้วก็ดูละครในช่วงหน้าครับ
2: โอ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวคงไม่มีใครมาหรอกมั้ง
3: คุณ
2: รถลงเสียครับ
4: สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนสัญจรไปมาปรับคุณสูงสุดเลยล่ะ
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้

0: สสสคำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู้
2: มีรถอยู่คันนี้ค่ะหาคำตอบไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: เอาละครับเรื่องของมารยาทในทางสังคมเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักเป็นพื้นฐานนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงใจเขาใจเราโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรณีนี้ก็คือเขาเรียกว่าทางสัญจรร่วมกันเคยเห็นหลายกรณีไหมไอ้พวกแบบจอดไม่สนโลกอ่ะ
1: จอดไม่สนโลกไม่เป็นไรครับแต่ประเภทเอาของมาวางดินะครับกั้นไว้คิดว่าเป็นพื้นที่ของตัวเอง
0: ลงไปในผิวจราจร
1: ผิวจราจรหน้าร้านอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับคิดว่าเป็นพื้นที่ของทรัพย์สินของตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ช่องการจราจรเนี่ยมันแคบลงพอแคบลงคราวนี้ก็การจราจรติดขัดเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องก็ไปไหมครับผม
0: เดี๋ยวไปดูนะครับว่าพฤติการนะครับของกรณีเรื่องของการกีดขวางการจราจรเรื่องนี้นะครับจะเป็นอย่างไรจากละครแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ

0: ร้านก๋วยเตี๋ยวหิวพอดีเลยคงไม่มีใครมาหรอกมั้งจอดแป๊บเดียวแป๊บเดียวกินไวคนกินไวมีเส้นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: มีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ค่ะ
0: เอาเส้นเล็กครับ
1: ครับผม
0: มีน้ำอะไรบ้างครับ
1: มีต้มยำน้ำใสกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะ
0: เอาหมูตุ๋นครับหมูตุ๋นกินนี่นะครับ
1: จ้าจ้าจ้าน
0: ั่งร้องหน่อยนะแม่
1: ค่ะค่ะนั่ง

0: ต่อร้อนโ
1: อ้คุณอะไรเนี่ยขับรถแล้วมาจอดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยรถไม่ไปไม่ได้เลยคุณเอ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยเอ้ยทำไงดีล่ะเอ้ยฮัลโหลคุณตำรวจมีรถมาจอดขวางซอยนะคะช่วยมาดูหน่อยนะคะ
2: อิ่ม
0: แม่กินเงินด้วยครับแม
3: ่จ้าครับ
2: ๆแย่จริงเลย
0: มีอะไรกันหรือเปล่าครับ
2: นี่รถใครครับรถคุณใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: แล้วทำไมมาจอดตรงนี
0: ้คือเสียครับครับ
2: รถเสีย
0: คร
2: ับ รถเสียคุณก็ตามช่างสิมาจอดตรงนี้ได้ยังไง
0: คือผมพยายามโทรตามนะครับโทรตามตั้งหลายรอบนะครับแต่โทรไม่ติดครับ
2: คุณไม่เห็นเหรอเนี่ย
0: ครับ
2: เขาไปไหนมาไหนไม่ได้กันเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูทีนะครับ
2: เอาลองดู
0: ครับ
2: ดูสิมันเสียอะไรตรงไหนก็สตาร์ทติดปกตินี
0: ่ขอโทษด้วยครับคุณตำรวจ
2: อะในเมื่อสตาร์ทติดก็ดีแล้วเดี๋ยวคุณขับรถตามผมไปที่โรงพัก
0: คุณตำรวจครับอย่าปรับผมเลยนะครับผมขอโทษครับคุณตำรวจครับ
2: ไม่ให้ปรับได้ไงคุณทำให้การจราจรติดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนสัญจรไปมาเลยแหละ
0: โอ้คุณตำรวจครับผมขอโทษจริงครับอย่าปรับผมเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับรถมันเสียแต่เพิ่งติด
2: ไม่ต้องมาแก้ตัว
0: โอ้ยไม่น่าเลยก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแท้
1: จะบ่นอะไรนักหนาแล้วก็รีบไปทำรถติดวุ่นวายเนี่ย
0: ก็อารมณ์ร้อนเกิน
4: คือกรณีอย่างนี้นะครับหลายคนเนี่ยบอกโอ้แค่จอดกีดขวางการจราจรเนี่ยไปดูโทษปรับเวลาเห็นตำรวจจราจรเขาเขียนเนี่ยปรับ500แต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าพฤติการเนี่ยพฤติการเนี่ยมันขยับมากกว่าเรื่องของการจอดกีดขวางการจราจรเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมันจะไปอีกตัวแล้วนะ
5: ครับมันจะมีกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็หลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยพบนะครับประสบกับตัวเองนะครับกรณีของรถไปจอดขวางนะครับเส้นทางการจราจรเนี่ยนะครับหรือว่าไปจอดจุดที่เขาห้ามจอดนะครับผมก็จะมีโซ่มาคล้องโซ่มาคล้องล้อแล้วก็มีป้ายติดประกาศให้ไปจำราค่าปรับนะครับจำราค่าปรับก็ไอ้ตรงจุดนี้ในส่วนของไหนมันนิดหนึ่งนะครับผมว่าในกฎหมายจราจรนี่ถือว่าเป็นกฎหมายอยู่ท้ายเขาเรียกว่าเป็นหมวดหนึ่งนะครับที่อยู่ท้ายเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของการปรับเป็นพินัยนะครับเป็นการปรับเป็นพินัยซึ่งกรณีการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปรียบเทียบปรับได้ทันทีนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเปรียบเทียบปรับเพื่อที่จะไม่ให้มีคดีความขึ้นสู่ศาลแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะชำระค่าปรับได้

0: ครับก็จะต้องมีการฟ้องคดีกันพอฟ้องคดีก็เป็นเรื่องของมาตรการในเรื่องของอาจจะไปคุมประพฤตินะครับไปทำบริการสังคมไอ้นั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเอามาใช้ในเรื่องของโทษปรับทางพินัยเรียกนะครับผมก็เรียกว่ากฎหมายจราจรนะครับผมตรงนี้ครับ
1: แต่ว่าถ้าพฤติการเนี่ยไปเรียกว่ากวนประสาทชาวบ้านอันนี้นะครับกวนประสาทชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญา
0: ครับผม
1: ก็มาตรา397ก
0: ็
1: คือเรื่องของการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
0: ความผิดระหูโทษ
1: ความผิดระหูโทษอันนี้โทษปรับไม่ใช่500นะสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยไม่เกิน1ด้วยเขาเรียกขวนเบื้องล่าง
0: อันนี้ก็เรียกว่าไปสร้างความเดือดร้อนนะครับผมสร้างความเดือดร้อน
1: คือจอดแล้วไม่สนโลกอ่ะเขาเตือนแล้วก็ไม่สนใจ
0: เอาครับจะจอดก็ปรับก็ถือว่าใช้มาตรการที่ก็เรียกว่าเข้มงวดน้อยที่สุดแล้ว
1: เข้มงวดน้อยที่สุดแล้วนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายข่าวสารนะครับที่เรานำเสนอในกฎหมายหน้าหนึ่งครับติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

กลับมาติดตามกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการอย่าลืมนะถ้ามีปัญหาท่านต้องติดต่อที่รายการแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำเพราะเรามีเอกสารกฎหมายเนี่ยฝากไว้ให้ด้วยทุกสัปดาห์ทุกตอนนะครับในตอนสัปดาห์ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้มันจะเป็นตอนที่แบบอยากให้ท่านเอาไปอ่านมากๆเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับนะครับเราจะเจอกันเยอะมากโดยสัญญาที่เราไปทำเนี่ยมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับและบางสัญญาก็ไม่เขียนเบี้ยปรับแต่จะเป็นลักษณะเขียนเป็นแบบดอกเบี้ยนะฮะที่เพิ่มขึ้นนะครับเสียค่าสินไหมทดแทนเสียเป็นเงินประกันอย่างเงี้ยนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้แหละครับมันจะอยู่ในกลุ่มของเบี้ยปรับแล้วเบี้ยปรับนี้ถ้าท่านอ่านและเข้าใจท่านจะรู้นะครับว่ามันสามารถที่จะเอาไปต่อสู้เพื่อให้ศาลลดได้นะเพราะว่ามันเขียนในกฎหมายเลยนะครับว่าศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับมันต่างจากมัดจำที่เคยแจกไปนะครับว่ามัดจำเนี่ยมันลดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดเท่าไหร่มันก็ต้องจ่ายเท่านั้นในส่วนของเบี้ยปรับถ้ากำหนดเท่าไหร่ถ้ามันสูงเกินไปศาลมีอำนาจในการลดนะนี่คือสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับสัปดาห์นี้ก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยรีบพิมพ์ข้อความเข้ามาทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์ถ้าสแกนได้ก็ได้อ่านเลยนะครับตัว QR code สีน้ำเงินเนี่ยนะครับที่ขึ้นให้ที่หน้าจอถ้าสแกนไม่ติดหรือว่าอยากได้ลิงก์ก็พิมพ์เป็นข้อความเข้ามา159เป็นเบี้ยปรับนะครับหรือขอเอกสารกฎหมายได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับท่านก็ไปเปิดอ่านไปศึกษาอยากปริ้นทางของการติดตามรับชมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนรายการอาจจะมาใหม่หรือว่ามีเพื่อนๆที่มีปัญหากันอยู่นะครับติดตามกันได้วันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทางช่อง10นะครับวิทยุรัฐสภาก็รับสัญญาณไปด้วยนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันเพจ Facebook นะครับรวมทั้ง YouTube มีทุกช่องทางที่ออกอากาศโทรได้ถ้าเป็นวันราชการโทรได้ครับวันฤทธิ์ในช่วงบ่ายโทรไม่ได้นะครับท่านใช้เบอร์โทรจดไว้เลยนะครับที่02ครับ2066102-3ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ02ครับ2066102-3นะครับ2เบอร์นี้คือในรายการ

0: กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับสวัสดีครับพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับค่ะ
0: ไม่รับเลยไปคืนเมื่อไหร่ฮะ
2: เดือนที่แล้วนะคะ
0: ต้นเดือนกันยาก
2: ลางเดือนกลางเดือนค่ะ
0: กลางเดือนกันยานะ
2: เพราะหมายถึงว่าเราผ่อนงวดนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปคืนนะคะ
0: กลางเดือนกันยาผ่อนมาได้กี่ปีแล้ว
2: ผ่อนมาทั้งหมดเท่ากับ84ผ่อนมาประมาณเหลือประมาณ20กว่างวดอะค่ะ
0: โอ้เหลือ20กว่างวดเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ๆค่ะ
0: ประมาณ2ปีหน่อยๆเนา
2: ะ
0: เป็นรถกระบะหรือรถเก๋งครับ
2: รถกระบะค่ะ
0: กระบะมือ1เลยมั้ย
2: ไม่ค่ะ
0: เป็นมือ2ใช่ไหมที่ไปผ่อนต่อ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ดอกมันเยอะเนอะนี
2: ่ดอกเยอะค่ะ
0: เออเหลือประมาณสักกี่แสนฮะ
2: เหลือประมาณผ่อนเดือนละ 6,000 กว่าบาท
0: หกพันห้า
2: ประมาณ 6,500 ค่ะ
0: 6,500 ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณหลายแสนอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะทีนี้หลานเขาเป็นคนค้าขายอะค่ะเขาบอกว่าผ่อนไม่ไหวแล้วอย่างนี
0: ้เอาไปคืนเขาไม่รับไฟแนนซ์ไม่รับเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้รถยังอยู่กับหลานไหม
2: อยู่ค่ะ
0: ยังไม่ขาดยังไม่ผิดนัดนะ
2: ทีนี้พอเขาเอากลับมาเดือนต่อมาเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องส่งได้ไหมคะบอกไม่ต้องส่งให้เขามายึดไปเอง
0: ตอนนี้ผิดนัดได้ยัง
2: ยังค่ะยังค่ะ
0: ยังนะ
2: ใช่
0: ก็จะรอให้มันเกิดปัญหาแล้วให้ไฟแนนซ์มายึดเอา
2: ใช่อย่างนั้นได้ไหมคะ
1: คือมันอย่างนี้ฮะการคืนรถเนี่ยถ้าคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญาเนี่ยเน
0: า
1: ะพวกไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรับคืนเพราะเขาเรียกค่าเสียหายและค่าส่วนต่างเดี๋ยวนี้มีคำพิพากษาในทำนองนี้ออกมาเยอะ
0: ใช่
1: แต่ไม่เด็ดขาดนะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่เด็ดรถคันนี้มีผู้ค้ำ
0: มีไหม
1: ผู้ค้ำไหม
2: มีค่ะ
1: มีผู้ค้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับในลักษณะที่เราขับรถไปคืนที่บริษัทแล้วส่งมอบคืนเขาปฏิเสธการไม่รับคืน
2: นะ
1: ก็มีทางเดียวก็คือกลับมาตั้งหลักก็คือมีหนังสือ เป็นคล้ายๆหนังสือโนติสนะโดยแจ้งเหตุว่าเรายังไม่ผิดนัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่อนต่อไปได้แล้วเรามีความประสงค์ที่จะคืนรถ
0: อ
1: ันนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รับคืนจริงๆเขาก็จะมีหลักฐานเราก็จะมีหลักฐานว่ายืนยันเราไปคืนแล้วแต่วันที่เราขับรถไปคืนเนี่ยเขาไม่บันทึกอะไรให้เราเลยเพียงแต่ว่าเขาปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทำหนังสือตัวนี้ทนายทำให้นะมันจะเป็นหลักฐานที่จะป้องกันเราอะเราไม่ได้ผิดนัดนะพอเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็ส่งมอบคืนแต่เขาไม่รับคืนไม่ใช่ความผิดของเราส่วนเขาจะรับคืนไปนะเขาจะบันทึกว่าคืนโดยสภาพยังไงตรวจสอบไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคืนรถนะเช่นรถที่ซื้อออกมาในสภาพ 100% ที่ตอนซื้อแต่พอเรามาใช้เนี่ยสภาพมันเหลือ 60% 70% มูลค่าของรถที่รับคืนประมาณนี้ส่วนต่างหรือว่าความชำรุดบกพร่องค่าเสียหายนั้นค่อยไปถกเถียงกันอีกทีน
2: ึงอ๋อค
1: ่
2: ะ
1: แต่ทีนี้การปฏิเสธไม่รับคืนเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่เด็ดขาดนะว่าแต่ทีนี้มันชอบจะให้เราผิดนัดแล้วเอาไปคืนแต่วันไปคืนเนี่ยมันก็ยังทำเป็นรถถูกยึดอย่างเงี้ยมันเพราะนั้นถ้าให้ผมแนะนำตอนนี้ผมให้ไปหาทนายแล้วก็ยื่นเป็นหนังสือ ไปบอกบริษัทไทยไฟแนนซ์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราทำไปเองเนี่ยมันอาจจะไม่รัดกุม
0: ใช่
1: นะก็บอกทนายที่ทำนี่นะเขาต้องเข้าใจน
2: ะ
1: แล้วก็เขาต้องไปดูคำพิพากษาหลังๆเนี่ยที่ว่าคืนในลักษณะไหนที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าส่วนต่างหรือค่าเสียหายเนี่ยมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เดี๋ยวนี้จะมีคำพิพากษาในทำนองเนี้ยออกมาในลักษณะคุ้มครองผู้บริโภคเยอะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ผมก็ไม่อยากจะยืนยันนะมันเหมือนแนะนำให้เรา
2: ขออนุญาตนะคะพอดีวันนั้นวันที่เอาไปคืนนะคะทีนี้พอเขาไม่รับคืนหลานเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ
1: ไอ้นั้นไปแกล้งความไว้นั่นอีกอันหนึ่งว่าเป็นหลักฐานเราลดไปคืนคือแกล้งความไม่เป็นหลักฐานแต่ถ้าเรายื่นโนติสนี่เรายืนยันว่าจะคืนลด
2: นะ
1: โดยที่เราผ่อนมาจำนวนกี่งวดเนี่ยนะบัดนี้เราผ่อน

0: ันไม่ไหวแล้วมันก็จะมีเหตุผลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ค้ำเนี่ยก็มาเซ็นชื่อด้วยในฉบับเดียวกันก็ได
1: ้
0: นะเพราะว่าเวลาเราทำคืนนี่ในฐานะผู้ซื้อและผู้ค้ำรู้เห็นประมาณนี้ไอ้นี้ก็จะไปแมทกับที่เราไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: ไอ้หนังสือตัวนี้ไม่ได้บังคับให้เขารับรถเรานะแต่ให้มันเป็นหลักฐานว่าถ้าเขาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเราผิดนัดนะไม่ชำระหนี้ให้เอารถไปคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่าปรับค่าอะไรพวกนี้เราก็จะยกขึ้นต่อสู้ในทางคดีได
1: ้ท่านคะถ้างั้นเราส่งเป็นไปรษณีย์หรอคะ
0: ไม่ไอ้ส่งคือถ้าทนายทำเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะส่งแบบไหนมันก็จะเป็นไปรษณีย์ตอบรับนะ
1: ฮะอ๋อค่ะค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าที่ผมแนะนำให้ทนายทำหรือถ้าท่านพอเข้าใจเรื่องหลักกฎหมายการเช่าซื้อนะการซื้อขายการจะซื้อจะขายอยู่เนี่ยท่านก็
1: เป็นไรให้ทนายทำ
0: แต่ถ้าทนายทำเนี่ยถ้าท่านเห็นว่ามันไม่พอจะจ้างทนายอ่ะเนาะท่านก็ไปที่สภาทนายหรือไปที่สภาทนายความจังหวัดท่านอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่รถอยู่ที่พัทลุงค่ะแต่ว่ารู้จักทนายท่านเต็มใจทำให้ก็มีอยู่ค่ะ
0: โอเคอย่างนั้นก็ไปคุยกับท่านแบบนี้ดีกว
1: ่
0: าให้เป็นหลักฐานว่าเรายืนยันที่จะคืนรถ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ระหว่างที่จะคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปผิดนัดเขานะ
0: ไม่ถ้าผ่อนได้ก็ผ่อนอ่ะ
2: ผ่อนไปก่อน
0: แต่ว่าถ้าผิดนัดเนี่ยถ้าเพียงนัดเดียวเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่าไปผิดนัดถึง3นัดเพราะกฎหมายมันบอกว่าผิดนัด2นัดต่อกัน
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผม
2: คือเงื่อนแง่ทางสัญญาเช่าซื้อมันมีเยอะเงื่อนแง่ที่ต้องไปดูตัวสัญญาของเขาด้วยส่วนหนึ่งข้อที่จริงในส่วนหนึ่งฎีกาคดีที่เขาไปสู้กันอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูเยอะๆแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งมีแผลเวลาคืนรถห้ามมีแผลของตัวเองบางคนมีแผลของตัวเองเยอะเลยก็หลายฎีกาที่ตัดสินออกมาก็มีสิทธิ์เรียกในส่วนของค่าเสียหายที่ไฟแนนซ์เขาเรียกมาก็มีนะครับ
1: นั่นแหละตอนนั้นที่เอาไปคืนนะเข้าใจว่าไม่ค้างแล้วก็เอาไปคืนก็จะได้จบไงคะแต่เขาไม่ยอมรับ
2: นั่นน่ะดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คืนก็อย่าให้เรามีแผลพูดพองก่อน
0: อย่าเป็นผู้ผิดนัด
1: แต่สักเดือนนึงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ก็ยังไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ในเขียวว่าการผ่อนไม่ตรงงวดนี่ก็อาจจะมีค่าปรับเล็กๆน้อยๆตามสัญญาส่วนมากจะมีนะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะคะ
2: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับนี่นะฮะถ้าสมมติท่านผิดนัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับขึ้นมาทันทีลองอ่านนะเบี้ยปรับเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันจะกำหนดไว้ยังไงมันจะเป็นยังไงนะฮะสัญญาเช่าซื้อนี่จะมีแน่นอนนะครับแล้วก็สัญญากู้ยืมก็จะมีสัญญาประเภทอื่นๆพวกสินเชื่อเงินสดเงินด่วนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามเขียนเอาไว้บางทีเขาอาจจะมีเงินเพิ่มเงินดอกเพิ่มนะฮะดอกผิดนัดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี้ยปรับเนี่ยนะครับมันจะไม่เขียนเอาไว้ในทุกสัญญาเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เราต้องไปดูคำนิยามของมันครับว่ามันคืออะไรแล้วเรื่องนี้แหละนะครับจำเป็นจะต้องรู้ครับสำหรับชีวิตของท่านนะเพราะฉะนั้นพิมพ์เข้ามาครับถ้าสแกน QR code ตัวสีน้ำเงินไม่ติดนะฮะท่านก็พิมพ์เข้ามาเป็นเลขข้อความได้159นะฮะขอกฎหมายขอเบี้ยปรับนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ท่านเข้าไปอ่านไปศึกษากันนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรจดไว้เลย02ครับ206 6102-3 ครับ02ครับ206 6102-3 นะครับมีข้อความคุณอุทิศนะฮะสอบถามเข้ามาครับขอสอบถามครับผมเห็นโฆษณาเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านหนึ่งใน TikTok ฮะเขาให้ผ่อนสินค้าโดยไม่ต้องใช้บัตรผมก็เลยตกลงซื้อนะฮะสินค้าเป็นโทรทัศน์1,800โอนเงินไปงวดแรก 6,000 บาทตามที่ร้านแจ้งนะฮะตอนแรกเนี่ยทางร้านบอกว่าจะส่งของภายใน7วันแต่พอครบกำหนดก็ไม่ได้ส่งผมก็ทักไปถามว่า เป็นยังไงทางร้านบอกว่าของกำลังส่งแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนตอนนี้เกือบจะเดือนแล้วครับผมขอ เงินคืนร้านกลับบอกว่าไม่คืนและให้รอของอย่างเดียวเพราะเหมือนกับว่าก็เดี๋ยวจะส่งนะประมาณนั้นนะโอนไปแล้ว 6,000 นะผมมีหลักฐานการโอนเงินครับและข้อความที่คุยกับร้านอยากทราบว่าผมสามารถยกเลิก

0: การซื้อขายขอเงินคืนได้ไหมถ้าร้านตั้งใจเอาเงินไปแล้วเนี่ยไม่ส่งของจะถือว่าเป็นคดีความได้ไหมครับอ่ะเชิญคำถามนี้นะ
1: คือถ้ามีตัวตนนะถ้าไม่ใช่พวกมิตรที่ว่านะโดยสัญญาตัวนี
0: ้ครับผม
1: คือสัญญาซื้อขายตัวนี้นะสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายพวกนี
0: ้ครับ
1: มันไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นสัญญาไม่มีรูปแบบ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราซื้อของออนไลน์กันเยอะ
1: ครับ
0: ผ่านรูปแบบต่างๆ
1: ไอ้นี่ถือว่าเป็นสัญญาก็คือเป็นสัญญาจะซื้อจะขายผู้ซื้อจ่ายเงินผู้ขายส่งมอบสินค้านะถ้าไอ้นี้มันก็จะเข้าหลัก
0: ครับ
1: เงินมัดจำไอ้ที่โอนไป 6,000 เนี่ยก็เข้าหลักเงินมัดจำ
0: ครับ
1: ในเมื่อในข้อตกลงเนี่ยจะส่งของภายใน1อาทิตย์เนี่ยแต่ส่งไม่ได้
0: ครับผม
1: อย่างนี้ก็ถือว่าผู้ขายผิดสัญญาแล้วผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนนะ
0: ครับ
1: เรียกเงินคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่าเสียหายที่จะเรียกได้เนี่ยอย่างสมมติว่าตอนที่สั่งซื้อเนี่ยมีรายการเอเชียนเกมผมต้องดูปรากฏว่าไม่ได้ผมเสียหายนะผมต้องไปดูทีวีจอเล็ก
0: ๆ
1: ทำให้ผมไม่มีความรู้สึกอย่างเนี้ยก็จะเป็นค่าเสียหายได
0: ้ครับ
1: หรือค่าดอกเบี้ยในลักษณะดอกเบี้ยที่ไม่กำหนดดอกเบี้ยไว้เนี่ยมันก็จะเป็น0.5เนาะ
0: ครับ
1: 0.35แต่ก่อนมันก็เป็น 7.5 อย่างเงี้ยเนาะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี
0: ้
1: มันก็จะมีค่าเสียหายเรื่องดอกเบี้ยถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้
0: ฟ้องเอา 6,000 กับค่าเสียหายเนี่ยนะ
1: ได้แล้วก็ในลักษณะนี้ก็จะเป็นคดีผบ.คดีคุ้มครองผู้บริโภค
0: ครับ
1: นะคดีคุ้มครองบริโภคเนี่ยเราไปฟ้องเราเสียแต่เงินค่านำหมาย
0: ฟ้องไม่มีทนายได้ไหมครับ
1: ได
0: ้6,000
1: ก็ไปที่ศาลนะเป็นคดีผบ.ก็จะมีแต่ก่อนนะที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่คดีนะ
0: เ
1: ขาก็จะเป็นคนเขียนฟ้องอะไรให้เราก็ประมาณนี้ครับผม
0: ครับครับส่วนที่ถามตอนท้ายเนี่ยบอกว่าถ้าแพ่งเนาะเราอธิบายไปแล้วถ้าจะเป็นคดีอาญาจะบอกว่าโกงอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ไหมฮะพี่นิวัฒน์ฮะชนะ
1: ที่นี้นะมันจะเป็นคดีอาญาหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องไปขึ้นไปสู่ระบบการนำข้อความมันเป็นเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันดับแรกว่าที่เขานำขึ้นไปบอกว่าเขาขายของเขามีของมีอะไรเนี่ยแต่ที่สุดเวลาเราซื้อเขาไม่มีของนะมันผิดนั่นผิดอย่างเนี้ยก็จะเป็นความผิดแบบตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได
0: ้ครับ
1: หรือในลักษณะเงี้ยมันถึงเป็นช่อโกงหรือยังนะตรงเนี้ยก็ต้องไปดูว่าในลักษณะการขายของเขาเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงซื้อได้ไปซึ่งทรัพย์แล้วไม่ได้ทรัพย์เนี่ยเป็นช่อโกงไห
0: ม
1: เพราะว่าระหว่างเส้นแบ่งช่อโกงเนี่ยกับเส้นแบ่งผิดสัญญาซื้อขายเนี่ย มันมีข้อเท็จจริงที่เหลื่อมๆกันอยู่นิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยท่านต้องไปเอากฎหมาย2ตัวนี่มาก็คือการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการโฆษณาขายเนี่ยนะกับวิธีการขายของเขาประมาณนี
0: ้เพราะฉะนั้น
1: ก็มีโอกาสเป็นข้อหาช่อโกงได้น
0: ะ
1: ยิ่งถ้าท่านสืบทราบได้ว่ามีหลายคน อย่างเนี้ยยิ่งสามารถที่จะฟ้องเป็นร่วมกันได
0: ้
1: นะครับ
0: ท่านต้องดูดีๆนะเพราะว่าผ่านการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นติ๊กไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความหลากหลายของการโพสต์การโฆษณาในการขายเยอะมากท่านต้องระมัดระวังจริงๆเลยนะฮะยิ่งเฉพาะการขายปัจจุบันนี้มันก็ยิ่งเร่งแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการซื้อขายกันด้วยฝากนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้รับเราจ่ายเงินไปมันไม่เยอะแล้วบางทีพอจะไปเป็นคดีอ่ะมันก็จะยุ่งยากไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยจ่ายไป 6,000 อย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะไปเอาแพ่งเนี่ยโอ้โห 6,000 เนี่ยมันจะคุ้มไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: ไม่อย่างที่เขาตอบมาเนี่ยในลักษณะที่บอกว่าเขาไลน์กลับมาว่าเขาไม่มีของเนี่ยมันเข้าขายช่อโกงได้นะเพราะตอนเราซื้อคุณบอกว่
0: า
1: ส่งได้ภายใน7 วันสมมุติ
0: มันกำลังจะส่ง
1: จะส่งเนี่ยพอเราตรวจ

0: ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายว่าคุณไม่มีของจริง
1: ๆ
0: ก็คือช่อโกงถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ส่งปุ๊บล็อตสินค้ายังไม่มาถึง
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าคุณบอกว่ามีสินค้ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้พอสั่งซื้อแล้วไม่มีของเลยพอสืบแล้วปรากฏว่าบริษัทคุณไม่มีของพวกนี้สักอย่
1: าง
0: แล้วไปสืบแล้วบริษัทคุณนี่ขายของเป็น10อย่างแต่ไม่มีของสักอย่
1: าง
0: มันก็อาจจะเข้าขายช่อโกงได
1: ้ครับผม
0: เพราะข้อเท็จจริงมันหลอกลวงไง
1: อันนี้มันต้องมีข้อมูลมากกว่านี้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านฝากข้อความผมก็อ่านได้เท่าที่อ่านเนี่ยมันก็มีข้อเท็จจริงได้เท่าที่อ่านนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะครับจะมีเรื่องอะไรที่ฝากข้อความเอาไว้แล้วก็แฟนรายการของเราด้วยอย่าลืมนะครับเอกสาร159นะฮะรบกวนเอาไปอ่านเอาไปศึกษากันนิดนึงนะฮะเบี้ยปรับนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ท่านต้องเจอครับเพราะถ้าท่านไม่มีเงินสดแต่เราไปทำสัญญาในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันแน่นอนมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับแล้วมันเป็นเบี้ยที่คิดแล้วมันไม่มีคำว่ากำหนดเอาไว้นะว่าต้อง15ต้อง13ต้อง12เขาอยากจะกำหนดตกลงกันเท่าไหร่ก็ตกลงได้มันจึงมีกฎหมายไปเขียนเอาไว้ไงว่าศาลท่านก็มีอำนาจในการปรับลดให้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางทีมันก็กำหนดนู่นอะร้อยละ25 26 30อะไรพวกเนี้ยเพื่อเป็นค่าเบี้ยปรับไงนะครับอ่ะลองดูลองอ่านลองศึกษานะครับสำหรับเรื่องนี้ครับฝากไว้พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไร
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่นะ
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่และยัง

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: สสส
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันนี่นอกใหญ่วงกว้างอยู่ขนาดนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัย
9: กฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
11: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน

0: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: การเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: กับที่2ของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการอยู่นะก็ได้ในหลายช่องทางแต่ว่าการติดต่อนี่นะครับถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยท่านจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็กดโทรนะฮะจะกดได้เฉพาะวันราชการเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ราชการวันราชการเนี่ยท่านกดไม่ได้นะครับก็ฝากเบอร์โทรของท่านข้อความของท่านผ่านระบบ LINE จะดีนะครับเบอร์โทรของรายการที่จะใช้ติดต่อท่านถ้าท่านฝากข้อความไว้ก็คือ02-206-6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE ก็@10 hotline @10แล้วก็ hotline นะครับก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เอกสารอย่าลืมนะครับเนี่ยมันจะท้ายๆสัปดาห์แล้วก็จะข้ามตอนแล้วก็จะไม่แจกย้อนหลังนะครับสำหรับเบี้ยปรับตอนที่159นะครับเบี้ยปรับเอาหลักการของเบี้ยปรับให้มันได้ก่อนแบบแม่นๆก่อนแล้วก็รายละเอียดว่าเบี้ยปรับมันเป็นยังไงจะไปยึดแบบไหนจะได้เท่าไหร่ศาลจะลดเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเป็นตอนต่อไปนะครับมันจะมีประมาณอีกสักตอน2ตอนที่จะต่อท้ายมาเพื่อให้จบเรื่องของเบี้ยปรับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159 159ช่วงนี้เราอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนนะครับมีคำถามของคุณแสนนะฮะสอบถามเป็นเรื่องสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะครับคุณแสนขอสอบถามเข้ามานะฮะว่าผมว่าจ้างช่างมาต่อเติมอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านต่อนะครับคุณจรัญก่อนคุณจรัญครับ
1: ครับผม
0: อยู่กับทนายนิวัฒน์นะเจอเลยครับผม
1: ครับพอดีอยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินนะครับ
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าเดิมเนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นนส. 3ก.ฉบับหนึ่งแล้วก็โฉนดฉบับหนึ่ง
0: 3ก.
1: เสร็จแล้วใน3คนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วคนที่3เนี่ยน้องสุดท้องเนี่ยถึงแก่กรรม
0: เ
1: สร็จแล้วคนโตเนี่ยพี่สาวเนี่ยเขาก็อายุเยอะนะพ่อ70กว่าทั้งนั้นแล้ว
0: อ
1: ยากจะแบ่งให้ลูกแต่ว่าคนที่2นี่เขาไม่มีลูกทีนี้คนที่ตายนั้นทางทายาทก็ไปขอคำสั่งศาลและก็ใบสำคัญแสดงคดีถึงที่สุดพร้อมแล้วพร้อมที่จะคัดชื่อออกในระบบสารบัญนะแต่ไอ้คนที่สองนี่แหละมันไม่ค่อยถูกกับคนพี
0: ่
1: มันไม่ยอมไปทำมันยึกยักยึกยักทีนี้ไอ้คนพี่เนี่ยอยากจะแบ่งให้ลูกแบ่งให้ลูกชายนะทีนี้จะถามท่านวิทยากรนะครับจะมีทางคุยกันดีๆถ้าเกิดเขาไม่ยอมนะคือหมายถึงว่าเจรจาต้อยตีต้อยอาศัยเหมือนฉันพี่ฉันน้องแต่ว่าคนเรามันมีทิฏฐินะที่เนี่ยจะมีทางออกทางไหนต้องขออำนาจศาลไหม
0: ฟังทนายเลยนะพี่นิวัฒน
2: ์คืออันดับแรกนะ
0: ครับ
2: มันเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์รวม
1: ครับ
2: ทั้งสองแปลงอะทั้งนส.3ทั้งโฉนด
0: เพราะว่ามี3คนอยู่แล้ว

0: มีสิทธิ์เท่าๆกันถามว่าน้องชายคนที่ตายเขามีลูกมีเมียไหม
1: อ๋อคนที่ตายนี่เป็นน้องสาวไม่มีครอบครัวไม่มีลูก
0: ไม่มีลูกก็แสดงว่ามรดกตกแก่พี่ทั้งสอง
1: คนที่หนึ่งคนที่สอง
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอนนี้เนี่ยนะในฐานะผู้จัดการมรดกของน้องคนที่สุดท้ายนี่เนาะ
1: ครับ
0: ไปยื่นจัดการมรดกที่สำนักงานที่ดินเนี่ยโดยการเข้าไปรับเป็น
1: ครับ
0: รับที่ดินในฐานะผู้จัดการมรดกนะยังไม่เป็นคำร้องว่าจะประสงค์พอรับของน้องแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะเหลือ2คน
1: ครับ
0: ก็จะเหลือ2คน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปยื่นรังวัดเลยขอแบ่งแยกในนามเดิม
1: ครับ
0: คือในนามเนี่ยในนามเดิมเนี่ยหมายถึงว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่งองแงเนี่ยเขาไม่ไปหรอกเขาไม่สนใจ
1: เขาไม่อยาก
0: แต่เราไม่ได้ไปในนามพี่คนโตนะ
2: คร
0: ับ แต่เราไปในฐานะผู้จัดการมรดกเพื่อที่จะไปแบ่ง
2: เดี๋ยวฟังทนายน
1: ึ
2: งคนจารันคนจารัน
0: โอ้เขาแบ่งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเหรอ
1: ครับไอ้คนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยตั้งร่วม
0: ทีนี้ตั้งร่วมเนี่ยมันต้องไปทั้งสองคนไง
2: ไปคนใด
0: ไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้ววิธีการนี่เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมแนะนำหรือไปปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าถ้าไปฟ้องกันอ่ะมันเสียเงินเยอะวิธีการง่ายๆก็คือไปยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกคนที่มีปัญหาออกเพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่ยอมจัดการมรดกเรียกประชุมไม่มาประชุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังอยู่เนี่ยการจัดการมรดกก็ไม่บรรลุเป้าหมายตามคำสั่งศาลวิธีการนี่ถามว่าส่วนมากศาลท่านให้ถอนไหมแต่ทีเนี้ยศาลจะมีข้อกำหนดพอเรียกไปแล้วนี่ศาลก็จะมีข้อกำหนดว่าให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะถ้าไม่ไปดำเนินการเนี่ยค่อยมาแกล้งศาลอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเขาไม่ไปล่ะทีนี้ศาลจะถอนเขาแล้วเหลือผู้จัดการมรดกคนเดียวก็จะประมาณนี
1: ้ได้ครับ
0: ถ้าไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้เนาะผู้จัดการมรดกบางคนเนี่ย
1: ครับ
0: คือเขาตั้งสมมุติฐานว่าเขาน่าจะได้เยอะกว่าคนอื่นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: หรือเขาตั้งสมมุติฐานว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องเจ้ามรดกเลยเพราะไม่เคยมาอยู่กับเจ้ามรดก
1: ครับ
0: เขาก็คิดแต่ว่าน่าจะมีมรดกมากกว่านี
2: ้
0: แต่พอไปแบ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็เลยไม่ให้ความร่วมมือ
2: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำถอนผู้จัดการมรดกคนที่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยกฎหมายเปิดช่อง
1: ว่าให้ที่เหลือ2คนเนี่ยไปสำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่แล้วก็เจรจากับเขาด้วยดีนะ
0: คือมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นน่ะผู้จัดการมรดกคนหนึ่งเนี่ยมีหนังสือไปแกล้งเขา
1: ครับ
0: นัดไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อรับมรดกและแบ่งแยกทรัพย์มรดกเพื่อโอนมรดกให้ทายาทคนอื่น
1: ครับ
0: ถ้าเขาไม่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เราไปยื่นต่อศาลว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือ
1: คร
0: ับ ถ้าเขาไปก็ว่านไปตามนั้นเลย
1: ครับ
0: ทีนี้พอรับมรดกแล้วเขาก็จะงอแงอีกนะ
2: มันต้อง
1: ผมขอคิดอย่างนี้นะคือเราพี่น้องกันเหลือ2คนแล้วนะ
0: ครับผม
1: อยากจะคุยอ่ะคือค
0: ุ
1: ยกับเขาด้วย
0: คืออันนั้นผมแนะนำไม่ได้นะวิธีการที่ท่านจะไปคุยกันไงตกลงกันยังไงเขาถึงจะยอมเนี่ยผมแนะนำท่านไม่ได้
2: ไม่มีสูตรตายตัว
0: ผมถึงแนะนำเฉพาะเงื่อนไขทางกฎหมายที่ท่านจะปฏิบัติได้
1: ได้คร
0: ับ ก็คือหนึ่งก่อนที่ท่านจะไปสำนักงานที่ดินเนี่ยมีหนังสือแกล้งเขาเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปสนีตอบรับหรือถ้าเอาหนังสือไปยื่นเขากับมือเนี่ยให้เขาเซ็นรับว่าได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
2: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าถึงวันนัดเขาไม่ไปอย่างเนี้ยท่านก็เอาเหตุนี้อ้างว่าเขาไม่ความร่วมมือแล้วไปยื่นถอดถอนเขาที่ศาลพอไต่สวนแล้วศาลท่านอาจจะบอกว่าให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
1: ครับ
0: ถ้าไม่แล้วเสร็จค่อยกลับมาบอกศาลศาลก็อาจจะถอนเขาจากผู้จัดการมรดกพอเหลือผู้จัดการมรดกคนเดียวเนี่ยการจัดการมันก็ง่ายขึ้น
2: ผมถามเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
2: ที่

0: สองแปลงนสสามกกับโฉนดเนี่ยที่มี3คนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วใครครอบครองอยู
1: ่คือเดิมที่ดินแรกเริ่มเนี่ยเป็นของพ่อตา
0: ไม่เอาความเป็นจริงนะปัจจุบันเน
1: ี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อ3คนแต่ว่าผลประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้คนกลางเนี่ยน้องชายก็ว่าก็ดูแลหมายถึงว่าเก็บกินผลประโยชน์อยู่เขาไม่ได้ไปทำหรอก
0: นี่แหละที่มันค้านเนี่ยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทั้งสองแปลง
1: คนกลางคนที่หนึ่งไม่ได
2: ้ยังมีเหตุอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: ถ้าเขาไม่เอาผลประโยชน์นั้นมาแบ่งนะ
1: ครับ
2: มันยิ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการจัดการมรดก
1: ครับ
2: ไอ้ผลยิ่งชัดเจน
0: ผลประโยชน์คือต้องได
1: ้
0: ที่เหลือต้องได้ด้วยใช่ไหม
2: ไม่เดี๋ยว
0: คุณจรัญ
2: เอาสมมติไม่ต้องยางพาราเลยสมมติว่ามีตึกแถวเรียงๆกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้จัดการมรดกคนหนึ่งเป็นคนเก็บค่าเช่ามาตลอด
1: ครับ
2: ตั้งแต่เจ้ามรดกยังไม่ตาย
1: ครับ
2: นะแต่พอเจ้ามรดกตายแล้วก็ยังเก็บต่อมาแต่ไม่เคยเอามาแบ่งทายาทเลยอย่างเนี้ยเขาถึงไม่อยากแบ่งอย่างเนี้ยมันก็ประมาณนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นของท่านเนี่ยก็จะเข้าทำนองที่คุณอนันต์เนี่ยบอกว่าถ้าคนที่ได้รับผลประโยชน์อยู่เนี่ยก็ไม่อยากแบ่งเพราะทำให้ตัวเองเสียประโยชน
0: ์
2: ก็จะประมาณนี
0: ้ทีนี้ผมจะถามเพิ่มอีกนะ
1: คร
0: ับ ไอ้คนกลางเนี่ยที่มัน ที่คุณบอกว่ามันได้ผลประโยชน์จากยางพาราเนาะยางพารานี้มาตั้งแต่เริ่มต้นสิที่ยังไม่มา3คนหรือคนกลางมันเป็นคนลงทุน
1: คือครั้งแรกเนี่ยพ่อตาทำพ่อเขาทำพ่อเป็นเจ้าของสวนพ่อกินพ่อเก็บเกี่ยวอะไรเองหมดพอพ่อตายก็โอนชื่อเป็นบุตร3คนนะ
0: เป็นบุตร3คน
1: เสร็จแล้วพอบุตร3คนเนี่ยแรกเนี่ยใน3คนเนี่ยเขาก็แบ่งกันคือได้ทั้ง3คนพอตอนหลังน้องสุดท้องผู้หญิงอ่ะเขาสงสารพี่ชายคนนี้เลยเขาก็บอกว่าตัดไม่ได้ให้พี่ชายไปเขาไม่ได้บอกภรรยาผมเขาคุยกันมุ้งมิบ2คนไงแต่ว่าภรรยาผมก็ไม่ว่าอะไร
2: คือเดี๋ยวมันอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริง
0: มันมีข้อตกลงกันระหว่างบุคคลด้วย
2: ไม่จะมีข้อตกลงยังไงอ่ะสิทธิของที่ดินนี่มันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเขาแบ่งเขาก็แบ่งไปเพียง2ส่วนของเขาแต่ส่วนของพี่สาวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกองมรดกนะ
0: คือประเด็นที่ตกลงเนี่ยเป็นตกลงอยู
2: ่ยังคงอยู่
0: สิทธิในที่ดินยังคงอยู่นะ
2: ยังคงอยู
1: ่
2: เพราะว่าไม่ได้ให้ไง
0: เพราะว่าไอ้น้องคนเล็กพี่คนกลางเนี่ยนะมันไปตกลงเรื่องผลประโยชน์มันเลยยังไม่มันไม่ได้แบ่งกันแต่ทีเนี้ยไอ้คนโตเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงเนี่ยมันก็ต้องได
2: ้ก็ต้องได้ส่วนแบ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งคุณเป็นโทษนะคุณเป็นผัวไอ้คนโตใช่ไหม
1: ผมสามีคนโต
0: ทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันก็ต้องบอกว่าทำไมพี่สาวคนโตเนี่ยถ้าบอกว่าตั้งแต่แรกได้อยู่ๆไม่ได้พี่สาวคนโตเมียของคุณไปตกลงอะไรกับน้องคนเล็ก
1: หรือน้องคนกลางว่าเราอยู่คนลำเพลินไม่ได้ตกลงอะไร
0: ไม่ได้ตกลง
1: ไม่มีอะไรเลย
0: อย่างนี้อย่าเพิ่งสตาร์ทออกตัวแรง เมื่อช่วง เมื่อวานเนี่ยผมก็เจอเคสหนึ่งสตาร์ทออกแทนคนอื่นแรงมากเลยเดี๋ยวผมกำลังสืบคดีนี้อยู่อย่างนี้เขาเมียคุณเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์จากสวนยางเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
1: 6-7 ปีนะ
0: 6-7 ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีที่มาไม่ใช่เพิ่งเดือน2เดือนมันมาก่อนหน้านั้นนานละ
2: ไม่คือ
0: เดี๋ยวฟังทนายฮะ
2: คืออย่างนี้เรื่องส่วนแบ่งของทรัพย์มรดกเนี่ยนะ
0: ครับผม
2: มันจะติดไปกับทรัพย์ตลอดนะเพราะว่าถ้าทรัพย์นั้นมีประโยชน์อะไรส่วนแบ่งตัวนี้ก็จะติดไปด้วยนะแต่ทีเนี้ยถ้าไม่เอาเรื่องกันนอกเหนือจากการจะได้สิทธิ์ทางมรดกนะ
1: คร
2: ับ ก็ไม่ต้องไปแนะนำอย่างอื่นเลยแต่ว่าทำยังไงที่มันก็ไม่จบสักทีหาใครมาเจรจาก็ไม่ได
0: ้ครับ
2: ความผิดทางอาญาเนี่ยก็เป็นความผิดอันหนึ่งที่เอาเข้ามาแต่ในชั้นนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันต้องไปคุยในเชิงลึกกับทนายของคุณที่คุณจะให้เขาทำงานให้อะไรทำนองนี้เนาะแล้ว

0: มันก็จะมีระบบหรือเทคนิคทางกฎหมายในการทำงานซึ่งมันอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมายได
1: ้
0: เนาะมันจะเป็นอะไรนะผมก็ไม่บอกหรอกแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดที่ความบาดหมางเนี่ยการไปยื่นเพิกถอนเพราะว่ามันไม่มีประเด็นที่จะเอาใครผิดเอาใครติดคุกติดตารางเนาะม
2: ัน
0: เพียงแต่ว่ารักษาสิทธิ์ในกองมรดกของตัวเองเท่านั้น
2: ครับ
0: ก็ประมาณเนี้ย
2: คือผมถามนิดนึงนะ
0: ครับ
2: คือถ้าเขายินยอมไปสำนักงานที่ดินนะว่ายอมตกลงด้วยดีอะไรก็
0: อันนั้นมันจบอยู่แล้วไม่ถ้าเขายอมไปนะไม่ต้องถามผมเลยนะพอยอมไปปุ๊บก็คือ1ไปทำบันทึก2ไปทำบันทึกแบ่งแยก
2: ครับ
0: แล้วก็รับมรดกตามส่วนแล้วก็ไปรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกไอเนี้ยพอคุณไปเซ็นต่อเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยมันเดินทางของมันเอง
2: ครับ
0: แต่ครั้งแรกเนี่ยคุณจะให้เขาไปได้ยังไงถ้าเขาไปไม่ต้องถามผมนะมันจะจบไปโดยระบบของมัน
2: ครับ
0: นะครับ
2: ได้ครับ
1: ข้อเท็จจริงอื่นเราคงไปล่วงรู้ไม่ได้แล้วอาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นระหว่างพี่ระหว่างน้องกัน
0: ไม่คือในเรื่องมรดกเนี่ยนะท
1: ุ
0: กครั้งที่ไปหาทนายเนี่ยส่วนมากเนี่ยทนายจะตั้งข้อสังเกตเลยว่าไอ้คนที่ไปหาเนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตว่าตัวเองน่าจะได้มากกว่านะเพราะตัวเองทำกินที่นี่มาก่อนน่าจะเป็นของตัวเองแล้วตัวเองอยู่กับพ่อแม
1: ่
0: แต่กฎหมายเขาไม่ได้บอก
1: ครับผม
2: ก
0: รณีหนึ่งกรณีที่สองเนี่ยที่เราไม่กล้าตอบทางรายการเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องจริยธรรมอย่างแรงเลยนะ ตั้งจริยธรรมเชิงครอบครัวจริยธรรมทางทำหน้าที่นักกฎหมายนะแล้วก็ทำหน้าที่ว่าคุณควรจะเป็นยังไงใครควรจะได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่ตอบนะ
2: ครับ
0: เราก็แนะนำในทางออกที่คุณจะไปหาข้อเท็จจริงในส่วนของพวกคุณเอง
1: ครับ
0: แล้วไปเจรจากันประมาณนี้ถ้าเจรจากันประมาณนี้ไม่ได้ก็ไปดำเนินการตามนี
1: ้ครับ
0: อย่างเนี้ยแนะนำได้ครับผม
1: ถอยกันบ้าง ยอมกันบ้างก็ได้นะเพื่อสังคมสงบสุขม
0: ือ
1: มันถอยกันบ้างก็ดีนะบางส่วนอาจจะไม่ได้เท่ากับกฎหมายก็ถ้ามันจบแล้วได้อยู่ก็ถอยกันก็จ
2: บ
1: ไม่ขึ้นศาลไม่ต้องไปพิพาทกันที่ศาลอีกก็ได้เนาะ
2: ได้ครับ
1: ฝากไว้เป็นข้อคิดนะ
2: ครับผมขอบพระคุณครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ คร
2: ับ
1: ผมเอามีสัก3นาทีนะพี่นิวัฒน์คำถามคุณแสนถามมานะฮะขอสอบถามครับผมจ้างช่างมาต่อเติมห้องครัวแล้วก็กันเนี่ยราคาก็แสนห้าจ่ายล่วงหน้าไปเนี่ยนะครับ 50,000 แล้วส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเสร็จงานก็จะจ่ายให้จบตอนแรกเนี่ยช่างก็มาทำงานประมาณ2อาทิตย์บอกว่าติดงานอื่นอยู่ผมก็รอประมาณเดือนนึงก็ให้โอกาสไม่กลับมาเมื่อหลังจากให้โอกาสโทรไปบอกผัดมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลืองานอีกประมาณสักครึ่งนึงครับบ้านผมก็ใช้งานไม่ได้ตามปกติก็เลยบอกช่างว่าถ้าอย่างนั้นไม่มาทำต่อเนี่ยผมจะยกเลิกนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยคืนบางส่วนนะฮะเพราะโรงงานลงแรงไปนิดนึงแล้วก็คงจ่ายไป 50,000 ก็คงจะขอคืนบางส่วนช่างบอกว่าเงินที่รับไปซื้อวัสดุหมดแล้วผมก็เลยอยากทราบว่าผมจะบอกเลิกสัญญาแล้วก็เรียกเงินคืนค่าเสียหาย
0: เรียกอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: สัญญาเป็นสัญญาจ้างเหมาเนาะเป็นลักษณะจ้างเหมา
1: ครับ
0: ว่าสัญญาล่ำซ้ำอะไรเงี้ยคือค่าจ้างตรงเนี้ยไปเพียง 50,000 เนี่ยเหลืออยู่แสนเป็นผมนะผมแนะนำให้ไม่ต้องต่อแล้วทีนี้เราต้องมีคนพอรู้บ้างว่าวัสดุที่เขาอ้างว่าเขาเอาเข้ามาเนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่
1: ที่ซื้อมาแล้ว
0: ที่ซื้อมาแล้วกรณีที่สองที่เขามาทำงานจริงๆเนื้องานเนี่ย มัน

0: อย่างถ้าคิดเป็นค่าแรงค่าช่างวันละ1,000ค่าลูกน้องคนละ500เนี่ยมันควรจะเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: นะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะประเมินผลงานผลงานที่มีเนี่ย 50,000 เนี่ยเกิดประเมินผลงานออกมาแล้วเนี่ยประเมินผลงานใช้สอยได้ประมาณ 30,000 คุณก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได
1: ้
0: 20,000
1: คือไม่ได้ทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยท่านไปจ้างช่างคนใหม
1: ่ครับ
0: ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยถ้าจ้างคนใหม่มาทำบอกว่าตอนเนี้ยระยะเวลาที่มันขาดหายไปเนี่ยนะตอนนี้ค่าวัสดุค่าอะไรแต่ทำตอนนี้ไม่ได้มันขึ้นเป็น 200,000 แล้วไอเนี้ยเขาเรียกว่าราคาส่วนต่างที่ไปจ้างช่างคนอื่นนะ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นพวกนี้เวลาไปถึงศาลเนี่ยถ้าท่านฟ้องจริงๆนะศาลจะใช้ดุลพินิจแต่ว่าดุลพินิจจะยังไงก็ตามนะแต่ถ้าสัญญาจ้างใหม
1: ่
0: กับวัสดุที่ซื้อใบเสร็จรับเงินอะไรนี่มันชัดเจนศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจตามเอกสารตามข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าราคานี้มันไม่น่าจะใช่
1: ครับผม
0: 200,000เนี่ยนะท่านอาจจะลดลงมาหรือราคาที่เราประเมินว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันมีมูลค่าแค่ 30,000 เนี่ยศาลท่านอาจจะมองว่ามันต่ำไปอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะไอเนี่ยเป็นหลักการเพราะนั้นถ้าถามผมว่าถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำให้บอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็อย่าไปบอกเลิกเพียงว่าคุณไม่ต้องมาทำแล้ว
1: ด้วยวาจา
0: ด้วยวาจาด้วยอะไรก็ได้อยู่มาวันหนึ่งช่างคนนั้นกลับมาฟ้องท่านเพราะเขายังไม่ผิดสัญญ
1: า
0: เพราะท่านยังไม่ได้บอกเลิกสัญญานะจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามแต่การบอกเลิกสัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
1: ครับผม
0: เพื่อเป็นหลักฐานนะไม่ได้เพื่อเป็นหลักกฎหมายอะไร
1: ครับ
0: เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่ท่านจะถามผมว่าเรียกค่าเสียหายได้ไห
1: ม
0: เรียกดอกเบี้ยได้ไหมเนี่ยมันก็จะอยู่ในกรอบพวกนี้
1: นะฮะฝากไว้นะคุณแสนนะท่านผู้ชมฝากข้อความได้ฮะslash เบอร์โทรหน่อยก็คือมีเบอร์โทรเข้ามานิดนึงเราจะได้ติดต่อไปหาท่านเพื่อโทรมาคุยกันในรายละเอียดนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณทนายความในช่วงนี้ของเราครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนขอบพระคุณพี่นิวอย่าลืมเอกสาร159เรื่องเบี้ยปรับนะครับพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความผ่านระบบ LINE นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันในวันใหม่นะครับทนายความนิวัฒน
2: ์ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ไอ้เมฆ
4: นะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ไป
5: มันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
6: ข้างนอกเนี่ยของจริง
7: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมันเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
8: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าเราอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
7: ่
8: ะ
7: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
9: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
10: ครูก็พูดได้
11: ครู
10: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
8: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
12: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
13: องค์ใดพระสัมพุทธ
2: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
14: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยวิ่งรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ เราควรจะ

แนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
1: โครงการพระราชดำรินับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากผู้ต่างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเผา
1: ตำบลแคลลี่ในจังหวัดเซอร์เร่ห่างจากกรุงลอนดอนราวของพระตำหนักโนหรือที่ทรงเรียกว่าบ้านโนที่ประทับหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระราชสถานะในเวลานั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงประทับที่พระตำหนักโนรำไพพันนีพระญาติและข้าราชบริพารไม่มากนักปัจจุบันพระตำหนักโนที่ทรงเช่าได้เปลี่ยนสภาพเป็นสถานพักฟื้นคนชราโนปาร์คเนอร์ซิ่งโฮม
2: เมื่อนั้นที่ก็ไม่ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายที่อยู่ในขบวนเสด็จเนี่ยก็ถูกเรียกกลับกรุงเทพนะฮะก็เหลือแต่ข้าราชบริพารในพระองค์ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีที่ประทับที่ใหญ่โตในแง่ของจำนวนคนในแง่ของพระเกียรติยศมันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าก็ทรงพระดำริว่าพระราชสถานะเนี่ยก็ยังเป็นอดีตพระมหากษัตริย์สยามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลดขนาดการลดระเบียบพิธีการในที่ประทับเนี่ยวงตามระยะห่างจากราชบัลลังก
1: ์ทรงซื้อที่ประทับแห่งใหม่ที่ตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์ทางเหนือของจังหวัดเซอเร่พระราชทานนามว่าเกลนแพมเมิลลีตามเพลงมันซึ่งมีความหมายว่าแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นสะท้อนความในพระราชหฤทัยในเวลานั้นที่นี่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่กับพระประยุรญาติใกล้ชิดเหมือนดังครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จของน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาตาชนรินร่วงทุกดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description และคำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ S-Zone โซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รัฐสภาหรือคุณผู้ชมจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
0: ส่วนวันนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างนั้นนะครับไปติดตามชมกันครับ
1: เอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้ชวนคุณมาเปิดตู้ยาแผนไทยประจำบ้านภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าที่ควรมีติดบ้านไว
2: ้ช่วงเมนูสุขภาพวันนี้นะครับข้าวครัวนำตะไคร้สมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในกระบวนการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพช่วยให้ร่างกายสดชื่นมาทำยำสมุนไพรตะไคร้กุ้งสดกันครับ
1: และช่วงโซนสุขภาพใจมาพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินกับความเครียดทำไมเรายิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งกินติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเอสโซนโซนสุขภาพดีวันนี้ค่ะ

0: พี่ป๊อกคะนี่ดูนี่ค่ะปูตั๋นไปเจอข้อมูลมาเขาแชร์กันมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยสมุนไพรต้องเป็นข้อมูลเคสหน้าเลยค่ะพี่ป๊อก
1: อ๋อการรักษามะเร็งด้วยสมุนไพรเหรอครับมีเนื้อหาอย่างไรครับน้องปูตั๋น
0: นี่ค่ะเขียนไว้เลยแบบนี้ค่ะพี่ป๊อกเขาบอกว่าการรับประทานสมุนไพรแล้วก็งดเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะคือวิธีการรักษาร่างกายเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่แบบนี้มันแปลกๆนะครับเนี่ยต้องขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะครับ
2: พี่เจอแล้วนะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะครับชี้แจงว่าปัจจุบันไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่ยืนนะครับจะสามารถช่วยรักษาอาการป่วยจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ในมนุษย์ได้นะครับนอกจากนี้การงดเนื้อสัตว์เพื่อหวังผลในการรักษาอาการป่วยจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเนื้อสัตว์ถือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการอย่างครบ
0: ผู้ป่วยมะเร็งนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนค่ะควรทานจากหลากหลายแหล่งอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ

0: ช่วงโซนสุขภาพกายในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องยาสมุนไพรประจำบ้านครับภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เราควรมีติดบ้านไว้นะครับ
1: โดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอปุ๊กแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยนะน้องมูตัดที่แปลกใจมากๆเลยว่ายาสามัญประจำบ้านกับยาแผนไทยประจำบ้านเนี่ยครับมันแตกต่างยังไงเดี๋ยวต้องถามคุณหมอเลยครับ
2: ค่ะตัวยาแผนไทยประจำ

0: บ้านนะคะทางกรมการแพทย์ไทยเนี่ยเขากล่าวว่าก็คือยาสมุนไพรนะคะที่ใช้รักษาโรคพื้นฐานง่ายๆนะ
1: คะ
0: ที่ต้องมีติดบ้านไว้นะคะส่วนยาสามัญประจำบ้านนะก็เป็นถือเป็นยาที่แนะนำให้ประชาชนนะคะซื้อติดบ้านไว้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะกลุ่มยากลุ่มนี้จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็ราคาถูกค่ะ
2: ยาแผนไทยประจำบ้านนะครับมันมีอะไรบ้างคุณหมอ
0: มีหลายชนิดด้วยกันนะคะที่แนะนำเลยก็จะมีกลุ่มยาหอมเน
2: า
0: ะยาหอมยาลมนะคะกลุ่มยาแก้ปวดเมื่อยค่
1: ะ
0: ยาแก้ท้องเสียนะคะพวกยาทาแผลต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มยาที่แก้ไข้แก้ไอแก้เจ็บคอนะคะแล้วก็แก้การท้องอืดท้องฟู
1: แต่ละอย่างคือยาอะไรบ้างคะอย่างแก้ไข้อาจจะหลายคนอาจจะนึกออกก็คือฟ้าทะลายโจรแต่ประเภทอื่นๆนะคะ
0: ยาแก้ไข้นะคะเราก็จะแนะนำฟ้าทะลายโจรนะ
2: คะ
0: ถ้าเป็นท้องอืดท้องฟูนะคะในยาแผนไทยประจำบ้านก็แนะนำพวกขมิ้นชันนะคะแล้วก็แก้ไอขับเสมหะก็จะเป็นมะขามป้อมนะคะยาหอมมีสีตำลับด้วยกันนะคะก็จะมียาหอมทิพโอสดเทพจิตนวโกฏนะคะแล้วก็อินทจักรนะคะซึ่งแต่ละตำลับเนี่ยก็จะดูแลสุขภาพแตกต่างกันไปนะคะส่วนถ้าเป็นพวกกลุ่มยาทาแผลนะคะก็จะเป็นพวกเปลือกมังคุดนะคะ
2: พอพูดถึงยาหอมเนี่ยยาหอมหรือยาลมเนี่ยมันทำมาจากอะไรครับคุณหมอและคุณหมอพูดเมื่อกี้เนี่ยก็มีหลายตำรับแต่ละตำรับมันช่วยอะไรได้บ้างครับ
0: ค่ะยาหอมยาลมนะคะเป็นกลุ่มพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะคะถ้าในตำรับยาไทยเนี่ยมีเกือบ50ชนิดในตำรับเลยทีเดียวใช
2: ่
0: ดังนั้นจะทำยาหอมได้ทำยากมากนะคะซึ่งกลุ่มยาหอมที่หมอพูดไปเบื้องต้นนะคะมีอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละตำรับเนี่ยก็ดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นตำรับแรกนะคะเป็นตำรับนวโกฏ
2: นะ
0: คะตำรับนี้จะเป็นรสชาติขมๆนะคะเหมาะสำหรับคนสูงอายุนะคะที่มีอาการนอนไม่หลับท้องอืดท้องเฟ้อระบบย่อยไม่ดีนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นลมปลายไข้เนาะ
2: ลมปลาย
0: ค่ะลมปลายไข้เนี่ยสังเกตเลยก็คือหลังจากที่เราเป็นไข้จะหายแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแบบอ่อนเพลียเนาะไม่อยากลุกจากที่นอนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแบบเหมือนยังไข้ไม่สางนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราสดชื่นมากขึ้นนะคะอันนี้ตำรับนวโกฏนะคะตำรับที่2เป็นตำรับอินทจักรค่ะ
2: อินทจักร
0: อินทจักรให้นึกถึงลมบาดทะจิต
2: อินทจักรลมบาดทะจิต
1: พี่ป้องคืออะไรคะ
2: เดี๋ยวต้องถามคุณหมอครับเป็นลมบาดทะจิตเหมือนว่าลมมันต้องบาดจิตบาดใจนี่ไหมครับ
0: ลมบาดทะจิตนะคะเป็นลมสำหรับผู้หญิงเนาะวัยไม่ว่าจะเป็นวัยทองหรือว่าเป็นช่วงผู้หญิงที่กำลังประจำเดือนจะมานะคะเขาจะมีอาการแบบเขาเรียกว่าสวิงเนาะขึ้นลงๆนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แบบนี้คือหมดประจำเดือนอันนี้ประจำเดือนจะไปๆมาๆนี่ไงครับ
0: ประจำเดือนใกล้จะหมดกับคนที่ประจำเดือนกำลังจะมา
1: ในแต่ละเดือน
0: ในแต่ละรอบเดือนนะคะเป็นไหมถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าใครที่แบบมีแฟนแล้วผู้หญิงชอบแบบว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำยาหอมอินทจักรนะคะเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของลมบาดทะจิตนะคะแล้วก็แก้ในเรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะสำหรับยาหอมตำรับนี้เนาะแล้วก็ตำรับอีกตำรับก็คือตำรับ
2: เทพจิตมีไหมคร
0: ับ เทพจิตตำรับเทพจิตนะคะก็เป็นตำรับยาเย็นกลุ่มนี้จะช่วยเรื่องของบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยเรื่องของการนอนหลับอันนี้เด่นเลยนะคะเรื่องของการนอนหลับแล้วก็เป็นยาหอมที่ทานง่ายสำหรับตำรับนี้นะคะแนะนำให้
2: ตำรับนี้คือคนทั่วไปที
0: ่
2: จะเป็นลมนี่ทานได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยในแบบหญิงตั้งครรภ์ด้วยก็สามารถทานได้นะคะ
2: ดื่มง่ายทานง่าย
0: ใช่
2: แล้วอีกตำรับสุดท้าย
0: ตำรับสุดท้ายคือทิพโอสด
2: ท
0: ิพโอสดทำให้สดชื่นเน
2: า
0: ะใครที่แบบวิ่งเวียนอ่อนเพลียอะไรเงี้ยให้หยิบตำรับนี้มาใช้นะคะ
1: มีให้เลือกเยอะอย่างนี
0: ้
1: เข้าใจผิดมาตลอดว่ายาหอม1ขวดอ่ะคือแก้วิงเวียนแก้เป็นลม
0: ใช
1: ่คิดว่าสารพัดประโยชน์เปล่าเราต้องเลือกตำรับที่ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเวลาเราไปร้านยาสมมติว่าจะมียาที่ขายแพทย์แผนไทยเยอะมากแล้วเราจะไปซื้อยาหอมเราต้องบอกชื่อตำรับเขาแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ตำรับนี้ถือว่าเป็นยาสามัญเนาะสามารถซื้อได้ทั่วไปนะคะเพราะว่าในตำรับมีในท้องตลาดเนาะที่แบบมีตำรับสมุนไพรชื่อนั้นชื่อนี้นะคะซึ่งเป็นยาหอมชนิดต่างๆดังนั้นก่อนที่เราจะนำมาใช้น่ะเราต้องอาจจะต้องถามเจ้าในเรื่องของลมแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่ใช่ซื้อแบบซื้อผิดซื้อถูกอันนี้ก็เข้าใจผิดมาตลอดก็คืออะไรก็ได้

0: ระมัดระวัง
1: อ
0: ย่างไรครับการที่เรามียาตัวนี้ครับ
2: ค่ะตัวแรกเลยนั้นถ้าเราเดินทางเนี่ยเราท้องเสียง่ายอย่างเงี้ยค่ะควรจะติดฟ้าไรโซนไว้ด้วยนะคะสามารถรับประทานได้หลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นมีอาการแนะนำให้ทานถ้าเป็นขนาดเอนโดกราฟไลน์นะคะประมาณ60มิลลิกรัมนะคะแบ่งทาน3เวลานะคะต่อเนื่อง5วันดีขึ้นก็หยุดรับประทานนะคะแต่ว่าถ้าติดโควิดเนาะช่วงติดโควิดเนี่ยสามารถรับประทานเพิ่มได้มากขึ้นนะคะ180มิลลิกรัมต่อวันนะคะแบ่งทาน3เวลาเหมือนกันนะคะต่อเนื่อง5วันอาการดีขึ้นหรือหมดก็หยุดทานใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องนานๆนะคะส่วนที่เขาบอกว่าทานต่อเนื่องมีผลต่อตับต่อไตไหมนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นสมุนไพรลดขมเย็นนะคะซึ่งต่อเนื่องนานๆจะมีผลต่อเรื่องของตับ
0: ก็มีผลต่อตับ
2: ใช่แต่ว่าไม่ได้ทานแล้วทำให้เป็นโรคตับนะมันมีผลต่อเรื่องของการทำงานแค่นั้นเอง
1: เขาจะทำงานหนักขึ้น
2: ใช่ถ้าเราหยุดทานอาการเหล่านี้ก็จะลดลงไปตามลำดับนะคะ
1: ในส่วนของฟ้าทะลายโจรมีคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปอาจจะมีผลทำให้ตับทำงานหนักแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเริ่มมาระวังแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องทานประมาณไหนเท่าไหร่อะไรมีข้อควรระวังไหมคะสำหรับการทานฟ้าทะลายโจร
0: ฉันเป็นโรคความดันเบาหวาน
2: อันนี้คือถ้าต้องหลีกเลี่ยงเลยคือสตรีตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของเด็กเนาะที่อยู่ในครรภ์เราอะไรเงี้ยมีผลในเรื่องของโครงสร้างเลยนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของโรคประจำตัวเนาะใครที่ทานกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะอันนี้จะมีผลจะทำให้แบบมีเลือดออกมากขึ้นมีเลือดออกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ควรระวังดีกว่านะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคตับโรคไตอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าคุณหมอนะคะ
1: ดีที่สุดนะคะ
2: ใช่
0: แล้วส่วนยาตัวอื่นล่ะครับ
2: ตัวที่2ที่แนะนำคือขมิ้นชันนะคะรสยาของเขาก็จะเป็นรสร้อนติดฝาดนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็แก้การท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นนะคะแล้วก็ที่มีงานวิจัยแล้วหยิบนำมาใช้บ่อยก็คือเรื่องของการอักเสบของข้อต่อเป็นเกาต์นะคะหรือว่ากลุ่มของบำรุงตับนะคะบำรุงตับก็จะจำเป็นในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการหลั่งอินซูลินจะไม่ดีตัวนี้ก็จะไปทำให้น้ำดีของเราทำงานได้ดีขึ้นการที่แบบหลั่งอินซูลินมายับยั้งดังนั้นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานในระยะต้นที่แบบยังไม่หาหมอเนาะอาจจะทานพวกขมิ้นชันเป็นตัวเลือกนะคะในการดูแลสุขภาพเป็นการฟื้นฟูตับของเราเนี่ยค่ะ
1: กินแบบไหนคะแบบว่าต้องกินสดหรือแคปซูลหรือไงดี
0: หรือแบบผมบดเป็นผมไม่ชงกับน้ำ
2: จริงจริงกินได้หลากหลายวิธีเลยขึ้นอยู่กับเรานะจะกินในรูปแบบของเครื่องดื่มขมิ้นชันได้นะคะกินในรูปแบบของผงชงน้ำดื่มก็ได้อันนี้จะได้ผลดีในคนที่แบบท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแต่รูปแบบของแคปซูลอาจจะเหมาะกับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องข้อต่อเรื่องของการอักเสบในร่างกายต้องกินในโดสที่แบบเป็นรูปแบบของน้ำอาจจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เราไปทำอาหารได้ใช่ไหมครับ
2: ทำอาหารได้ค่ะในต้มในแกงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอเราสามารถไปทำต้มแกงได้
2: ใช่
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: อาหารเป็นยา
1: ใช่ใช่อ่ะแล้วสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงมีไหมคะว่าคนที่ต้องหลีกเลี่ยงทานขมิ้นชันเนี้ย
2: ค่ะขมิ้นชันถือเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็ให้ระวังในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าท่อน้ำดีอุดตันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีตัวน้ำมันหอมระเหยเนาะที่ค่ะถ้ามันมีน้ำมันหอมระเหยมันจะไปอุดตันทำให้คนที่เป็นนิ่วมีอาการปวดมากขึ้นนะคะดังนั้นคือถ้าปวดท้องจากนิ่วถุงน้ำดีห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือเป็นโรคแบบว่าอันดับหนึ่งเลยคือห้ามใช้ขม
2: ิ้นชันบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยปวดท้องต้องกินขมิ้นแหละอันดับแรกเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลย
1: มาดูด้วยว่าตัวเองเป็นโรคเกี่ยวกับนิ่ว
2: อะไร
1: น้ำดีหรือเปล่
0: า
1: แม่เดี๋ยวจะไปยิ่งไปกันใหญ่
2: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปมะขามป้อมค่ะ
2: ตัวสุดท้ายมะขามป้อมนะคะตัวนี้แนะนำเพราะว่าตัวรสชาติของเขาเนาะอย่างที่บอกว่ามีรสเปรี้ยวมีรสฝาดนะคะช่วยในเรื่องของการระบายได้ด้วยแก้ไอขับเสมหะนะคะแล้วตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งจำเป็นในคนป่วยด้วยนะคะคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรือว่าคนที่ผ่านการให้เคมีบำบัดแล้วอยากฟื้นฟูร่างกายนะคะตัวมะขามป้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะในการฟื้นฟูหลังจากที่เราไปผ่านการทำเคมีบำบัดมาแล้วนะคะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของเป็นยาสามัญประจำบ้านเขาเรียกว่ายาแผนไทยประจำบ้านเนี่ยช่วยอะไรคะ
2: ตัวแผนเลยก็คือแก้ไอครับซึ่ง
1: ค่ะ
2: นะคะ
0: แล้วบริโภคหมายถึงว่าจะต้องกินไอตัวมะ

0: ้องเนี่ยเราจะต้องกินด้วยวิธีไหนครับ
1: กุ้งแนะนำรูปแบบของน้ำเหมาะที่ลำคอโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นวิธีการรับประทานก็ใช้การต้มน้ำแล้วก็จิบบ่อยๆรูปแบบน้ำอุ่นก็ได้นะคะ
0: ต้มเดือด
1: ใช่เพื่อให้ได้รสชาติเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของเขานะคะมะขามป้อมรวมกับขมิ้นเนาะมันช่วยเสริมดีในเรื่องของการบำรุงตับอย่างที่หมอบอกไปว่าจะเป็นมากในคนไข้ที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่จ่ายยาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีประสบการณ์การใช้กับคนไข้นะคะพบว่าคนไข้ที่กำลังไปหาหมอแล้วรอบหน้าหมอต้องให้ยาแน่นอนเลยปรากฏว่ากินตำรับเนี้ยหมอแบบออฟยาไม่ต้องให้แล้วก็คือมันสามารถฟื้นฟูตับของเราได้นะคะทำให้ตับทำงานได้เป็นปกติก็ทำให้ยับยั้งการน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกี้เราฟังในเรื่องของฟ้าทะลายโจรคุณบอกว่าทานมากไปคือจะทำให้ตับทานคู่กันก็จะบำรุงตา
1: ใช่ค่ะ
2: เห็นไหมต้องเลือกทานให้ถูกจริง
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วยาแผนไทยประจำบ้านเนี่ยเราจะต้องกินยังไงบ้างสมมติว่าเราอยากจะกินเพื่อป้องกันอย่างฟ้าทะลายโจรบางคนบอกว่าอยากจะกินเพื่อป้องกันโควิดกินยังไงดีหรือว่าบางคนบอกป่วยแล้วอยากจะกินเพื่อรักษาจะต้องกินยังไงดีต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทนี้ยังไงคะคุณหมอ
1: สมุนไพรจริงๆแล้วมันมีทั้งป้องกันรักษาส่งเสริมฟื้นฟูนะคะตามแนวทางของรักษาเนี่ยเราจะกินสม่ำเสมอในโดสที่เพียงพอเหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราต้องการกินนะคะอย่างที่หมอบอกว่าต้องกิน180มิลลิกรัมต่อวันแบ่งทาน3มื้อนะให้ได้ระยะเวลา5วันนะคะเพื่อให้เชื้อของเราเนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้าเรากินเพื่อแบบป้องกันแบบเฮ้ยวันนี้ไปตากฝนมาแล้วรู้สึกแบบเจ็บคอรู้สึกเหมือนจะไม่สบายอันนี้ก็จะกินแค่ 2-3 เม็ดนะคะ
2: ต่อวัน
1: เช้ากลางวันเย็นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปคำนวณเอนโดกราฟไลว่าต้องได้180มิลลิกรัมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเพาะอาหารต้องกินขมิ้นชันนะคะ3เม็ด3เวลาต่อเนื่อง3เดือนแต่ว่าเอ๊ะแบบกลัวมีปัญหาเรื่องของสุขภาพภ
2: ู
1: ม
2: ิ
1: คุ้มกันต่ำอยากกินขมิ้นชันเหมือนกันอันนี้แนะนำให้กิน2เม็ดวันละ1ครั้ง
0: อันนี้มันสร้างภูมิ
1: ใช่
2: หรือบางคนบอกว่าทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลากลัวเรื่องกระเพาะอยากจะกินป้องกันไว้ก่อนก
1: ็
2: แบบที่หมอบอก
1: ใช่2เม็ดวันละ1ครั้งจะเป็นมื้อไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนของมะขามป้อมล่ะคะหมอ
1: ส่วนของมะขามป้อมนะคะอันนี้ก็ถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพนะคะแนะนำอาจจะเป็น1แก้ว250มิลลิลิตรต่อวันนะคะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเจ็บคอหรือไอขึ้นมาปุ๊บอันนี้ให้จิบตามลดอาการ
2: อ๋อคือว่ารักษาหรือว่าเราจะป้องกันก็ต้องเลือกดีๆคุณหมอทีนี้บางคนบอกว่าอ่ะไหนๆรักษาทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะหรือต้องพบแพทย์เท่านั้น
1: จริงๆแล้วเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเป็นการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าแบบมันตอบไม่จบเนาะตอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพเราไม่หมดอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาหมอเฉพาะนะคะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ากินเพื่อป้องกันอาจจะพอเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะสังเกตยังไงครับว่าเราอะหายหรือไม่หายยังไงแล้วควรหยุดกินไหมคร
1: ับ ค่ะสมุนไพรนะคะจริงๆแล้วเนี่ย3-4 วันเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยอาการยังคงที่เลยมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะควรจะหยุดนะคะภายใน 3-4 วันแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะ
2: ก็คือไปรักษาให้ตรงโรคไปเลยแสดงว่าที่เราทานเนี่ยไม่ได้ช่วยแล้วอาจจะทานผิดหรืออะไรไปก็พบแพทย์ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
2: คุณหมอฝากนิดนึงสำหรับยาแผนไทยประจำบ้านกินยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ควรจะมีอะไรเก็บไว้บ้าง
1: ยาแผนไทยประจำบ้านนะคะก็มีอยู่หลายตำรับด้วยกันนะคะถ้าก่อนที่จะหยิบยกมาใช้นะก็อยากให้ปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ดูแลใครที่แนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยนะคะก็คือฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันแล้วก็มะขามป้อมค่ะ
0: ครับก็มียาประจำบ้านแล้วนะครับ
2: ใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะมียาสามัญประจำบ้านกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะมียาแผนไทยประจำบ้านติดไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกันนะคะส่วนในการรักษาเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอปุ๊กมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: คุณหมอครับ

0: ยาแผนไทยคือยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงหรือได้จากการผสมปรุงรวมถึงเอายาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งนำไปใช้ประกอบการตรวจโรควินิจฉัยโรคบำบัดโรคป้องกันโรคโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากกว่าของยาแผนไทยนั้นแบ่งออกได้เป็น 1. ยาแผนไทยในบัญชียาหลักได้แก่ยาแผนไทยในประเภทยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตแก้ลมยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารยาแก้ไข้ยารักษากลุ่มของอาการระบบทางเดินหายใจยาบำรุงโลหิตยารักษากลุ่มอาการทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูกและยาบำรุงธาตุปรับธาตุ 2. ยาแผนไทยสามัญคือยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาไว้ว่าเป็นยาที่เหมาะสมในการให้ประชาชนควรจะซื้อมารักษาอาการเบื้องต้นในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งยาสมุนไพรประจำบ้านมีความปลอดภัยสูง 3. ยาต้มที่ใช้ในครัวเรือนยาต้มรู้จักอีกชื่อหนึ่งคือยาหม้อคือยาที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรกระดูกสัตว์และเครื่องยาอื่นๆใส่หม้อต้มแล้วกินน้ำที่เคี่ยวจนงวดเพื่อบำบัดโรคซึ่งการคำนวณตั้งยาผู้คำนวณคือแพทย์แผนไทยผ่านกระบวนการชั่งตวงวัดเพื่อให้ได้อัตราส่วนของยาและรสที่เหมาะสมเพื่อได้ผลในการรักษาทำให้แพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยทั้งศาสตร์และศิลป
1: ์พี่ป๊อปเมนูวันนี้นำเสนออะไรคะ
2: วันนี้เป็นยำตะไคร้กุ้งสดครับน้องโบตัน
1: ค่ะ
2: ครับเขาบอกว่าตะไคร้นี่มันมีประโยชน
1: ์
2: พี่เลยจะทำให้น้องโบตันได้กินวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็เลยทำเป็นยำตะไคร้กุ้งสด
2: ใช่ครับเนี่ยพระเอกก็คือตะไคร้คือในตู้เย็นเรามีอยู่ด้วยไม่หาวัตถุดิบง่ายๆของเราเน
1: ี่
2: ยที่อยู่ในตู้เย็นของเรา
1: คือปลูกเองก็ได
2: ้ปลูกเองก็ได้ในสวน
1: ง่ายมากแล้วก็ตะไคร้เห็นบอกมีเกลือแร่จำเป็นหลายชนิดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราเบื่ออาหารอย่างเห็นน้องโบตันเบื่ออาหารอย่างเงี้ยตะไคร้เนี่ยช่วยได้เลยนะครับแก้เบื่ออาหารด้วยเนี่ยแล้วช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเป็นหวัดตะไคร้ก็ช่วยได้อีก
1: เหมือนแบบว่าเรากินอาหารเป็นยา
2: ใช่ครับ
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงเนี่ยจำเป็นมากเลยค่ะพี่ป๊อปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยแคลเซียมสำคัญมากซึ่งตะไคร้ก็คือมีแคลเซียมฟอสฟอรัสอันนี้โอ้โหเลือดน้อยชอบเลยมีเหล็ก
2: ใช่แล้วที่สำคัญตะไคร้นี่แหละครับมันมีกากใยด้วยครับน้องตันมันช่วยถึงระบบท้องไส้ระบบขับถ่ายก็ดีด้วยแล้วเขาบอกว่าตะไคร้เนี่ยนะครับมันเป็นยาแผนไทยประจำบ้านเลยนะครับซึ่งเราสามารถไปเก็บอยู่ในสวนและปลูกในสวนครัวของเราเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นยาก็คืออย่างที่น้องตันบอกกินอาหารให้เป็นยา
1: ก็คือพอเราทานเนาะก็เรียกว่ามื้อนึงเนี่ยมันเป็นมื้อที่สำคัญสำหรับเรานะ
2: ครับ
1: ถ้าเราทานที
2: ใช่ใช่แล้วที่แบบเป็นอาหารที่มาอยู่ในสวนเราในตัวของเราเป็นแบบเป็นผักพื้นบ้านด้วยแถมเป็นสมุนไพรด้วยนะครับ
1: วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะพี
2: ่เลยก็คือตะไคร้ตะไคร้นี่เรามาซอยล้างให้สะอาดแล้วเรามาซอยละเอียดเลยนะครับเพราะว่าตะไคร้เนี่ยมันก้านยาวๆให้น้องมาตัดก็จะหั่นเฉพาะส่วนที่มันอ่อนๆหน่อยแล้วซอยบางๆเพรา
1: ะ
2: ว่าเราเคี้ยวแล้วมันจะแบบเขาเรียกอะไรมันก็มีหอมแดง
1: คั่ว
2: ครับเรามีกุ้งแห้งได
1: ้
2: สำหรับไว้โรยแล้วคลุกแล้วก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลามะนาวแล้วก็มีพริกแล้วก็เนื้อสัตว์ของเราก็จะเป็นเนื้อกุ้งนะครับก็เป็นกุ้งสดที่เราเอาไปลวนหรือทำให้สุกให้มีเนื้อสัตว์สักหน่อยนะครับเนี่ยมันจะช่วยชูรสแล้วมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรมันมีความนัวของมันนะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวขอแรงน้องประตันนะครับช่วยโขลกพริกขี้หนูสดนะครับจ
1: ะ
2: ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้เราใส่แค่นี้พอไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: บุบๆก็ได้ครับ
1: ถ้าเราบุบเยอะเราก็จะเผ็ดเยอะหน่อย
2: เผ็ดเยอะใช่ครับ
1: หัวหอมแล้ว
2: หอมมากเลยนะครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำปรุงกันนะครับเพื่อจะไว้สำหรับคลุกนะครับอันดับแรกคือน้ำมะนาวครับมะนาวนี่นะครับมะนาวนะครับถ้าเกิดเราชอบเปรี้ยวมากๆเราก็อาจจะแบบเพิ่มมะนาวไปอีกได้นะครับให้รสชาติมันจัดหน่อยนี่ก็คือน้ำปลาก็แบบพอประมาณแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาชิมรสอีกหน่อยนึงนะครับแค่นี้ก่อนน้ำตาลมะพร้าวครับชอบหวานไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เดี๋ยวคลุกเอาให้แบบพอละลายทำเป็นน้ำยำนะครับง่ายอีกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมนูนี้ง่าย
1: ๆแต่ต้องมี
0: เราแบบถ้าเกิดเราในสวนครัวเรามีแบบปลูกตะไคร้ไว
1: ้
0: เราก็อาจต้องไปเลือกหน่อยตัดไว้ตัดแล้วก็มาเข้าตู้เย็นเก็บไว้ตู้เย็นได้นะ
1: ส่วนใหญ่บ้านใครที่มีผัก
0: ใช่ครับเดี๋ยวขอพริกน้องโบตันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวพอใส่เข้าไปในนี้ไอ้ตัวความเผ็ดมันก็จะเจือปนอยู่ในใช่เรียบร้อยนะครับเราก็ผัดกุ้งเดี๋ยวน้ำกุ้งก็ออกมาอีกคลุกเคล้ากันให้มันเข้าไปในเนื้อกุ้งนะครับหอมแดงใส่หมดเลยนะครับเพื่อสุขภาพตะไคร้
1: หอมเลย
0: เหมือนกับว่าตะไคร้เนี่ยเป็นตัวชูโรงเน
1: ื
0: ้อไอ้คือเรียกอะไรปริมาณของตะไคร้ก็จะเยอะกลิ่นตะไคร้ก็ขึ้นเลยเสร็จแล้วเพื่อความสวยงามเราอาจจะแบบใส่เป็นพริกลูกโดดลงไปด้วยนะครับใส่ลงไปเลย
1: น้ำยำก็คือเข้าเนื้อไปแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับใส่ลงไปนิดนึงใครชอบแบบเป็นถั่วบดก็ได้แบบเป็นบดหยาบ
1: ง่ายเลยอ่ะ
0: ง่ายมากเลยครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
1: ช่วงนี้คุณหมอยังแบบว่าให้งดของมันของทอดแบบนี้ดีเลยค
0: ่ะได้เลยครับดีมากเลยอันนี้อาจจะมีกุ้งสักนิดนึงกุ้งแห้งแบบเราไม่อยากทอดน้ำมันเราก็เอาไปอบก็ได้นะใส่ไปนิดนึงพอให้มีแบบผิวสัมผัสกับกรอบ
1: ค่ะน
0: ่
1: าทานมาก
0: น่าทานเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจะใส่ลงจานกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับจัดลงจาน
1: โอ้โหกรอบน่าทานมาก
0: ครับเนี่ยง่ายๆเลยครับ
1: จริงๆจะป่านนะเป็นคนแบบกุลาหารง่ายมาก
0: ครับ
1: กินข้าวอย่างร้อนๆอะไรเง
0: ี้
1: ยข้าว3มื้อเลยเบื่อจังเลยก็ได้
0: ใช่หันมาทานยำอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นยำแบบยำส
1: มก็อย่าลืมหาคาร์โบไฮเดรตเข้ามาอีกหนึ่งอย่างค่ะเพราะว่ามื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีครบทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตว
0: ิ
1: ตามินเกลือแร่เนาะมีการอักเสบข้างในร่างกายหรือเป็นโควิดเนี่ย
0: มัน
1: ก็ช
0: ่
1: วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยเรื่องของบรรเทาอาการหวัดอยู่แล้วด้วยสำหรับตัวตะไคร้อ่ะนะคะ
0: เขาบอกว่าตะไคร้มีวิตามินซีสูงด้วยนะ
1: ได้หลายอย่าง
0: แล้วก
1: ็เรื่องของระบบประสาทสำหรับคนที่ทำงานหนักๆนะพี่ป๊อปใช้สมองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเนี่ยคุณปั่นก็ใช้สมองอยู่ช่วงนี
0: ้
1: หมอสั่งให้ทานวิตามิน B แต่นี่เลยตะไคร้ก็ช่วยได้
0: ใช่เนี่ยแล้วเราก็เพิ่มเนี่ยพวกธัญพืชพวกถั่วลงไปงาก็ได้นะครับ
1: ช่วยระบบประสาท
0: ระบบประสาทใช่ครับนี่เพิ่มกุ้งแห้งไปนิดนึงเราก็ใส่ไปแล้ว
1: โอ้สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าทานเป็นแบบเมนูของว่างก็ทานแบบนี้ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเป็นเมนูของว่างก็ได้
1: ใช่แต่ถ้ามีจานหลักก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตอีกหน่อยจะได้ครบ
0: ใช่
1: ห้าหมื่นนะคะ
0: อาจจะเป็นแบบว่ากับกรอบแป้งพวกแบบทอดกรอบนะครับก็โรยลงไป
1: ได้เลย
0: ก็ได้เลยอร่อยเหมือนกัน
1: โอเคค่ะ
0: ครับก็ลองทำดู
1: ใช่ค่ะนี่ฝีมือพี่ป๊อปนะคะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วค่ะสำหรับยำตะไคร้กุ้งสดนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดู

0: โซนสุขภาพใจในวันนี้นะคะโบตั๋นจะชวนคุณผู้ชมมาหาคำตอบที่ใครหลายคนนั้นเจอกับตัวมาแล้วกับคำว่าทำไมยิ่งกินยิ่งเครียดหรือบางคนเครียดแล้วก็กินอะไรไม่ลงเลยนะคะความเครียดและความอยากอาหารในช่วงของโซนสุขภาพใจค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สกุลทิพย์สิริกันตราพรนักจิตประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้อาจารย์จิวอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์จิวครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป๊อป
0: อาจารย์ค่ะคนสมัยนี้นะคะคุณป๊อปเครียดเนาะค่ะ
3: พี่ก็เครียดนะเนี่ย
0: เครียดใช่ไหมคะต่างเองก็เครียดงานเยอะไหนจะแบบว่าการแข่งขันสูงโลกเดินเร็วสมัยนี้ไหนจะสภาวะเศรษฐกิจบางคนก็บอกว่าเครียดแล้วก็กินไปหมด
3: ใช่เราเครียดเราเครียดปุ๊บเห็นไหมต้องตัด
0: กินเยอะอ
3: ยากกินเยอะอยากนู่นอยากนี่ตลอดเลย
0: ใช่กินเกินแบบความเป็นจริงที่จะต้องกินเกินที่กระเพาะมันจะแบบว่าเฮ้ยอิ่มแล้วแต่ฉันกินมากมันมาจากอะไรคะความเครียดมันทำใหหลังสารอะไรทำไมเราถึงทานเยอะ
1: ค่ะใช่เลยคือความเครียดกับความอยากอาหารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนาะอย่างแนบแน่นคือและคือการความเครียดนะคะในร่างกายอย่างที่คุณโบตั๋นถามเนาะว่ามันหลั่งสารอะไรใช่ไหมคือสมองเราจะหลั่งสารนึงออกมาเมื่อเชื่อเราเครียดก็คือสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะคะเป็นสารหลักนะคะไม่ใช่สารเดียวแต่เป็นสารหลักก็คือเป็นสารที่มาคล้ายๆกับออกมาเมื่อตอนที่เรากำลังเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภัยกับเราหรือว่ารู้สึกว่ามันอันตรายกับเรานะคะซึ่งมันเป็นระบบปกติเลยระบบการตอบสนองความเครียดในร่างกายนะคะ stress response ซึ่งเป็นระบบที่ดีเพราะว่ามันทำให้เรามีแรงแรงกระตุ้นในการทำให้เราเหมือนกับสู้กับสิ่งข้างหน้านะคะไม่สู้ก็วิ่งหนีเขาเรียกว่า fight or flight เนาะก็คือไม่สู้ก็วิ่งหนีอันนี้ค่ะซึ่งเวลาคอร์ติซอลมันออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทำในร่างกายเราก็คือมันทำให้เรารู้สึกอยากอาหารนะคะก็ความอยากโดยเฉพาะอาหารที่มันจัดๆอาหารหวานจัดๆเค็มจัดๆเนี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนร่างกายและสมองเรามันเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเราต้องการพลังงานเยอะๆนะเพราะเราต้องมีพลังในการสู้เนาะอันนี้เป็นระบบที่เรามีมาตั้งแต่สมัยก่อนเก่าเลยดึกดำบรรพ์เลยซึ่งทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่มาจนบัดนี้เนาะสมัยก่อนสมมตินะคะความอันตรายของเราอาจจะเป็นเรื่องสัตว์ใหญ่สมมติเนาะสมมติเจอกับเสือเนี่ยในป่าระบบเนี้ยมันก็จะกระตุ้นทันทีโดยที่เราไม่ต้องคิดนะคะมันไม่ผ่านระบบความคิดอัตโนมัติทันทีว่าเฮ้ยเราต้องไม่หนีเราก็ต้องสู้หรือไม่เราก็ต้องแกล้งตายคราวนี้ค่ะแล้วระบบนี้พอสมมติพอสัตว์นั้นหายไปร่างกายเราก็จะรีจิสเตอร์แล้วว่าไม่เป็นไรละภัยหายไปละกลับมาในระบบสมดุลระบบที่เราเรียกว่า rest or digest ก็คือพักหรือย่อยอาหารคราวนี้ค่ะก็เลยสองระบบนี้มันจะไปด้วยกันเรื่อยๆเนาะเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายแต่ปัจจุบันค่ะปัญหาก็คือว่าความเครียดของเราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะมาแล้วไปมันก็คือจะอยู่เป็นเรื้อรังอยู่กับเราม
3: ันจะสะสมไปเรื่อยๆ
1: สะสมเพราะปัญหาก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหายังไงคะปัญหาเรื่องความแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างที่คุณประตันพูดปัญหาหรือถ้าเป็นเด็กก็ปัญหาเรื่องเครียดเรื่องสอบ
3: แข่งกัน
1: การเรียนนะคะทุกอย่างเหมือนมีความแข่งขันเพิ่มมากขึ้นความยากจนปัญหาทางสังคมหรือรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความเครียดจากการถูกวิจารณ์สมมตินะวิจารณ์จากหัวหน้าวิจารณ์จากเพื่อนหรือโซเชียลมีเดียคราวนี้คือเรา
3: โซเชียลมีเดีย
1: โซเชียลมีเดียเปิดมาเราทำไมเรามีไลค์ไม่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีความเครียดละหรือว่าหรือการทะเลาะกันในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราร่างกายมันเลยหลั่งสารคอร์ติซอลแบบไม่พักเลยเนาะแล้วถ้าเราไม่ได้มีการจัดการกับความเครียดที่ดีก็จะหลั่งมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มี rest กับ digest เข้ามาให้มันมีสมดุลคราวนี้ก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องของการ overeat ไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนอาจจะ

0: บางคนเครียดแล้วทำให้เขาละเลยสัญญาณความหิวใช่ไหมคะสัญญาณปกติในร่างกายเรานี่แหละที่จะบอกว่าเราต้องการอาหารแล้วนะคราวนี้ละเลยไปเลยคราวนี้ก็สามารถที่จะไม่ทานไปเลยเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดเป็น under eat หรือบางคนถ้าเขาเครียดแล้วเนี่ยกลายเป็น emotional eating ก็คือทานมากขึ้นคือไม่ได้ทานเพราะหิวแต่ทานเพราะจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองเนาะอย่างบางคนโกรธเครียดเหงาเศร้าคราวนี้ก็เลยทำให้เป็น over eat ได้ก็ไม่ได้ค่ะ
1: อกห
0: ัก
2: แบบจะไม่กินเลยพี่ป๊อป
1: อกไม่กินเลย
2: บางคนน้ำหนักลดแบบเป็น 5-6 กิโลใช่ค่ะ
1: แต่บางคนอกหักแล้วชอบจะกินทานเค้กกินเค้ก
2: ใช่แล้วแต่คน
0: แล้วแต่คนเลย
2: อาจารย์บอกทีนี้มันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งสอง
0: ใช่ค่ะ
2: อันไหนมันเสียยังไงบ้างคะสมมติว่าบางคนกินเยอ
0: ะ
2: เสียยังไงบางคนกินน้อยเสีย
0: ค่ะคือต้องบอกไว้ก่อนทั้งสองแบบเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่าเราละเลยร่างกายเราเนาะก็คือไม่ฟังสัญญาณในร่างกายที่บอกว่าเรากำลังต้องการฟู้ดนะต้องการอาหารเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงเพื่อจะมาให้มีพลังขึ้นไอ้สัญญาณเหล่านี้เราอิกนอร์ไปเลยเนาะแล้วมันเลยทำให้ร่างกายเสียสมดุลทั้งไม่ว่าเราจะโอเวอร์อีทหรืออันเดอร์อีทคือเสียสมดุลมันก็เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะได้ทั้งกายทั้งใจและสัญญาณที่ออกมาสัญญาณเตือนก็จะมีหลายแบบเนาะอย่างสมมติว่าถ้าเราโอเวอร์อีทมากเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดมันไม่ได้กินเพราะเราอิ่มพอเพียงแต่มันอิ่มอึดอัด
1: อึดอัดแน่นเกินไป
0: แน่นค่ะมันก็ไม่รู้สึกสบายใจสบายตัวก็อาจจะเกิดเรื่องการย่อยอาหารมีความผิดปกติได้ถ้าอันเดอร์อีทก็ทำให้เราไม่ได้สารอาหารที่เพียงพออ้าวอ่อนเพลียค่ะอ่อนเพลียตลอดเวลารู้สึกนอนยังไงก็ไม่สดชื่นตื่นยังไงก็ยังเพลียอยู
1: ่ตื่นตื่นเพราะว่ามันขาดสารอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันสัญญาณเตือนเหล่านี้คือออกมาบอกเราแล้วแหละว่าอ้าวเราอาจจะต้องหยุดเราค่อยมาสร้างสมดุลขึ้นมาใหม่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าปล่อยให้เรื้อรังที่อาจารย์บอกนะก็คือเครียดไปเรื่อย
0: ๆ
2: แล้วก็ทานมากไปเรื่อย
1: ๆ
2: ไม่ค่อยทานไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบร้ายแรงยังไงบ้าง
0: ค่ะถ้าอย่างสมมติเนี่ยวันนี้เราอยากที่จะคุยกันเรื่องนึงคือเรื่องโรคกินไม่หยุดใช่ไหมคะหรือภาษาอังกฤษคือ binge eating disorder นะคะซึ่งแต่ว่าต้องอาจารย์ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า overeat ที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะที่ว่าเครียดแล้วทานเยอะไม่ใช่แปลว่าจะเข้าข่าย binge eating ทุกท่านนะคะสมมติว่าเรามีความเครียดมาทั้งวันนะทำงานหนักกลับบ้านมาเราเปิดตู้เย็นเจอไอศกรีมกระปุกหนึ่งหยิบมาทานเนาะทั้งกระปุกเลยแต่เราไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะหรือว่าเครียดนะจากงานแล้วพากันไปกินหมูกระทะก็จัดเต็มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแต่ว่าถ้าเป็น binge eating disorder เนี่ยมันเป็นโรคทางการกินชนิดหนึ่งนะคะคือการที่เราเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งต่ออาทิตย์และหลายๆอาทิตย์ติดต่อกันเนี่ยจะเกิดการทานแบบทานปริมาณมากๆนะคะคือนั่งทานอย่างเงี้ยเลยตลอดนะคะแล้วส่วนใหญ่จะทานที่มีโรคเนี่ยเขาจะมีความอายนะคะไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาทานก็ไปแอบอาหารไปอยู่ในห้องนอนเงี้ยค่ะแล้วทานเองคนเดียวนะคะก็คือทานจนจุกค่ะทานคือจนรู้สึกไม่รู้สึกสบายใจ
1: สมมติว่าเราเครียดอย่างผมเครียดเงี้ยผมก็ไปแอบกินไอ้ไก่ทอดก็แบบอาจจะแบบสั่งแบบทั้งใหญ่ๆเนาะก็กินจนจุกสบายท้องอย่างเงี้ยมันแล้วมันมีเรื่องของการที่แบบจะต้องเอาออกไหมครับหรือยังไง
0: อันนี้ก็จะเป็นเชื่อมโยงได้เป็นอาจจะเป็นบูลิเมียนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคทางการกินเลยก็คือจะส่วนใหญ่จะทานในระยะเวลาสั้นๆ
1: ใช่ให้จุกไปเลยจุกเสร็จแล้วก็นอนนี่แหละ
0: แล้วก็แล้วอีกอย่างที่จะมาประกอบกันก็คืออารมณ์ค่ะก็คือจะรู้สึกแย่พอทานเหมือนกับรู้สึกชิงชังตัวเองนะคะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันทำแบบนั้นรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองคราวนี้ก็เลยแล้วก็ไม่หยุดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะ
1: ด้วยแต่ว่าก็ยัง

0: กินต่ออีก
1: รู้ตัวแหละแล้วก็เครียด
0: ค่ะเครียด
1: ทีนี้การแก้ก็ต้องกลับมาแก้ที่สาเหตุไปเลยใช่ไหม
2: ค่ะค่ะก็คือแล้วอีกอย่างที่อยากจะคุยกันด้วยนะคะคือนอกเหนือจากว่าที่เราคุยกันเรื่องหมองใช่ไหมคะการความเชื่อมโยงระหว่างความกันมันยังมีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมถ้าอย่างสมมติดูเนาะการอันมาเข้ามาเป็นผูกติดกับฟังก์ชันทางสังคมค่อนข้างเยอะเทศกาลอะไรที่เราจะเฉลิมฉลองเราก็จะมีอาหารมาเป็นตัวเชื่อมโยงใช่ไหมคะเป็นเชื่อมโยงทางสังคมหรือว่าเรายังมีเบิร์ธเดย์มีอะไรที่เฉลิมฉลองนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราก็จะเอาอาหารมาใครมาเยี่ยมมาอะไรใช่ไหมคะเป็นคล้ายๆเป็นฟังก์ชันหนึ่งของสังคมหรือว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเพื่อนๆก็จะเอาอาหารมาปลอบใจเราหรือแม้กระทั่งการทักทายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเจอกันไม่เจอกันนานเงี้ยบอกทานอะไรมาหรือยังนี่มีอะไรมาฝากก็เป็นอาหารหรือแม้กระทั่งทานน้อยลงหน่อยนะหรือมันเวียนกันอยู
1: ่
2: ประมาณเรื่องอาหารเรื่องการทานอาหารมันเองเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรือไม่ดีในตัวของมันเองนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำถ้ามันดีของเราอย่างความสัมพันธ์ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะที่อาจารย์หยิบยกมาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะทำให้คนว่าตอนนี้เราทานเพราะเราเอนจอยกับมันแล้วเราต้องการและร่างกายต้องการหรือเราทานเพราะความคิดเครียดหรือความคาดหวังเฉพาะหน้าจากนี้ก็เราอยากที่จะฝากไว
1: ้นี่ก็ไม่ได้ใช่เกิดจากความเครียดเป็นแบบปัจจัยไข่
2: แล้วซึ่งทำให้คราวนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าอาหารมันจะมาม
0: ีส่วนน้องตาลก็เหมือนน้องตาลนะซื้อเค้กมาให้พี่
3: ซื้อเค้กมาแล้วเมื่อเช้า
0: ซื้อวนเวียนวนเวียนอะไรก็เกี่ยวกับอาหารแล้วดีที่สุดนะ
2: แล้วคราวนี้เลยจะบอกว่าถ้าเรื่องบำบัดถ้าอย่างที่คุณตันพูดเรื่องบำบัดใช่ไหมนะคะมีหลายวิธีแต่ว่าโดยรวมก็คือเป้าหมายของการบำบัดทับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไปแล้วปัญหาของ binge eating ก็คือคนนั้นน่ะไม่มีความเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้และก็ความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยอาจจะไม่พอใจในรูปร่างตัวเองไม่พอใจในความเป็นตัวเองรู้สึกตัวเองไม่พอไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีทางใจก็คือจะบำบัดในแง่ที่ว่าเสริมสร้างสถานทำให้เขาเริ่มที่จะมาฟังสัญญาณเริ่มมาปรับจูนใหม่ละกับร่างกายเราแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราทานตอนนี้นะปริมาณเท่านี้นะไม่ใช่ว่าต้องทานหลบๆซ่อนๆแล้วก็รู้สึกผิดอย่างเงี้ยค่ะ self esteem ก็คือให้สร้างเสริมสร้างความรู้สึกเพราะฉะนั้นการบำบัดก็คืออยากให้บำบัดเป็นแบบองค์รวมอะค่ะคือทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมเลยก็คือทำให้เขารู้สึกโดยทำให้เขาไม่ต้องรู้สึกอายหรือปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องเป็นลดไหมคะด้วยไหม
2: ความเครียดค่ะใช่เพราะว่ามันก็เรารับรู้ทันว่าตอนนี้เราว่ามันไม่ปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ขอให้เวลาตัวเองนะก่อนที่เราจะหยิบคืออย่างเงี้ยค่ะที่คนอาจจะเข้าหาเนอะเวลาเครียด
0: เข้าหาได้ง่ายด้วย
2: ใช่ใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เพื่อดำรงชี
0: ว
2: ิ
0: ต
2: ใช่แต่ว่ามันอาจจะเป็น addiction อื่นก็ได้เนาะอย่างเล่นโฟนที่เวลาเราทำเวลาเราเครียดคราวนี้ก็เลยการจัดการกับความเครียดในแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จำเป็นค่ะเพราะฉะนั้นในการบำบัดก็จะมีตรงนี้ค่ะให้เราเข้าใจว่าวิธีการอารมณ์ของเราอารมณ์ที่เราแบบไม่พึงประสงค์เราไม่อยากเจอยังไงให้เราเอาหน้าเข้าหา

0: อารมณ์เหล่านี้ได้อย่างใจดีขึ้นกับตัวเองนะคะให้เราได้มีประสิทธิภาพในการดูแลตัวเอง
1: มากขึ้นอาจารย์จิวว่าช่วงอายุแล้วครับอาจารย
0: ์
1: คือตอนนี้มันจะมีเรื่องของวัยเด็กช่วงแล้วก็ผู้สูงอายุครับ
0: การออนเซ็ตก็คือเริ่มระยะเริ่มที่เราเห็นได้มากขึ้นในได้มากเนี่ยในรุ่นนะคะในเรื่องโรคทางการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นอนอเร็กเซียหรือว่าบูลิเมียหรือบินช์อีทติ้งเนี่ยจะเกิดในวัยรุ่นจะเยอะเพราะว่าร่างกายมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะทำให้ความใส่ใจ awareness ความรู้สึกว่าตัวเองมันเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาในร่างกายซะเยอะนะคะเปรียบเทียบเนี่ยในวัยรุ่นมันจะมีความเปรียบเทียบกับเพื่อน social comparison ทำไมsocial media บอกเราว่าเราต้องดูอย่างนี้นะเราถึงจะดีอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีความคาดหวังกดดันในตัวเองอันเนี้ยก็เลยหลายๆปัจจัยได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้โรคทางการกินมันมาเกิดขึ้นพบเจอได้ในวัยรุ่นนะคะไปจนถึง young adult ซึ่งก็คือเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ
1: ่
0: วัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะสูงอายุเนี่ยจะน้อยลงแต่ก็ยังมีนะมีเริ่มมีวิจัยว่า eating disorder ในวัยผู้ใหญ่สูงอายุอะค่ะที่จะถูกละเลยเพราะว่าคนอาจจะไม่ไปนึกถึงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเราจะต้องมีการประเมินให้ทุกกลุ่มอายุเลยเพราะเราไม่แน่ใจว่าอาจจะมีถูกละเลยหรือเปล่าในแต่ละวัยแต่ว่าที่เราเห็นเยอะๆมาบำบัดเยอะๆก็จะต้นๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: อยากทราบว่าไหนๆก็พูดเรื่องของความเครียดแล้วก็กินเยอะอะไรนะบางคนก็บอกว่าไอ้นี่ไม่หันได้เครียดหรอกแต่ก็กินเยอะมากกว่าปกติก
0: ็
2: เลยอยากจะให้อาจารย์จิวแนะนำวิธีการแบบว่ากินให้รู้ตัวว่าเราอิ่มแล้วเราจะรู้ตัวได้ไงว่าอันนี้กระเพาะพอแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าวิอร่อยเลยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่เครียดนะคะ
1: ค
2: นที่ปกติก็เป็นก
0: ็
2: คือกินแบบเกินความเป็นจริงที่กระเพาะต้องการ
0: ค่ะ
2: พอจะมีวิธี
0: อันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการมาอย่างที่เราคุยกันว่าเรื่อง build relationship กับ body เรา
1: ค่ะ
0: แล้วบางทีเราอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจร่างกายเราเท่าไหร่เราจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะลืมไปเลยว่าเรามีร่างกายนะก็อาจจะต้องเริ่มที่จะมาคล้ายๆ listen เรามาฟังร่างกายเราว่ามันมีสัญญาณอะไรอย่างการคือการอิ่มสัญญาณความหิวน้ำสัญญาณการอิ่มอย่างเงี้ยต้องเริ่มที่จะอาจจะต้องมีอยู่ในให้โอกาสได้ตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีคล้ายๆกับมีความ proactive ในการ plan ว่าโอเคเพราะว่าบางคนเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยค่ะบางทีเพราะว่าเขาไม่ได้แพลนงานแล้วก็ทำงานติดต่อไปหลายชั่วโมงต่างๆจนลืมไปเลยแล้วคราวนี้ค่ะก็เลยอาจจะต้องเราต้องรู้ว่าเรามี3 meals 3มื้อนะ3มื้อเราเวลาไหนเราก็เดินในโทรศัพท์เลยก็ได้แล้วเราก็จะต้องบอกตัวเองว่าโอเคเราจะฟังนะว่าโอเคพอถึงเวลานี้แล้วเราอาจจะมีการบอกเพื่อนร่วมงานไว้ก็ได้ว่าอาจจะใช่จะทานข้าวนะอย่างเงี้ยค่ะพักอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วเริ่มฟังไปเรื่อยๆร่างกายมันจะบอกเราได้ง่ายขึ้นว่าคืนนี้คือ
2: ก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอประมาณก็มานี่เริ่มอิ่มความพึงพอใจอะค่ะเพราะว่าถ้าเรามาเริ่มกินเพราะมันจะอึดอัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราว่าเรามาหยุดกันตรงก็คือการเลสซึ่นเหมือนเดิมก็คือเข้ามาที่ความสัมพันธ์กับร่างกายเรา
2: ฟังนิดนึง
0: แล้วก็ฟังด้วยความรักเองรักในความเป็นเหล่าเนาะเพราะว่าเวลาเราจะหยิบทานอะไรเงี้ยนั่นก็คือถ้ามันมาจากความรักทานสิ่งดีๆให้ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าโยโย่ไดเอทไหมคะคือเหมือนกับว่าคนที่รู้สึกแย่กับรักเนาะมันกลายเป็นรู้สึกแย่

0: อยากแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องอดอาหารมีมิลแพลนที่เคร่งมากอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ท่านไม่ได้เคร่งมีเรื่องไปเพิ่มความเครียดใช่ไหมคะตอนแรกมันอาจจะลดเน
1: า
0: ะตอนแรกลดได้
1: จะผอมแบบท่าน
0: จะอาจจะผอมใช่แต่มันไม่ใช่การผอมแบบยั่งยืนเพราะมันเกิดจากความกดดันคราวนี้ค่ะพอความเครียดเพิ่มขึ้นคราวนี้คนนี้ก็สามารถที่จะกลับมากลายเป็นว่าหลุดเยอะมากจนน้ำหนักขึ้นเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิม
1: เรียกเป็นภาษาที่เราเรียกตบะแตก
2: ง่ายด
1: ีไหวแล้วจัดเต็ม
0: ใช่เพราะว่าเราละเลยตัวเองไปเลยไงละเลยว่าเราต้องการอะไรร่างกายเราต้องการอะไรอารมณ์เราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะบอกว่าอ้าวปรับกลับเข้ามาหาตัวเองเนาะค่ะ self love ค่ะ
2: สุดท้ายนี้ให้อาจารย์ให้กำลังใจเรียกแล้วก็กินเยอะแล้วก็เรียนเราไม่กินเลยไม่บาลานซ์เลยอยากจะให้อาจารย์ส่งกำลังใจให้
0: ได้ก็อยากจะบอกว่าก็เริ่มต้นเลยอยากให้เริ่มจากความรักความรักตัวเองนะอาจจะแบบทุกเช้าส่องกระจกพูดนะฉันรักเธอจังเลยอย่างนี้เนาะให้หัวใจ
1: ตัวเอง
0: นะเพราะว่าถ้ามันเริ่มจากตรงนั้นคราวนี้ค่ะทุกอย่างพฤติกรรมที่เราทำมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นการส่งเสริมในสุขภาพของเรานะคะในการเลือกที่จะทานหรือเลือกที่จะทานการที่ส่งเสริมให้เรารู้สึกดีในตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้ทุกคนกลับมาเนาะกลับมาให้ความรักกับตัวเองให้มากไม่ว่าอยากจริงๆการป้องกันโรคทางการกินเนี่ยมีแล้วเปลี่ยนที่ว่าบอกว่าอยากที่จะให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ใจดีต่อกันโดยรูปร่างนะคะรูปร่างหน้าตาเนี้ยจะไม่ใช่แต่ว่าเป็นการส่งเสริมให้รักเคารพนะในความเป็นของแต่ละคนนะคะแล้วก็ให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้คนได้ออกว่าถ้าคนที่เริ่มมีความรู้สึกว่าความควบคุมการทานอาหารไม่ได้แล้วหรือฉันรู้สึกเครียดซะจนฉันหาทางออกมากขึ้นในสังคมได้ออกมาพูดคุยนะแล้วก็จะทันท่วงทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีการบําบัดที่ประสิทธิภาพ
2: ค่ะคุณผู้ชมที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราแน่เลยเราเครียดอยู่แล้วก็ทานเยอะทานในปริมาณมากหรือว่าแทบจะไม่ทานเลยลองเตือนเขาหรือเตือนตัวเองว่าให้หันมาฟังร่างกายว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการทานยังไงทานปริมาณเท่าไหร่นะคะก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าลองพบนักจิตบำบัดดูให้เขามาช่วยแก้ไขตรงนี้ได้นะคะมาร่วมพูดคุยกับเรา
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณจันจิ๋วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: กินไม่หยุดคืออาการรับประทานอาหารปริมาณมากจนผิดปกติโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้วันนี้รายการ H Zone สังเกตตัวเองและคนรอบข้างว่ามีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่กินมากกว่าปกติกินแบบควบคุมตัวเองไม่ได้กินปริมาณมากกักตุนอาหารไว้ใกล้ตัวกินได้ทุกเวลาไม่ว่าจะหิวหรือไม่หิวกินคนเดียวเพราะรู้สึกอายกินเสร็จแล้วจะรู้เศร้ารังเกียจโทษตัวเองกินไม่หยุดตอนหากกินบางมื้อเยอะเกินไปตามโอกาสพิเศษไม่ถือว่าเป็นโรคกินไม่หยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3เดือนและรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาภาพจะเรื้อรังและรุนแรง
1: ส่วนวันนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับและนำไปกระจายครับ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยาก TP Channel ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชม